0: เมื่อจับเสร็จแล้วจากสูตรบอกว่าจะมีรองกองที่เหลือใช่ไหมแล้วเราจะนำรองกองที่เหลือเนี่ยไปขายกิโลกรัมละเท่าไหร่ล่ะจึงจะได้เงิน385บาทนะครับจากตรงนี้เราต้องมาวางแผนแก้ปัญหากันนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับครูฟุกนะครับจะให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้นะครับแทนรองกองที่เรามีอยู่เรามีรองกองอยู่เท่าไหร่ครับ 33.5 กิโลกรัมตอนนี้เรามีรองกองอยู่แล้วนะครับจากนั้นเรานำรองกองไปทำอะไรจัดใส่ถุงจัดใส่ถุงอย่างไรกี่ถุงจัดใส่ถุงกี่ถุง9ถุงครูฟุกแสดงดังนี้นะครับจัดใส่ถุง9ถุงครูฟุกก็จะแบ่งออกเป็น9ช่องใช่ไหมครับโดย1ช่องคือ1ถุงนะครับในส่วนที่เป็นสีขาว9ถุงถุงละเท่าไหร่ถุงละ 2.5 กิโลกรัมและในส่วนที่เป็นสีเหลืองตรงนี้คืออะไรครับรองกองที่เหลือก่อนนักเรียนจะหานะครับว่าเราขายรองกองกิโลกรัมละเท่าไหร่จึงจะได้เงิน385บาทก็คือนำรองกองที่เหลือไปขายใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนต้องทราบอะไรก่อนต้องทราบอะไรมาก่อน
1: รองกองที่เหลือ
0: ต้องทราบรองกองที่เหลือแล้วเราจะหารองกองที่เหลือได้อย่างไรนำทั้งหมดนำทั้งหมดไปทำอะไร
1: มาล
0: บกับอะไรครับ
1: ที่จะใส่ถ
0: ุ
1: ง
0: นำมาลบกับจำนวนรองกองที่จัดใส่ถุงให้ลูกค้าทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วจำนวนรองกองที่จัดใส่ถุงให้ลูกค้าเนี่ยหายังไงเราจัดไปกี่ถุง
1: 9
0: ถุงแต่ละถุงหนักเท่าไหร่
1: 2.5 ก
0: ิโลกรัมแล้วเรียนจัดรองกองให้ลูกค้าใส่ถุงเนี่ยไปทั้งหมดเท่าไหร่คิดยังไง
1: 9
0: คูณ 2.5 นะครับได้ดังนี้เลยนะครับและจากนั้นเราก็จะหารองกองที่เหลือได้ใช่ไหมครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคิดกันเลยนะครับก็นำรองกองทั้งหมดใช่ไหมครับลบด้วยรองกองที่นำไปจัดใส่ถุงทั้งหมดซึ่งรองกองที่นำไปจัดใส่ถุงทั้งหมดนักเรียนสามารถคำนวณได้จาก9คูณ 2.5 ก็จะได้เป็นดังนี้ครับ 33.5 ลบด้วยในวงเล็บ9คูณ 2.5 ทำอย่างไรดีคำนวณตรงไหนก่อน
1: ในวงเล็บ
0: ในวงเล็บได้เท่าไหร่ครับคำนวณเลยครับ

0: ในวงเล็บได้เท่าไหร่ครับ
1: 22.5
0: คือรองกองที่เรานำไปจัดใส่ถุงทั้งหมดนะครับก็จะได้เป็น 33.5 ลบด้วย 22.5 เอลบกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 11แสดงว่า11คืออะไรคืออะไรครับ11คืออะไรรองกองที่เหลือนะครับ11คือรองกองที่เหลือนั่นเองครับดังนั้นนะครับเหลือรองกอง11กิโลกรัมนะครับตอนนี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่าเราเหลือรองกองอยู่11กิโลกรัมเอ๊แล้วเราจะนำไปขายกิโลกรัมละเท่าไหร่ล่ะจึงจะ385บาทเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับนักเรียนครับตั้งใจดูครับทั้งต้นทางและปลายทางครับจากตรงนี้นะครับเราเหลือรองกองอยู่11กิโลกรัมใช่ไหมเราขายกิโลกรัมละเท่าไหร่เราทราบไหมครับไม่ทราบใช่ไหมครับครูฟุกจะแทนดังนี้นะครับแสดงว่า1ช่องคือ1กิโลกรัมราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ทราบไหมไม่ทราบครูฟุกแทนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับและมีหน่วยเป็นบาทและจากนั้นครับเมื่อเราจะขายแล้วเนี่ยเราต้องการเงินเท่าไหร่นะ385บาทนะครับดังนี้เลยนะครับเอแล้วเราจะหาได้อย่างไรว่าเราขายรองกองกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับจากแผนภาพนี้คิดยังไงตกฟุกหน่อยเร็ว
1: นำ
0: 385หารด้วย11ได้เท่าไหร่ครับ
1: 35
0: เท่าไหร่นะ
1: 35
0: แสดงว่าแม่ค้าขายรองกองที่เหลือไปราคากิโลกรัมละ35บาทนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนักเรียนสงสัยตรงขั้นตอนไหนไหมครับมีไหมทางต้นทางและปลายทางนักเรียนปลายทางถ้าสงสัยสามารถถามครูปลายทางได้เลยนะครับต้นทางมีสงสัยไหมครับไม่มีใช่ไหมครับจากนั้นครับเดี๋ยวเราต้องมาเขียนแสดงวิธีทำกันนะครับนักเรียนมาดูกันเลยนะครับวิธีทำนะครับนักเรียนเราจะเขียนวิธีทำตามลำดับการคำนวณของเรานะครับแม่ค้ามีรองกองอยู่เท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันเร็ว 33.5 กิโลกรัมใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนแม่ค้าจัดรองกองใส่ถุงกี่ถุง9ถุงนะครับถุงละกี่กิโลกรัม2.5 กิโลกรัมนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนจำได้ไหมจากที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เราคำนวณว่าเราจัดรองกองใส่ถุงไปทั้งหมดเท่าไหร่ก่อนใช่ไหมครับก็คือนำ9ไปคูณกับ 2.5 นักเรียนก็จะได้เป็นแม่ค้าจัดรองกองใส่ถุงทั้งหมดซึ่งสามารถคำนวณได้จาก9คูณ 2.5 เมื่อสักครู่นี้คำนวณแล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ 22.5หน่วยเป็นกิโลกรัมจากนั้นเราทำอย่างไรต่อจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้ข้างต้นเราทำไงต่ออะไรนะอ้าวนำอะไรมาลบกันลบด้วยเรานำ 33.5 เนี่ยมาลบด้วย 22.5 คือการหาอะไรหารองกองที่อะไรครับที่เหลือนะครับเราจะเหลือรองกองนะครับนักเรียนสามารถคิดได้จาก 33.5 ลบด้วย 22.5 เมื่อสักครู่นี้คำนวณแล้วได้เท่าไหร่ครับ
1: 11
0: ใช่ไหมครับหน่วยเป็นกิโลกรัมตอนนี้เราได้รองกองที่เหลือแล้วจำได้ไหมเราทำไงต่อนำไปหารใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนก็จะทราบแล้วนะครับว่าแม่ค้าขายรองกองที่เหลือไปราคากิโลกรัมละคิดยังไงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแต่ว่านำไปหารคิดยังไงครับ385หารด้วย11เท่ากับเท่าไหร่ครับ35หน่วยเป็น
1: บาท
0: นักเรียนต้องตั้งใจฟังนะครับว่าหน่วยของแต่ละอันเนี่ยเป็นอะไรนะครับหน่วยเป็นบาทนะครับตรงนี้สรุปคำตอบครับ35บาทนั่นเองครับก็คือแม่ค้าเนี่ยจะต้องนำรองกองที่เหลือไปขายกิโลกรัมละ35บาทจึงจะได้เงินเท่าไหร่ครับ385บาทนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับเราคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับ ตรวจสอบคำตอบด้วยตนเองครับเลือกวิธีที่เหมาะสมได้เลยครับเชิญครับ

0: ตรวจสอบคำตอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณฟุกจะซูมถามนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยใช้วิธีการตรวจสอบคำตอบรูปแบบใดนะครับคุณฟุกถามกลุ่มหนึ่งครับตรวจสอบคำตอบรูปแบบใดครับ
1: ความสมเหตุสมผล
0: เป็นอย่างไรครับแล้วสิ่งที่ประมาณมาใกล้เคียงกับคำตอบของเราไหมครับใกล้เคียงกลุ่มสองตัวคำตอบด้วยวิธีใดครับความถูกต้องของคำตอบตรวจสอบย้อนกลับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับกลุ่มสามครับ
2: ความถูกต้องของคำตอบ
0: เป็นไงบ้างถูกต้องไหมตรวจสอบย้อนไปนะครับถูกต้องกลุ่มสี่ครับตรวจสอบรูปแบบใดแล้วตรวจสอบย้อนกลับสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกไหมครับสอดคล้องกลุ่มห้าครับความสมเหตุสมผลใช่ไหมครับซึ่งใช้การเข้ามาช่วยใช่ไหมครับเป็นไงคำตอบใกล้เคียงกันไหมจากสิ่งที่ประมาณมาใกล้เคียงกันนะครับนักเรียนก็เลือกวิธีการตรวจสอบคำตอบตามความเหมาะสมได้เลยนะครับจากนั้นครับมาดูกันที่ใบกิจกรรม 3.10 นะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 3.10 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับและในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางครับฟังคำชี้แจงก่อนนะครับให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาคำตอบนะครับโดยเขียนแสดงวิธีทำด้วยนะครับจากที่ครูฟุกได้ยกตัวอย่างไว้ข้างต้นนะครับก่อนอื่นต้องวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์เสร็จค่อยมาเขียนเป็นแสดงวิธีทำใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับใบกิจกรรมมีอยู่2ข้อนะครับเลือกทำในห้องเรียน1ข้ออีก1ข้อไปอภิปรายกันนอกเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนนะครับจับคู่ในการทำงานนะครับให้นักเรียนต้นทางจับคู่ได้เลยนะครับ

เป็นอะไรกันบ้างครับทำใบกิจกรรมกันได้ไหมครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนต้นทางทำเสร็จกันหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางเรียนต้นทางนะครับตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกได้เลยครับ

0: จากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับจากสิ่งที่เรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับก็คือกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะครับก็จะประกอบด้วย4ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับดังนี้เลยนะครับครูฟุกคิดว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยต้องแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนดังนี้ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับคือแบบฝึกหัด 3.12 นะครับมีด้วยกัน4ข้อนะครับให้นักเรียนปลายทางและต้นทางนะครับทำทุกข้อเลยนะครับแล้วบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาพบกันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์การแลกเปลี่ยนเงินตราโดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยมนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 3.13 ใบกิจกรรม 3.11 นะครับและเงินจำลองด้วยนะครับนักเรียนครับเมื่อได้เรียนรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของตนเองนะครับในชั่วโมงนี้อาจจะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะครับนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจเดี๋ยวครูก็จะไปเพิ่มเติมให้นะครับยกได้เลยครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวครูจะเพิ่มเติมให้นอกเวลานะครับคุณครูปลายทางก็เพิ่มเติมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับซึ่งครูปลายทางนั้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

จ้าช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองงูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แสบพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะเนี่ยเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
0: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริงๆ
2: งั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: เมฆจำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบคยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเสื้อจอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นเบาริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาเบาริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธ์

0: ธมิตรีสื่อไป
1: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
0: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
3: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
2: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
3: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
2: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบาริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบาริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีลุงหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับยังจำได้ไหมครับชั่วโมงที่แล้วเราได้เริ่มขึ้นเรื่องวัฒนธรรมไทย4ภาคใช่ไหมเอ่ยก็เริ่มจากภาคแรกก็คือภาคเหนือยังจำได้ไหมครับอาหารการกินการแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมภาคเหนือเป็นอย่างไรก็ถ้าการแต่งกายผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าสิ้นตีนจก

ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าอาหารการกินของภาคเหนือล่ะก็จะมีน้ำพริกหนุ่มแคบหมูเกะข้าวซอยแกงแคแกงโฮแกงฮังเลพวกนั้นใช่ไหมครับแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีล่ะถ้าฟ้อนเพื่อบูชาผีบรรพบุรุษฟ้อนอะไรฟ้อนผีมดผีเมงแล้วอะไรอีกฟ้อนเทียนใช่ไหมครับการแสดงการละเล่นหรือว่าถ้าประเพณีที่บวชสามเณรของชาวไทยใหญ่ปอยสางรองหรือว่าบวชลูกแก้วแล้วถ้านำสิ่งของที่สารด้วยชะลอมไปถวายพระที่วัดแล้วก็ให้พระสุ่มหยิบฉลากหรือว่าสลากคืออะไรครับตาลก๋วยสลากใช่ไหมเอ่ยแล้วก็จุดโคมลอยในช่วงลอยกระทงยี่เป่งนี่นะครับก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมในภาคเหนือครับนักเรียนครับมาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าที่พวกเราเรียกสั้นๆว่าภาคอีสานนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับมาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนครับนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์เอกลักษณ์และก็ลักษณะของวัฒนธรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานได้ก็ใบงานก็คล้ายๆกับใบงานในภาคเหนือครูก็จะมีสถานการณ์มาแล้วก็พวกเราได้วิเคราะห์ว่าบุคคลเหล่านี้ต้องไปชมการแสดงอะไรต้องไปทานอาหารอะไรครับก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีคำขวัญเหมือนเดิมคล้ายกับภาคเหนือเลยเป็นคำขวัญจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานให้พวกเราอ่านแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ว่าเป็นคำขวัญจังหวัดอะไรแล้วก็มีไฮไลท์สีแดงช่วยกันทายว่าวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาเป็นอย่างไรอ่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันครับหลวง

จากที่ดูคำขวัญจังหวัดในภาคอีสานจากไฮไลท์จากคำนักเรียนลองทายสิว่าเป็นของจังหวัดใดทำไมคิดว่ากาฬสินธุ์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรเอ่ยมีคำตอบอื่นอีกไหมครับยโสธรอะไรนะจังหวัดอะไรนะครับสกลนครอะไรอีกศรีสะเกษก็มีหลากหลายคำตอบนะครับก็มีเพื่อนบางคนก็ตอบว่าเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ถูกต้องเลยครับคำตอบแรกจังหวัดกาฬสินธุ์รู้ได้อย่างไรว่าเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมีคำว่ามีคำก็เมืองฟ้าแดดส่งยางก็เป็นชื่อเมืองเก่าของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแล้วก็โปงลางนักเรียนรู้จักโปงลางไหมครับโปงลางนะครับก็เป็นชื่อวงดนตรีการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสานครับวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาผู้ไทยหรือว่าภูไทยนะครับก็เป็นชนเผ่าหนึ่งในภาคอีสานซึ่งดั้งเดิมนะครับผู้ไทยจะอยู่บริเวณแคว้น12จุดไทยก็คือทางตอนเหนือของเวียดนามทางตอนใต้ของจีนแล้วก็อพยพเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายก็มาอาศัยอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็มหาทันลำปาวก็เป็นเขื่อนลำปาวก็เป็นเขื่อนในจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแล้วก็ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นะครับก็มีการขุดพบในจังหวัดกาฬสินธุ์ครับต่อไปนะครับคำไฮไลท์ของครูเมื่อสักครู่วัฒนธรรมผู้ไทยแล้วก็ต่อด้วยผ้าไหมแพรวานักเรียนคิดว่าภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพไหน

0: ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมผู้ไทยหรือว่าภูไทยผ้าไหมแพรวาครับในลองปรึกษากับเพื่อนก่อนผ้าไหนนักเรียนปลายทางครับสามารถปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็บอกกับคุณครูปลายทางได้นะครับน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับนักเรียนภาพไหนครับที่ผมบอกว่าเป็นวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาถูกต้องครับเป็นภาพที่1เพราะว่าผ้าไหมลายนี้นะครับก็เป็นการคุ้นชินกันดีใช่ไหมครับว่าต้องเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานครับส่วนภาพที่2ผ้าอะไรรู้ไหม
1: ผ้าถ
0: ุงผ้าถุงมีชื่อว่าอะไรเขาเรียกว่าผ้าปาเต๊ะเคยได้ยินไหมครับก็เป็นผ้าถุงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของภาคใต้ส่วนภาพที่3เป็นผ้ามัด
1: ย
0: ้อมนั่นเองครับนี่นะครับก็ภาพที่1ผ้าไหมแพรวาวัฒนธรรมภูไทยหรือว่าผู้ไทยต่อไปนะครับเรามาดูพื้นที่ตั้งของภาคอีสานนักเรียนดูแผนที่ประเทศไทยภาคอีสานอยู่ไหนอยู่บริเวณไหนเอ่ยที่ครูวงกลมก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนั่นเองบริเวณสีส้มนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยเป็นขวานโบราณภาคอีสานจะถือว่าเป็นคมขวานอันนี้จะเป็นสันขวานอันนี้จะเป็นด้ามขวานอันนี้จะเป็นหัวขวานอันนี้จะเป็นคมขวานนะครับก็จังหวัดในภาคอีสานที่เราก็รู้จักกันดีจังหวัดใหญ่สุดนครราชสีมาหรือว่าโคราชชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์นี่เองเมื่อสักครู่ที่เราบอกกันว่าคำขวัญที่เราท่องกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์แปลว่าเมืองน้ำดำกาฬแปลว่าดำสินธุ์แปลว่าน้ำแล้วก็พวกนครพนมบึงกาฬหนองคายหนองบัวลำพูนเลยอุดรธานีมุกดาหาร101อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์พวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดในภาคอีสานทั้งนั้นเลยครับภาคอีสานนะครับถือว่าเป็นภาคที่ใหญ่มากในประเทศไทยผู้คนนะครับก็มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์คล้ายๆกับภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไทยลาวไทยอีสานใต้ไทยเขมรหรือว่าไทยผู้ไทยที่ครูบอกเมื่อสักครู่ไทยแสกไทยย้อนะครับก็จะมีตระกูลไตหรือว่าตระกูลไทยเยอะต่อไปนะครับก็เรามาทราบลักษณะภูมิประเทศของภาคอีสานกันก่อนภาคอีสานนะครับก็มีลักษณะเป็นภูมิประเทศที่ได้รับสมญานามว่าดินแดนที่ราบสูงนักเรียนจำไว้นะว่าภาคอีสานเนี่ยจะเรียกว่าดินแดนที่ราบสูงที่ราบสูงจะไม่ใช่ภูเขาสูงที่ราบสูงกับเทือกเขาสูงไม่เหมือนกันนะครับคือที่ราบสูงจะสูงทั้งภาคเลยโดยมีเทือกเขาที่กั้นระหว่างอีสานกับภาคกลางคือเทือกเขาเพชรบูรณ์แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเทือกเขาเรียกว่าสันกำแพงแล้วก็ถ้าติดกับชายแดนไทยเขมรก็จะมีเทือกเขาพนมดงรักแล้วก็ภูเขาที่แบ่งแอ่งโคราชกับแอ่งสกลนครอีสานเป็นสองแอ่งคือเทือกเขาภูพานแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นชายแดนไทยลาวชายแดนไทยลาวมีแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่านเป็นแม่น้ำนันทชาติแม่น้ำโขงนั่นเองครับก็แอ่งสองแอ่งใหญ่ๆเลยแอ่งโคราชแอ่งนี้นะครับจะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของภาคอีสานเรียกว่าแอ่งโคราชดินแดนก็จะแห้งแล้งนิดนึงบริเวณนี้นะครับจะแห้งค่อนข้างแห้งแล้งส่วนแอ่งสกลนครก็จะชุ่มชื้นหน่อยเพราะว่าบริเวณนี้นะครับจะเป็นทะเลจะมีอ่าวเรียกว่าอ่าวตังเกียของเวียดนามจะได้รับลมพัดเข้ามาทำให้ฝนตกหน้าที่เขาภูพานเนี่ยบริเวณนี้นะครับสามารถปลูกยางพาราได้เหมือนภาคใต้ฝนก็จะชุ่มชื้นแถบจังหวัดนครพนมบึงการพวกนั้นนะครับนี่นะครับลักษณะภูมิประเทศคร่าวๆของภาคอีสานต่อไปนะครับครูสอบถามว่านักเรียนเคยเดินทางไปเที่ยวภาคอีสานหรือเปล่าครับมีใครเคยไปเที่ยว

0: ภาคอีสานบ้างยกมือครูดูหน่อยโอ้ก็มีหลายคนเลยครับอ่ะเอามือลงได้ได้ไปเที่ยวจังหวัดไหนของภาคอีสานเลือกบุรีรัมย์ไปดูอะไรครับบุรีรัมย์ปราสาทหินพนมรุ้งไปไหนนะครับโคราชหรือว่านครราชสีมาไปเที่ยวอะไรครับเที่ยวที่ไหนหายายเราได้ไปเที่ยวไหนบ้างที่โคราชไม่ได้ไปไหนเลยอำเภออะไรอำเภอเมืองไหมครับไม่จำไม่ได้อ่ะประธานของเราไปที่ไหนของอีสานมีไหมไปเลยไปเที่ยวที่ไหนของจังหวัดเลยสถานที่จำไม่ได้ภูกระดึงหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่อ่ะเราไปที่ไหนของอีสานนครราชสีมาใช่ไหมนครราชสีมาหรือเปล่าหรือว่าโคราชไปเที่ยวที่ไหนของโคราชครับไปไหว้ย่าโมย่าโมนะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของโคราชหรือว่านครราชสีมาเลยถ้าไปไม่ไปไหว้ย่าโมหรือว่าไม่ไปก็ไปไม่ถึงโคราชใช่ไหมครับที่เขาบอกอ่ะมีใครอีกเมื่อสักครู่ฝั่งนี้มั้ยไป thank you ไปอีกแล้วใช่มั้ยตอนนั้นก็ไปภาคเหนือเหมือนกันใช่มั้ยอ่ะไปเที่ยวที่ไหนของอีสาน
1: ไปขอนแก่น
0: ไป
1: มหาสารคามครับแล้วก็ไปอุดรธานีครับ
0: โอ้ไปหลายจังหวัดมากเราได้เที่ยวที่ไหนของในอีสานบ้างสถานที
1: ่ได้ไปเที่ยวบ้านปู่แล้วก็ได้ไปเดินแบบเดินนาคือปู่เขาอยู่ขอนแก่นครับ
0: บ้านปู่อยู่ขอนแก่นสถานที่ท่องเที่ยวจำได้ไห
1: มไม่ได้ไปเที่ยวครับแค่ไปหาปู่ไปเยี่ยมญาติ
0: โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับบางคนก็ไปหลายจังหวัดเลยบางคนก็ได้ไปเยี่ยมญาติบางคนก็ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่เที่ยวในภาคอีสานมีที่ไหนบ้างภาพแรกภาพนี้นะครับเรียกว่า3,000โบก3,000โบกนะครับก็เป็นแก่งหินริมแม่น้ำโขงในจังหวัดอุบลราชธานีก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับ3,000โบกนะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่ากุมภลักษณ์ก็เกิดจากช่วงฤดูน้ำหลากในแม่น้ำโขงนะครับระหว่างที่น้ำหลากเนี่ยได้พัดกวดทรายพอพัดกวดทรายผ่านมาแถบนี้บางทีร่องหินนักเรียนเกิดอาการแตกเป็นร่องเล็กๆพอน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็เกิดกวดทรายขึ้นมามันก็ลงไปในช่องเล็กๆแล้วก็เกิดการวนขัดจนกลายเป็นหลุมเป็นบ่อก็กลายเป็นหลุมเยอะแยะมากมายเที่ยวดูนะครับ3,000โบกที่จังหวัดอุบลราชธานีมันจะมีหลุมหนึ่งนักเรียนขัดเหมือนกับหัวมิกกี้เมาส์เลยอันนี้ครูเคยไปเที่ยวแล้วลองไปดูนะแอ่งมิกกี้เมาส์ที่3,000โบกเป็นหัวมิกกี้เมาส์เลยนักเรียนมันจะมีลักษณะแบบเนี้ยลองไปดูครูเคยไปเที่ยวแล้วที่นี่3,000โบกต่อไปภาพที่2ผาแต้มเคยได้ยินไหมครับผาแต้มมีในแบบเรียนภาษาไทยด้วยใช่ไหมผาแต้มผาแต้มนะครับเป็นชื่ออุทยานแห่งชาติก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดิมอยู่ที่อำเภอโขงเจียมนะครับผาแต้มนะครับคนต้องไปเยี่ยมชมเลยก็คือภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์นักเรียนยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเขายังไม่มีตัวอักษรในการจดบันทึกใช่ไหมเอ่ยยุคก่อนประวัติศาสตร์จะไม่มีตัวอักษรในการจดบันทึกเรื่องราวแต่ผู้คนต้องการถ่ายทอดความเรื่องราวในสมัยนั้นก็ทำได้ยังไงก็คือใช้การวาดเป็นภาพเขียนสีก็แล้วแต่จินตนาการว่าจะเป็นรูปอะไรก็เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นานมามากแล้วอันนี้นะครับเขาบอกว่าบางทีก็เห็นเป็นรูปมือเป็นรูปไม่แน่ใจว่าเต่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นคล้ายๆเกวียนแล้วก็ปีกองมโหระทึกนะที่ครูเคยไปดูเขาบอกว่าคล้ายๆกับกองคาราวานเดินทางไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ระหว่างที่พักบริเวณนี้ก็หยุดแล้วก็วาดภาพเขียนสีก็เป็นการสื่อก็ภาพเขียนสีบางภาพเขียนสีนะครับนักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งในการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้เยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าสมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์เนี่ยยังไม่มีตัวอักษรก็ต้องอาศัยภาพเขียนสีนี่แหละในการศึกษาเรื่องราวในการก่อนยุคประวัติศาสตร์นะผ่าแต้มใครเคยไปเที่ยวยังมีบ้างไหมยังไม่มีนะ ต่อไปอันนี้มีเพื่อนบางคนได้ไปแล้วใช่ไหมครับเรียกว่าปราสาทหินพนมรุ้งนะครับปราสาทหินพนมรุ้งนะครับก็เป็นปราสาทหินที่ทำด้วยหินทราย

านของบทเรียกว่าบทพราหมณ์นิกายไสวนิกายก็คือบูชาพระศิวะเพราะว่าสร้างบนเขาพนมรุ้งถ้านักเรียนเคยดูหนังอินเดียเกี่ยวกับพระศิวะเนี่ยจะประทับอยู่บนเขาไกรลาศใช่ไหมครับก็เป็นการจำลองว่าเขาพนมรุ้งเนี่ยครับเป็นเขาไกรลาศแล้วก็ต่อมาความเชื่อจากนับถือพราหมณ์เปลี่ยนมานับถือพุทธมหายานก็เปลี่ยนศาสนสถานแห่งนี้นะครับจากเป็นบทพราหมณ์ก็เปลี่ยนมาเป็นวัดมหายานแทนนี่นะครับก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็สวยงามมากครูก็เคยไปมาแล้วเช่นเดียวกันตอนที่สมัยก่อนมันจะมีละครเรื่องนึงดังมากๆเลยคือเจ้าแม่เรื่องนาคีใช่ไหมครับก็ใช้สถานที่นี่แหละในการถ่ายทำละครแล้วก็นักเรียนครับมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ผู้คนเนี่ยจะต้องไปดูในตอนเช้าก็คือพระอาทิตย์จะสาดแสงลงมาออกมาจากทางประตูของปราสาทซึ่งตรงกับช่องประตูเลยครับนักเรียนนะถ้าไปเที่ยวบุรีรัมย์ลองไปเยี่ยมชมปราสาทหินพนมรุ้งนะครับต่อไปอันนี้อยู่จังหวัดนครพนมเรียกว่าพระธาตุพนมก็เป็นพระธาตุที่อยู่ริมแม่น้ำโขงใครเคยไปบ้างปราสาทไม่ใช่วัดพระธาตุพนมลองไปดูนะครับสักการะก็เป็นพระธาตุองค์หนึ่งที่สำคัญในประเทศไทยพระธาตุหนึ่งต่อไปนะครับคืออะไรเอ่ยมีเพื่อนรู้จักนี่นะครับเรียกว่าพญาคันคากก็เป็นพิพิธภัณฑ์พญาคันคากนะครับก็เป็นเล่าเกี่ยวกับตำนานความเชื่อของชาวอีสานความอุดมสมบูรณ์ความเชื่อคนอีสานเดี๋ยวครูจะมาเล่าตำนานพญาคันคากด้วยเดี๋ยวเราจะเจอกันในเนื้อหาเรื่องวัฒนธรรมและก็ประเพณีอันนี้ดูก่อนนะเซิร์ฟๆก่อนพญาคันคากต่อไปเรามาเริ่มเข้าสู่เรื่องวัฒนธรรมของเราเลยก็คือเอกลักษณ์การแต่งกายของชาวอีสานครูบอกก่อนนะครับว่าชาวอีสานก็มีหลายชาติพันธุ์หลายชนเผ่าคล้ายๆกับภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นไทยแสกไทยพวนไทยอะไรนะไทยย้อภูไทยหรือว่าภูไทยแล้วก็ไทยลาวถ้าอีสานใต้ก็ไทยแบบไทยคล้ายๆกับมีเชื้อสายเขมรก็มีหลากหลายชาติพันธุ์การแต่งกายก็มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ตามไปชาติพันธุ์ตามชาติพันธุ์นั้นๆแต่ก็ท่านนักเรียนลองสังเกตการแต่งกายผู้หญิงของภาคอีสานก็จะต้องห่มอะไรชายๆต้องมีการห่มสบายแล้วก็นักเรียนครับผ้าถุงของชาวอีสานก็เรียกเหมือนภาคเหนือเรียกว่าการนุ่งอะไรนุ่งสิ้นถ้านักเรียนเคยดู TikTok หรือว่าเคยดูวิดีโอเกี่ยวกับประเทศลาวประเทศลาวกับอีสานนะครับจะมีความว่าทำประเพณีคล้ายๆคือการภาษาพูดการแต่งกายนักเรียนชาวลาวเวลาไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะไม่นุ่งกระโปรงเหมือนเรานะเขาจะต้องนุ่งสิ้นนุ่งสิ้นไปโรงเรียนนี่นะครับการแต่งกายเอกลักษณ์ของอีสานก็ผู้หญิงก็ผ้าสบายเหมือนเดิมเหมือนเคยแล้วก็ผู้ชายเป่าอะไรเขาเรียกเป่าอะไรแบบนี้เครื่องดนตรีที่สำคัญของชาวอีสานคือเป่าแคนอันนี้นะครับก็การแต่งกายของผู้หญิงชาวอีสานก็นุ่งอะไรนุ่งสิ้นแล้วก็ผ้าสบายแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นชาวภูไทยหรือเปล่าครูบอกแล้วว่าการแต่งกายนี้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ชนเผ่านั้นๆต่อไปอาหารการกินแน่นอนคุณเชื่อว่าอาหารการกินของภาคอีสานพวกเราต้องรู้จักกันดีใช่ไหมครับเพราะว่าอาหารอีสานเนี่ยเขาบอกว่าแมสมากในประเทศไทยก็คือมีอยู่ทุกทุกจังหวัดภาคเหนือก็มีใต้ก็ยังขายไม่ต้องทุกภาคหรอกทุกซอกทุกซอยในประเทศไทยต้องมีอะไรต้องมีร้านอาหารอีสานใช่ไหมตอนกลางวันไม่ได้มาโรงเรียนอยากกินอาหารอีสานเดินทางไปปากซอยหรือว่าท้ายซอยกลางซอยก็ต้องพบร้านขายส้มตำดังนั้นอาหารอีสานนะครับก็บอกว่าถูกปากคนไทย
ทั่วทุกภาคเลยเพราะว่ารสชาติมันยังไงจัด

0: จานรสชาติแซ่บใช่ไหมครับเรามาดูกันอันนี้ครูไม่ต้องอธิบายมากเพราะว่าพวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วอาหารอีสานครูบอกก่อนว่าชาวอีสานนะครับมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายฟังนะครับมักจะรับประทานอาหารได้ทุกอย่างเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของภาคอีสานชาวอีสานนะครับจึงรู้จักแสวงหาสิ่งต่างๆที่สามารถรับประทานได้ในท้องถิ่นก็สามารถรับประทานได้หมดไม่ว่าจะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยถนอมอาหารเป็นปลาร้าใช่ไหมครับหรือว่าเป็นแมลงพวกกุจีก็สามารถทานได้หรือว่าจิ้งอะไรจิ้งหรีดหรือว่าตัวกะอะไรตัวกับปอมรู้จักกระปอมไหมกระปอมคือตัวอะไรกิ้งกาชาวอีสานก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันก็บอกแล้วว่าเรียบง่ายสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่กับภูมิประเทศถ้าพูดถึงอีสานเราจะนึกถึงความอะไรบางทีความแห้งแล้งบางทีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยฝนอาจจะตกน้อยดังนั้นก็กินไม่ยุ่งยากเรียบง่ายกินกับข้าวเหนียวต่อไปนะครับเรามาดูสิ่งแรกเลยแน่นอนคืออะไรปลาร้าปลาร้านะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบเป็นเครื่องปรุงที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ของชาวอีสานครับไม่ว่าจะเป็นส้มตำแกงเห็ดแกงอ่อมก็ต้องใส่อะไรปลาร้าเจี๋ยวบองก็ต้องมีปลาร้าอะไรอีกต้องใส่ปลาร้าอะไรนะส้มตำใส่ปลาร้าอยู่แล้วน้ำพริกเจี๋ยวบองใช่ไหมใส่ปลาร้าอาหารต่อไปกันครับแน่นอนคือส้มตำส้มตำนะครับก็เป็นเอกลักษณ์อันดับหนึ่งเลยของอาหารอีสานไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันก็จะมีตำไทยตำลาวตำอะไรตำซั่วตำอะไรนะตำโคราชตำแตงตำมะม่วงไตไข่เค็มตำข้าวโพดมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ตำส่วนใหญ่ก็จะใส่ปลาร้าด้วยแต่ถ้าตำไทยจะไม่ใส่ปลาร้าก็นำมะละกอสับใช่ไหมที่หั่นหรือว่าหั่นเป็นเส้นๆๆแล้วก็ปรุงด้วยปลาร้าน้ำมะนาวน้ำตาลผงชูรสก็จะอร่อยเลยครับก็เป็นอาหารที่พวกเราก็ชอบกันอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยครับปลาร้าส้มตำต่อไปอันนี้อะไรลาบก็เป็นเนื้อสัตว์ที่ผ่านการสับหรือว่าการบดแล้วก็นำไปรวนให้สุกทำให้สุกแล้วก็ปรุงด้วยอะไรเครื่องปรุงลาบข้าวคั่วพริกป่นอะไรอีกมะนาวน้ำปลาแล้วก็ผักใบโหระพาใช่ไหมครับอร่อยไหมครับชอบลาบไหมเอ่ยลาบครูก็เป็นอาหารที่ครูชอบเหมือนกันพวกเราก็รู้จักกันอยู่แล้วต่อไปอันนี้อะไรแกงเห็ดก็ชาวอีสานนะครับก็ผูกพันเกี่ยวกับเห็ดนักเรียนก็น่าจะได้ยินข่าวแบบว่าเข้าป่าไปหาเห็ดใช่ไหมครับในช่วงกลางฤดูฝนเห็ดก็จะขึ้นเยอะในชุมชนตามพื้นที่ป่าเต็งรังของภาคอีสานก็จะมีเห็ดเยอะมากมายเลยในภาคอีสานแล้วก็เมื่อได้เห็ดมาก็นำมาแกงบวกกับผักสมุนไพรพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นชะอมพริกขี้หนูแล้วก็อะไรอีกผักอะไรอีกฟักทองแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยในแกงเห็ดต้องมีน้ำที่สีดำๆคือน้ำใบหญ้านางที่เพื่อนบอกนักเรียนครับแกงเห็ดต้องมีน้ำใบหญ้านางด้วยแล้วก็มีผักหวานแล้วก็เครื่องปรุงที่สำคัญของแกงเห็ดคือต้องมีน้ำปลาร้าชอบไหมครับแกงเห็ด
1: ชอบ
0: อาบน้ำแกงเห็ดนะครับก็เป็นอาหารที่ครูชื่นชอบเช่นเดียวกันก็มันรสชาติจะเผ็ดเผ็ดจัดจัดเค็มเค็มใช่ไหมอร่อยมากถ้ากินตอนร้อนๆก็จะอร่อยเลยแกงเห็ดนะครับใส่บางทีก็ใส่หน่อไม้ใส่ใบแมงลักด้วยต่อมาแกงอะไรแกงอ่อมแกงอ่อม

0: เราก็รู้จักกันเกือบทุกเมนูใช่ไหมครับในอาหารอีสานแกงอมนะครับก็บอกว่าเป็นแกงที่น้ำน้อยๆแล้วก็ใส่ผักสารพัดหลายชนิดเลยฟักทองมีแครอทด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้แกงอมรู้ไหมคืออะไรถ้าขาดผักชนิดนี้ไปจะไม่ถือว่าเป็นแกงอม 100% อ่ะนักเรียนดูใบสีอะไรใบอะไรนี่นี่นี่นี่ชะอมก็ใส่แต่เขาบอกยังมีผักอีกชนิดนึงที่เป็นเอกลักษณ์ของแกงอมกินกินจะฉุนฉุนผักเขาเรียกว่าผักชีลาวผักชีลาวนะครับแกงอมใส่น้ำปลาร้าไหมใส่แล้วอีกชนิดนึงที่เคยเห็นนะเขาก็จะใส่มะเขือมะเขือเปราะด้วยใช่ไหมมะเขือเปราะถ้าไปร้านอาหารอีสานใครไม่เคยกินแกงอมบ้างอ๋อก็มีอยู่หลายคนแต่ก็ไม่เยอะโอเคเอามือลงได้ครับแต่ว่าส้มตำลาบเนี่ยพวกเราเคยกินทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนอยู่แล้วแกงอมอาจจะแกงเห็ดล่ะใครไม่เคยกินแกงเห็ดบ้างมีไหมแกงเห็ดไม่กี่คนลองไปทานดูนะอร่อยมากแกงเห็ดเอามือลงได้ครับต่อไปอันนี้อะไร
2: เจ้าบอง
0: น้ำพริกของคนอีสานเราจะเรียกว่าเจี่ยวบองก็คือนำปลาร้าที่สับไปปรุงด้วยเครื่องสมุนไพรพวกพริกป่นข่าแล้วก็เหมือนกับตำน้ำพริกอะแต่ส่วนประกอบหลักก็คือปลาร้าสับนั่นเองก็กินกับมะระใช่ไหมมะระขี้นกมะระขี้นกเนี่ยจะมีรสขมมากส่วนเจี๋ยวบองก็รสชาติจัดจ้านเผ็ดก็ตัดกันเขาบอกว่าอร่อยมากเลยแล้วก็กินกับข้าวเหนียวเจี๋ยวบองต่อมาอะไรก้อยเนื้อสัตว์จะต้องสุกไหมไม่ต้องสุกแล้วก็ผสมกับเครื่องลาบใช่ไหมเครื่องลาบมีอะไรเมื่อกี้ที่ครูบอกไปข้าวคั่วน้ำน้ำอะไรน้ำปลาน้ำมะนาวผักแล้วก็พริกบ่นใครเคยกินก้อยบ้างอร่อยไหมเนื้อแบบเนื้อสดเนื้อดิบเลยใช่ไหม
3: สดเลยคร
0: ับ
3: สดเลย
0: ก็เขาบอกว่านักเรียนก็มีทางการแพทย์หมอบางทีก็ออกมาเตือนว่าการกินเนื้อสัตว์ดิบบางทีก็อันตรายใช่ไหมเพราะว่าถ้ากินหมูแบบก้อยดิบเนี่ยจะทำให้เกิดโรคอะไรโรคหูอะไรหูดับก็ต้องระวังด้วยนะครับต้องเป็นอาหารเนื้อที่สะอาดแล้วก็ถ้าดีทำให้สุกดีกว่านะครับต่อไปข้าวอะไรใครเคยทานข้าวจี่บ้างมีไหมโอ้หลายคนเลยเอามือลงได้ครับรสชาติเป็นไงบ้างเอ่ยมันมันเค็มๆยังไงอีก
4: มันก็เป็นข้าวเหนียวชุบไข่ย่าง
0: ถูกต้องครับเพื่อนบอกว่ามันก็คือข้าวเหนียวที่ชุบไข่ย่างเป็นอาหารที่ชาวอีสานมักจะทานในตอนเช้าในช่วงฤดูหนาวเรียกว่าข้าวจี่ต่อไปสุดท้ายอะไรแน่นอนพวกเราก็ต้องเคยเห็นเคยทานคล้ายๆกับร้านส้มตำไส้กรอกอีสานก็เจอกันทุกแทบทุกซอยก็เป็นเอาเนื้อสัตว์ที่ติดมันนักเรียนไส้กรอกอีสานต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะแล้วก็นำมาย่างไม่ใช่เดี๋ยวนะครูบอกก่อนว่าผสมเอาเนื้อสัตว์ที่ติดมันนำมาสับหรือว่าบดแล้วก็ผสมกับกระเทียมข้าวแล้วก็ข้าวด้วยแล้วก็ยัดลงไปในไส้ที่ล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เอาไปหมักได้ประมาณ 3-4 วันให้มันเกิดรสชาติยังไงเปรี้ยวนักเรียนรสชาติเปรี้ยวแบบนี้มันเกิดจากน้ำมะนาวไหม
5: ไม
0: ่ใช่มันเกิดจากการทำปฏิกิริยากันแล้วก็พอรสชาติเปรี้ยวก็สามารถนำไปย่างได้เลยก็อร่อยมากเลยใช่ไหมครับไส้กรอกอีสานบางทีก็จะเป็นลูกเล็กๆเคยเห็นไหมลูกเล็กๆกลมๆกินกับอะไรขิงดองกินกับพริกกินกับใบกินกับผักผักคะน้าก็อร่อยมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับอาหารอีสานที่พวกเรารู้จักก็จะเป็นพวกส้มตำลาบซุปหน่อไม้ สุนัขก็มี

0: ต่อไปเรามาดูประเพณีแล้วก็ความเชื่อของชาวอีสานนะครับนักตัวตรงก่อนนี่แหละเดี๋ยวครูจะมาเล่าตำนานพญาคันคากประเพณีของภาคอีสานแน่นอนเคยฟังเพลงบุญบั้งไฟเดือน6ใช่ไหมครับก็เป็นประเพณีเอกลักษณ์ของชาวอีสานเลยต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าในช่วงฤดูก่อนที่จะทำนาหรือว่าทำการเกษตรก็คือช่วงเดือน6ตอนนั้นนะครับหลังจากหมดฤดูร้อนก็จะเข้าสู่เดือน6ชาวนาต้องทำการเกษตรดังนั้นต้องอาศัยอะไรน้ำฝนให้ตกลงมาดังนั้นถ้าฝนยังไม่ตกลงมาก็ต้องจุดบั้งไฟไปเตือนพญาแถนให้ฝนตกลงมาอ่ะเดี๋ยวครูจะเล่าเกี่ยวกับตำนานพญาคันคากให้นักเรียนนั่งตัวตรงเขาบอกว่าในอดีตพระพุทธเจ้าได้เสวยพระชาติก็คือกับลงมาเกิดเป็นอะไรพญาคางคกหรือว่าพญาคันคากนั่นเองแล้วก็มีพญาแถนพญาแถนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเทพแห่งฝนแห่งฝนที่อยู่บนสวรรค์ทำหน้าที่ปล่อยน้ำฝนให้ประชาชนนะครับอุปโภคบริโภคทำนาทำการเกษตรแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพญาแถนเนี่ยไม่พอใจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมนุษย์โกรธมนุษย์ทีนี้ก็แกล้งไม่ปล่อยน้ำฝนลงมาจากท้องฟ้าเป็นเวลาถึง7เดือนนานมากเมื่อมนุษย์ไม่มีน้ำฝนทำยังไงเกิดอะไรขึ้นมนุษย์สัตว์ประสาททั้งหลายก็ล้มหายตายจากเพราะว่าไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคสัตว์ต่างๆมนุษย์ต่างๆก็เดือดร้อนมากมายทีนี้ก็ต้องไปหาพญาคันคากแล้วฝนไม่ตกเป็นเวลา7เดือนแล้วไปปรึกษาพญาคันคากว่าเราต้องแก้ไขปัญหานี้แหละฝนไม่ตกเป็นเวลา7เดือนแล้วทำอย่างไรทีนี้ก็ได้ปรึกษากันแล้วก็ตกลงว่าเราจะต้องทำศึกกับพญาแถนซึ่งเป็นเทพแห่งฝนแห่งน้ำทีนี้ก็มีการยกทัพไปสู้รบก็รวบรวมไพ่พลไม่ว่าจะเป็นจอมปลวกพวกมดแมลงตาขาบแมงป่องอาศัยขึ้นไปต่อสู้ก็ให้จอมปลวกต่อบันไดขึ้นไปบนสวรรค์หรือว่าก็ให้ปลวกให้มดเนี่ยไปกัดทำลายอาวุธแล้วก็แอบไปอยู่ในเสื้อผ้าเพื่อทำลายเพื่อกัดพวกกองทัพของพญาแถนใช่ไหมครับสุดท้ายกองทัพที่พญาคันคากหรือว่าคางคกต่อสู้กับพญาแถนได้ชนะหรือไม
1: ่ชนะ
0: ปรากฏว่าชนะแล้วก็จับตัวพญาแถนมาแล้วก็ให้ข้อตกลงทำสัญญากับพญาแถนว่าท่านต้องตกลง3เงื่อนไขที่เราเสนอไปก็คือ1เมื่อไหร่ที่มนุษย์จุดบั้งไฟขึ้นไปท้องฟ้าก็เป็นสัญญาณว่าพญาแถนจะต้องปล่อยอะไรปล่อยน้ำฝนลงมาได้แล้วมนุษย์จะทำการเพาะปลูกต่อมาข้อตกลงที่2ถ้าได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเสียงอึ่งอ่างร้องก็เป็นสัญญาณว่าต้องปล่อยอะไรปล่อยน้ำฝนลงมาได้แล้วแล้วก็สัญญาข้อที่3บอกว่าเมื่อไหร่ที่พญาแถนได้ยินเสียงโหวดโหวดก็คือเครื่องดนตรีของชาวอีสานถ้าคนเป่าโหวดเนี่ยแสดงว่าจะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วต้องหยุดปล่อยน้ำฝนลงมาก็คือให้ฝนไม่ต้องตกแล้วอะนี่นะครับพญาแถนก็เลยตกลง3ข้อตกลงนี้แล้วก็ปล่อยพญาแถนให้กับคืนสู่สวรรค์แล้วก็ทำหน้าที่ปล่อยน้ำฝนเช่นเดิมโดยได้ตกลง3ข้อนี้กับพญาคันคากนะครับนี่นะครับก็คือตำนานพญาคันคากที่ต่อสู้กับพญาแถนต่อไปวัฒนธรรมประเพณีชื่อว่าอะไรไหลเรือไฟไหลเรือไฟนะครับก็จะต้องมีการสร้างเรือที่สามารถลอยน้ำได้แล้วก็ทำกับโครงไม้ไผ่แล้วก็มีการจุดตะเกียงที่โครงไม้ไผ่ต้องมีตะเกียงค่อยๆแขวนให้เป็นรูปบ้างแบบนี้นะแล้วกลางคืนก็จุดไฟก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็นักเรียนคล้ายๆกับประเพณีลอยกระทงอ่ะครับก็เพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทพระเกศแก้วจุฬามณีหรือว่าลอยทุกข์ลอยโศกลอยเคราะห์ไปกับเรือไฟก็เป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครพนมเพราะว่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงก็โครงสร้างไม้ไผ่นักเรียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้านักเรียนเคยไปดูตอนกลางวัน ็จะมีตะเกียงที่ใส่น้ำมัน

พ่อให้เป็นรูปร่างพอจุดไฟตอนกลางคืนก็จะเห็นเป็นรูปร่างแบบอย่างนี้ต่อมาประเพณีต่อมาก็คืออันนี้นะครับเรียกว่าแห่ปราสาทผึ้งก็เป็นความเชื่อของชาวจังหวัดสกลนครจะแห่กันในช่วงออกพรรษาก็นักเรียนเรื่องนี้ครูก็ได้ย้ำหลายรอบแล้วนักเรียนจำได้ไหมว่าช่วงออกพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้าลงมาจากไหนลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์เป็นเวลา3เดือนในช่วงเข้าพรรษาใช่ไหมครับพอครบ3เดือนออกพรรษาพระพุทธเจ้าก็ลงมาจากสวรรค์ชาวบ้านชาวเมืองครับก็มาต้อนรับด้วยการสร้างปราสาทผึ้งนี่แหละจะคล้ายๆกับประเพณีชักพระหรือว่าลากพระในภาคใต้ที่เป็นการต้อนรับพระพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์นั่นเองครับต่อไปแน่นอนต้องรู้จักอยู่แล้วประเพณีนี้ผีตาโขนก็เป็นประเพณีของจังหวัดเลยต่อไปแน่นอนอะไรแห่เทียนพรรษาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยมากที่สุดก็คือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถ้าช่วงเข้าพรรษาจะไปชมประเพณีแห่เทียนที่อลังการแบบนี้ก็ต้องไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเลยครับต่อไปอันนี้นะครับเรียกว่าบุญคูลานบุญคูลานนะครับก็เป็นการทำขวัญข้าวในช่วงที่หลังจากรวดข้าวเสร็จกำลังจะเอาข้าวเนี่ยขึ้นสู่ยุ้งฉางก็ต้องมีการทำขวัญข้าวสักนิดนึงก็เป็นการนิมนต์พระมาทำบุญที่ลานนวดข้าวเรียกว่าบุญคูณบุญอะไรบุญคูณลานต่อไปบุญอะไรบุญพระเวทนักเรียนฟังนะบุญพระเวทนะครับเป็นสำเนียงของชาวอีสานจริงๆก็มาจากคำว่าพระเวทนั่นแหละพระเวทก็มาจากคำว่าพระเวทสันดอนบุญพระเวทนะครับก็จะมีการเชิญพระที่สามารถเทศนาเกี่ยวกับพระเวทสันดอนได้ก็พระก็จะต้องเทศนาเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเวทสันดอนเนี่ยทั้งหมด13กันใช้เวลาทั้งวันในการเทศนะครับเขาบอกว่าคนไหนที่ได้ฟังเรื่องเล่าฟังเทศเกี่ยวกับพระเวทสันดอนเนี่ยจบภายใน1วันบุคคลนั้นนะครับก็จะได้เกิดในพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่5พระศรีอริยเมตไตรเคยได้ยินไหมครับก็เป็นความเชื่อนะครับของชาวพุทธของชาวอีสานบุญพระเวทต่อไปอันนี้นะครับเรียกว่าบุญข้าวประดับดินชาวบ้านนะครับก็จะนำเอาของหวานของคาวพวกข้าวปลาอาหารหมากพลูมาตั้งไว้ใต้ต้นไม้หรือว่าริมกำแพงวัดแล้วก็อัญเชิญแบบว่าให้ผีบรรพบุรุษบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วมารับคล้ายๆกับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ของภาคใต้ที่มีการชิงอะไรชิงเปรตดีไหมนี่นะครับก็บุญข้าวประดับดินต่อไปเทศกาลแห่ดาวอันนี้แปลกนิดนึงไม่ได้เป็นประเพณีของชาวพุทธแต่จะเป็นประเพณีของชาวคริสต์ในจังหวัดสกลนครที่อำเภอท่าแร่จะมีประเพณีแห่ดาวเนื่องจากอำเภอท่าแร่จังหวัดสกลนครนะครับมีชาวเวียดนามนะครับอพยพมาอยู่ในสมัยอดีตเลยแล้วก็ชาวเวียดนามก็จะนับถือศาสนาคริสต์อพยพเข้ามาอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส25อะไร25ธันวาก็จะมีประเพณีแห่ดาวที่ท่าเร่ที่จังหวัดสกลนครก็จบไปแล้วนะครับประเพณีในภาคอีสานต่อไปก็เป็นการแสดงการละเล่นบ้างก็แน่นอนภาพนี้เมื่อสักครู่ครูได้เน้นย้ำแล้วว่าผ้าลักษณะแบบนี้เป็นของชนเผ่าที่เรียกว่าภูอะไรภูไทยหรือว่าผู้ไทยก็เป็นการฟ้อนพระธาตุบูชาพระธาตุเชิงชุมเรียกว่าฟ้อนภูไทยผู้หญิงก็ต้องใส่อะไรด้วยใส่เล็บนะครับนักเรียนแล้วก็ลองสังเกตนะอันนี้ก็จะเคยเห็นใช่ไหมแบบนี้ค่อยลงมาคล้ายๆที่รัดผมอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเผ่าภูไทยนี่นะครับก็เป็นพระธาตุเชิงชุมนะครับก็มีการฟ้อนเห็นไหมนางฟ้อนเยอะมากลานวัดไปหมดเลยต่อไปการเสิร์งอะไรเสิร์งกระติบข้าวแน่นอนครับเอกลักษณ์ของชาวอีสานถ้าภาคเหนือเรียกว่าการอะไรการฟ้อนแต่ภาคอีสานเนี่ยเรียกว่าการเสิร์งการเต้นการรำไม่ว่ามันก็มีเสิร์งหลายเสิร์งนะ
อย่างเช่นที่ครูยกตัวอย่างเซอร์กระติบข้าวเอกลักษณ์เลยก็ต้องมีอะไรห้อยอยู่ที่คืออะไรกระติบข้าวข้างในใส่ข้าวเหนียวก็คือระหว่างเขาบอกว่าเกิดจากระหว่างที่ผู้ชายทำนาผู้หญิงต้องอยู่อะไรอยู่บ้านแล้วก็ผู้หญิงจะต้องนำข้าวไปส่งให้กับสามีที่ปลายนาระหว่างที่เดินไปส่งมันก็เดินธรรมดามันก็ยังไงอะมันก็ธรรมดาไปใช่ไหมดังนั้นระหว่างที่ฉันเดินไปปลายนาฉันก็ยังไงไปด้วยเต้นไปด้วยมันก็เป็นตำนานของการเสิร์งที่มาของการเสิร์งอะไรเสิร์งกระติบข้าวหรือว่าไปเหย่ไข่มดแดงในป่าถ้าเหย่ธรรมดามันก็เหย่ปกติมันก็ธรรมดาดังนั้นฉันก็เต้นไปด้วยเหย่ไปด้วยก็กลายเป็นเหย่อะไรนะเสิร์งเหย่ไข่มดแดงเคยได้ยินไหมหรือว่าทำอะไรหรือว่าทำอะไรอีกมีการเสิร์งอะไรอีกนอกจากเสิร์งกระติบข้าวเสิร์งเหย่ไข่มดแดงแล้วมีอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปศึกษาดูต่อไปอันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีของชาวอีสานอันนี้เรียกว่าวงโปงลางเอกลักษณ์ของดนตรีของชาวอีสานก็จะมีเครื่องดนตรีไฮไลท์เลยอันนี้ก็เป็นโปงลางอันนี้พินอันนี้ก็แคนอันนี้โหวดอันนี้ก็เป็นกลองยาวอีสานนะครับเคยได้ยินวงโปงลางสะออนไหมเมื่อก่อนดังมากต่อไปวงกันตึมวงกันตึมนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของอีสานใต้อีสานใต้จะติดกับประเทศอะไรอีสานใต้อีสานใต้จะติดกับประเทศเขมรหรือว่ากัมพูชาก็จะมีเครื่องดนตรีเนี่ยจะแตกต่างจากอีสานทางตอนบนที่เรียกว่าเป็นวงโปงลางวงหัวลำจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะก็คือจะต้องมีอะไรเขาเรียกว่าอันเนี้ยเคยเห็นครูชลภักดิ์เรียกว่าซอเขมรต้องมีการซอสี่ซอแล้วก็มีปี่เราพวกเนี้ยมีปี่มีอะไรก็นี่นะครับวงกันตึมจบแล้วเราจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างไรบ้างก็แน่นอนนักเรียนก้องไปเมื่อได้ชมแล้ววัฒนธรรมภาคอีสานมีความสวยงามอาหารการกินที่อร่อยสถานที่ท่องเที่ยวก็น่าไปเที่ยวดังนั้นก็ต้องไปทำอะไรกันลองไปเที่ยวภาคอีสานกันเมื่อไปเที่ยวภาคอีสานแล้วถ้ามีประเพณีอะไรก็ต้องไปยังไงเข้าร่วมเข้าชมเพื่อสืบสานอนุรักษ์นะครับหรือว่าถ้านักเรียนได้ไปเที่ยวในตอนปิดเทอมนักเรียนก็สามารถนำกลับมายังไงครับมาเล่าบอกต่อให้กับเพื่อนๆได้ครับต่อไปนะครับก็ถึงช่วงการทำใบงานของเราก็ถ้าทำเสร็จทันก็สามารถทำได้เลยไม่ยากแต่ถ้าทำยังไม่เสร็จนะครับก็สามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้หรือว่าตอนพักเที่ยงตอนเย็นได้แล้วก็ค่อยนำกลับมาส่งครูครับ

0: ก็10ข้อครับไม่ยากต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันเลยนะครับนักเรียนนั่งตัวตรงสรุปนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของไทยนะครับก็มีลักษณะเป็นที่อะไรครูบอกแล้วว่าที่ราบ
1: ส
0: ูงแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะครับก็มีแม่น้ำโขงนะครับเป็นแนวกั้นระหว่างไทยกับ

0: ลาวแล้วก็พื้นที่นะครับก็เป็นอารยธรรมโบราณประชากรนะครับอาศัยอยู่อย่างมากส่วนมากก็จะเป็นคนไทยเชื้อสายลาวแล้วก็เชื้อสายเขมรนอกจากนั้นก็จะมีชนเผ่าย่อยไปอีกไม่ว่าจะเป็นผู้ไทยไทยย้อไทยพวนแล้วก็มีคติผูกแน่นอยู่กับประเพณีโบราณนะครับแล้วก็รักษาสืบทอดต่อมาเป็นถิ่นดินแดนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของอารยธรรมโบราณที่ผสมผสานกับความเชื่อเกี่ยวกันนับถือผีแล้วก็คติทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันก็จะคล้ายๆกับภาคเหนือครับนักเรียนก็คือความเชื่อเกี่ยวกับผีดั้งเดิมแล้วก็บวกกับความเชื่อเรื่องพุทธอีกอย่างนึงครูไม่ได้บอกชาวอีสานนะครับจะมีความเชื่อเรื่องผีฟ้าลำผีฟ้าที่เป็นการรักษาผู้คนปอบผีฟ้านะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในเรื่องวัฒนธรรมไทยในภาค
1: กลาง
0: นั่นเองก็คือภาคที่เราอาศัยอยู่เพราะว่าประเทศไทยรวมกัน4ภาคประเทศไทยถ้าแบ่งแยกออกมา4ภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจะรวมภาคตะวันตกกับภาคตะวันออกเข้าด้วยกันแล้วก็สุดท้ายภาคที่4คือภาคใต้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวัฒนธรรมประเพณีบ้านเราในภาคกลางจะเป็นอย่างไรจะรู้มากจะชอบกินอาหารเหนือจะชอบทานอาหารอีสานจะชอบทานอาหารภาคกลางหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคาบต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิกาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในวันนี้ค่ะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้กันในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเช่นเคยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะได้แก่ข้อที่1ค่ะอธิบายลักษณะสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ข้อที่2ค่ะเห็นความสำคัญของการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้งานบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะครูได้บอกไปแล้วว่าเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมหรือเนื้อหาในวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะคำถามในข้อแรกนะคะมีอยู่ว่านักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตทำกิจกรรมอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันค่ะให้นักเรียนลองนึกถึงกิจกรรมที่เราเคยทำในชีวิตประจำวันหรืออาจจะเป็นการเรียนรู้จากครั้งที่แล้วก็ได้

0: ขอตัวแทนสักหนึ่งคนในการตอบคำถามข้อแรกค่ะเชิญค่ะในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยทำกิจกรรมอะไรบ้างที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการทำกิจกรรมอะไรในปัจจุบันของนักเรียนบ้างค่ะ
1: เสิร์ชหาข้อมูลต่างๆแล้วก็สร้างไฟงานค่ะ
0: จากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะมีการค้นหาข้อมูลแล้วก็สร้างไฟเอกสารแล้วก็ให้เพื่อนได้เข้าถึงการทำงานได้ใช่ไหมคะปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะจากที่เพื่อนได้ตอบมานะคะถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนเคยทำในปัจจุบันนี้นะคะเรามาชมตอบของครูกันดีกว่านะคะแนวคำตอบของครูค่ะใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลฟังเพลงสื่อสารข้อมูลเช่นแชทส่งรับอีเมลนะคะถ้ากล่าวง่ายๆเลยกิจวัตรประจำวันหรือการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนเคยใช้ก็คือการคุยใช่ไหมคะผ่านแชทต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการตอบกลับหรือส่งงานให้กับคุณครูผ่านช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า LINE นั่นเองนะคะจากที่นักเรียนได้ตอบมาเก่งมากๆเลยนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนคุณครูยังมีคำถามอีกข้อนึงนะคะข้อที่2ค่ะผู้อื่นสามารถขัดขวางไม่ให้นักเรียนทำกิจกรรมเหล่านั้นได้หรือไม่

นักเรียนคิดว่าจากกิจกรรมที่นักเรียนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตบุคคลอื่นหรือว่าผู้อื่นนี้สามารถเข้ามาขัดขวางเกี่ยวกับกระบวนการที่นักเรียนได้ใช้งานได้ไหมคะช่วยกันตอบเสียงดังๆก็ได้ลูกมีไหมคะคิดว่าคนอื่นสามารถเข้ามาขัดขวางการทำงานของเราได้ไหมคะบางคนคิดว่าได้บางคนคิดว่าไม่ได้ใช่ไหมคะเรายังพอจำครั้งที่แล้วได้ไหมว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดสิทธิ์การเข้าถึงใช่ไหมคะในกรณีนี้หากมีบุคคลอื่นนะคะเข้ามาขัดขวางงานของเราได้อาจจะเป็นกรณีที่เราเผยแพร่งานแล้วเปิดเป็นสาธารณะถูกไหมคะแล้วผู้อื่นอาจจะเข้ามาขัดขวางหรือก่อกวนการทำงานของเราได้แต่ถ้าหากกรณีที่เรากำหนดสิทธิ์ชัดเจนใช่ไหมคะผู้อื่นก็จะไม่สามารถเข้ามาก่อกวนหรือว่าแก้ไขงานของเราได้นะคะนี่คือการทบทวนจากครั้งที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูแนวคำตอบของครูกันดีกว่านะคะแนวคำตอบของคำถามข้อนี้ค่ะสามารถทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแนวคำตอบของครูนะคะจะเป็นในลักษณะของการสามารถที่จะเข้ามาร่วมทำกิจกรรมนั้นๆด้วยกันได้แต่จะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเกิดความเสียหายในเรื่องของข้อมูลต่างๆเช่นเดียวกับที่ครูได้บอกไปใช่ไหมคะหากนักเรียนเผยแพร่ข้อมูลเป็นสาธารณะอาจจะมีผู้อื่นเข้ามาร่วมกระทำหรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นด้วยได้แต่ถ้าหากผู้นั้นนะคะทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลของนักเรียนแสดงว่าไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สมควรอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะในเรื่องของการเผยแพร่ต่างๆนะคะตรวจสอบให้ดีว่าเราต้องการจะให้ใครเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียนบ้างนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราได้ตอบคำถามกันไป2ข้อแล้วข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนคำถามข้อที่3ค่ะมีอยู่ว่านักเรียนสามารถนำภาพผู้อื่นมาใช้ประกอบรายงานได้หรือไม่อย่างไร

0: ลองช่วยกันวิเคราะห์สิคะว่าถ้าหากว่าครูมีคำสั่งหนึ่งอย่างหรือมีโจทย์หนึ่งโจทย์ให้นักเรียนกลับไปทำรายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนนักเรียนคิดว่านักเรียนจะนำภาพของบุคคลอื่นมาใช้ประกอบในรายงานของตัวเองได้หรือไม่ขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะลองนึกถึงครั้งก่อนๆที่เราเคยได้ค้นหาข้อมูลถูกไหมคะหรือเป็นการที่เราได้เคยทำงานร่วมกันกับเพื่อนก็ได้มีไหมคะขอสักหนึ่งคนค่ะเชิญค่ะนักเรียนคิดว่าเราสามารถนำรูปภาพของเพื่อนมาใช้งานในการทำรายงานครั้งนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนอนุญาตให้นำมาใช้ได้ครับ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องค่ะการที่เราจะนำรูปภาพของใครหรือจากหน่วยงานใดมาใช้นะคะนักเรียนจะต้องมีการขออนุญาตหรือใส่แหล่งอ้างอิงเข้าไปเพื่อเป็นการให้สิทธิ์แก่เจ้าของรูปภาพนะคะแต่ถ้าหากว่านักเรียนนำภาพนั้นมาใช้โดยไม่ขออนุญาตแล้วก็ไม่มีการอ้างแหล่งที่มาอย่างถูกต้องนะคะอาจจะผิดกฎหมายได้นะคะอย่างที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการใส่แหล่งอ้างอิงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะครูฝากนักเรียนไว้ด้วยนะคะถูกต้องค่ะเรามาชมแนวคำตอบกันนะคะแนวคำตอบค่ะการนำรูปภาพมาประกอบรายงานสามารถทำได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาซึ่งสอดคล้องกับคำตอบของเพื่อนนะคะที่บอกว่าจะต้องขออนุญาตก่อนนะคะถ้าเพื่อนไม่อนุญาตเราก็ไม่ควรนำภาพเพื่อนมาใช้นะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคำถาม3คำถามนี้เป็นคำถามที่ใช้ในการทบทวนความรู้เดิมรวมไปถึงกิจกรรมที่เราเคยทำไปก่อนหน้านี้นะคะให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามมาพร้อมๆกันและคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องอย่างแน่นอนอย่าลืมปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวเองนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ตอบคำถามกันไปแล้วนะคะเรามาเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้กันเลยค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าค้นหาภาพตามความชอบนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติกันนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางและบทบาทนักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์จากนั้นค้นหารูปภาพที่ต้องการแล้วนำมาโพสต์ลงใน padlet.com ที่ครูเตรียมไว้แล้วพร้อมทั้งเขียนคอมเมนต์ใต้ภาพค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์จากนั้นค้นหาภาพที่ต้องการแล้วเขียนคอมเมนต์ลงในแพดเล็ตที่ครูกำหนดให้ค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเราจะมีการใช้ padlet.com ซึ่งนักเรียนเคยใช้กันไปบ้างแล้วนะคะจากที่ครูได้บอกไปกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนทำการค้นหารูปภาพและนำไปโพสต์ลงใน padlet.comหลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นใต้รูปภาพของตนเองนะคะโดยให้นักเรียนวิเคราะห์ว่านักเรียนควรจะเขียนความคิดเห็นว่าอะไรลงไปนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะแล้วก็อันดับแรกนะคะให้นักเรียนสังเกตบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะคะจะมีไฟล์เอกสารอยู่1ไฟล์ที่มีชื่อว่าลิงก์เข้าใช้งาน Padlet นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะในหน้าจอเดสก์ท็อปของนักเรียนนะคะจะมีไฟล์งานที่ชื่อว่าลิงก์เว็บไซต์ padlet.com นะคะเป็นไฟล์เอกสารของโปรแกรม Microsoft Word นะคะให้นักเรียนทำการเปิดไฟล์งานนั้นขึ้นมาค่ะแล้วนักเรียนจะเห็นว่าทางด้านในจะมีเว็บไซต์ของ padlet.com ที่ครูได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะในกรณีนี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้เลยโดยให้นักเรียนเปิดไฟล์งานนี้นะคะที่ครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้แล้วก็ทำการเข้าสู่เว็บไซต์ของ padlet.com ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนทำการเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะคะเช่นเคยค่ะก่อนหน้านี้เราเคยเข้าใช้งาน padlet.com กันไปแล้วนะคะวิธีการใช้งานนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ทำได้ง่ายๆค่ะให้นักเรียนทำการคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงส่วนนี้นะคะตั้งแต่ https ตรงนี้ วิธีการคัดลอกลิงก์นะคะก็คือให้นักเรียนทำการคลุมดำตรงส่วนลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกขวา copy ได้เลยนะคะหรือเป็นภาษาไทยนะคะจะเป็นคำว่าคัดลอกนั่นเองนะคะอ่ะนักเรียนทำการคัดลอกลิงก์ได้เลยนะคะเราใช้วิธีการเดิมก่อนหน้านี้ที่เราเคยทำนะคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ของ google.com นะคะเข้าสู่เว็บไซต์ของ google.com ได้เลยเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ google.com เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเช่นเคยค่ะนักเรียนในส่วนของเมนูนะคะในการค้นหาแถบค้นหาด้านบนจะเป็นส่วนที่ใช้กรอก URL นะคะให้นักเรียนนำลิงก์ที่ทำการคัดลอกเมื่อสักครู่นี้มาวางตรงส่วนที่เป็น URL ด้านบนได้เลยค่ะนักเรียนทำไปพร้อมๆกันนะคะเราทำการคัดลอกลิงก์เมื่อสักครู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงส่วนนี้ให้นักเรียนคลิกขวาค่ะคลิกขวานะคะคลิกซ้ายเราใช้นิ้วชี้นะคะคลิกขวาเราใช้นิ้วกลางค่ะนักเรียนให้นักเรียนทำการคลิกขวาตรงช่อง URL แล้วก็ทำการคลิกตรงคำว่าวางได้เลยค่ะเป็นการวางลิงก์ URL ของ Padlet เมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อนักเรียนวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนกด Enter 1ครั้งค่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะเข้าสู่หน้าตาของ www.padlet.com ที่ครูได้เตรียมไว้ให้นะคะซึ่งในกระดานนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมค้นหาภาพตอนนี้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ Padlet ได้ไหมคะมีใครยังเข้าไม่ได้มีไหมคะไม่มีนะแสดงว่านักเรียนสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ทุกคนนะคะเก่งมากๆเอาละค่ะนักเรียนคะอย่างที่ครูแจ้งไปแล้วว่ากิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการค้นหาภาพนะคะเราจะใช้เว็บไซต์ของ google.com ในการค้นหารูปภาพต่างๆนะคะเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยอันดับแรกค่ะให้นักเรียนนะคะทำการเปิดหน้าต่างใหม่นะคะให้สังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกตรงแถบด้านบนนะคะเป็นการเปิดแถบใหม่ขึ้นมาหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็เข้าสู่เว็บไซต์ของ google.com อีกหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้นะคะเราทำการเปิดหน้าต่างใหม่แล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ของ google.com อีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนนะคะทำการค้นหารูปภาพที่นักเรียนต้องการนะคะจะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับสถานที่ผลไม้สัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ได้ที่นักเรียนชื่นชอบนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างการค้นหารูปภาพนะคะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะนี่คือต่างรูปภาพที่คุณครูจะทำการค้นหานะคะนักเรียนสามารถค้นหารูปภาพที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยนะคะพิมพ์ข้อความนะคะโดยการใช้คำค้นทบทวนจากครั้งก่อนๆที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนทำการค้นหารูปภาพได้เลยอาจจะเข้าที่เมนูของคำว่ารูปภาพนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกรูปภาพที่นักเรียนต้องการนะคะสมมุติว่าครูต้องการเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนกำลังค้นหารูปภาพอยู่ถ้านักเรียนได้รูปภาพที่สนใจแล้วนะคะลำดับต่อไปเราจะทำการคัดลอกรูปภาพค่ะทำไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนวิธีการคัดลอกรูปภาพทำได้ง่ายๆค่ะสมมุติว่านักเรียนได้รูปภาพที่ต้องการแล้วให้นักเรียนทำการคลิกขวา

0: รูปภาพนั้นนะคะคลิกขวา1ครั้งที่รูปภาพนั้นแล้วก็เลือกคำสั่งคัดลอกรูปภาพตรงส่วนนี้นะคะและให้นักเรียนคลิกขวาแล้วกดวางแบบนี้รอให้เว็บไซต์นะคะทำการอัปโหลดรูปภาพสักครู่หนึ่งเมื่อนักเรียนอัปโหลดรูปภาพเสร็จสิ้นเรียบร้อยให้กดเผยแพร่ได้เลยค่ะกดเผยแพร่เลยค่ะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะตอนนี้นักเรียนนะคะได้ทำการเผยแพร่รูปภาพของตัวเองที่นักเรียนชื่นชอบลงมาไว้ใน tadlet.com เป็นที่เรียบร้อยนี่คือกิจกรรมที่เราได้ร่วมสนุกกันในกิจกรรมแรกนะคะตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีหลายๆคนนะคะกำลังเผยแพร่รูปภาพขึ้นสู่เว็บไซต์ของ padlet.com เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบางคนนะคะกำลังสืบค้นรูปภาพโดยการคัดลอกนะคะเพื่อที่จะเตรียมนำไปใส่ใน padlet.com ค่ะระหว่างนี้นะคะนักเรียนกำลังสืบค้นแล้วก็ทำการค้นหารูปภาพกันมาเรื่อยๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถสืบค้นไปพร้อมๆกันแล้วก็เผยแพร่รูปภาพบนแท็บเล็ตได้เลยนะคะเห็นไหมคะตอนนี้นะคะรูปภาพที่นักเรียนทำการสืบค้นมานักเรียนจะเห็นว่ามีความหลากหลายมากเลยบางคนเป็นรูปภาพของสัตว์เลี้ยงนะคะบางคนเป็นการ์ตูนที่ชื่นชอบบางคนเป็นสถานที่ที่นักเรียนชื่นชอบนั่นเองเอาละค่ะนักเรียนคะจากการสืบค้นแล้วก็เผยแพร่รูปภาพลงบนแพดเล็ตในครั้งนี้มีใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างว่าหากเราจะนำภาพเหล่านี้ไปใช้ในการทำรายงานนักเรียนคิดว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรกับรูปภาพที่นักเรียนได้เผยแพร่ในตอนนี้คะนักเรียนคะคุณครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะตอบคำถามในครั้งนี้ว่าจากกิจกรรมนี้หากคุณครูให้นักเรียนนำรูปภาพไปใช้ในการทำรายงานนักเรียนคิดว่านักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรก่อนที่จะนำรูปภาพเหล่านี้ไปใช้ลองช่วยกันวิเคราะห์และขอตัวแทนสักหนึ่งคนในการตอบคำถามค่ะลองวิเคราะห์ดูนะเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรที่จะนำรูปภาพเหล่านี้ไปใช้ได้บ้างได้ตัวแทนแล้วค่ะนักเรียนยกมือเปิดไมค์แล้วตอบได้เลยค่ะ
1: ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาค่ะ
0: จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาจากรูปภาพที่นักเรียนได้ทำการค้นหาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วนอกจากนี้ถ้าหากว่านักเรียนอ้างอิงแหล่งที่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วครูให้นักเรียนนำภาพไปใช้และให้เพิ่มรูปภาพของเพื่อนๆในห้องนี้นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพิ่มเติมค่ะก่อนที่จะนำภาพของเพื่อนไปใช้ได
1: ้ต้องขออนุญาตเพื่อนๆค่ะ
0: ต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนว่าเราจะนำรูปภาพของเธอไปใช้ในรายงานใช่ไหมคะถ้าเพื่อนอนุญาตก็สามารถ
1: ใช้ได้
0: แต่ถ้าเพื่อนไม่อนุญาตเราก็ไม่ควรนำไปใช้ใช่ไหมคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับเพื่อนค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ลงมือนะคะในการสืบค้นแล้วก็เผยแพร่รูปภาพลงบนแพดเล็ตเป็นที่เรียบร้อยและนักเรียนก็สามารถตอบได้ว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรก่อนที่จะนำรูปภาพเหล่านี้ไปใช้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนครูขอไปต่อในเรื่องของเนื้อหาการเรียนของเรานะคะหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมีกิจกรรมต่อไปมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันค่ะนักเรียนคะลำดับต่อไปนะคะครูให้นักเรียนทำการศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมไปพร้อมๆกันแล้วตรวจสอบแล้วก็ลองศึกษาเกี่ยวกับใบความรู้ที่1นะคะเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์นะคะเพราะเราจะได้ใช้ในการทำใบงานในวันนี้ค่ะนักเรียนปลายทางสามารถเปิดใบความรู้นะคะแล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันกับนักเรียนในห้องนี้ได้เลยเพราะว่าในกิจกรรมใบงานในวันนี้นะคะเราจะได้ใช้ข้อมูลในใบความรู้นี้ค่ะในการตอบคำถามต่างๆแล้วก็วิเคราะห์คำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ

ละค่ะนักเรียนคะในระหว่างนี้นะคะคุณครูขอไปต่อกันเลยในขณะที่นักเรียนกำลังเปิดชุดกิจกรรมเพื่อศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมอยู่นะคะในวันนี้ค่ะนักเรียนคุณครูมีในส่วนของสิทธิส่วนบุคคลใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นค่ะคุณครูขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของสิทธิส่วนบุคคลกันก่อนนะคะสิทธิส่วนบุคคลค่ะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับและคุ้มครองตามกฎหมายในการใช้ชีวิตและทำกิจกรรมส่วนตัวโดยปราศจากการรบกวนจากผู้อื่นค่ะส่วนลิขสิทธิ์นะคะหมายถึงสิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใดๆเกี่ยวกับที่ตนได้ทำขึ้นโดยใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถของตนเองในการสร้างสรรค์โดยไม่ลอกเรียนงานของผู้อื่นค่ะนี่คือความหมายของสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ค่ะอย่างที่ครูบอกไปนะคะเราได้ทำการศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมแล้วนะคะกิจกรรมเพิ่มเติมในวันนี้คือใบงาน01นะคะมีชื่อว่าเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติใบงานค่ะเช่นเคยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน01เรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์จากนั้นครูให้นักเรียนตอบคำถามหลังกิจกรรมค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน01จากนั้นให้นักเรียนร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบคำถามหลังกิจกรรมนั่นเองค่ะนี่คือหน้าตาของใบงาน01นะคะในส่วนแรกค่ะนักเรียนจะต้องทำการพิจารณาสถานการณ์นะคะว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือลิขสิทธิ์หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะโดยในข้อที่1นะคะจะมีสถานการณ์นะคะสถานการณ์แรกค่ะการสลองถ่ายภาพตอนเพื่อนเผลอแล้วโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ไม่ได้บอกเพื่อนก่อนนักเรียนจะต้องทำการพิจารณาว่าสถานการณ์นี้นะคะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิหรือไม่นะคะนักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์ก่อนว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าหรือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ตรงส่วนไหนบ้างนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าละเมิดเนื่องจากอะไรนะคะข้อที่2สถานการณ์นะคะ2ปีบนำภาพจากอินเทอร์เน็ตมาตกแต่งเพิ่มเติมแล้วนำไปใช้เพื่อโฆษณา

ชวนชมเข้าไปแชร์และแสดงต่อโพสต์ของเพื่อนสนิทที่ต่อว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งเพราะเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงนะคะและข้อต่อไปค่ะเป็นข้อที่2จากรูปทางซ้ายมือมีการเผยแพร่ข้อมูลแบบใดนะคะและมีคำถามเพิ่มเติมอีกว่านักเรียนจะเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้หรือไม่เพราะเหตุใดข้อที่3นะคะจากรูปทางซ้ายมือมีการเผยแพร่ข้อมูลแบบใดเช่นเดียวกันค่ะการเผยแพร่แบบนี้มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นโดยรวมนะคะนักเรียนใบงานนี้นะคะในข้อแรกนักเรียนจะต้องพิจารณาสถานการณ์ว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือลิขสิทธิ์หรือไม่หากละเมิดเนื่องจากอะไรนะคะและหลังจากนั้นค่ะในส่วนของข้อที่2และข้อที่3ให้นักเรียนพิจารณาสัญลักษณ์ว่าจากในภาพนี้เป็นการเผยแพร่ในลักษณะใดแล้วก็อธิบายตามคำถามเพิ่มเติมที่มีอยู่ในข้อนั้นๆ นะคะในส่วนของใบงานตรงนี้มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นครูขอไปต่ออีกส่วนหนึ่งนะคะหลังจากที่ทำใบงานแล้วค่ะจะมีในส่วนของคำถามหลังกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยนะคะคำถามหลังกิจกรรมค่ะจะเกี่ยวกับการพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ตามข้อความที่มีให้ในโจทย์หากว่าข้อความนั้นเหมาะสมให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกลงหน้าข้อความนั้นๆแต่ถ้าไม่เหมาะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อความนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นักเรียนจะต้องทำ2ส่วนส่วนที่1คือใบงานและส่วนที่2คือคำถามหลังกิจกรรมนั่นเองทั้ง2ส่วนนี้มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะตอนนี้จะเห็นว่านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติใบงานกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนปลายทางนะคะหากขณะทำใบงานนักเรียนเกิดข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมให้นักเรียนยกมือแล้วก็สอบถามกับครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมใบงานในครั้งนี้นะคะขอให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ดีๆนะคะใช้ความรอบคอบในการพิจารณาว่าควรจะออกมาในรูปแบบใดนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ค่ะก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมใบงานแล้วก็ตอบคำถามหลังกิจกรรมกันไปแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะเช่นเคยค่ะคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบที่นักเรียนได้ทำการพิจารณาสถานการณ์ต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าคำตอบที่ได้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือลิขสิทธิ์หรือไม่นะคะแล้วก็ในส่วนของการสังเกตสัญลักษณ์ในการเผยแพร่ต่างๆนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อความจากคำถามหลังกิจกรรมค่ะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยเพื่อเป็นการตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันกับนักเรียนในห้องนี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนที่จะออกมานำเสนอใบงานในวันนี้ค่ะมีใครบ้าง1คน2คนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะด้านหน้าเลยถือไมค์ออกมาด้วยนะคะอันนี้เลยลูกอันดับแรกอย่าลืมว่าแนะนำตัวก่อนนะคะว่าชื่ออะไรเริ่มค่ะคนแรก
1: สวัสดีครับผมเด็กชายพงษ์ธนาพ่วงทองมาจากกลุ่ม2ครับ
2: สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงพัชริกากิรภัยมาจากกลุ่ม3ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเริ่มจากคนแรกเลยบันของใบงานนะคะสถานการณ์แรกเกี่ยวกับการสลองค่ะหนูอ่านโจทย์แล้วก็อธิบายเลยว่าระเบิดหรือไม่เนื่องจากอะไร
1: การสลองถ่ายภาพเพื่อนตอนเผลอแล้วโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ได้บอกเพื่อนก่อนระเบิดครับเนื่องจากไม่ขออนุญาตเพื่อนก่อนครับ
0: ข้อต่อไปค่ะ
1: ส่องปี๊บ
0: สองปีบ
1: สองปีบนำภาพจากอินเทอร์เน็ตมาตกแต่งเพิ่มเติมแล้วนำไปใช้เพื่อโฆษณาสินค้าของตนเองละเมิดครับเนื่องจากไม่ใส่ที่มาครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
1: สายหยุดนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบการทำรายงานแล้วอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยไม่ละเมิดครับเนื่องจากใส่ที่มาครับ
0: ข้อที่4ค่ะ
1: เฟื่องฟ้าถ่ายวิดีโอการเกิดอุบัติเหตุที่พบระหว่างทางกลับบ้านแล้วโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ละเมิดครับเนื่องจากไม่ขออนุญาตก่อน
0: และข้อที่5ค่ะ
1: ชวนชมเข้าไปแชร์และแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของ

0: เพื่อนสนิทที่โพสต์ต่อว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งเพราะเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงละเมิดครับเนื่องจากโพสต์เป็นโพสต์ที่ไม่สุภาพครับ
1: และต่อไปข้อที่2ค่ะจากรูปภาพนี้นะคะเดี๋ยวให้ชูก้าเป็นคนนำเสนอเนาะในส่วนของข้อที่2ลูกจากรูปภาพนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลแบบใดคะ
2: เป็นแบบสาธารณะค่ะ
1: เพราะว่ามีสัญลักษณ์ใช่ไหมคะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่สาธารณะคำถามเพิ่มเติมค่ะนักเรียนจะเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้หรือไม่เพราะเหตุใดคะ
2: ถ้าข้อมูลเป็นประโยชน์ก็จะเผยแพร่ค่ะ
1: แล้วข้อต่อไปค่ะในข้อที่3จากรูปภาพนักเรียนคิดว่าเป็นการเผยแพร่แบบใดตอบเลยลูก
2: เป็นการเผยแพร่แบบเพื่อนเท่านั้นค่ะ
1: แล้วก็คำถามเพิ่มเติมเลยค่ะการเผยแพร่แบบนี้มีความเสี่ยงต่อการเข้าถึงหรือไม่อะไรยังไง
2: ไม่ค่ะเพราะมีแค่เพื่อนคนที่สนิทค่ะเพื่อนคนที่ไม่สนิทจะไม่รับแอดค่ะ
1: นี่คือคำตอบในส่วนของใบงาน01นะคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนก่อนค่ะในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของคำถามหลังกิจกรรมก็เป็นตัวแทนกลุ่มที่3นะคะเช่นเคยนักเรียนนำเสนอได้เลยค่ะ
2: ข้อ1ไม่แสดงความคิดเห็นหรือไม่แชร์ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นถูกต้องค่ะข้อ2ไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเรื่องจากนำมาใช้เพื่อการศึกษาผิดค่ะข้อ3เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างได้แบบสาธารณะไม่ถูกต้องค่ะข้อ4ถ้าพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนอื่นต้องรีบถ่ายรูปหรือวิดีโอแล้วแชร์ทันทีไม่ถูกต้องค่ะข้อ5แจ้งครูหรือผู้ปกครองทันทีเมื่อแน่ใจว่าได้รับข้อมูลที่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนอีก1ครั้งค่ะนักเรียนขอบคุณนะคะกลับเข้าที่ได้เลยจากคำตอบที่นักเรียนได้ทำการวิเคราะห์ออกมานี้นะคะคุณครูก็ได้พิจารณาดูแล้วนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องหมดเลยนะคะอาจจะมีบางกรณีที่อาจจะต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมบ้างแต่ส่วนใหญ่นักเรียนตอบออกมาได้ถูกต้องแล้วค่ะเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องตอบคำถามได้ถูกต้องแน่นอนอย่าลืมปรบมือให้กับตัวเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่เพื่อนได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูมีในส่วนของเฉลยเกี่ยวกับใบงาน01แล้วก็คำถามหลังกิจกรรมมาให้เราไปชมพร้อมๆกันแล้วก็อย่าลืมนะคะตรวจสอบคำตอบด้วยว่ามีตรงส่วนไหนที่อาจจะยังไม่สอดคล้องกับของคุณครูนะคะให้นักเรียนลองวิเคราะห์แล้วก็ปรับให้สอดคล้องกันให้เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะเอาละค่ะในส่วนของเฉลยค่ะในสถานการณ์แรกนะคะที่เกี่ยวกับกาสลองนะคะถือว่าละเมิดค่ะเนื่องจากการถ่ายภาพผู้อื่นและโพสต์โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะข้อที่2สถานการณ์เกี่ยวกับซองปีบนะคะถือว่าละเมิดเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากการนำภาพผู้อื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำไปทำเพื่อการค้าถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เองค่ะและข้อที่3ค่ะเกี่ยวกับสายหยุดนะคะถือว่าไม่ละเมิดค่ะเนื่องจากการนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการศึกษาและอ้างอิงแหล่งที่มาไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะข้อที่4นะคะที่เฟื่องฟ้าถ่ายวิดีโอการเกิดอุบัติเหตุถือว่าเป็นการละเมิดนะคะเนื่องจากการถ่ายภาพผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและโพสต์ลงสื่อสังคมถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าตรงส่วนนี้ให้คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลนั้นๆด้วยนะคะข้อที่5ค่ะชวนชมเข้าไปแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะถือว่าละเมิดนะคะเนื่องจากการแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ในทางที่ไม่ดีถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ต่างๆนะคะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกนะคะหากนักเรียนแสดงความคิดเห็นในเชิงลบหรือเป็นความคิดเห็นที่ไม่ดีนะคะก็อาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้นั้นได้นะคะขอให้นักเรียนระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะไปกันต่อค่ะจากข้อ2และข้อ3นะคะนักเรียนตอบได้ถูกเกือบทั้งหมดเลยข้อที่2ค่ะรูปทางซ้ายมือนะคะเป็นการเผยแพร่แบบสาธารณะค่ะโดยคำถามเพิ่มเติมนะคะที่ถามว่านักเรียนจะเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะคำตอบก็คือเผยแพร่ได้ค่ะแต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาด้วยนะคะถึงจะเป็นการเผยแพร่แบบสาธารณะเราก็ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้กับเจ้าของข้อมูลนั้นด้วยนะคะข้อที่3ค่ะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับการเผยแพร่แบบเพื่อนเท่านั้นนะคะโดยการเผยแพร่แบบนี้ค่ะ มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่อย่างไรนะคะคำตอบก็คือทางที่ดีเราไม่เผยแพร่เลยดีกว่านะคะเพราะว่าเราต้องการให้เพื่อนเห็นเท่านั้นอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปแล้วเมื่อเรากำหนดสิทธิใช่ไหมคะให้กับเพื่อนเข้าเห็นได้เพียงเท่านั้นเราก็ไม่ควรที่จะแชร์หรือเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าเรากำหนดชัดเจนแล้วว่าจะต้องเป็นเพื่อนเท่านั้นถึงจะเห็นโพสต์หรือข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะแต่ถ้าหากจำเป็นจริงๆนะคะจำเป็นจริงๆที่จะต้องเผยแพร่ก็ให้คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลให้ดีแล้วก็คำนึงอย่างรอบคอบก่อนนะคะว่าควรจะต้องเผยแพร่อย่างไรบ้างนะคะและสุดท้ายค่ะนักเรียนในส่วนของคำถามหลังกิจกรรมนะคะที่นักเรียนได้ตอบกันมาที่ทำการพิจารณาข้อความนะคะหากเหมาะสมให้ใส่เครื่องหมายถูกและถ้าไม่เหมาะสมให้ใส่เครื่องหมายผิดนะคะในข้อที่1ค่ะคำตอบก็คือเหมาะสมนะคะไม่แสดงความคิดเห็นหรือไม่แชร์ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นข้อที่2ค่ะไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนื่องจากนำมาใช้เพื่อการศึกษาถือว่าไม่เหมาะสมนะคะถึงเราจะนำมาใช้เพื่อการศึกษาเราก็ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มานะคะข้อที่3ค่ะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้าถึงข้อมูลอย่างแบบสาธารณะได้ถือว่าไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเขาอาจจะนำข้อมูลของเราไปทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สินแล้วก็ชื่อเสียงได้นะคะข้อที่4ค่ะถ้าเจอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนอื่นต้องรีบถ่ายรูปหรือวิดีโอแล้วแชร์ทันทีข้อนี้ไม่เหมาะสมเช่นกันให้นึกถึงสถานการณ์ที่ทำการแชร์คลิปของการเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะตรงส่วนนี้อาจจะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนในคลิปก็ได้นะคะและข้อที่5ค่ะแจ้งครูหรือผู้ปกครองทันทีเมื่อแน่ใจว่าได้รับข้อมูลที่เหมาะสมหรือไม่ก็คือเราไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้เหมาะสมหรือไม่นะคะนักเรียนสามารถปรึกษาคุณครูคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าผู้ปกครองของนักเรียนได้เลยนะคะถือว่าพฤติกรรมนี้เหมาะสมแล้วนะคะเพราะว่านักเรียนอาจสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะก็หาที่ปรึกษาเพิ่มเติมอาจจะเป็นคุณครูหรือว่าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากใบงานแล้วก็คำถามหลังกิจกรรมในครั้งนี้นะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่เคยเจอในชีวิตประจำวันแล้วก็ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นเพราะฉะนั้นระวังตรงส่วนนี้นะคุณครูฝากไว้นะคะเวลาเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็การละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่ในช่วงของการสรุปบทเรียนค่ะเช่นเคยค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางนะคะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ค่ะบทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อทดสอบความเข้าใจของบทเรียนค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะขอตัวแทน1คนในการสรุปว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องใดหรือได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างค่ะขอตัวแทน1คนช่วยกันสรุปในวันนี้ค่ะด้านหน้าก็ได้นะคะมีไหมเอ่ยกลุ่มนี้ไหมได้นะคะยกมือได้เลยนักเรียนส่งมาให้กับเพื่อนเลยค่ะลองนึกถึงกิจกรรมในวันนี้ว่าเราได้ทำการวิเคราะห์หรือว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างค่ะ
0: ได้เรียนรู้กับลิขสิทธิ์ครับแล้วก็การละเมิด
1: ละเมิดสิทธิ
0: ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
1: ใช่ไหมคะว่าควรปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมคะลองยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างสถานการณ์อย่างเช่นการทำรายงานก็ได้เหมือนที่นักเรียนได้เคยนำเสนอมาถ้าเราทำรายงานเรื่องหนึ่งเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง
0: เราถ้าสมมติเราจะเอาภาพมาจากอินเทอร์เน็ตครับเราก็ต้องใช้แหล่งที่มาครับ
1: อ้างอิงให้ชัดเจนใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ลิขสิทธิ์สำคัญมากๆเลยนะคะเวลาเรานำรูปภาพหรือสื่อต่างๆข้อความต่างๆมาใช้เราจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มานะคะแล้วก็ขออนุญาตบุคคลที่เราจะนำมาเผยแพร่ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้นั้นนะคะคุณครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้ค่ะในปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกและรวดเร็วทำให้บุคคลสามารถรวบรวมจัดเก็บข้อมูลและเผยแพร่ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นฉะนั้นผู้ใช้งานควรรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสมนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้เลยเวลานักเรียนเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์นะคะเคารพสิทธิของตัวเองก็ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นด้วยแล้วก็พยายามนะคะเวลาใช้งานหรือนำสื่ออะไรต่างๆมาใช้ให้เกียรติกับเจ้าของข้อมูล

0: ด้วยอ้างอิงแหล่งที่มาให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะก่อนจะจากกันไปค่ะคุณครูฝากนักเรียนทำแบบประเมินตนเองนะคะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้สิ่งใดเกิดอุปสรรคหรือปัญหาอะไรไปบ้างแล้วก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะแล้วครั้งหน้านำมาส่งครูให้เรียบร้อยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมกลับไปทำแบบประเมินตนเองนะคะเพื่อที่จะได้ทดสอบตัวเองหรือว่าประเมินนะคะสะท้อนตนเองว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องใดเกิดปัญหาอะไรบ้างและอยากจะปรับปรุงหรือเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้ก็จบ
1: สวัสดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งเข้าครัวมาทำเครื่องดื่มอร่อยๆให้ทุกคนได้ดื่มกันใครอยากรู้ว่านับหนึ่งจะทำเครื่องดื่มอะไรตามนับหนึ่งมาดูกันเลยนับหนึ่งได้สูตรทำโกโก้ปั่นมาจากอินเทอร์เน็ตเลยอยากลองทำดูว้า
2: แต่ดูจากสูตรแล้วนับหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์อะไรสำหรับต้วงผงโกโก้สองช้อนชานะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดหน่อย
1: ช้อนต้วงยังไงล่ะและหนึ่งช้อนชามีค่าเท่ากับ5 มิลลิลิตรนะ
2: ใช่แล้วเก่งมากแล้วนับหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์อะไรดวงนมสด100 มิลลิลิตรนะ
1: ถ้วยตวงของเหลว
2: ถูกต้องเก่งมาก
1: เสร็จแล้วโกโก้ปั่นหอมอร่อยมากๆต่อไปเรามาทำน้ำผักผลไม้รวมกันส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลน้ำแครอทและน้ำมะเขือเทศ
2: ส่วนผสมแต่ละอย่างเราใช้ปริมาตรเท่าไหร่บ้างนะ
1: น้ำส้ม60 มิลลิลิตรน้ำแอปเปิ้ล30 มิลลิลิตรน้ำแครอท45 มิลลิลิตรและน้ำมะเขือเทศ25 มิลลิลิตร
2: ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
1: เสร็จแล้วน้ำผักผลไม้รวมอร่อยสดชื่นมาก
2: ๆยังมีคำถามอีกหนึ่งข้อมาให้ทุกคนได้คิดคำนวณสนุกๆ กันมีอุปกรณ์ตวงให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเลือก3ชนิดถ้าต้องการตวงนมให้ได้ปริมาตร1ลิตร55 มิลลิลิตรต้องใช้อุปกรณ์ตวงชนิดใดบ้างและชนิดละกี่ครั้งโดยต้องใช้อุปกรณ์ตวงให้ครบทั้ง3ชนิดด้วยนะ

ริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรเท่ากับ1055มิลลิลิตรนับ1ใช้ถ้วยตวง4ครั้งได้ปริมาตร4คูณ250เท่ากับ1000มิลลิลิตรใช้ช้อนโต๊ะ3ครั้งได้ปริมาตร3คูณ15เท่ากับ45มิลลิลิตรใช้ช้อนชา2ครั้งได้ปริมาตร2คูณ5เท่ากับ10มิลลิลิตรแล้วนำปริมาตรทั้งหมดมารวมกัน1000บวก45บวก10เท่ากับ1055มิลลิลิตรหรือ1ลิตร55มิลลิลิตรพอดีเลยเย้โอ้โหเก่งมากเลยทุกคนข้อนี้เพื่อนๆสามารถใช้วิธีการตวงได้หลายวิธีนะแต่วิธีที่นับ1ใช้ถือว่าเป็นวิธีการตวงที่ใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุดเพื่อนๆใช้วิธีตวงแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะรับนี่ไปเลยแก้วเก็บความเย็นสุดเท่จากมหิดลคิดเอาไว้ใช้ดื่มนมหรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันนะ

สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราก็ไม่ได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงแล้วนั่นหมายความว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงตั้งแต่เรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์การอ่านจับใจความการอ่านบทร้อยกรองแล้วก็การอธิบายคุณค่าที่เราเรียนมาในชั่วโมงที่แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงแต่ในชั่วโมงนี้ก็ยังมีเขาโครงเรื่องสุภาษิตสอนหญิงอยู่บ้างเพราะฉะนั้นครูโอจึงมีการทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์พร้อมกันเลยนะครับให้ต้นทางและปลายทางอ่านคำศัพท์พร้อมกันคำแรกครับ
1: คำใจ
0: คำที่สอง
1: ยุพาพัน
0: คำที่สามครับ
1: รักทดใจ
0: คำที่สี
1: ่พิมาน
0: และคำสุดท้าย
1: คู่ครอง
0: และครูโอนก็ให้ความหมายมาทั้งหมด5ความหมายเช่นเคยนะครับความหมายแรกที่ประทับของเทวดานักเรียนลองคิดดูสิครับว่าน่าจะคู่กับคำศัพท์ใดความหมายที่2สลดใจความหมายที่3หญิงสาวสวยความหมายที่4คู่ชีวิตวงเล็บผัวเมียต้องการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและความหมายสุดท้ายคือคำว่าเกรงใจคำแรกขามใจนักเรียนคิดว่าขามใจมีความหมายว่าอย่างไร
1: เกรงใจ
0: แสดงว่านักเรียนเคยได้ยินคำว่าเกรงขามใช่ไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมเกรงขามก็คือเกรงใจเกรงกลัวขามใจก็หมายถึงเกรงใจนั่นเองนะครับถูกต้องประมือให้ตนเองต่อมาครับคำที่สองยุพาพานเคยได้ยินแม่ยอดยาหยียุภาพานไหมเป็นคำที่ผู้ชายใช้เรียกผู้หญิงอาจจะเป็นการแซวผู้หญิงก็ได้นะครับอาจจะเป็นการชื่นชมว่าผู้หญิงคนนี้สวยงามน่ารักนะครับแม่ยอดยุภาพานยุภาพานจึงหมายถึง
1: หญ
0: ิงสาวสวยต่อมาครับคำว่าระทดใจระทดรันทดก็จะสอดคล้องกับคำว่าสลดใจซึ่งระทดใจก็มีความหมายว่าสลดใจนะครับอาจจะหมายถึงเหตุการณ์ที่โศกเศร้าเสียใจนะครับต่อมาพิมานพิมานเนี่ยก็คำเดียวกับคำว่าวิมานเคยได้ยินวิมานฟ้าวิมานเมฆไหม

0: มักจะเป็นที่อยู่ที่สิงสถิตของเทวดาเพราะฉะนั้นพิมานก็คือที่ประทับของเทวดาและคำสุดท้ายคำว่าครองก็คือคู่ชีวิตก็คือเป็นสามีภรรยากันนะครับปรบมือให้ตนเองอีกครั้งเก่งมากๆเลยต่อมานะครับครูโอก็มีกิจกรรมตอบได้เอาใจไปเลยเอาใจใครครับเอาใจของครูโอนะครับถ้าตอบได้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่ากิจกรรมมีลักษณะเป็นอย่างไรครูโอก็จะให้รูปภาพมาแล้วก็ให้ตัวเลือกมาทั้งหมด3ตัวเลือกซึ่งเป็นตัวเลือกที่เกี่ยวกับการพูดรูปภาพนี้เกี่ยวกับการพูดชนิดใดเป็นการพูดแบบใดครับเป็นการพูดทางสื่อมวลชนสังเกตจากที่โพเดียมใช่ไหมครับจะมีไมโครโฟนของสำนักข่าวทีวีก็น่าจะเป็นการพูดทางสื่อมวลชนถูกต้องนะครับต่อมารูปภาพที่2เป็นคนพูดสื่อสารสนทนากันกี่คนครับ2คนเป็นการพูดเป็นการพูดแบบใดครับถูกต้องนะครับต่อมา
1: การพูดในกลุ่ม
0: มีคนมากกว่า2คนหรือตั้งแต่2คนขึ้นไปก็จะเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่นะครับก็จะเป็นการพูดระหว่างบุคคลไหมไม่ใช่การพูดสื่อสารมวลชนไหมไม่ใช่เป็นการพูดในกลุ่มนั่นเองต่อมาครับมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งไปยืนพูดอยู่หน้าชั้นเรียนอยู่หน้าห้องเรียนแล้วมีเพื่อนๆฟังยกมือซักถามประมาณนี้เป็นการพูดแบบใดเป็นการพูดหน้าชั้นเรียนแล้วนักเรียนเคยออกมาพูดหน้าชั้นเรียนไหมครับ
1: เคย
0: ไหนใครเคยออกมาพูดหน้าชั้นเรียนยกมือขึ้นปลายทางด้วยนะครับเอามือลงแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะครับครูโอก็มีคำถามมาถามว่านักเรียนคิดว่าการพูดหน้าชั้นเรียนเนี่ยเป็นการพูดรูปแบบใดทราบไหมครับใครทราบบ้างยกมือตอบได้เลยปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับลองตอบดูซิการพูดหน้าชั้นเรียนการที่คุณครูเนี่ยให้ออกมายืนพูดนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนเนี่ยเป็นการพูดแบบใดใครตอบได้บ้าง
2: เป็นการพูดรายงานให้คนอื่นฟังค่ะ
0: ทันชนกตอบว่าการพูดหน้าชั้นเรียนเนี่ยเป็นการพูดรายงานใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันการพูดหน้าชั้นเรียนเนี่ยก็เป็นการพูดรายงานอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมาพูดนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนๆในห้องเรียนฟังนะครับต่อมานะครับและวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของการพูดรายงานประเด็นศึกษาค้นคว้าแสดงว่านักเรียนเนี่ยจะต้องได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอาจจะเป็นการศึกษาค้นคว้าจากการอ่านก็ได้การดูและฟังก็ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนต้องฟังอ่านให้เข้าใจถ้าฟังไม่เข้าใจออกมาพูดรายงานได้รู้เรื่องไหมไม่ถ้าอ่านไม่เข้าใจอ่านไม่ครบถ้วนเมื่อออกมาพูดรายงานจะพูดนำเสนอข้อมูลได้ครบถ้วนไหมก็ไม่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วในการออกมาพูดรายงานประเด็นสำคัญจากการศึกษาค้นคว้าเนี่ยนักเรียนต้องมีสติมีสมาธิแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะออกมาพูดด้วยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันเลยนะครับในการพูดรายงานเนี่ยนักเรียนต้องบอกหลักการพูดรายงานการศึกษามาได้ว่าจะต้องมีหลักการพูดอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรเมื่อออกมาพูดแล้วจะต้องลำดับข้อมูลให้เข้าใจอย่างไรบ้างต่อมานะครับที่เป็นด้านทักษะในเรื่องของการพูดเนี่ยเด็กๆต้องสามารถพูดรายงานประเด็นสำคัญคำว่าประเด็นสำคัญแสดงว่าในการออกมาพูดนั้นต้องพูดเฉพาะข้อมูลที่ทำไมสำคัญเท่านั้นจำได้ไหมถ้าพูดแบบน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเรงหมายความว่าอย่างไรพูดได้เยอะแต่เนื้อหาสาระทำไมน้อยกับพูดแบบพายเรือในอ่างวกไป

0: วนมาไม่ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในอยู่แต่เรื่องนั้นไม่ไปเรื่องอื่นสักทีเพราะฉะนั้นก็จงมีสติแล้วก็มีสมาธิในการออกมาพูดและสุดท้ายเมื่อเวลาที่เราออกมายืนพูดเนี่ยเราจะต้องมีอะไรในการพูดมีมารยาทในการพูดแล้วในขณะที่เราเป็นผู้ฟังเราต้องมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยผู้ฟังก็ต้องสบตาผู้พูดแต่อย่าไปจ้องหน้านะเดี๋ยวเพื่อนเขินผู้พูดก็ต้องทำไมสบตาผู้ฟังเป็นระยะไม่ใช่ออกมาพูดแล้วก้มหน้าก้มตาไม่มองใครเลยแบบนี้ดีไหมไม่ดีอ่ะต่อมานะครับคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าการพูดรายงานคืออะไรทราบไหมไหนใครทราบบ้างลองตอบตามความคิดเห็นของตนเองขอสุ่มถามกลุ่มที่2กลุ่มที่2ลองปรึกษากันดูซิตอบคำถามให้ครูได้เข้าใจให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้เข้าใจการพูดรายงานคืออะไรอ่ะละละนาครับตัวแทนกลุ่ม
1: คือการนำเสนอข้อมูลค่ะ
0: เป็นการพูดนำเสนอข้อมูลใช่ไหมเป็นข้อมูลจากอะไรจากการ
1: จากที่เราศึกษาค่ะ
0: จากการที่เราได้ศึกษาค้นคว้าใช่ไหมแล้วก็ออกมาพูดให้เพื่อนๆได้เข้าใจชี้แจงข้อมูลใช่ไหมครับก็เหมือนเป็นการรายงานการศึกษาค้นคว้าปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปคำตอบพร้อมกันคำตอบคือการพูดรายงานเนี่ยเป็นการพูดนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูสรุปข้อมูลเต็มๆพร้อมกันนะครับให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันพร้อมยังพร้อมแล้วอ่านเลยครับ3 4

คำว่าพูดให้กระชับและชัดเจนหมายความว่าอย่างไรกระชับก็คือพูดให้มันสั้นลงชัดเจนก็คือพูดแบบไม่กำกวมข้อมูลที่ได้มาต้องถูกต้องชัดเจนนะครับและในการพูดก็ต้องมีมารยาทในการพูดด้วยเวลาที่ออกมาพูดเนี่ยมีสื่อประกอบได้ไหมได้เช่นรูปภาพแต่ถ้าในชั่วโมงนี้ไม่มีไม่เป็นไรซึ่งเพียงเป็นการฝึกเท่านั้นให้นักเรียนได้ออกมาพูดรายงานหน้าชั้นเรียนนะครับต่อมาเลยครับเราลองมาดูหลักการพูดรายงานให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดกันเลยครับว่าหลักการพูดรายงานน่าจะมีอะไรบ้างแต่ละกลุ่มระดมความคิดเลยครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะครับตอนนี้ให้ต้นทางและปลายทางนะครับระดมสมองช่วยกันคิดว่าหลักการพูดรายงานนั้นจะต้องมีหลักการอย่างไรบ้าง

0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับการปรึกษาหารืออภิปรายภายในกลุ่มหลังจากที่ครูโอเนี่ยให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมอภิปรายภายในกลุ่มนะครับเกี่ยวกับหลักการผู้รายงานเดี๋ยวครูโอจะสุ่มถามต้นทางทีละกลุ่มนะครับปลายทางก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับขอสุ่มถามกลุ่มที่4ครับนำเสนอหลักการผู้รายงานอย่างน้อย1ข้อให้เพื่อนๆฟัง
1: มีมารยาทในการพูดค่ะ
0: สำหรับกลุ่มที่4เนี่ยนำเสนอหลักการที่ว่ามีมารยาทในการพูดปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปขอสุ่มถามกลุ่มที่3ครับนำเสนอ1หลักการ
2: ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
0: ใช้ถ้อยคำที่สุภาพใช่ไหมเพราะว่าในการออกมาพูดรายงานเราต้องมีความสุภาพในการใช้ภาษาปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปถามกลุ่มที่2ครับ
3: มีบุคลิกที่ดีครับ
0: ในการออกมาพูดรายงานเราต้องมีบุคลิกภาพที่ดีด้วยใช่ไหมยืนด้วยท่าทางที่สุภาพสง่างามปรบมือให้เพื่อนถูกต้องนะครับต่อไปสอบถามกลุ่มที่5ครับ
4: เวลาพูดไม่ควรพูดเสียงดังไปและพูดเสียงเบาไปค่ะ
0: แสดงว่าต้องพูดให้เสียงดังพอประมาณฟังชัดเจนใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนถูกต้องนะครับและสุดท้ายกลุ่มที่1ครับนำเสนอหลักการพูดรายงานสัก1ข้อครับ
5: รักษาเวลาในการพูดค่ะ
0: ในการออกมาพูดรายงานต้องรักษาเวลาใช่ไหมครับไม่พูดยืดเยื้อหรือยาวจนเกินไปถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับหลักการพูดรายงานอันดับแรกต้องหาเรื่องที่จะพูดรายงานให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าเรื่องที่เราออกมาพูดนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับต่อมาข้อนี้ไม่มีใครนึกถึงเลยต้องมีการกล่าวคำทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตนเองแล้วก็บอกจุดประสงค์ว่าจะมาพูดเรื่องนี้เรื่องอะไรนะครับต่อมาครับพูดลำดับเนื้อหาต้องมีการลำดับเนื้อหาให้ชัดเจนลำดับว่าเราจะพูดเนื้อหาใดก่อนและพูดเนื้อหาใดหลังนะครับต่อมาครับเวลาพูดเนี่ยต้องออกเสียงให้ชัดเจนน้ำเสียงต้องน่าฟังนะครับไม่พูดเสียงสูงจนเกินไปไม่พูดเสียงต่ำจนเกินไปนะครับโทนเสียงต้องอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็น่าฟังที่สำคัญต้องมีมารยาทในการพูดดังที่กลุ่มที่4นำเสนอนะครับต่อมารักษาเวลาในการพูดกลุ่มที่1ก็นำเสนอได้ชัดเจนนะครับเวลาออกมาพูดเนี่ยเช่นให้เวลาออกมาพูด2นาทีเราพูดเกินได้ไหมไม่ได้หรือถ้าพูดเกินก็บวกลบไม่เกิน30วินาทีนะครับแล้วก็ต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามข้อสงสัยนะครับแต่ในชั่วโมงนี้อาจจะไม่มีการซักถามก็ได้เนื่องจากเป็นการฝึกปฏิบัติพูดนะครับและสุดท้ายต้องมีการกล่าวสรุปด้วยว่าสิ่งที่พูดมานั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อย่าลืมขอบคุณครับขอบคุณค่ะหรือจะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นการแสดงให้ผู้ฟังรู้ว่าเราพูดจบแล้วนะครับก็ผ่านไปนะครับเกี่ยวกับหลักการผู้รายงานนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าเราจะต้องออกมาพูดรายงานอย่างมีหลักการอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ถูกต้องให้ทำท่าอย่างไรคือเห็นท่าแบบนี้ไหมถ้าใช่ให้ทำท่าแบบนี้ใช่ถ้าไม่ใช่ล่ะกากบาท x ตัว x ray ทราบนะครับปลายทางด้วยนะถ้าใช่ชึบถ้าไม่ใช่แบบนี้นะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนอิริยาบถไม่ใช่ธงแล้วข้อแรกนะครับการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นการชี้แจงข้อมูลจากการค้นคว้าใช่หรือไม่ใช่ตอบครับตอบเลยครับใช่หรือไม่ใช่ทุกคนตอบใช่หมดเลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือใช่นะครับปรบมือให้ตนเอง

0: ต่อมาข้อที่2ครับการผู้รายงานไม่จำเป็นต้องฝึกฝนให้คล่องแคล่วสามารถพูดได้เลยใช่หรือไม่ใช่ครับทำให้หล่อสวยดูดีหน่อยนะครับคำตอบคือไม่ใช่ถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อไปข้อที่3การผู้รายงานมีความสำคัญในฐานะเป็นการเผยแพร่ความรู้ใช่หรือไม่ใช่ครับบางคนตัดสินใจช้าบางคนชำเลืองดูเพื่อนคำตอบคือใช่นะครับต่อมาข้อที่4การพูดรายงานอาจมีสื่อประกอบการพูดเช่นรูปภาพแผนภูมิใช่หรือไม่ใช่ครับตอบใช่หมดเลยปลายทางตอบว่าอย่างไรครับปลายทางก็ตอบใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำตอบคือใช่ในการพูดรายงานเนี่ยก็เหมือนเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเราต้องมีสื่อประกอบเพื่อให้การพูดของเราชัดเจนยังไม่หมดครับข้อที่5นะครับในการพูดรายงานจะต้องมีการพูดกล่าวนำเช่นทักทายผู้ฟังใช่หรือไม่ใช่คำตอบคือใช่นะครับถูกต้องต่อไปครับข้อที่6ผู้พูดสามารถยืนด้วยท่าทางอย่างไรก็ได้ตามความสบายจริงไหมเวลาที่ออกมาพูดรายงานเนี่ยยืนท่าอย่างไรก็ได้ใช่หรือไม่ใช่คำตอบคือไม่ใช่นะครับปรบมือให้ตนเองยังไม่หมดมีข้อที่7ต่อควรรักษาเวลาในการพูดไม่ยืดเยื้อและเมื่อพูดจบควรกล่าวขอบคุณใช่หรือไม่ใช่ทำให้ชัดเจนหน่อยคำตอบคือใช่นะครับและสุดท้ายแล้วตอบไม่ถูกเลยนะครับไม่ควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามเพราะอาจจะเสียเวลาได้อาจจะใช่ก็ได้นะเพราะว่าเวลามีจำกัดเราไม่ควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นซักถามใช่หรือไม่ใช่ครับสุดท้ายแล้วนะคำตอบคือไม่ใช่นะครับผิดนะจริงๆแล้วต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามด้วยในใครตอบถูกมาเลยเอาปรบมือให้ตนเองตอบถูกด้วยความมั่นใจหรือว่าชำเลืองดูเพื่อนทั้งสองนะทั้งสองนะครับอยู่ง่ายอยู่เป็นนะครับนักเรียนต่อมาครับในการพูดรายงานนั้นเราต้องมีการทำอะไรก่อนเรียบเรียงเนื้อหาเขียนแบบร่างอยู่ๆฟังปั๊บอ่านปุ๊บออกไปพูดปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บจะทำให้การพูดนั้นดีไหมครับ
1: ไม่ดี
0: เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมีการเขียนแบบร่างการพูดเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันว่าแบบร่างการพูดรายงานที่ดีและเหมาะสมนั้นจะต้องเขียนอย่างไรขอตัวแทนสักหนึ่งคนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เรามาอ่านแบบร่างให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับมีไหมตัวแทนหนึ่งคนทันชนกไม่มีตัวแทนครูสุ่มทันชนกสุ่มแบบเจาะจงเลยนะครับเดี๋ยวทันชนกยืดอ่านตรงที่ตนเองก็ได้นะครับอ่านตั้งแต่สวัสดีครับกระผมชื่อจุดๆๆเป็นการสมมุตินะครับเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้จะมาพูดรายงานประเด็นสำคัญเรื่องสุภาษิตสอนหญิงดังนี้ครับแต่ถ้าเป็นทันชนกเนี่ยเอาชื่อตัวเองใส่ไปเลยก็ได้เป็นสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงทันชนกนะครับพร้อมยังทันชนกพร้อมแล้วปลายทางและต้นทางตั้งใจฟังนะครับพร้อมแล้วอ่านได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทันชนกขุนทองเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้จะมาพูดรายงานประเด็นสำคัญเรื่องสุภาษิตสอนหญิงดังนี้ค่ะการเป็นผู้หญิงนั้นไม่ยากแต่การเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านั้นยากกว่าเราสามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าได้โดยการคิดดีพูดดีทำดีมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรม

0: อันดีเช่นการรักนวลสงวนตัวการพูดจาการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่การคบเพื่อนการใช้จ่ายอย่างประหยัดและการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นสุดท้ายนี้หนูอยากจะฝากให้ผู้หญิงทุกคนปฏิบัติตนให้เป็นคนดีทั้งต่อตนเองและต่อสังคมด้วยค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนแม้ว่าตัวอย่างที่ครูโอนำมาให้ดูนั้นจะเป็นบทพูดของผู้ชายแต่ทันชนกก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นบทของผู้หญิงโดยเปลี่ยนจากคำสรรพนามกระผมเป็นหนูเปลี่ยนจากคำลงท้ายครับเป็นค่ะอาจเป็นคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ผิดที่จะปรับประยุกต์ให้เหมาะสมนะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างในแบบร่างการพูดนี้เห็นเนื้อหาใช่ไหมเนื้อหาการเขียนเว้นวรรคการเขียนกล่าวนามแล้วก็การเขียนสรุปการใช้คำภาษาเป็นอย่างไรสุภาพเรียบร้อยเชิญชวนที่จะให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเหมือนเป็นการโน้มน้าวนะครับซึ่งเขาก็ไปสืบค้นจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงและออกมาพูดนี่คือการพูดรายงานจากการค้นคว้าสืบค้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการพูดรายงานเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเดี๋ยวให้ดูจากวีดิทัศน์นะครับเป็นรุ่นพี่ของพวกเรานะครับที่ได้ออกมาพูดรายงานเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงพร้อมยังต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วเรามาชมตัวอย่างการพูดรายงานได้เลยครับ
2: สวัสดีครับกระผมชื่อเด็กชายณรงค์พิทักษ์สานนท์กุลเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1ครับวันนี้กระผมจะมาพูดรายงานประเด็นสำคัญจากการฟังและดูเรื่องสุภาษิตสอนหญิงดังนี้ครับการเป็นผู้หญิงนั้นไม่ยากครับแต่การเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านั้นยากกว่าครับโดยเราสามารถปฏิบัติตนได้ดังนี้ครับโดยเราจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมผู้ดีทำดีแล้วก็

0: ื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เป็นต้นครับสุดท้ายนี้นะครับกระผมขอให้ผู้หญิงทุกๆคนปฏิบัติตนเป็นคนดีทั้งต่อตนเองและสังคมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรพัชระหนอทองเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6/3วันนี้หนูจะมาพูดรายงานประเด็นสำคัญจากการฟังและดูเรื่องสุภาษิตสอนหญิงค่ะการเป็นผู้หญิงนั้นไม่ยากค่ะแต่การเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านั้นยากกว่าเราสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าได้ดังนี้ค่ะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์และผู้ใหญ่ค่ะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่การเลือกคบเพื่อนที่ดีรักนวลสงวนตัวการประหยัดอดออมไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายสุดท้ายนี้ขอฝากให้ผู้หญิงทุกคนทำดีต่อตนเองและต่อสังคมค่ะขอบคุณค่ะ
2: หลังจากที่นักเรียนทางต้นทางและปลายทางได้ฟังตัวอย่างการออกมาพูดรายงานหน้าชั้นเรียนแล้วเป็นตัวอย่างของรุ่นพี่ของพวกเราก็คือพี่ไกด์และพี่มีคุณนะครับซึ่งในการพูดเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยน้ำเสียงเป็นอย่างไรต้องฟังชัดเจนเวลาที่ออกมาพูดเนี่ยต้องยืนด้วยท่าทางที่อย่างไรสุภาพใช่ไหมครับมือวางไว้ตรงไหนถ้าไม่ใช้มือก็วางไว้บริเวณจุดนี้นะครับจะแบบนี้ก็ได้แล้วเวลาที่เราจะใช้มือในการประกอบการพูดท่าทางต่างๆก็สามารถใช้ได้แต่อย่าเยอะจนเกินไปนะครับเวลาที่พูดนั้นสายตาต้องทำไมผู้ฟังสบตาไม่ต้องไปจ้องผู้ฟังนะครับสบตาเพียงเล็กน้อยกวาดสายตาให้รอบห้องนะครับอย่าออกมายืนก้มหน้าแล้วเวลาที่ออกมาพูดครูขอไว้เลยนะครูจะพบบ่อยมากเวลาที่ให้นักเรียนเนี่ยออกมาพูดรายงานหรือพูดอะไรก็ตามหน้าชั้นเรียนเด็กๆมักจะเขินแล้วก็ทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นอยากจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเฟ้นหาตัวแทนที่ออกมาพูดรายงานหน้าชั้นเรียนแล้วพูดได้เข้าใจไม่ติดขัดไม่เคอะเขินแล้วก็มีความมั่นใจในการพูดด้วยเพราะจะทำให้ไม่เสียเวลานะครับทราบนะครับทั้งต้นทางและปลายทางและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจะเป็นการศึกษาค้นคว้าจาก YouTube ก็ได้เป็นการฟังและดูวิดีโอก็ได้หรือจากการอ่านในเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นเรื่องสุภาษิตสอนหญิงก็ได้จากนั้นเขียนลงในแบบร่างก็คือใบงานที่5แบบร่างการพูดรายงานประเด็นศึกษาค้นคว้าจากนั้นฝึกซ้อมนะครับพูดเฉพาะประเด็นสำคัญแล้วออกมาพูดรายงานหน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนเมื่อทำเสร็จแล้วลองส่งให้คุณครูประจำชั้นได้ตรวจสอบความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เขียนแบบร่างการพูดตามตัวอย่างที่ให้ดูนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับได้ฝึกการเขียนแบบร่างแล้วเดี๋ยวต้นทางเนี่ยครูโอจะสุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้านะจะเป็นจากการดูและการฟังก็ดีหรือจากการอ่านก็ได้ขอตัวแทนก่อนครับกลุ่มที่1นนทพัฒน์นะครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทพัฒน์งิ้วงามเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวันนี้จะออกมาขออภัยครับวันนี้จะออกมาพูดรายงานเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงครับสุภาษิตสอนหญิงเป็นสุภาษิตที่สามารถสอนได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับมักสอนในเรื่องการประหยัดอดออมการทดแทนบุญคุณพ่อแม่การดูแลรักษาตัวเองครับรักนวลสงวนตัวครับและยังสอนในเรื่องอื่นๆครับเช่นการอดออมครับและเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจะสามารถทำให้คนเราเป็นขออภัยครับสามารถทำให้คนเรามีคุณค่าในตัวได้ครับโดยถ้าเราประพฤติตามจะทำให้เรารู้สึกว่ามันจะดีครับมันจะทำให้ทุกคนมองว่าเราเป็นคนดีครับสุดท้ายนี้กับผมอยากจะบอกว่าทุกคนควรประพฤติดีครับและควรเอาแบบอย่างเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเป็นตัวอย่างในการปรับใช้ชีวิตประจำวันครับ
0: ประมือให้เพื่อนครับนนทพัฒน์ก็ออกมาพูดนำเสนอได้ดีค่อนข้างเข้าใจนะครับอาจจะมีอาการตื่นเต้นบ้างเนื่องจากเป็นคนแรกครับเข้าที่ได้ต่อไปครับขอสุ่มกลุ่มที่3ครับแนะนำตนเองแล้วก็พูดได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงษ์ธนาพ่วงทองเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวันนี้ผมจะมารายงานเรื่องสุภาษิตสอนหญิงครับสุภาษิตสอนหญิงเป็นสุภาษิตที่สอนผู้หญิงแต่บางสุภาษิตก็สามารถสอนผู้ชายได้สุภาษิตสอนหญิงมักจะสอนผู้หญิงให้เป็นผู้หญิงที่ดีทำยังไงให้มีคุณค่าและสอนเรื่องการใช้ชีวิตสอนให้มีบุญทดแทนบุญคุณต่อพ่อแม่และกตัญญูครับขอบคุณครับ
0: ประมือให้เพื่อนครับพงษ์ธนาก็พูดได้สั้นกระชับนะครับเข้าใจง่ายว่าการเป็นลูกผู้หญิงที่ดีก็จะต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่รวมไปถึงลูกผู้ชายด้วยใช่ไหมครับนางทีได้ครับต่อไปขอสุ่มกลุ่มที่2ครับละละนาละละนาพร้อมแล้วพูดได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงละละนาอุไรพันธ์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะจะมาพูดเรื่องสุภาษิตหญิงค่ะสุภาษิตสอนหญิงคือสุภาษิตที่สอนให้ผู้หญิงเป็นคนดีเชื่อฟังพ่อแม่ใช้จ่ายอย่างประหยัดและคบเพื่อนที่ดีค่ะบางคำสอนอาจจะสามารถสอนผู้ชายได้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้หนูขอให้ทุกคนเป็นคนดีและสังคมจะดีขึ้นค่ะ
0: ประมือให้เพื่อนครับจบได้แบบประทับใจมากสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับสังคมจะได้ดีขึ้นเข้าที่ได้ครับต่อไปครับขอสุ่มกลุ่มที่4ครับปวเรศนะครับถ้าพร้อมแล้วผู้รายงานได้เลยครับ
4: สวัสดีครับผมเด็กครับผมเด็กชายปวเรศทะเลน้อยครับชั้นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องสุภาษิตสอนหญิงครับสุภาษิตสอนหญิงนั้นสามารถสอนได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเช่นการประหยัดอดออมการกตัญญูต่อพ่อแม่ครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกอยากให้ผู้หญิงทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั้นอยากให้เป็นคนดีต่อสังคมครับขอบคุณครับ
0: ปวเรศอาจจะมีอาการเขินเล็กน้อยนะครับเนื่องจากตื่นเต้นนะครับแต่สุดท้ายปวเรศก็จบได้กระชับเข้าใจว่าอะไรครับเมื่อสักครู่นี
4: ้ว่าอยากให้ทุกคนเป็นคนดีต่อสังคมครับ
0: ให้ทุกคนเป็นคนดีต่อสังคมครับเข้าที่ได้ประมือให้เพื่อนและกลุ่มสุดท้ายของเราก็คือกลุ่มที่5เชิญครับนันทวดีถ้าพร้อมแล้วก็ผู้รายงานได้เลยครับ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทวดีชัยวันเรียนอยู่ชั้นป.6/1วันนี้หนูจะมาพูดรายงานเรื่องสุภาษิตสอนหญิงค่ะสุภาษิตสอนหญิง
0: เวลาพูดจะต้องพูดอย่างไรน้ำเสียง

0: เสียงดังฟังชัดครับ
1: เสียงดังฟังชัดเจนปรบมือให้เพื่อนครับในการออกมาพูดก็คือควรคำนึงถึงความถูกต้องของเนื้อหาเวลาในการพูดแล้วก็มารยาทในการพูดด้วยสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของคำลงท้ายและคำปฏิเสธนะครับถ้านักเรียนอยากรู้ว่าคำลงท้ายมันคือคำชนิดใดเป็นอย่างไรคำปฏิเสธเป็นอย่างไรก็ติดตามชมในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็รู้ไปแล้วสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมบ้างก็จะมีใบงานใบความรู้เรื่องคำลงท้ายและคำปฏิเสธบัตรคำปฏิเสธแล้วก็บัตรคำลงท้ายรวมไปถึงแถบประโยคถ้ามีนะครับก็สามารถเตรียมมาได้ในชั่วโมงถัดไปนะครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนไปฝึกพูดรายงานการพูดเนี่ยเป็นทักษะที่เราต้องฝึกฝนให้ดีจะได้พูดได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มีความมั่นใจในการพูดมากยิ่งขึ้นสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th จากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรียนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองไกลๆอีกนะเนี่ย
1: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
1: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
1: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อเพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
1: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
1: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
1: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้ๆๆพวกเราทำได
1: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น. ถึงเวลา 12:00 น.

าฬิกาและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์การแลกเปลี่ยนเงินตราโดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยมนั่นเองครับนักเรียนครับในวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องนำความรู้เรื่องทศนิยมไปใช้แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การแลกเปลี่ยนเงินตราได้นั่นเองครับจากนั้นครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาสถานการณ์นี้กันก่อนนะครับนักเรียนครับจากสถานการณ์นี้นะครับครูมีธนบัตร500บาท1ฉบับต้องการแลกเป็นธนบัตรชนิดต่างๆหรือเงินเหรียญชนิดต่างๆได้อย่างไรบ้างครับนักเรียนนะครับจากทางนี้ครูฟุกมีธนบัตรอะไรอยู่ครับ500บาทอยู่กี่ฉบับ1ฉบับเอเราจะแลกเป็นธนบัตรชนิดต่างๆหรือแลกเป็นเหรียญชนิดต่างๆเนี่ยได้รูปแบบใดบ้างนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอภิปรายภายในกลุ่มและมาสาธิตด้านหน้าห้องนะครับคิดได้เลยครับ

0: ในแต่ละกลุ่มตกลงกันได้หรือยังครับว่าจะแลกในรูปแบบใดได้ไหมครับขอตัวแทน2กลุ่มนะครับ2กลุ่มขอเป็นกลุ่ม1ครับตัวแทน1คนครับจากสถานการณ์นี้หนูจะแลกในรูปแบบใดได้บ้างครับเชิญครับเชิญครับออกมาด้านหน้าเลยครับมาแสดงให้เพื่อนปลายทางดูด้วยครับแลกอย่างไรบ้างครับ
1: แบงค์100ประมาณ5ใบค่ะ
0: ธนบัตรชนิด100บาทกี่ฉบับครับ
1: 5ฉบับ
0: 5ฉบับเรียงให้เพื่อนดูเลยครับ

0: นะครับอันนี้เป็นแนวคิดของเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับเชิญครับจากนั้นครับขอตัวแทนกลุ่ม2ครับแสดงการแลกเงินจากสถานการณ์นี้ได้เลยครับเชิญครับตัวแทน1คนครับห้าม3ประกุม1แล้วนะครับจะแลกได้อย่างไรบ้างครับ
1: ใช้แบงค์100บาท4แบงค์ค่ะ
0: วางเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆกลุ่ม2ได้ส่งตัวแทนมานะครับแลกได้ดังนี้นะครับอย่างไรต่อครับครบยังครบ500บาทยัง
1: ยังค่ะ
0: ยังไงอีกครับ
1: แบงค์20 5แบงค์ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ

ครบ500บาทหรือยังครับครบแล้วนะครับนี่เป็นแนวคิดของเพื่อนกลุ่ม2นะครับที่ได้ปรึกษากันและตกลงจะแลกในรูปแบบนี้นะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่ม2นะครับจากนั้นนะครับนักเรียนในตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการแลกเงินใช่ไหมครับจากที่ครูฟุกกำหนดสถานการณ์ขึ้นมานะครับเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับครูฟุกจะพานักเรียนมาสู่อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศครับนักเรียนจากตารางนี้ครับจะประกอบด้วยอะไรบ้างเรียนลองตอบครูฟุกสิมีอะไรบ้างจากตารางนี้มีช่องที่เป็นสกุลเงินมีอะไรอีกครับอัตราซื้ออัตราขายนะครับนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนดูที่ช่องสกุลเงินนะครับนักเรียนเห็นตัวภาษาอังกฤษ3ตัวนี้ไหมตัวอักษรภาษาอังกฤษเห็นไหมนะครับจะเป็นตัวย่อของสกุลเงินนะครับซึ่ง2ตัวแรกนะครับจะเป็นรหัสประเทศนะครับและอักษรตัวที่3นี้นะครับจะเป็นอักษรตัวแรกของสกุลเงินนั้นนะครับซึ่งอัตราการแลกเปลี่ยนเงินนี้นะครับครูฟุกก็ได้แสดงดังนี้นะครับโดยครูฟุกใช้ข้อมูลของธนาคารกรุงเทพณวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2566นั่นเองครับซึ่งครูฟุกแสดงได้ดังนี้เลยนะครับนักเรียนมีมาให้ดังนี้นะครับเป็นเพียงตัวอย่างนะครับและจริงๆแล้วมีอีกหลายประเทศเลยครับจากในของธนาคารกรุงเทพนะครับนั่นเองครับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินนะครับในแต่ละวันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ได้เท่ากันทุกวันนะครับในแต่ละวันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเลยนะครับจากนั้นครับนักเรียนจากตารางนี้ครับนักเรียนสามารถอ่านได้หรือยังเข้าใจไหมเคยเห็นบ้างไหมเคยไหมครับเคยเห็นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนตอบว่านะครับว่าที่นักเรียนตอบมานะครับว่ามีอัตราซื้อใช่ไหมครับอัตราซื้อหมายถึงอะไรนะครับอัตราซื้อเนี่ยหมายถึงธนาคารรับซื้อเงินต่างประเทศนะครับอีกช่องหนึ่งคืออัตราขายอัตราขายคืออะไรก็คือธนาคารขายเงินต่างประเทศนะครับซึ่งจำนวนเงินในตารางนั้นนะครับจะมีหน่วยเป็นบาทนะครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อถ้าเราต้องการขายเงินของประเทศอื่นเนี่ยนักเรียนต้องดูที่ช่องอะไรอัตราซื้อหรืออัตราขายต้องการขายเงินของประเทศอื่นดูที่ช่องอะไรครับอัตราซื้อนะครับดูที่ช่องอัตราซื้อหมายถึงเรานำเงินต่างประเทศไปแลกเป็นเงินไทยใช่ไหมครับถ้าเราต้องการนำเงินต่างประเทศไปแลกเป็นเงินไทยเราต้องไปดูธนาคารที่ช่องอัตราซื้อนะครับแต่ถ้าเราต้องการซื้อเงินของประเทศอื่นเราต้องดูที่ช่องอะไรครับอัตราขายนะครับก็จะหมาย

0: ถึงเรานำเงินไทยไปแลกเป็นเงินประเทศอื่นนะครับจากนั้นครับจากตรงนี้นักเรียนพอเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สถานการณ์กันนะครับจากสถานการณ์มีอยู่ว่าพ่อของแก้วตาเดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกามีธนบัตรชนิด20ดอลลาร์เหลือกลับมาฉบับต้องการแลกเป็นเงินไทยพ่อของแก้วตาต้องดูตารางแลกเปลี่ยนเงินช่องใดนักเรียนคิดว่าต้องดูช่องใดครับดูเลยนะอัตราซื้อเพราะอะไรพ่อของแก้วตาเนี่ยจะนำเงินต่างประเทศไปแลกเป็นเงินไทยใช่ไหมเราก็ต้องไปดูที่ช่องอัตราซื้อนะครับซึ่งเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาอัตราการแลกเปลี่ยนจะมีอยู่3เรทนะครับนักเรียนในเรทแรกเนี่ยก็คือธนบัตรชนิด1ดอลลาร์2ดอลลาร์จะใช้เรทนี้นะครับธนบัตรชนิด5ดอลลาร์10ดอลลาร์และ20ดอลลาร์จะใช้อีกเรทนึงและธนบัตรชนิด50ดอลลาร์100ดอลลาร์ก็จะใช้อีกเรทนึงนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาในการแลกเปลี่ยนจะมีอยู่3เรทนะครับนักเรียนซึ่งในครั้งนี้พ่อของก้าตามีธนบัตรชนิดไหนกลับมา20ดอลลาร์ก็ต้องมาดูในเรทของ20ดอลลาร์ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องดูที่ช่องอัตราซื้อจากตารางนี้นะครับแล้ว1ดอลลาร์เนี่ยจะแลกเงินไทยได้กี่บาทครับเท่าไหร่ครับ
1: 34.40
0: นะครับ 34.40 บาทหรือ34บาท40สตางค์ใช่ไหมครับดังนี้เลยครับนักเรียนเราก็สรุปได้นะครับว่าเงิน1ดอลลาร์จะแลกเงินไทยได้ 34.40 บาทหรือ34บาท40สตางค์นั่นเองครับสถานการณ์ต่อมาครับในวันเดียวกันนะครับพ่อของต้นกล้าจะไปประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการนำเงิน 20,000 บาทไปแลกเงินดอลลาร์ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นธนบัตรชนิด100ดอลลาร์พ่อของต้นกล้าต้องดูตารางแลกเปลี่ยนเงินช่องใดและอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นเท่าใดครับนักเรียนจากสถานการณ์นี้พ่อของต้นกล้าต้องดูอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยที่ช่องใดครับอัตราซื้อหรืออัตราขายอัตราขายและพ่อของต้นกล้าต้องการธนบัตรชนิดใดครับ100ดอลลาร์ใช่ไหมก็ต้องดูอัตราขายแล้วก็ต้องดูที่เรทของธนบัตรชนิด100ดอลลาร์ใช่ไหมครับจากตารางนี้นะครับเราจะต้องใช้เงินไทยกี่บาทในการแลก1ดอลลาร์คำถามนะครับแล้วเนี่ยจะต้องใช้เงินไทยกี่บาทในการแลก1ดอลลาร์35.60 บาทหรือ35บาท60สตางค์นั่นเองครับธนบัตรชนิด100ดอลลาร์นะครับต้องใช้เงินไทย 35.60 บาทต่อการแลก1ดอลลาร์นักเรียนคะครูฟุกถามเพิ่มเติมถ้าเราต้องการแลกธนบัตรชนิด100ดอลลาร์1ฉบับต้องใช้เงินไทยกี่บาทตอนนี้ 35.60 บาทเนี่ยเราแลกได้1ดอลลาร์แต่ถ้าต้องการแลกธนบัตรชนิด100ดอลลาร์1ฉบับต้องใช้เงินไทยกี่บาท 3,560 บาทถูกต้องครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับครูฟุกคิดว่านักเรียนเนี่ยเริ่มเข้าใจในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราแล้วนะครับนักเรียนครับณวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2566แม่ของใบบัวจะไปประเทศอังกฤษต้องการแลกเงิน 2,000 ปอนด์จะต้องนำเงินไปซื้อเงินปอนด์กี่บาทโดยมีอัตราขายเงินปอนด์ดังนี้เงิน 45.51 บาทหรือ45บาท51สตางค์ไปแลกเป็นเงินปอนด์ได้1ปอนด์จากตรงนี้คุณแม่เนี่ยต้องการไปซื้อปอนด์ใช่ไหมเท่ากี่ปอนด์ 2,000 ปอนด์ต้องใช้เงินไทยกี่บาทถึงจะแลกได้ 2,000 ปอนด์นะครับมาดูพร้อมกันจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินนะครับก็คือเงินปอนด์เป็นเงินของประเทศอะไรอังกฤษแสดงว่าซื้อเงินประเทศอังกฤษ1ปอนด์นะครับต้องใช้เงินไทยกี่บาท 45.51 นะครับหน่วยเป็นบาทหรือ45บาท51สตางค์ และเราต้องการแล

0: งินกี่ปอนด์ต้องการเงินกี่ปอนด์ 2,000 ปอนด์อ่ะนํา 2,000 ไปทำอะไรทำอะไรครับ
1: คูณ
0: อะไรครับ45.51 อ่ะนํา 2,000 ไปคูณ 45.51 ได้เท่าไหร่ครับเครื่องคิดเลขเลยครับนักเรียนเท่าไหร่ครับ
1: 90,020บาท
0: 91,020บาทดังนี้เลยนะครับแสดงว่าแม่ของใบบัวเนี่ยต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่นะ
1: 91,020บาท
0: เพื่อที่จะไปแลกเงินปอนกี่ปอน 2,000 ปอนนะครับเนี่ยก็สรุปให้เรียบร้อยนะครับดังนี้เลยนะครับผ่านไปข้อนี้ดูข้อต่อไปนะครับในชั่วโมงนี้อยากให้ตั้งใจฟังทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับจากนั้นครับมาดูสถานการณ์นี้ต่อสถานการณ์นี้จะมีความซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2566ต้นกล้าเดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกามีธนบัตรชนิด2ดอลลาร์และธนบัตรชนิด50ดอลลาร์เหลือกลับมาอย่างละ5ฉบับและต้องการแลกเป็นเงินไทยต้นกล้าจะแลกเงินไทยได้กี่บาทครูฟุกถามต้นกล้าเนี่ยมีธนบัตรชนิด2ดอลลาร์มากี่ฉบับกี่ฉบับ5ฉบับและมีธนบัตรชนิด50ดอลลาร์มากี่ฉบับ5ฉบับคือมีมาอย่างละ5ฉบับใช่ไหมครับครูฟุกถามธนบัตรชนิด2ดอลลาร์5ฉบับคิดเป็นเงินกี่ดอลลาร์กี่ดอลลาร์ครับ10ดอลลาร์คิดยังไงทำอะไรครับนำ5คูณ2ใช่ไหมครับแสดงว่าตรงนี้เราก็มีอยู่10ดอลลาร์แล้วใช่ไหมธนบัตรชนิด2ดอลลาร์5ฉบับคิดเป็นเงิน10ดอลลาร์จากนั้นครับมีอะไรมาอีกธนบัตรชนิดอะไร
1: 50
0: ดอลลาร์มีมากี่ฉบับ5ฉบับคิดเป็นเงินกี่ดอลลาร์250ดอลลาร์คิดยังไงนำ5คูณ50ใช่ไหมครับก็ได้250ดอลลาร์นะครับจากนั้นครับเราต้องมาดูที่ตารางอัตราการแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับนักเรียนต้องดูที่ช่องอัตราซื้อหรืออัตราขายดูนะเราต้องการนำเงินต่างประเทศมาแลกเป็นเงินไทยต้องดูช่องอะไรอัตรา
1: ซื
0: ้ออัตราซื้อครับดูที่ช่องอัตราซื้อแล้วดูที่ช่องไหนต่อเพราะของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนอยู่3เลทชนิด2ดอลลาร์เธอก็ต้องดูช่องแรกใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับ 34.06 ใช่ไหมครับหน่วยเป็นบาทและ50ดอลลาร์ก็ต้องดูที่ช่องที่3ใช่ไหมแถวที่3นะครับก็คือ 34.87 ซึ่งมีหน่วยเป็นบาทนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนเท่ากันไหม
1: ไม่
0: เท่าใช่ไหมครับเพราะว่าครูฟุกบอกแล้วว่าของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอัตราการแลกเปลี่ยนจะแบ่งเป็นเหรียญในการแลกเปลี่ยนนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้ธนบัตรชนิด2ดอลลาร์โดยเงิน1ดอลลาร์ใช่ไหมเรากำลังกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเราก็จะมาดูอัตราการแลกเปลี่ยนที่ช่องอัตราซื้อโดยเงิน1ดอลลาร์แลกเงินไทยได้กี่บาท 34.06 บาทหรือ34บาท6สตางค์นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้เราคำนวณแล้วเรามีธนบัตรชนิด2ดอลลาร์อยู่5ฉบับคิดเป็นเงินกี่ดอลลาร์กี่ดอลลาร์10ดอลลาร์แล้ว10ดอลลาร์เนี่ยคิดเป็นเงินไทยกี่บาทนักเรียนต้องคิดยังไงครับก็ต้องนำ10ใช่ไหมเรามี10ดอลลาร์ใช่ไหมครับซึ่งอัตราการแลกเปลี่ยนคือ1ดอลลาร์แลกเงินไทยได้ 34.06 หน่วยเป็นบาทนะครับได้เท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขครับหรือบางคนตอบได้เลยเท่าไหร่ 340.60 นะครับมีหน่วยเป็นบาทก็คือ340บาท60สตางค์ตอนนี้เราคิดเป็นเงินไทยเรียบร้อยแล้วก็คือของธนบัตรชนิด2ดอลลาร์ต่อไปเหลือธนบัตรชนิดอะไรชนิดอะไรครับ50ดอลลาร์ธนบัตรชนิด50ดอลลาร์มีกี่ฉบับ5ฉบับเป็นเงินเท่าไหร่นะ
1: 250
0: ดอลลาร์โดย

0: จากเมื่อสักครู่นี้เราไปดูอัตราการแลกเปลี่ยนมาก็คือเงิน1ดอลลาร์แลกเงินไทยได้ 34.87 บาทหรือ 34.87 สตางค์อ่ะจากนั้นแล้วเรามีอยู่กี่ดอลลาร์จากที่ตอบครูฟุกไป250ดอลลาร์นํา250ไปทำอะไรคูณ 34.87 ได้เท่าไหร่ครับคือคิดเลขเลยครับก็คือ 8,717 บาท50สตางค์นั่นเองครับจากตรงนี้ครับนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถามต่อแล้วแลกได้ทั้งหมดกี่บาทล่ะเอามาทำอะไรกัน
1: บวก
0: กันจากเมื่อสักครู่นี้เราแลกได้ดังนี้แล้วใช่ไหมครับนำมาบวกกันแลกได้กี่บาทกดเครื่องคิดเลขเลยครับเท่าไหร่ครับ9,058.10 บาทหรือ 9,058 บาท10สตางค์นั่นเองครับก็จะแลกกลับมาเป็นเงินไทยได้ดังนี้เลยนะครับนักเรียนจากนั้นครับเรามาเขียนแสดงวิธีทำกันนะครับก็คือนำในส่วนที่เราแสดงแนวคิดเอาไว้มาเขียนเป็นวิธีทำจากเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าเรามีธนบัตรชนิด2ดอลลาร์อยู่5ฉบับคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะครับ
1: 10
0: ดอลลาร์ดังนี้ครับโดยอัตราการแลกเปลี่ยนคือเงิน1ดอลลาร์แลกเงินไทยได้ 34.06 บาทหรือ34บาท6สตางค์ใช่ไหมครับแล้วเราคิดยังไงต่อเมื่อสักครู่นี้ที่เราวางแผนเอาไว
1: ้
0: นำ10คูณ 34.06 นะครับก็คือต้นกล้าเนี่ยจะแลกเงินไทยได้เท่าไหร่ก็คิดได้จาก10คูณ 34.06 เท่ากับ340.60 บาทหรือ340บาท60สตางค์นั่นเองครับจากนั้นมาดูธนบัตรชนิด50ดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินกี่ดอลลาร์ครับ
1: 250
0: ดอลลาร์แล้วโดยอัตราการแลกเปลี่ยนคือ1ดอลลาร์แลกเงินไทยได้ 34.87 บาทหรือ34บาท87สตางค์ใช่ไหมครับดังนั้นต้นกล้าจะแลกเงินไทยได้กี่บาทครับคิดได้จากนํา200คูณ 34.87นะครับเป็นเท่าไหร่ครับเมื่อสักครู่นี้ตอบไปแล้ว 8,717.50 บาทก็คือ 8,717 บาท50สตางค์นั่นเองครับดังนั้นนะครับต้นกล้าแลกเงินไทยได้ทั้งหมดนักเรียนก็สามารถจากสิ่งที่เราคำนวณนำมาบวกกันใช่ไหมคือ 340.60
1: บวก
0: 8,717.50 ใช่ไหมครับบวกกันก็จะได้เป็น
1: 9,058.10
0: ซึ่งมีหน่วยเป็นบาทนะครับก็คือ 9,058 บาท10สตางค์นะครับสรุปให้เรียบร้อยครับจากนั้นครับมาดูกันต่ออีก1ข้อนะครับณวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2566แม่นำเงินไทย 31,232 บาทไปแลกเงินยูโรได้800ยูโรอัตราขายเงิน1ยูโรคิดเป็นเงินไทยกี่บาทถามเป็นอัตราขายบ้างโดยเงิน 31,232 บาทเนี่ยแลกได้800ยูโรอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับคิดยังไงใครตอบได้คิดยังไงครับ
1: น
0: ำอะไรไงครับตอบไปครับ
2: นำเงินไทย 31,232 บาทหารด้วยเงินยูโร800ยูโรครับ
0: ได้เท่าไหร่ครับ
2: 39.04
0: นะครับ 39.04 หน่วยเป็นบาทนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนี้เพื่อนตอบมานะครับถูกต้องครับดังนี้เลยนะครับก็นำไปทำอะไรกันหารกันนะครับก็นำเงินไทยก็คือ 31,232 หารด้วย800ก็จะเท่ากับ 39.04 นะครับซึ่งมีหน่วยเป็นบาทนะครับตอบให้เรียบร้อยครับจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำใบกิจกรรมกันนะครับคือใบกิจกรรม 3.11 นะครับในวันนี้นะครับเราจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่มครับส ซึ่งคุณครูปลายทางนักเรียนเป็นกลุ่มนะครับ3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรมด้วยนะครับและอย่าลืมให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะครับในระหว่างที่จะทำกิจกรรมนะครับนักเรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับและร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาคำตอบโดยเลือกทำเพียงแค่1ข้อครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับมีดังนี้ครับ2ข้อเลือกทํา1ข้อนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะแจกใบกิจกรรมให้นะครับ

เรียนได้รับใบกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับตั้งแต่ทางต้นทางและปลายทางทำใบกิจกรรมเสร็จกันหรือยังครับเสร็จยังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่กูฟุกได้ชี้แจงไปกูฟุกให้ทำเพียงแค่1ข้อก่อนใช่ไหมครับต้นทางทำไปกี่ข้อวันนี
1: ้
0: สองโอ้ยทำสองข้อเลยใช่ไหมครับปรบมือกับตัวเองเก่งมากเลยนะครับแล้วปลายทางแล้วครับทำไปกี่ข้อครับ2ข้อเช่นกันใช่ไหมครับถ้าใครทำเพียงแค่1ข้อนะครับนอกเวลาก็ทำอีก1ข้อนะครับนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยกันนะครับนักเรียนครับจากในข้อ1นะครับแก้วตานำเงินญี่ปุ่นชนิด100เยนจำนวน200ฉบับไปแลกเป็นเงินไทยโดยเงิน100เยนแลกเงินไทยได้ 23.68 บาทหรือ23บาท68สตางค์นะครับแก้วตาแลกเป็นเงินไทยเนี่ยได้กี่บาทครับนักเรียนจากนั้นครับเราก็แสดงได้ดังนี้ครับจากโจทย์นะครับเงินญี่ปุ่นชนิด100เยน1ฉบับนะแลกเงินไทยได้ 23.68 ใช่ไหมครับหน่วยเป็นบาทเงินญี่ปุ่นชนิด100เยนจากโจทย์มีกี่ฉบับ200ฉบับจะแลกเงินไทยได้อย่างไรคิดอย่างไรคิดยังไงนำ200คูณ 23.68 นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่นะ4,736บาทถูกต้องไหมครับต้นทางถูกต้องไหมครับถูกต้องปลายทางแล้วครับถูกต้องไหมถูกต้องใช่ไหมครับและอย่าลืมสรุปคำตอบนะครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับในข้อที่2ครับตั้งใจดูนะครับพ่อนำเงินไทย 53,140 บาทไปแลกเงินสิงคโปร์ 2,000 ดอลลาร์นะครับอัตราขายเงินสิงคโปร์1ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยกี่บาทนักเรียนก็ต้องพิจารณาก่อนว่าพ่อนำเงินไทย 53,140 บาทนะครับแลกเงินสิงคโปร์ได้ 2,000 ดอลลาร์ซึ่งอัตราการขายเงินเนี่ย1ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยกี่บาทเอาไปทำอะไรกันข้อนี้คิดยังไงทำไงครับนำ
2: 53,140
0: หารด้วย2,000 ใช่ไหมครับได้เท่ากับ
2: 26.57
0: โดยจะมีหน่วยเป็นบาทนะครับนักเรียนถูกต้องไหม
2: ถูกต
0: ้
2: อง
0: ถูกต้องนะครับตอบให้เรียบร้อยครับจากตรงนี้กลุ่มไหนถูกทั้ง2ข้อเลยยกมือทุกกลุ่มเลยใช่ไหมครับมือลงครับเก่งมากได้เลยนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนเรามาสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนครับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยคือการแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งไปเป็นเงินอีกสกุลหนึ่งนะครับคือการแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่งซึ่งราคาเนี่ยจะต้องเป็นไปตามที่สถาบันการเงินเป็นผู้กำหนดใช่ไหมครับแต่ละธนาคารก็จะแตกต่างกันเพราะแต่ละวันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมครับซึ่งสามารถใช้ความรู้เรื่องทศนิยมเนี่ยช่วยในการแก้ปัญหาได้ไหมได้นะครับซึ่งในอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับนักเรียนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารต่างๆได้นะครับก็เข้าไปดูว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่นะครับและมีช่องให้เราคำนวณได้เลยนะครับโดยเป็นโปรแกรมอัตโนมัตินะครับนักเรียนก็สามารถเข้าไปใช้ได้นะครับถ้านักเรียนต้องการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับนักเรียนนะครับแบบฝึกหัดในวันนี้คือแบบฝึกหัด 3.13 นะครับมีอยู่ดังนี้เลยนะครับมีอยู่5ข้อเองทำทุกข้อครับจากนั้นนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนครับขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4ร้อยละและอัตราส่วนครับโดยเรื่องแรกที่เราจะมาพบกันคือความหมายร้อยละของจำนวนนับนะครับครูฟุกอยากจะฝากนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับไปทบทวนเกี่ยวกับร้อยละมาด้วยนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับแบบฝึกหัด 4.1 ใบกิจกรรม 4.1 บัตรเศษส่วนบัตรร้อยละและบัตรเปอร์เซ็นต์นะครับสุดท้ายก็คือรูปแสดงเศษส่วนนะครับนักเรียนครับจากสิ่งที่ได้ดูในวันนี้ประเมินตนเองครับพร้อมยังพร้อมแล้วยกครับครูฟุกขอดูก่อนนะวันนี้ได้หน้ายิ้มแจ่มใสทั้งห้องเลยนะครับ สำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ฟุกขอจบลงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปและเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ด้วยนะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชม

กดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างกระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไรขึ้น
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของนายหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัตเลในสมัยรัชกาลที่สี่โอ้ไม
0: ่ Excuse me
3: Excuse me

0: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
1: พี่ก็พูดภาษาไทยได
0: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
2: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
0: The King King มงกุฎ
1: รัชกาลที่4
0: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
1: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
2: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
0: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
0: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
1: รัชกาล
2: ที่สี
3: ่โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
1: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
3: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
2: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: จบเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่สี่ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูไปท

0: ทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและแน่นอนครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่อง DIY My Drink ร่างสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดซึ่งชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เรียนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยในวันนี้เราได้ทำการตกลงกันไปแล้วนะครับว่าเราจะมาทำการนำเสนอการ์ดข้อมูลที่เราได้ลงมือทำในชั่วโมงที่ผ่านมาในวันนี้นะครับวันนี้พวกเราเตรียมตัวมาพร้อมที่จะนำเสนอไหมครับ
1: พร้อมคร
0: ับ พร้อมนะครับนักเรียนปลายทางแล้วครับเตรียมตัวมาพร้อมนำเสนอไหมครับนักเรียนปลายทางก็บอกว่าพร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะครับดังนั้นก็สามารถนำเสนอให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับและในวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่กิจกรรมกันเลยนะครับกิจกรรม DIY My Drink ร่างสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมท้าทายนะครับโดยจะนำความรู้ที่เราได้เรียนมาเกี่ยวกับเรื่องการแยกสารนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับในส่วนของจุดประสงค์ของกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับมีดังนี้ครับข้อแรกเลยนักเรียนจะต้องอธิบายการแยกสารเนื้อผสมที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะครับถัดมาข้อที่2นักเรียนจะต้องตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมครับในส่วนของจุดประสงค์2ข้อนั้นคิดว่าคงไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับสำหรับใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับก็จะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Drinkซึ่งจะอยู่ในหน้าที่85ถึงหน้าที่86ครับในส่วนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็สามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับถัดมาในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้จะเริ่มต้นจากข้อที่5นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองเช่นเดิมครับให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมในแต่ละข้อและบอกคุณครูให้ได้ครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการกำจบแล้วนะครับไหนลองบอกครูสิครับว่าจะต้องทำอะไรครับในข้อนี
1: ้ทำเสนอขั้นตอนการทำเมนูเครื่องดื่มของกลุ่มตนเอง
0: โอ้ยาวมากขอแบบสรุปได้ไหมใช่เลยครับต้องนำเสนอขั้นตอนการทำเมนูเครื่องดื่มนั่นเองนะครับคราวนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องนำเสนอมีอะไรบ้างครับมีชื่อเมนูต้องบอกขั้นตอนในการทำนะครับต้องบอกอะไรครับวัตถุดิบที่ใช้บอกอะไรครับ
1: อ
0: ุปกรณ์ที่ใช้นะครับอันนี้อุปกรณ์นี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกสารในขั้นตอนที่นักเรียนทำด้วยนะครับและมีอะไรอีกไหมครับ
1: เหต
0: ุผลที่ใช้ว่าทำไมจึงเลือกอุปกรณ์เหล่านี้ในการนำมาแยกสารนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังต้องบอกแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบขั้นตอนด้วยว่าเพราะอะไรจึงมีแนวคิดดังกล่าวนะครับเน้นย้ำในส่วนนี้นะครับจะต้องให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการลงมือทำเครื่องดื่มนั้นๆ นะครับดังนั้นในขณะที่เพื่อนออกมานำเสนอนั้นเพื่อนๆที่อยู่ด้านในนะครับก็ให้สมมติตัวเองว่าเป็นลูกค้าที่เข้ามาอ่านการ์ดที่เพื่อนออกมานำเสนอนั้นนะครับดังนั้นคนที่อยู่ข้างในสมมติว่าตัวเองเป็นลูกค้าแล้วก็ลองดูซิว่าที่เพื่อนนำเสนอนั้นเข้าใจได้ง่ายไหมตามเกณฑ์นะครับเดี๋ยวคุณครูจะเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับตรงนี้มีนักเรียนคนใดสงสัยเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้ไหมครับไม่มีนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูวิธีการทำกิจกรรมข้อถัดไปเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้เสร็จแล้วไหนลองบอกครูสิครับว่าจะต้องทำอะไรครับต้องแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อบอกว่าสิ่งที่เพื่อนนำเสนอออกมานั้นเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่อยู่ด้านในที่สมมติว่าตัวเองเป็นลูกค้าก็สามารถแสดงคำแนะนำได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำชมนะครับหรือว่าจะเป็นข้อเสนอแนะที่จะให้เพื่อนกลับไปแก้ไขก็ได้เช่นกันนะครับคราวนี้นะครับคุณครูขอเน้นย้ำเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินนะครับตรงนี้นักเรียนสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับเกณฑ์ของเรานะครับในข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องออกแบบเมนูจากวัตถุดิบที่เลือกได้แปลกใหม่มีลูกเล่นสามารถทำได้จริงนะครับในวันนี้เราจะต้องลงมือประเมินแล้วนะครับนักเรียนดูเกณฑ์การประเมินเขียนเลขกลุ่มไว้ด้านบนได้เลยนะครับจะมีตารางอยู่นะครับนักเรียนเขียนเลขกลุ่มไว้พร้อมกับเมนูเครื่องดื่มเขียนชื่อเมนูเครื่องดื่มของเพื่อนลงไปได้เลยนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับเดี๋ยวตอนเพื่อนออกมานำเสนอนักเรียนสามารถเขียนไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ประเมินว่าของเพื่อนสมมุติของเพื่อนกลุ่มที่1ออกมาประเมินแล้วดีพอใช้หรือควรปรับปรุงนักเรียนก็สามารถลงมือประเมินให้เพื่อนได้เลยนะครับในเกณฑ์ข้อแรกนะครับในสำหรับในเกณฑ์ข้อถัดมานะครับให้เหตุผลในการใช้อุปกรณ์ในขั้นตอนต่างๆได้นักเรียนก็ประเมินเลยว่าดีพอใช้หรือควรปรับปรุงครับและเกณฑ์ข้อสุดท้ายนะครับออกแบบการ์ดได้อ่านง่ายใช้ถ้อยคำกระชับก็สามารถประเมินแล้วก็ให้คะแนนเพื่อนๆได้เลยนะครับเราจะทำแบบนี้จนครบ5กลุ่มสำหรับนักเรียนในห้องต้นทางนะครับในส่วนของนักเรียนห้องปลายทางนั้นมีกี่กลุ่มก็สามารถนำเสนอให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังแล้วก็คุณครูปลายทางได้ฟังเลยนะครับก็สามารถทำไปพร้อมกันกับนักเรียนห้องต้นทางได้เลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้คุณครูก็ขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับในข้อแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องนำเสนอขั้นตอนการทำเมนูเครื่องดื่มของกลุ่มตนเองนะครับถัดมาก็ต้องแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ในการทำการ์ดที่แสดงขั้นตอนการทำเครื่องดื่มที่แต่ละกลุ่มออกแบบเพื่อนำไปใช้ได้จริงนั่นเองครับและในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นนะครับรบกวนนะครับเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอขั้นตอนการทำเมนูเครื่องดื่มของกลุ่มตนเองและแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินความเหมาะสมครับนอกจากนี้คุณครูก็สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับในตอนนี้ถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วก็เริ่มนำเสนอข้อมูลได้เลยครับ

สำหรับนักเรียนห้องต้นทางนั้นนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะเชิญนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาด้านหน้านะครับแล้วก็นำเสนอพร้อมกับประเมินความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ในการนำการ์ดที่แสดงขั้นตอนเครื่องดื่มมานำเสนอนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ขอเชิญเพื่อนๆกลุ่มที่1ออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาลิสาทองพิกมาจากกลุ่ม1ค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทพัฒน์มาจากกลุ่ม1ครับ
0: เครื่องดื่มของเราชื่อว่าชาหันษาขั้นตอนการทํา1นําใบชามาต้มและนํามาและดําและนํามากรองโดยใช้ที่กรองชา2ตักน้ําแข็งใส่แก้ว3นําชามาเทใส่แก้วและเทนมสดลงไป4ตกแต่งด้วยไวท์มอลต์แบบผงและช็อกโกแลตกับเฉาก๊วย
1: วัตถุดิบอุปกรณ์1ช็อกโกแลต2ใบชาตากแห้ง3เฉาก๊วย4นมสด5นมข้นหวาน6ไวท์มอลต์แบบผง7น้ำดื่ม8ที่กรองชา

0: 9แก้วเป๊ก10หม้อหรือกาน้ำร้อน11แก้วทำไมถึงต้องใช้ที่กองชา
1: เพราะสามารถแย่งของแข็งกับของเหลวได้สะดวกของแข็งคือใบชาของเหลวคือน้ำเปล่า

0: ความเหมาะสมกันนะครับอ่ะโดยให้เพื่อนๆที่อยู่ด้านในที่สมมุติว่าตัวเองเป็นคุณลูกค้านะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยครับเชิญครับ
1: คิดว่าเหมาะสมครับเพราะว่าออกแบบการ์ดได้อ่านง่ายและขั้นตอนไม่ยากเกินไปครับไม่ซับซ้อน
0: คิดว่าอ่านง่ายนะครับขั้นตอนไม่ซับซ้อนสามารถทำตามได้ไหมครับ
1: สามารถทำตามได้ครับ
0: ทำตามได้นะครับในส่วนของความสร้างสรรค์ของชื่อเมนูเป็นไงครับของเมนูเลย
1: ใช้ได้ครับ
0: ใช้ได้ชอบไหมครับ
1: ก็โอเค
0: โอเคนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับมีเพื่อนๆคนอื่นจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับเชิญได้เลย
2: ผมคิดว่าเหมาะสมครับแต่ว่าอยากให้แก้เรื่องตัวหนังสือนิดนึงครับเพราะว่ามันเล็กไปแล้วบางตัวก็เขียนชิดเกินไปครับทำให้อ่านไม่ค่อยสะดวกครับแต่ว่าขั้นตอนก็กระชับครับเขียนกระชับดี
0: ในส่วนของตัวเนื้อหานั้นถือว่ากระชับดีแล้วนะครับอยากให้ปรับการเขียนให้อ่านง่ายกว่านี้นิดนึงนะครับยังมีส่วนใดที่ของเพื่อนยังขาดอีกไหมครับ
2: ไม่มีแล้วนะครับ
0: ไม่มีแล้วบอกครบนะครับทั้งส่วนทั้งในส่วนของการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆในการนำมาแยกสารนะครับบอกขั้นตอนสั้นกระชับนะครับแล้วก็เมนูก็น่าสนใจด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับมีคนอื่นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
3: อยากให้แก้ตรงคำว่ากลุ่มหนึ่งนิดนึงค
0: ่
3: ะ
0: ตรงกลุ่มหนึ่งด้านนี้นะครับทำไมครับ
3: เพราะว่ามันตัวหนังสือมันเล็กค่ะบางคนอาจจะมองไม่เห็นว่าเป็นของกลุ่มไหนค่ะ
0: โอเคครับอันนี้เพื่อนๆรับทราบนะครับยอมรับความคิดเห็นเพื่อนไหมครับยอมรับนะครับมีส่วนอื่นจะเพิ่มเติมไหมครับ
3: ใบงานน่ารักมากค่ะ
0: ชมเพื่อนนะครับว่าน่ารักมากๆนะครับขอบคุณเราด้วยนะครับเพื่อนๆคนอื่นนำเสนอความคิดเห็นของตัวเองเพิ่มเติมได้เลยนะครับไม่มีแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับนักเรียนก็สามารถประเมินลงในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะครับตอนนี้ในระหว่างนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับถัดไปนะครับก็ขอเพื่อนๆกลุ่มที่2ออกมานำเสนอด้านหน้านี้ได้เลยนะครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพัฒน์นาวิจิตรมาจากกลุ่ม2ครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลลนาอุไรพันธ์มาจากกลุ่มที่2ค่ะ
0: วิธีการทำน้ำส้มโซดาอุปกรณ์วัตถุดิบคือแก้วน้ำตะแกรงช้อนที่คั้นน้ำน้ำเชื่อมส้มเขียงมีดหลอดถุงโซดา
1: วิธีทำคือ 1. เตรียมอุปกรณ์ให้ครบ 2. หั่นส้ม 3. ปอกเปลือก 4. คั้นน้ำส้มโดยมีตะแกรงรองเอาไว้ในแก้ว 5. ใส่น้ำโซดา 6. ใส่น้ำเชื่อมแล้วแต่ความชอบ 7. คนให้เข้ากัน 8. เทใส่อีกแก้วขอบคุณค่ะ
2: เอาละครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่2นะครับที่ออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มตัวเองให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาประเมินความเหมาะสมกันนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าอะไรนะครับ
1: น้ำส้มโซดา
2: น้ำส้มโซดานะครับอ่ะเพื่อนๆที่อยู่ด้านในสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยเชิญครับ
3: ใบงานเหมาะสมครับตัวหนังสือใหญ่แต่ว่าเอียงไปนิดนึงครับแล้วก็การตกแต่งดีครับไม่ปล่อยให้กระดาษโล่งจนเกินไปขั้นตอนการทำก็ไม่ซับซ้อนครับก็ง่ายครับทำตามได้ง่ายครับ
2: ก็ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยนะครับมีนักเรียนคนอื่นอยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมเชิญครับ
4: คิดว่าเหมาะสมค่ะแต่ว่าตัวหนังสือตรงที่อุปกรณ์เล็กเกินไปค่ะแล้วก็ตัวหนังสือเอียงไปหน่อยค่ะ
2: คอมเมนต์คล้ายๆกับของเพื่อนกลุ่มหน้านี้นะครับมีการเขียนตัวหนังสือเอียงไปหน่อยนะครับแล้วก็ตัวหนังสืออาจจะเล็กเกินไปนะครับมีอย่างอื่นแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
4: ส่วนการตกแต่งก็ตกแต่งได้น่ารักดีค่ะ
2: แล้วในส่วนของการ

0: เลือกใช้อุปกรณ์เพื่อได้มีการนำเสนอไหม
1: ไม่ได้มีค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่ายังขาดในส่วนของการเลือกใช้อุปกรณ์ใช่ไหมครับดังนั้นจะต้องบอกด้วยนะครับว่าเลือกใช้อุปกรณ์อะไรในการแยกสารเพราะเหตุใดนะครับดังนั้นคะแนนในส่วนตรงนี้ก็อาจจะได้น้อยนั่นเองยอมรับไหมครับตรงนี้ยอมรับนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับมีนักเรียนคนอื่นอยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมเชิญครับ
1: ตัวการ์ตูนเยอะเกินไปค่ะทำให้ตัวหนังสือนี่ดูไม่ค่อยโดดเด่นค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีตัวการ์ตูนการตกแต่งที่เยอะจนเกินไปนะครับตัวหนังสือก็เลยไม่โดดเด่นนะครับมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีแล้วนะครับคนอื่นใครอยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญได้เลยครับเชิญครับ
2: วัตถุดิบที่เพื่อนเลือกทำยังไม่ค่อยแปลกใหม่สักเท่าไหร่ค
0: ่
2: ะ
0: ชื่อเมนูหรือเมนูที่เพื่อนทำนะครับยังไม่ค่อยแปลกใหม่มีอะไรอีกไหมครับ
2: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วโอเคขอบคุณครับมีเพื่อนคนอื่นอยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมเชิญครับ
3: ก็ดีแล้วครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดตีมีการตีเส้นแล้วก็ตัวหนังสือมันไม่ค่อยเท่ากันสักเท่าไหร่ก็อาจจะดีครับถ้าเกิดว่าถ้ามันเท่ากันแล้วก็ใหญ่เท่ากันครับ
0: บอกว่าถ้ามีการเขียนให้ตรงขึ้นแล้วก็ตัวหนังสือเท่ากันนะครับก็จะคิดว่าน่าจะทำผลงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ประเมินความเหมาะสมของเพื่อนๆนั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับดังนั้นตรงนี้นักเรียนก็สามารถให้คะแนนเพื่อนลงไปนะครับในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่2มากครับต่อไปนะครับก็ขอเชิญเพื่อนๆกลุ่มที่3ออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม3ค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธิยดาทรัพย์มามาจากกลุ่ม3ค่ะชานมยกล้อวิธีทำขั้นตอนที่1ต้มชาขั้นตอนที่2กรองชาขั้นตอนที่3ใส่นมและนมข้นลงในแก้วขั้นตอนที่4ใส่บุกลงในแก้วที่เตรียมไว้ขั้นตอนที่5ใส่น้ำแข็งลงในแก้วขั้นตอนที่6ใส่ชาลงในแก้ว
0: ส่วนผสมและอุปกรณ์ใบชาตากแห้ง2บุก3แก้วน้ำ4หลอด5หม้อ6นม7น้ำแข็ง8ที่กรองชา9ช้อนตวง10บิ๊กเกอร์ค่ะ
2: จบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอของเพื่อนๆกลุ่มที่3นะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆที่สมมุติว่าตัวเองเป็นลูกค้ากันบ้างนะครับเชิญแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเชิญครับ
3: มีการใช้ถ้อยคำที่กระชับแล้วก็อ่านง่ายครับแล้วก็มีการวาดภาพประกอบเพื่อให้คนที่อ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องได้เข้าใจครับแล้วก็ตัวหนังสืออาจจะเล็กไปนิดหนึ่งครับทำให้อ่านยาก
2: นะครับโดยรวมแล้วถือว่าอ่านง่ายนะครับเพราะว่ามีการใช้รูปภาพมาประกอบนะครับคนที่อ่านหนังสือไม่คล่องก็สามารถทำตามได้แต่ก็อยากจะให้ตัวหนังสือแล้วก็รูปภาพมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆคนอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเชิญครับ
4: อยากให้ส่วนผสมและอุปกรณ์มีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพราะมองไม่เห็นเลยค่ะแล้วก็การตกแต่งสวยมากเลยค่ะ
2: ก็อยากจะให้เพิ่มขนาดนะครับทั้งรูปภาพแล้วก็ตัวหนังสือเหมือนของเพื่อนกลุ่มหน้านี้นะครับแล้วก็โดยรวมแล้วสวยงามนะครับชื่อเมนูเป็นยังไงครับในส่วนของเมนูแปลกใหม่ไหม
4: แปลกใหม่ค่ะดูสร้างสรรค์ค่ะเพราะมันเป็นชานมยกล้อค่ะ
2: แล้วก็มีรูปมอเตอร์ไซค์กำลังยกล้อ
4: แล้วก็ดื่มชานมไปด้วย
2: กำลังดื่มชานมไปด้วยอันนี้ดูอาจจะอันตรายไปนิดนึงนะครับ แต่นี้เป็นภาพเพื่อการโฆษณาของเพื่อนๆใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
2: ใช่นะครับเพื่อนๆคนอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้เลยนะครับเชิญครับ
5: ตัวหนังสือของเพื่อนเล็กไปนิดนึงค่ะ
2: ตัวหนังสือเล็กตามที่เพื่อนกลุ่มอื่นได้บอกมานะครับ
5: แต่ว่าการตกแต่งขอชื่นชมค่ะสำหรับ2ชั่วโมงที่ทำค่ะ
2: อ๋ออันนี้เพื่อนรู้ของเพื่อนด้วยใช่ไหมว่าเพื่อนใช้เวลาในการทำ2ชั่วโมงทั้งหมดนี้2ชั่วโมงเหรอครับ
5: โดยเฉพาะรูปตรงกลางค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อรูปตรงนี้นะครับใช้เวลาถึง2ชั่วโมงเลยในการทำโอเคมีความมุ่งมั่นและพยายามมากนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับคนอื่นมีอะไรจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมเชิญครับ
6: ตัวหนังสือเล็กเกินไปค่ะแต่ว่าวาดภาพประกอบก็เข้าใจค
2: ่
6: ะ
2: วาดภาพประกอบก็เข้าใจนะครับดังนั้นการแสดงความคิดเห็นก็จะเหมือนเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับในการแสดงความคิดเห็นต่อไปนะครับถ้าเพื่อนได้แสดงความคิดเห็นในส่วนใดไปแล้วเราก็พยายามที่จะแสดงความคิดเห็นให้แตกต่างจากของเพื่อนนะครับถ้าเหมือนกันก็ถือว่าเพื่อนได้นำเสนอไปแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่3มากครับขอบคุณครับต่อไปก็ขอเชิญเพื่อนๆกลุ่มที่4ออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทศพรเมธาวิทยกุลครับมาจากกลุ่ม4ครับ
1: สวัสดีครับผมเด็กชายบวรเลชเลน้อยครับมาจากกลุ่ม4ครับ
0: อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับ1ที่คั้นน้ำผลไม้2กระชอน3ช้อน4น้ำผึ้ง5แก้ว6ถุงมือ7ถ้วย8หลอด9ถุงเศษขยะ
1: ชื่อน้ำนะครับชื่อน้ำส้มมหัศจรรย์นะครับขั้นตอนที่1นำส้มที่ปอกเปลือกแล้วมาคั้นโดยนำถ้วยมารองและกระชอนขั้นตอนที่2นำสารที่กรองได้แยกออกมาขั้นตอนที่3นำน้ำส้มที่คั้นได้เทใส่ลงไปในแก้วขั้นตอนที่4โรยน้ำผึ้งรอบแก้วขั้นตอนที่5นำเยลลี่มาตกแต่งรอบแก้วขอบแก้วครับ
2: ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่4ด้วยนะครับเมนูนี้มีชื่อเมนูว่า
1: น้ำส้มมหัศจรรย์
2: น้ำส้มมหัศจรรย์นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาประเมินความเหมาะสมกันนะครับเพื่อนๆที่อยู่ด้านในแสดงความคิดเห็นได้เลยครับเชิญครับ
3: การตกแต่งสวยค่ะแต่ข้างๆกลุ่ม4 2ข้างน่ะมันดูจืดชืดชืดไม่ค่อยมีการตกแต่งเลยค่ะ
2: โดยรวมแล้วตกแต่งสวยนะครับแต่ว่ายังมีบางส่วนที่ยังดูว่างว่างหรือโล่งเกินไปนะครับสำหรับคนอื่นเชิญครับ
4: เพื่อนยังไม่ได้ให้เหตุผลในการใช้อุปกรณ์ค
2: ่
4: ะ
2: สำหรับกลุ่มนี้ยอมรับไหมครับว่าเรายังไม่ได้ให้เหตุผลในการใช้อุปกรณ์โอเคครับต่อไปครับมีใครจะเชิญครับ
5: ขั้นตอนการทำและอุปกรณ์มันเขียนตัวเล็กเกินไปครับ
2: ตัวหนังสือเล็กเกินไปนะครับสำหรับคนอื่นมีใครจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
6: การตกแต่งสร้างสรรค์ค่ะไม่รกเกินไปแต่ก็ไม่โล่งเกินไปค่ะ
2: ส่วนสมนะครับ
6: ส่วนตรงส้มหนูเพิ่งสังเกตว่าเขาลืมระบายสีให้ครบค่ะ
2: ตรงนี้อันนี้ตั้งใจไหมครับหรือว่าเรายังระบายไม่ครบครับ
7: ตั้งใจอ๋ออ
2: ันนี้เพื่อนตั้งใจนะครับเพื่อนตั้งใจจะเป็นการตกแต่งแบบนี้ของเพื่อนนะครับหมดแล้วยังครับ
6: หมดแล้วค่ะ
2: หมดแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่4ด้วยครับต่อไปขอเชิญเพื่อนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทธริกากินน้ำพายมาจากกลุ่ม5ค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธรชนันท์อยู่เจริญ
0: เก๊กฮวย2น้ำเปล่า3น้ำเชื่อม4น้ำตาล5มะนาวค่ะอุปกรณ์1กาต้มน้ำร้อน2แก้วใส3ผ้าขาวบาง4ช้อนและหลอดค่ะ

0: มีดและเขียงค่ะขั้นตอนที่1ต้มน้ำร้อนค่ะขั้นตอนที่2คือเอาผ้าขาวบางห่อเก๊กฮวยค่ะ
1: ขั้นตอนที่3ครับนำดอกเก๊กฮวยที่ห่อแล้วใส่ลงไปในน้ำร้อนครับขั้นตอนที่4รอให้ได้ที่แล้วใส่น้ำตาลลงไปครับขั้นตอนที่5พอหวานแล้วใส่มะนาวลงไปครับขั้นตอนที่6พอได้ที่แล้วเทใส่ลงไปในแก้วเลยครับ
2: ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มสุดท้ายด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาประเมินความเหมาะสมกันได้เลยนะครับเชิญเพื่อนๆได้เลยครับเชิญครับ
3: การตกแต่งสวยดีค่ะแต่คำว่าวัตถุดิบกับอุปกรณ์ดูเขียนตัวเล็กไปหน่อยค่ะ
2: นะครับมีส่วนน้อยนะครับที่ตัวเล็กไปหน่อยนะครับคนอื่นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้เลยเชิญครับ
4: คิดว่าวิธีการทำมันกระจัดกระจายครับแล้วก็ไม่ให้เหตุผลในการเลือกอุปกรณ์ครับ
2: วิธีการทำอ่านยากใช่ไหมข้อ1อยู่ตรง1แล้วก็ควรจะมาเป็นข้อ2เลยมันดูแบบไม่เรียงกันนะครับทำให้ดูอ่านยากนะครับแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงนะครับเมื่อกี้แล้วก็ไม่ได้ให้เหตุผลนะครับว่าทำไมจึงเลือกใช้อุปกรณ์แต่ละอย่างนะครับเพื่อนๆกลุ่มอื่นเชิญได้เลยครับ
5: ตัวหนังสืออ่านง่ายกระชับดีคร
2: ับ ตัวหนังสือเขียนสวยอ่านง่ายกระชับดีนะครับคนอื่นเชิญต่อได้เลยครับ
6: ชอบในการตกแต่งครับเช่นศาลพระภูมิแล้วก็นางรำกำลังกิ้งบนมะนาวครับ
2: เพราะว่าของเพื่อนเป็นเก๊กฮวยมะนาวศักดิ์สิทธิ์ไงครับก็เลยมีพวกศาลพระภูมิอย่างนี้มาตกแต่งนะครับถือว่าในการตกแต่งนั้นมีความสอดคล้องกับชื่อเมนูนะครับถือเป็นสิ่งที่ดีคนอื่นมีใครจะเชิญครับ
7: ชอบการตกแต่งค่ะเพราะว่ามันดูเหมือนกับแผนผังความคิดค่ะ
2: ดูการตกแต่งดูเหมือนแผนผังความคิดอ่านง่ายหรืออ่านยากครับอันนี
7: ้ตรงวิธีการทำอ่านง่ายมากค่ะ
2: ในส่วนของวิธีอ่านง่ายมากนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับคนอื่นมีใครจะนำเสนอเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นก็ขอขอบคุณทางเพื่อนๆที่อยู่ด้านในแล้วก็เพื่อนๆที่ออกมานำเสนอขอบคุณมากครับและตอนนี้นะครับเพื่อนๆในห้องต้นทางของเราก็ได้ทำการนำเสนอแล้วก็ประเมินความเหมาะสมจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็คิดว่าเพื่อนๆห้องปลายทางนั้นก็น่าจะนำเสนอใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนมาสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับดังนั้นในช่วงนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนในการสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ตอบคำถามว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเราลองมาดูแนวคำตอบจากเพื่อนๆห้องต้นทางกันบ้างนะครับว่าสรุปผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรนักเรียนต้นทางเชิญได้เลยครับ
1: สรุปผลกิจกรรมนะคะถือว่าการออกแบบดีมากค่ะแต่ยังมีพลาดเรื่องการให้เหตุผลในการใช้อุปกรณ์ค่ะ
0: ในการประเมินการทำกิจกรรมของเพื่อนนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็คือ
1: ด
0: ีมากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วขาดอะไรครับ
1: การให้เหตุผลในการใช้อุปกรณ์ค
0: ่
1: ะ
0: ในแต่ละกลุ่มนั้นก็ยังขาดการให้เหตุผลในการเลือกใช้อุปกรณ์นะครับโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับซึ่งนะครับเราก็อาจจะสามารถสรุปผลได้ดังนี้ก็ได้นะครับในการประเมินวิธีการทำเมนูเครื่องดื่มสามารถประเมินได้จากสื่อหรือการออกแบบการ์ดแนวคิดที่สมเหตุสมผลโดยมีการเลือกใช้วิธีการแยกสารซึ่งพิจารณาจากลักษณะและสมบัติของสารได้เหมาะสมและมีความเป็นไปได้นั่นเองครับถัดมาครับในส่วนของสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรม DIY หรือกิจกรรมท้าทายทั้งหมดนะครับได้เรียนรู้อะไรลงไปบ้างเชิญนักเรียนต้นทางครับ
2: ได้นำเสนอแบบการ์ดของกลุ่มตัวเองค่ะ
0: ได้นำเสนอแบบการ์ดของกลุ่มตนเองก่อนหน้านี้ได้ทำอะไรมาบ้างครับตั้งแต่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เลยเพราะว่าการสรุปภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดที่เราได้ทำมา
2: ออกแบบค่ะ
0: ได้ก่อนหน้านี้ก็ได้ออกแบบการ์ดก่อนที่จะออกแบบการ์ดทำอะไรมาก่อน
2: ทำเครื่องดื่มค่ะ
0: ทำเครื่องดื่มแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ได้วางแผนมาก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากด้วยครับหรือเราก็อาจจะสรุปผลได้ดังนี้นะครับก็ได้นำวิธีการต่างๆนะครับมาวิธีการแยกสารต่างๆนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็มีการประเมินวิธีการทำเมนูเครื่องดื่มจากแนวคิดที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับ

0: และตอนนี้พวกเราก็ได้ทำกิจกรรมกันไปจบแล้วนะครับคุณครูก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับมาทำสิ่งที่ฉันได้ทำไปนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่87ครับก็จะให้นักเรียนได้ทำแบบประเมินตนเองในข้อที่3เป็นต้นไปนะครับสามารถทำได้ตามความเป็นจริงเลยอันนี้สามารถหาเวลาว่างๆทำได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นไรซึ่งก็จะขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ใหม่นั่นเองครับและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรชุดตัวอย่างหินและการ์ดเกมล็อกโดมิโนนะครับในส่วนนี้นะครับคุณครูก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบกิจกรรมและสื่อเกมมาเตรียมรอไว้ให้นักเรียนได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับดังนั้นในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วขอสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้น

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: รางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเดี๋ยวพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งและประกอบของใช้ประเภทต่างๆนะครับเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับง่ายมากเลยนะครับระหว่างนี้ครูวิขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนะครับเตรียมสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับหลังจากที่เตรียมมาแล้วนะครับจดชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1นั้นนะครับนักเรียนสามารถอธิบายวิธีการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆได้ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้องครับและในข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนเห็นความสำคัญของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆครับเชื่อได้ว่าจุดประสงค์ในวันนี้นะครับจะทำให้นักเรียนนั้นผ่านจุดประสงค์ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับเพราะมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับตอนนี้สังเกตทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจดชื่อเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วก็ยืดตัวให้ตรงครับครูวิมีภาพนะครับให้นักเรียนลองสังเกตดูครับภาพนี้นะครับสังเกตให้ดีก่อนนะครับพร้อมกับมีประเด็นคำถามครับว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นนี้คืออะไร

0: ครับเด็กๆนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบเสียงดังเลยนะครับว่าอะไรนะครับและนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับตอบว่าอะไรครับเหมือนเดียวกันกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางใช่ไหมครับชื่อว่าชั้นวางของนะครับและประเด็นคำถามต่อไปนะครับสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างครับสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างครับใช้ประโยชน์อย่างไรครับเก่งมากเลยครับเก็บของเก็บอุปกรณ์ของเหล่านั้นได้แก่อะไรบ้างครับสมุดมีอะไรอีกหนังสือเสื้อผ้าได้ไหมครับได้หรือบางคนอาจจะเก็บรองเท้าก็ได้ละครับหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์นะครับเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆก็ได้นะครับนี่ก็คือประโยชน์ของชั้นวางของนะครับและคำถามต่อไปนะครับสิ่งนี้นะครับมีการติดตั้งและประกอบอย่างไรนะครับสิ่งนี้มีการติดตั้งและประกอบอย่างไรนะครับเด็กๆลองช่วยกันคิดสิครับว่ามันจะมีวิธีการติดตั้งอย่างไรครับเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับตอนนี้ถ้าใครตอบได้แล้วก็ยกมือค้างไว้เลยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับตอนนี้ใครได้คำตอบแล้วนะครับกฎกติกาก็เช่นเดิมนะครับให้นักเรียนยกมือสูงๆพร้อมกับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างครับใครสามารถตอบได้บ้างครับขอตัวแทนสักหนึ่งคนสิครับว่าชั้นวางของนั้นมีวิธีการติดตั้งอย่างไรครับเด็กๆตอบได้ไหมครับทำอย่างไรเอ่ยขอสักหนึ่งคนครับตัวแทนกลุ่มไหนดีครับกลุ่มที่สามตอบได้ไหมครับทำอย่างไรครับตอนนี้เราได้ตัวแทนกลุ่มที่1แล้วนะครับเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1ตอบเลยครับ
1: เอาส่วนที่วางของมาต่อกับฐานค่ะแล้วก็ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับมาถึงเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับจดบันทึกไว้ด้วยนะครับสำหรับการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนั้นนะครับเป็นการนำเอาชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับของเครื่องใช้นะครับมาติดตั้งประกอบในตำแหน่งเดิมตามความเหมาะสมให้ถูกต้องปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนใหญ่เลยเวลาที่เด็กๆไปร้านค้าไปซื้ออุปกรณ์ของใช้ในบ้านใช่ไหมครับก็จะถูกนำแพ็คออกมาเป็นกล่องไม่ได้ประกอบนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกขนย้ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีหลากหลายประเภทเลยนะครับเรามาดูประเภทที่เราจะต้องติดตั้งและประกอบเองกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรนะครับคุณวิขอยกตัวอย่างเช่นนะครับโต๊ะนะครับนี่เวลาที่เราไปซื้อมาจากที่ไกลๆนะครับขนย้ายอาจจะไม่สะดวกในการประกอบมาเลยจากที่ร้านนะครับเราก็จะซื้อมาประกอบเองนะครับรวมไปถึงเตียงนะครับซึ่งการประกอบนั้นอาจจะต้องใช้เครื่องมือบางอย่างนะครับเช่นอาจจะใช้สกรูน็อตนะครับในการขันนะครับให้ติดนะครับเวลาที่เราประกอบติดตั้งครับและยังมีตู้นะครับชั้นวางรองเท้าครับและยังมีราวตากผ้านะครับโคมไฟตั้งโต๊ะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้แน่นอนเลยครับว่าเราจะต้องซื้อมาติดตั้งเองนะครับมีใครเคยติดตั้งด้วยตนเองได้บ้างครับสิ่งที่ครูกล่าวมาขอยกมือให้ครูดูหน่อยครับโอ้มีหลายคนเลยนะครับที่ซื้อมาแล้วก็ติดตั้งเองใช่ไหมครับได้แก่อะไรบ้างครับที่เด็กๆเคยติดตั้งชั้นวางของมีอะไรอีกครับราวตากผ้ามีอะไรอีกครับโต๊ะใช่ไหมครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับเคยติดตั้งและประกอบด้วยตนเองไหมครับเคยใช่ไหมครับอาจจะมีแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของพื้นที่นะครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดกันสักหนึ่งคำถามนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนจด เสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับมาฟังคำถามชวนคิดกันนะครับนักเรียนคิดว่าหลักการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านสามารถทำได้อย่างไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าหลักการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะครับกฎกติกาเช่นเดิมเลยนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับเมื่อได้คำตอบแล้วก็ยกมือนะครับพร้อมกับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับคิวได้เลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครได้คำตอบแล้วบ้างครับมีหลักการอย่างไรครับในการติดตั้งและประกอบขอตัวแทนกลุ่มที่1 นะครับสัก1คนได้ไหมครับหรือกลุ่มที่2ดีครับจะต้องมีหลักการอย่างไรครับในการติดตั้งประกอบของใช้หรือกลุ่มที่5ครับตอนนี้กลุ่มที่1ใช่ไหมครับจะเป็นตัวแทนเชิญเลยครับ
2: ต้องรู้วิธีการประกอบโดยอ่านใบโดยอ่านคู่มือครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีหลักการติดตั้งและประกอบอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับข้อที่1เลยนะครับศึกษาวิธีการติดตั้งและประกอบจากคู่มือที่ผู้ผลิตให้มาพร้อมกับของใช้นะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเวลาที่เราจะติดตั้งนะครับเราจะต้องดูคู่มือดูเอกสารที่แนบมากับผลิตภัณฑ์นั้นหรือของใช้นั้นๆก่อนนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจครับแต่ถ้าบางสินค้าหรือเครื่องใช้บางอย่างอาจจะไม่มีคู่มือนักเรียนอาจจะใช้วิธีการค้นหานะครับค้นหาทางอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะดู YouTube ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีเลยก็อาจจะถามผู้รู้ผู้ปกครองก็ได้ครับนี่ก็เป็นวิธีการศึกษาหาความรู้ในการติดตั้งของใช้นะครับต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะครับ2จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับติดตั้งและประกอบให้เหมาะสมกับของใช้นะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยเวลาที่เราจะติดตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะรู้วิธีการประกอบเบื้องต้นใช่ไหมครับเราจึงจะต้องเตรียมเครื่องมือให้เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนต้องการที่จะเจาะรูใช้เครื่องมืออะไรดีครับเด็กๆเจาะรูเพื่อที่จะใส่สกรูเข้าไปเก่งมากเลยครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบเสียงดังเลยนะครับใช้สว่านนะครับซึ่งอาจจะเป็นสว่านหรือว่าสว่านมือก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนต้องการตอกละครับตอกตะปูนักเรียนจะใช้เครื่องมืออะไรครับเก่งมากครับค้อนหรือถ้านักเรียนต้องการวัดขนาดละครับตลับเมตรหรือถ้าต้องการที่จะตัดดัดงอละครับเก่งมากเลยครับนี่ก็เลือกให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่เราต้องการติดตั้งและประกอบครับต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะครับวางแผนการปฏิบัติงานและดำเนินการติดตั้งด้วยความรอบคอบนะครับเราจะต้องมีการวางแผนก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นทวิถ้าต้องการที่จะติดตั้งราวตากผ้านะครับครูวิก็จะกำหนดวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะใช้นะครับเช่นอาจจะต้องใช้ไขควงนะครับในการขันนะครับตัวน็อตนะครับให้ติดกับราวตากผ้านะครับรวมไปถึงเวลาทำงานนะครับครูวิก็จะกำหนดเลยว่าราวตากผ้าที่ครูวิจะต้องการติดตั้งนั้นจะต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับอาจจะ15-20นาทีนะครับนี่ก็คืออยู่ขั้นของการวางแผนนะครับและยังจะต้องมีการแบ่งผู้รับผิดชอบในงานนะครับราวตากผ้าขนาดเล็กเราอาจจะให้นักเรียนเป็นผู้ติดตั้งหรือถ้าสมมติว่าราวตากผ้ามีขนาดใหญ่อาจจะให้ผู้ปกครองช่วยในการติดตั้งนี่ก็เป็นการแบ่งผู้รับผิดชอบนะครับเราจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมนะครับเพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานนั้นได้อย่างมีคุณภาพต่อไปนะครับในข้อที่4นะครับสภาพพื้นที่ติดตั้งนะครับและประกอบของใช้นั้นจะต้องสะอาดปลอดภัยมีอากาศถ่ายเทนะครับแสงสว่างเพียงพอนะครับเวลาที่เราจะติดตั้งแล้วห้องของเรามืดสนิทเลยนักเรียนทำงานได้ไหมครับ ไม่ได้นะครับเพราะอาจจะเกิดการผิดพลาดในการติดตั้งได้นะครับฉะนั้นแล้วสถานที่จะต้องสะอาด

ดนะครับมีระบบไฟดีนะครับอากาศถ่ายเทนะครับไม่ร้อนจนเกินไปและไม่เย็นจนเกินไปนะครับต่อไปนะครับในข้อที่5นะครับขณะปฏิบัติงานต้องระมัดระวังและแต่งกายให้เหมาะสมรัดกุมด้วยนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเวลาที่เราจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นการแต่งกายเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุก็สามารถช่วยได้นะครับไม่ควรที่จะแต่งกายนะครับให้หลวมหรือคับจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เคลื่อนไหวลำบากนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับที่มีผมยาวเวลาที่ปฏิบัติงานนะครับก็ไม่ควรที่จะสยายผมนะครับผมยาวของเรานั้นอาจจะไปพันกับอุปกรณ์บางอย่างทำให้ได้รับอุบัติเหตุได้นะครับดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับขณะปฏิบัติงานเราจะต้องแต่งกายให้รัดกุมและระมัดระวังและต้องมีสติในการทำงานทุกครั้งด้วยครับต่อไปนะครับในข้อที่6นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทต้องต่อสายดินเช่นเครื่องทำน้ำเย็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับสาเหตุที่จะต้องต่อสายดินนั้นก็เพื่อที่จะป้องกันไฟช็อตหรือดูดนะครับสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับก็จะเหมาะสมกับผู้ปกครองนะครับเด็กๆจะทำเองไม่ได้เลยนะครับสำหรับในข้อที่7นะครับทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ก่อนนำไปใช้จริงนะครับอุปกรณ์ที่เราติดตั้งและประกอบทุกครั้งเลยนะครับเราจะต้องมีการทดสอบก่อนเช่นชั้นวางของนักเรียนก็ควรที่จะเอาของไปวางก่อนนะครับว่าสามารถรับน้ำหนักได้หรือเปล่านะครับหรือเอ็นเอียงหรือเปล่าแต่ถ้าพบว่าไม่สามารถใช้งานได้เราก็ควรที่จะรื้อนะครับแกะแล้วก็ประกอบใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแต่กรณีถ้าทำอย่างไรก็ทำไม่ได้นะครับก็ควรที่จะหาผู้เชี่ยวชาญให้หรือให้ผู้ปกครองมาทำแทนนะครับต่อไปนะครับข้อที่8นะครับหากเกิดข้อบกพร่องนะครับต้องรีบแก้ไขนะครับหากมีปัญหาจากการผลิตต้องรีบนำส่งกับผู้ผลิตโดยทันทีนะครับหรืออาจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับตามเงื่อนไขในการรับประกันนะครับเวลาที่เราแกะกล่องออกมาเด็กๆอย่าลืมตรวจสอบก่อนนะครับว่าชิ้นส่วนที่ทางบริษัทส่งมาให้กับเรานั้นครบหรือไม่นะครับหลังจากนั้นก็ดูใบประกันด้วยนะครับไม่ควรที่จะนำทิ้งนะครับเพราะอาจจะมีปัญหาในภายหลังในการติดตั้งหรือการใช้งานครับเรากรณีถ้ามีปัญหาเราก็สามารถที่จะส่งเปลี่ยนหรืออาจจะส่งซ่อมตามเงื่อนไขที่บริษัทเขากำหนดได้ครับต่อไปนะครับข้อที่9นะครับมันดูแลและบำรุงรักษาตามคู่มืออย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานและมีประสิทธิภาพนะครับนี่ก็คือหลักการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้นะครับนี่เป็นเพียงที่ครูวิยกตัวอย่างมานะครับตอนนี้เด็กๆที่อยู่ปลายทางต้นทางครับเป็นอย่างไรบ้างครับจดเสร็จแล้วหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับเก่งมากเลยนะครับเสร็จแล้วก็ยืดตัวให้ตรงนะครับเดี๋ยววันนี้ครูวิจะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับแล้วนักเรียนต้องคอยดูให้ดีนะครับว่าครูวิจะมีกิจกรรมอะไรนะครับกิจกรรมต่อไปนี้นะครับเป็นช่วงที่จะต้องมาสาธิตการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านนะครับครูวิขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนะครับยืดตัวให้ตรงพร้อมกับรับชมการสาธิตการติดตั้งนะครับของใช้ในบ้านนะครับแต่วันนี้การแต่งกายของครูวินั้นอาจจะไม่สะดวกในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนนะครับสัก1คนได้ไหมครับตอนนี้เดี๋ยวครูวิจะให้นักเรียนติดตั้งชั้นวางของครับขอตัวแทน1คนในการติดตั้งชั้นวางของครับยกมือเลยครับตอนนี้เราได้ตัวแทนแล้วนะครับและยังมีพัดลมนะครับขอตัวแทนติดตั้งพัดลม2คนครับเราได้ตัวแทนแล้วนะครับแล้วก็ยังมีราวตากผ้านะครับขอตัวแทน2คนครับในการสาธิตตอนนี้เก่งมากเลยครับเราได้ตัวแทนแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมการสาธิตการติดตั้งชั้นวางของกันเลยครับการสาธิตนะครับการติดตั้งชั้น

0: วางของนะครับตอนนี้หลังจากที่เราได้แกะกองอุปกรณ์มานะครับเราก็จะต้องมาตรวจเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ที่เขานำส่งเรามานั้นครบชิ้นหรือเปล่านะครับก็จะมีใบกำกับบอกไว้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นภาพสำเร็จนะครับในการติดตั้งนะครับชิ้นส่วนนั้นก็จะบอกว่า1เลยนะครับก็จะเป็นชั้นวางของสีขาวนะครับจำนวน3ชิ้นนะครับนักเรียนลองนับดูสิครับชั้นวางของนะครับจำนวน3ชิ้นครบไหมครับครบใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็จะเป็นขาตั้งยาวจำนวน8ชิ้นครับในลักษณะแบบนี้ต้องนับให้ครบก่อนนะครับครบใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ยังมีขาตั้งสั้นจำนวน4ชิ้นครับครบไหมครับ
1: ครบค่ะ
0: ครบหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มติดตั้งและประกอบกันเลยนะครับสำหรับการและประกอบนั้นนะครับเราก็จะเริ่มจากเราต้องหยิบอุปกรณ์มาวางด้านข้างๆก่อนนะครับแล้วก็เตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับน้องหยิบชั้นออกมาเลยครับแล้วก็เริ่มนะครับประกอบเลยนะครับอาจจะประกอบจากด้านล่างก่อนก็ได้หรืออาจจะด้านบนก่อนก็ได้นะครับตอนนี้ก็เสียบไปตามตำแหน่งที่เขากำหนดไว้เลยนะครับให้ครบนะครับชั้นนี้จะใช้อยู่ทั้งหมดอยู่4ชิ้นใช่ไหมครับหลังจากนั้นน่าจะเป็นอันนี้ไหมครับเวลาที่เด็กๆประกอบนั้นก็จะต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆทำนะครับและอีก2ส่วนนะครับหลังจากนั้นก็เอาชั้นด้านบนสุดมาวางเลยครับแล้วก็ค่อยๆกดไปนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้เรามีขาสั้นใช่ไหมครับเหลืออีก4ส่วนอยู่ที่ไหนนะครับเด็กๆ เก่งมากเลยนะครับก็วางด้านล่างนะครับเดี๋ยวครูวิช่วยยกนะครับใส่อันต่อไปได้เลยครับ

เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการสาธิตการติดตั้งชั้นวางของนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมการสาธิตการติดตั้งพัดลมกันบ้างนะครับเชิญเลยครับตอนนี้พัดลมของเราพร้อมแล้วนะครับถูกแกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับพร้อมกับคู่มือนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนนะครับว่าส่วนประกอบในการติดตั้งนั้นครบหรือไม่นะครับเดี๋ยวครูวิอ่านให้นะครับส่วนที่หนึ่งนั้นนะครับก็คือตะแกรงด้านนอกและก็ด้านในนะครับนักเรียนเช็คเลยครับด้านนอกนะครับและก็ด้านในนะครับครบไหมครับครบนะครับต่อไปมีใบพัดนะครับ1ชิ้นครับครบนะครับขอบรัดตะแกรง1ชิ้นนะครับนี่เลยครับขอบรัดนะครับติดมากับตะแกรงแล้วนะครับต่อไปตัวล็อกใบพัด1ชิ้นครับขอดูตัวล็อกหน่อยครับแล้วก็มีตัวล็อกตะแกรงอีก1ชิ้นนะครับยกตัวล็อกขึ้นเลยครับตอนนี้อุปกรณ์ของเราครบแล้วใช่ไหมครับมาถึงการติดตั้งนะครับขั้นตอนของการติดตั้งนั้นนะครับเริ่มจากนักเรียนจะต้องเอาตะแกรงนะครับที่อยู่ด้านในใส่เข้าไปก่อนนะครับลองเช็คดูสิครับว่าตะแกรงด้านในนั้นจะแตกต่างจากตะแกรงด้านนอกนะครับจะมีหูหิ้วอยู่นะครับเก่งมากเลยครับแล้วค่อยๆนะครับใส่เข้าไปเลยครับจะให้ตรงร่องที่เขากำหนดไว้นะครับน้องช่วยเพื่อนประคองได้เลยครับต้องให้ตรงร่องนะครับ

0: และจะต้องแน่นนะครับนี่ครับมันจะมีรูของเขาอยู่นะครับเลยนะครับอย่า กดแรงเกินนะครับอาจจะถังได้นะครับหลังจากนั้นครับก็เอาตัวล็อกมาใส่ครับถูกต้องครับค่อยๆนะครับน้องประคองตะแกรงให้เพื่อนหน่อยครับช่วยเพื่อนประคองนะครับค่อยๆนะครับหมุนนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับเวลาล็อกนะครับแน่นหรือเปล่าครับต้องหมุนให้แน่นนะครับเดี๋ยวโควิขอตรวจสอบความถูกต้องแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะครับตามไปด้วยใบพัดครับค่อยๆใส่ใบพัดเข้าไปนะครับแล้วสังเกตได้ว่าใบพัดก็จะมีร่องอยู่นะครับจะต้องใส่ให้ตรงกับร่องนะครับไม่งั้นเราจะใส่ตัวล็อกไม่ได้นะครับถูกต้องแล้วครับหลังจากนั้นนำตัวล็อกมาล็อกใบพัดไว้ครับจะต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วจะแน่นครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อแน่นแล้วนะครับเราก็จะนำตะแกรงนะครับด้านนอกนะครับมาครอบไว้ครับค่อยๆนะครับให้ตรงนี้ลงร่องได้เลยนะครับแล้วค่อยๆกดนะครับในส่วนตรงนี้ต้องเบาๆนะครับอย่าทำแรงเกินนะครับด้านข้างนะครับค่อยๆ ยกใส่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทดสอบนะครับแต่สังเกตได้ว่านักเรียนนั้นสามารถติดตั้งและก็ประกอบได้สำเร็จนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับการติดตั้งราวตากผ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เราได้แกะออกจากกล่องแล้วนะครับแล้วก็จะมีคู่มือบอกว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับสังเกตได้ว่ามีทั้งหมดอยู่6ชิ้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองนับดูครับว่าครบหรือเปล่าครับ
1: ครบ
0: ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับสำหรับการประกอบนั้นนะครับเริ่มจากเดี๋ยวเราจะต้องเอาขาตั้งราวตากผ้านะครับตั้งก่อนนะครับลองสังเกตดูสิครับหยิบขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำส่วนต่อไปนะครับมาใส่นะครับเอาส่วนที่2นะครับใส่ด้านฐานก่อนก็ได้ครับจะมีลักษณะยาวๆเลยครับถูกต้องครับใส่เข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่สามารถจะตั้งได้นะครับค่อยๆใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่ให้แน่นเลยนะครับไขเลยครับไขให้แน่นเลยนะครับแน่นหรือยังครับแน่นแล้วก็จะสามารถตั้งได้นะครับเก่งมากเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะต้องเอาส่วนที่4นะครับใส่ในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะต่อให้สูงขึ้นนะครับใส่เลยครับทั้งซ้ายและด้านขวาครับใส่เลยครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆนะครับตอนนี้เราอาจจะยังไม่ปรับระดับนะครับเราอาจจะให้ประมาณนี้ได้ไหมครับครับปรับให้เท่ากันเลยเพราะเดี๋ยวเราจะมีชั้นด้านบนสุดอีกนะครับหลังจากนั้นนะครับขันให้แน่นเลยครับเรียบร้อยครับใส่ชั้นด้านบนสุดเลยครับค่อยๆนะครับขันให้แน่นเลยครับถ้าเราต้องการที่จะให้สูงกว่านี้เราก็ไปปรับภายหลังได้นะครับนี่ก็คือวิธีการติดตั้งราวตากผ้าที่ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตนะครับการ

ติดตั้งและประกอบของใช้ประเภทต่างๆนะครับเด็กๆคิดว่าง่ายหรือยากครับง่ายมากเลยนะครับแต่ก็มีบางประเภทนะครับที่จะต้องใช้คนจำนวนมากในการช่วยประกอบด้วยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงของการทำกิจกรรมของเราวันนี้นะครับบทบาทของนัก

จากนั้นนักเรียนคนไหนที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วก็ให้ทำใบงานที่2เลยนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวินะครับขอความอนุเคราะห์นะครับช่วยกำหนดกิจกรรมนะครับการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับ1ประเภทนะครับหลังจากนั้นช่วยควบคุมดูแลนักเรียนขณะฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะครับและอาจจะให้คะแนนได้เลยนะครับแล้วก็ช่วยแจกใบงานที่2ให้กับนักเรียนนะครับคุณครูก็สามารถที่จะให้เด็กๆทำลงในสมุดก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของใบงานของเราในวันนี้นะครับเด็กๆเมื่อได้ใบงานแล้วนะครับอย่าลืมว่าจะต้องอ่านคำชี้แจงนะครับและสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมทำกิจกรรมแล้วขอให้ทั้งต้นทางปลายทางเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วก็ใบงานแล้วนะครับมาถึงช่วงสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่านะครับการติดตั้งการประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆเพื่อใช้งานควรปฏิบัติตามคู่มือทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และคุณธรรมในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านสิ่งที่จะต้องเตรียมนั้นนะครับใบงานที่3เรื่องประโยชน์และคุณธรรมในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
3: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
4: ได้ค่ะ
3: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
5: ปิด
3: ปิด
6: ยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
3: 5 4 3 2 action
6: หนูดีค่ะ
7: พลอยใสค่ะ
3: หนูนี้ค่ะ
8: ยังทำดีตามพ่อสอน
9: สวัสดีค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าในการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ต้องผ่านความยากลำบากมามากมายแต่พระองค์ก็ไม่ท้อถอยและพระองค์ยังทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์แก่ผู้คนมากมายวันนี้หนูดีจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเยาวชนที่มีความพยายามและนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นำมาปรับใช้จะน่าสนใจแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: วัสดีครับหนูชื่อเด็กหญิงธนพรศรีการเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดมาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่5ค่ะ
1: ผมชื่อเด็กชายธนันท์เชนชะเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดมาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับ
0: วันนี้พวกเราเป็นพิธีกรภาคสนามค่ะ
1: จะพารายการยังทำดีตามพ่อสอนไปชมกิจกรรมในโรงเรียนเราครับ
2: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยไม่ว่าโรงเรียนจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือมีบุคลากรไม่เพียงพอแต่เด็กและเยาวชนก็ยังสามารถได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงด้วยการถ่ายทอดความรู้และการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วทุกภูมิภาคได้รับการศึกษาและพัฒนาความคิดสติปัญญา

0: โฮมผมที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9คือด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงห่วงใยราษฎรที่อยู่ห่างไกลเลยสร้างเครื่องมือสื่อสารติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนำคนที่บาดเจ็บพาไปส่งที่หมาย
1: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการทำให้ง่ายนั้นถือเป็นหลักสำคัญที่พระองค์ท่านใช้ในการพัฒนาประเทศจนทำให้อีกหลายโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลมีโอกาสได้รับการศึกษาสอดคล้องกับความเป็นอยู่โดยไม่ส่งผลกระทบกับชนและสังคมเราในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนไทยควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือการนำไปปรับใช้นะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
1: ทีมงานเคลียร์แซฟ
3: เป็นคนดีค่ะช่วยเหลือคนอื่นค่ะไม่เห็นแก่ตัวค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นคนดีค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนำคำสอนของพ่อหลวงไปใช้กับประโยชน์ค่ะ
4: พระองค์มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมแก่ประชาชนทุกคนสอนให้ประชาชนมีความรับผิดชอบค่ะ
5: อย่างทำดีตามพ่อสอน
6: คนทุกคนไม่ว่าจะชาวกรุงหรือชาวชนบทไม่ว่าจะมีการศึกษามากหรือน้อยอย่างไรย่อมมีจิตใจเป็นอิสระมีความคิดเห็นมีความพอใจมีรสนิยมเป็นของตนเองไม่ชอบการบังคับนอกจากนั้นยังมีขนบธรรมเนียมมีแบบแผนในความประพฤติปฏิบัติเฉพาะเราเฉพาะถิ่นควรอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนและพยายามทำหน้าที่ต่อไปด้วยปัญญาด้วยความปรารถนาดีและรอบครอบสุขุมเมื่อได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ด้วยความหวังดีและบริสุทธิ์ใจโดยถูกต้องแล้วจะทำให้งานบรรลุความสำเร็จได้แน่นอนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวันเสาร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2520

0: จูนจูนจูนจูนจูน
1: จูน
0: อ่านค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อน

0: กับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื
1: ่อพลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของสุภาษิตสอนหญิงนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยังจำเรื่องสุภาษิตสอนหญิงได้ไหมได้แล้วเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยนักเรียนคิดว่าสามารถสอนได้เฉพาะผู้หญิงเพียงอย่างเดียวไหมไม่สามารถสอนผู้ชายได้ไหม
3: ได
2: ้จริงๆก็สามารถสอนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเพราะว่าคำสอนและข้อคิดคติเตือนใจจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นข้อคิดที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับโดยเฉพาะวัยของนักเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่มีความกตัญญูกตเวทิตาแล้วก็ใช้ใจอย่างประหยัดรวมไปถึงการรักนวลสงวนตัวได้อีกด้วยและชั่วโมงนี้นะครับปลายทางด้วยเช่นกันเราก็จะมาทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์กันเหมือนเดิมนะครับครูโอให้คำศัพท์มาอยู่ด้วยกันทั้งหมด5คำเช่นเคยเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับ3 4หลูหรือว่าหลูหอรออูหลูไม่เอกหลูคำนี้อ่านว่าหลูไม่ใช่หลูหรือฮาลูนะครับและคำสุดท้ายก็จะมีคำว่าตะคอกชิวหาพิเคราะห์หลูและคำสุดท้ายก็คือคำว่าอื้ออึงนะครับคำว่าอื้ออึงเนี่ยนักเรียนบางคนอาจจะเคยได้ยินมาตั้งแต่เรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายครูโอก็ให้ความหมายมาทั้งหมด5ความหมายเช่นเคยเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางลองจับคู่พร้อมกันคำแรกคำว่าตะคอกน่าจะหมายถึงอะไรตะวาดหรือขู่เสียงดังอย่าตะคอกฉันนะฉันตกใจต่อมาคำที่2ชิวหา

0: เคยได้ยินพระชิวหาไหมเป็นคำราชาศัพท์หมายถึงอวัยวะชิวหาหมายถึงลิ้นใช้อวัยวะของคนนะครับส่วนอวัยวะที่เป็นลิ้นของสัตว์เราจะไม่ใช้คำว่าชิวหาต่อมาครับพิเคราะห์พิเคราะห์ก็อันเดียวกับคำว่าวิเคราะห์นั่นแหละหมายถึงพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับต่อมาคำว่าหลู่เคยได้ยินคำว่าลบหลู่ดูถูกไหมเธออย่ามาลบหลู่ดูถูกฉันนะลบหลู่หลู่จึงหมายความว่าดูถูกไม่นับถือและสุดท้ายคำว่าอื้ออึงก็คือดังลั่นเออกระเริกนะครับก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการทบทวนความหมายทบทวนคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงถ้าทบทวนบ่อยๆนักเรียนก็จะมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เยอะเมื่อมีคำศัพท์เยอะเราจะเรียกว่าคลังคำศัพท์ต่อมานะครับครูโอมมีคำถามชวนคิดให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองหรือไม่อย่างไรคิดว่าตนเองมีคุณค่าไหมไหนใครคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเลยยกมือขึ้นไม่มีใครคิดว่าตัวเราเนี่ยมีคุณค่ายกมือขึ้นคนทุกคนย่อมมีคุณค่าในตัวเองนะครับคำตอบก็สรุปได้ดังนี้นะครับทุกคนเนี่ยล้วนมีคุณค่าในตัวเราเองต่างมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากันเราสามารถสร้างคุณค่าให้ตนเองได้ด้วยการทำไมคิดดีพูดดีและทำดีถ้าคิดดีพูดดีทำดี3สิ่งนี้ก็จะสร้างคุณค่าเสริมคุณค่าให้กับตัวเราถ้าเราคิดไม่ดีคิดร้ายต่อผู้อื่นพูดใส่ร้ายผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นแบบนี้ดีไหมไม่ดีก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่มีคุณค่านะครับเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งเราควรกระทำตนให้มีคุณค่าเหมือนกับคำสอนของสุภาษิตสอนหญิงที่สอนให้เราทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองนะครับต่อมาคำถามข้อต่อมานะครับถ้าทุกคนยึดคำสอนของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจะส่งผลอย่างไรถ้าเรายึดคำสอนถ้าเราเป็นลูกกตัญญูเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายอย่างประหยัดมีคุณค่าในตนเองไม่ชิงสุกก่อนหามพูดจาไพเราะอ่อนหวานจะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรใครตอบได้บ้างภัทริกาภัทริกาลองแสดงความคิดเห็นดูสิครับว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยจะส่งผลดีต่อตัวเราอย่างไร
1: จะทำให้เราเป็นคนดีค่ะ
0: ทำให้เราเป็นคนดีและส่งผลต่อสังคมอย่างไรถ้าทุกคนเป็นคนดีหมด
1: จะทำให้สังคมน่าอยู่ค่ะ
0: น่าอยู่สงบสุขร่มเย็นใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนสำหรับคำตอบก็สรุปได้ดังนี้นะครับจะส่งผลให้สังคมนั้นมีแต่คนดีเกิดความเรียบร้อยสงบสุขร่มเย็นประเทศชาติก็จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและลดความขัดแย้งในสังคมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์สุภาษิตสอนหญิงพร้อมกันอีกครั้งนะครับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงที่นักเรียนได้อ่านนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่มีคุณค่าต่อตัวเราเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะคำสอนและข้อคิดเตือนใจต่างๆเนี่ยของสุภาษิตสอนหญิงจะส่งผลให้เราเนี่ยมีความเจริญทั้งทางกายวาจาใจแล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขใครเห็นด้วยยกมือขึ้นเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเพราะว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเอามือลงสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยก็จะให้คติเตือนใจในการใช้ชีวิตนะครับต่อมานะครับนักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นผู้แต่งเรื่องนี้ถ้าหากจะวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณค่าของเรื่องนี้นักเรียนก็ควรที่จะทราบผู้แต่งซึ่งในการสันนิษฐานนั้นก็มีข้อสันนิษฐานดังนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านทรงสันนิษฐานว่าสุนทรผู้เป็นผู้แต่งแต่มีผู้อื่นมีนักวิชาการผู้อื่นนะครับเขาก็สันนิษฐานเช่นเดียวกันว่าอาจไม่ใช่สุนทรผู้เพราะกวีก็คือผู้แต่งคนที่มีความชำนาญด้านการแต่งคำประพันธ์จะใช้คำว่ากวีเพราะมีกวีผู้อื่นเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่ากวีที่มีนามว่าผู้เนี่ยมีหลายคนอาจจะไม่ใช่สุนทรผู้คนเดียวก็ได้เ เพราะฉะนั้นยังไม่สรุปแน่ชัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าวันนี้จะเรียนเรื่องการอธิบายคุณค่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนั้นจะมีคุณค่าด้านใดบ้างแล้วก็จะวิเคราะห์ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาสรุปคุณค่าแล้วก็อธิบายพร้อมกันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆอ่านพร้อมกันข้อที่1ในการอธิบายคุณค่าของเรื่องต่างๆนั้นถ้าเป็นวรรณคดีไทยก็ดีวรรณกรรมก็ดีนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายหลักการอธิบายคุณค่าให้ได้จะต้องบอกให้ได้ว่าการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับต่อมาข้อที่2ก็ต้องเป็นการเขียนอธิบายคุณค่าว่านักเรียนจะสามารถเขียนอธิบายได้ว่าอย่างไรและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกแนวทางการนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดเกี่ยวกับเนื้อหาคำถามมีอยู่ว่าการอธิบายคุณค่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจะต้องอธิบายอย่างไรจะต้องอธิบายอย่างไรครับนักเรียนยังจำได้ไหมคุณค่ามีทั้งหมดกี่ด้านลองเปิดดูในใบความรู้ครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเปิดดูในใบความรู้ศึกษาดูสิครับว่ามีทั้งหมดกี่ด้านแล้วตอบคำถามครับเจอหรือยังเอ่ยคุณค่าของเรื่องที่อ่านมีทั้งหมดกี่ด้านฉัตรมงคลครับฉัตรมงคลมีทั้งหมดกี่ด้านครับลูก
2: 4ด้านครับ
0: มีด้านอะไรบ้าง
2: ด้านเนื้อหาสาระครับด้านวรรณศิลป์ครับ
0: ครับ
2: ด้านสังคมและวัฒนธรรมครับ
0: แล้วก็ด้าน
2: ข้อคิดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอธิบายคุณค่าเราต้องอธิบายคุณค่าของเรื่องให้ครบทั้ง4ด้านนะครับและที่สำคัญต้องอธิบายโดยละเอียดนะอธิบายให้เข้าใจว่าแต่ละด้านนั้นมีข้อมูลมีเนื้อหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณค่าของวรรณคดีไทยทั้ง4ด้านพร้อมกันเป็นการทบทวนนะซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วในเรื่องของคุณช้างคุณแผนนะครับคุณค่าแรกก็คือคุณค่าด้านเนื้อหา2คุณค่าด้านวรรณศิลป์3คุณค่าด้าน
3: สังคมและวัฒนธรรม
0: และ4คุณค่าด้านซึ่งก็มีทั้ง4ด้านหลักๆดังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณค่าแต่ละด้านพร้อมกันคุณค่าด้านเนื้อหานะครับก็จะหมายถึงสาระประโยชน์คุณค่าที่ได้รับจากเนื้อเรื่องอาจจะเป็นจุดมุ่งหมายแนวคิดความรู้ความคิดแล้วคิดต่างๆรวมไปถึงคติเตือนใจด้วยซึ่งผู้อ่านเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้นะครับต่อมาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ฟังชื่อก็น่าจะรู้ว่าเป็นความงามทางศิลปะของวรรณคดีศิลปะในการประพันธ์นั่นเองซึ่งก็จะเป็นความงามทางภาษาเป็นการใช้ถ้อยคำต่างๆที่ทำให้เกิดความงามเช่นการเล่นคำซ้ำการเล่นเสียงก็จะมีเสียงสระเสียงพยัญชนะเสียงวรรณยุกต์และรวมไปถึงการใช้คำไวยพจน์รู้จักคำไวยพจน์ไหมคำไวยพจน์ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันเช่นคงคาชลทีชลทานทาราสินธุเนี่ยแปลว่าน้ำทั้งหมดเลยเขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันนะครับและสุดท้ายก็คือการใช้โวหารต่างๆในการเขียนต่อมาด้านที่3ด้านอะไรเอ่ยด้านสังคมและวัฒนธรรมนักเรียนสรุปได้อย่างไรนนทพัฒน์ลองสรุปให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยว่าด้านสังคมและวัฒนธรรมคืออะไร
4: คือลักษณะเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตขออภัยครับวิถีชีวิตหรือสภาพสังคมวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อครับค่านิยมการเมืองประวัติศาสตร์และการดำเนินชีวิตครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับดังที่นนทพัฒน์เนี่ยได้บอกว่าคุณค่าด้านสังคมเนี่ยหมายถึง คุณค่าที่สะท้อนสภาพวิถีชีวิตใช่ไหมครับการดำเนินชีวิต

0: ิตการเมืองประวัติศาสตร์สภาพสังคมต่างๆที่ปรากฏในเรื่องนั้นต่อมาครับคุณค่าด้านการนำไปใช้เดี๋ยวให้อาสาสมัครใครเอ่ยณัฐพัฒน์ณัฐพัฒน์สรุปให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยครับ
1: ผู้อ่านสามารถนำข้อคิดหรือแนวคิดจากวรรณคดีที่อ่านไปปรับประยุกต์ใช้หรือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนคุณค่าด้านที่4เนี่ยการนำไปใช้เราก็จะต้องนำข้อคิดหรือคุณค่าที่ได้จากเรื่องที่อ่านเนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับไหนใครเคยนำคุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีเรื่องคุณช้างคุณแผนที่เรียนมาแล้วไปปรับใช้บ้างมีไหมส่วนใหญ่ก็จะนำไปใช้บ้างเช่นฉัตรมงคลกับจิรพัฒน์ให้ฉัตรมงคลตอบก่อนฉัตรมงคลลองยกตัวอย่างคุณค่าการนำไปใช้ที่ฉัตรมงคลเคยนำไปใช้เช่นอะไรบ้าง
2: ไม่ทำร้ายผู้อื่นค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ทำร้ายผู้อื่นใช่ไหมจากเรื่องคุณช้างคุณแผนจิรพัฒน์ตอบข้อดีของพลายงามก็ได้พลายงามมีข้อดีอย่างไรแล้วจิรพัฒน์นำไปใช้อย่างไร
3: มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนครับนี่คือตัวอย่างของเพื่อนที่นำข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้เดี๋ยวเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยชั่วโมงนี้เมื่อนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเรียนไปแล้วก็ให้นำข้อคิดและคุณค่าไปปรับใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านพร้อมกัน 1. นักเรียนจะต้องศึกษาวรรณคดีเรื่องนั้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับ 2. วิเคราะห์ลักษณะของคำประพันธ์เรื่องสุภาษิตสอนหญิงแต่งด้วยคำประเภทถูกต้องกลอนสุภาพกลอนสุภาพเนี่ยถ้ามี7คำแบ่งจังหวะกันอย่างไรหรือ
4: 2 3 2
0: 1มี8คำแบ่งจังหวะการอ่านได้อย่างไร
4: 3
0: 2 3ต่อไปถ้ามี9คำแบ่งจังหวะการอ่านได้อย่างไร
4: 3 3
0: 3ถูกต้องนะครับเก่งมากประมือให้ตนเองต่อมาครับข้อที่3เนี่ยจะต้องวิเคราะห์แนวคิดและจุดมุ่งหมายของเรื่องให้ได้ว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยมีจุดมุ่งหมายและก็แนวคิดอย่างไรนะครับข้อที่4วิเคราะห์คุณค่าให้ครบทั้ง4ด้านจะต้องวิเคราะห์ให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยต่อมาครับเขียนอธิบายคุณค่าอย่างละเอียดให้ชัดเจนผู้อ่านจะได้อ่านแล้วเข้าใจนะครับและสุดท้ายสรุปข้อคิดและการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องทุกคนนั่งหลังตรงเดี๋ยวเราจะมาฝึกทำกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับวิเคราะห์คุณค่าต่างๆเรามาดูคุณค่าแรกก็คือคุณค่าด้านเนื้อหาในส่วนของคุณค่าด้านเนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูบทแรกกันเลยนะครับจะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ดูชวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าบทร้อยกรองบทนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องใดครับคำตอบก็คือสอนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายซึ่งก็จัดเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายพร้อมกันว่าเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาอย่างไร อธิบายได้ว่าเนื้อหาให้ข้อคิดเรื่องการแต่งกายที่เหมาะสมกับฐานะของตนเองโดยไม่แต่งจนเกินงามใช่ไหมครับเวลาที่เราจะแต่งกายแต่งตัวเราก็ต้องแต่งให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับและก็ควรเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมด้วยเช่นจะไปงานต่างๆเนี่ยก็ต้องเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับงานนั้นๆโดยใช่ไหมครับนักเรียนต่อมาครับมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานนักเรียนคิดว่าสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรการประหยัดอดออมนะครับในเรื่องของความพอเพียงก็จะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาอธิบายได้ว่าการประหยัดเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งที่สังคมสมัยก่อนเนี่ย

มักสอนให้หญิงไทยอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเพราะจะทำให้ลำบากในอนาคตนะครับต่อมาครับถ้าแม้นทำสิ่งใดให้ตลอดอย่าทิ้งทอดเที่ยวไปไม่เป็นผลคอมเมนต์คมักรักงานการของตนอย่าซุกซนคบเพื่อนไพร่เชือนแชร์สอนเกี่ยวกับเรื่องใดการทำงานใช่ไหมครับเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราก็จะต้องทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่าไปคบเพื่อนที่ชักชวนให้ไปเกเรต้องคบเพื่อนที่ชักชวนให้ไปทำงานนะครับก็จะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาเหมือนเดิมอธิบายได้ว่าเนื้อหาเนี่ยให้ข้อคิดเรื่องการทำงานควรตั้งใจทำให้เสร็จเรียบร้อยอย่าทอดทิ้งละเลยหน้าที่แล้วก็ควรคบเพื่อนที่ดีด้วยต่อมานะครับบทต่อมาจะพูดจาปราศัยกับใครนั้นอย่าตะขันตะคอกให้เคืองหูไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกูคนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจไม่ขามใจก็คือไม่เกรงใจนั่นเองนะครับเคยได้ยินคำว่าเกรงขามไหมเกรงขามก็คือเกรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการสอนสอนเกี่ยวกับการพูดไม่ควรพูดจาหยาบคายเวลาจะพูดจากับใครเนี่ยควรพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพไพเราะนะครับก็จะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาอธิบายได้ว่าเนื้อหาเนี่ยให้ข้อคิดเรื่องการพูดจาที่ไพเราะโดยไม่พูดตวาดรู้จักพูดตวาดไหมพูดตวาดคือพูดขู่พูดเสียงดังนะครับหรือพูดหยาบคายมิฉะนั้นคนจะไม่เคารพนับถือคนก็จะไม่เกรงใจไม่เคารพนับถือเราถ้าเราพูดคำหยาบต่อมานะครับบทละกองนี้ก็สอนเกี่ยวกับการพูดเช่นเดียวกันนะครับเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความจะพูดจาอะไรต้องวิเคราะห์คิดให้รอบคอบก่อนที่จะพูดนะครับก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการพูดก็คือคิดก่อนพูดนั่นเองจัดเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาเหมือนเดิมนะครับอธิบายได้ว่าให้ข้อคิดในเรื่องการพูดจาหากพูดจาดีก็จะมีคนเมตตานะครับแล้วก็รักเอ็นดูเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดต้องคิดให้รอบคอบก่อนพูดเคยได้ยินไหมคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดก่อนคิดต่อมานะครับบทนี้ก็จะเป็นบทที่เด่นนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเมื่อเหนื่อยอ่อนนอนหลับอยู่กับบ้านอย่าเที่ยวพล่านพูดผลอประจอประแจอะไรเฉากราวเกลียวอย่าเหลียวแลฟังให้แน่เนื้อความค่อยถามกันก็จะสอนเกี่ยวกับการพูดและการฟังก่อนจะเชื่อจะฟังสิ่งใดนั้นเราต้องค้นหาความจริงก่อนฟังให้แน่ชัดฟังหูไว้หูนะครับก็จะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับการพูดและการฟังอธิบายได้ดังนี้เนื้อหาเนี่ยก็ให้ข้อคิดเรื่องการพูดจาโดยไม่พูดฉอเลาะไปเรื่อยเปื่อยและหากจะฟังอะไรก็ตามก็ควรฟังให้ดีก่อนเชื่อเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องนำข้อคิดไปปฏิบัติใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับต่อมาคุณค่าด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ยังจำได้ไหมเป็นความงามทางภาษาเช่นการเล่นคำการเล่นเสียงการใช้คำไวยพจน์การใช้คำอุปมาเปรียบเทียบเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนั่งหลังตรงอ่านบทร้อยกรองที่หน้าจอพร้อมกันครับ3 4

นักเรียนอ่านแล้วสังเกตคำที่ขีดเส้น

ใต้คือคำว่าเหมือนคำว่าเหมือนเนี่ยเป็นคำอุปมาที่ใช้เปรียบเทียบสองสิ่งนักเรียนคิดว่าเขาเปรียบเทียบสิ่งใดกับสิ่งใดเป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่าเปรียบเทียบความสาวสวยของผู้หญิงเหมือนกับอะไรมณีนี่ก็คือหินหรือแก้วที่มีค่าสีแดงหรือมักหมายถึงทับทิมใช่ไหมมณีนี่มีค่าความสาวสวยของผู้หญิงมีค่าไหมมีค่าก็จะสอนเกี่ยวกับคุณค่าของผู้หญิงนะครับเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์จริงๆบทนี้ก็เป็นคุณค่าด้านเนื้อหาด้วยก็ได้นะครับคุณค่าด้านสังคมก็ได้แต่ครูโอยกตัวอย่างมาในเชิงวรรณศิลป์นะครับอธิบายได้ว่าใช้คำอุปมาเปรียบเทียบความสาวสวยกับมณีอันมีค่าหากแตกร้าวหรือประพฤติไม่ดีก็จะเสียหายได้ต่อมาครับไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวานเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทดใจนักเรียนสังเกตคำว่าแก่เท่าเห็นคำว่าแก่เท่าไหมรู้จักคนแก่ไหมรู้จักคนเท่าไหมรู้จักคนแก่และคนเท่ามีความหมายเหมือนกันไหมลูกมีเพราะฉะนั้นครูโออยากให้สังเกตในเรื่องของคำว่าแก่เท่าอ่ะเรื่องนี้ก็สอนเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะครับอย่าไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอย่าไปซื้อเยอะซื้อแค่พอประมาณเท่าที่จำเป็นเก็บเงินไว้เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เท่าดีกว่านะครับเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์โดยอธิบายด้วยดังนี้เป็นการใช้คำซ้อนเพื่อความหมายคำว่าแก่เท่าเนี่ยคือคำซ้อนเพื่อความหมายแก่ก็แปลว่าเท่าคนเท่าก็คือคนแก่มีความหมายกลับไปกลับมาความหมายเดียวกันนะครับก็จัดเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายทำให้เกิดความงามทางภาษาซึ่งคำซ้อนคำนั้นก็คือคำว่าแก่เท่านั่นเองต่อมาครับเมื่อเหนื่อยอ่อนนอนหลับอยู่กับบ้านอย่าเที่ยวพล่านพูดเผลอประจ๋อประแจอะไรเฉากราวเกลียวอย่าเหลียวแลฟังให้แน่เนื้อความค่อยถามกันก็สอนเกี่ยวกับการพูดและการฟังเหมือนเดิมเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์อธิบายได้ดังนี้มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคือคำว่าพูดดังๆครับคำว่าเกลียวกราวกราวเกลียวหรือคำว่าเหลียวแลแลเหลียวกราวเกลียวเนี่ยเป็นเสียงตัวอะไรกับตัวอะไรกอไก่กับรอเรือคำที่ออกเสียงพร้อมกันพยัญชนะต้นที่ออกเสียงพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าคำควบกล้ำส่วนคำว่าเหลียวคำว่าแลเหลียวเนี่ยเป็นคำอักษรนำแต่ออกเสียงหอหีบไหมหอนำรอไม่ออกเสียงหอหีบออกเสียงเฉพาะรอลิงเพราะฉะนั้นเหลียวกับแลเนี่ยเสียงเดียวกันก็คือเสียงรอลิงนี่คือการเล่นเสียงพยัญชนะนะครับต่อมาคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมก็จะเป็นคุณค่าที่สะท้อนสภาพวิถีชีวิตสภาพสังคมค่านิยมการเมืองหรือประวัติศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในเนื้อเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างคุณค่าด้านสังคมนี้จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลสงวนงามตามระบอบให้ชอบกลจึงจะพ้นภัยพานการนินทาก็สอนเกี่ยวกับคุณค่าของผู้หญิงไทยว่าจะต้องมีคุณค่าและปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมอธิบายได้ดังนี้นะครับหญิงที่เกิดในที่สูงศักดิ์ควรแลรักษาตนเองให้ดีงามอยู่เสมอตามสิ่งที่ผู้หญิงควรจะเป็นถ้าหากทำได้ก็จะไม่ถูกนินทานะครับเดี๋ยวบทต่อไปเลยนะครับจงรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้อย่าหลงไหลจำคำที่ร่ำสอนคิดถึงหน้าบิดาแลมารดอนอย่ารีบ

ร้อนเร็วนักมักไม่ดีสอนเกี่ยวกับการรักนวลสงวนตัวนะครับเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมอธิบายได้ดังนี้คำสอนผู้ใหญ่ในสมัยก่อนเนี่ยมักจะสอนให้ผู้หญิงรัก

อย่าทำให้ท่านเสียใจอย่าทำให้พ่อแม่ของเราทำไมครับต้องเสียน้ำตาเพราะฉะนั้นจะทำสิ่งใดเนี่ยต้องนึกถึงหน้าของบุพการีก็คือพ่อแม่เป็นหลักหรือใครอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายนะครับเราก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านนึกถึงหน้าท่านเอาไว้นะครับบทต่อไปนะครับแม้ลูกดีก็จะมีสีสง่าญาติวงศ์พงศาก็ผ่องใสถึงเพื่อนบ้านฐานถิ่นที่ใกล้ไกลก็มีใจสรรเสริญเจริญพรนะครับซึ่งก็สอนเกี่ยวกับการเป็นลูกที่ดีเพื่อเป็นสีสง่าแก่วงตระกูลของเรานะครับจะเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมนะอธิบายได้ว่าสังคมสมัยก่อนเนี่ยหากลูกสาวบ้านใดประพฤติเรียบร้อยประพฤติดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ก็จะได้รับคำยกย่องชื่นชมจากผู้อื่นนะครับจากเพื่อนบ้านต่อมาครับด้วยชนกชนนีนั้นมีคุณได้การุณเลี้ยงรักษามาจนใหญ่อุ้มอุทรป้อนข้าวเป็นเท่าไรหมายจะได้พึ่งพาธิดาดวงชนกคือชนกมีความหมายว่าพ่อชนนีมีความหมายว่าแม่อุ้มอุทรนี่ใครคนอุ้มแม่ใช่ไหมอุ้มอุทรอุทรคือท้องนะครับแม่อุ้มท้องป้อนข้าวเรามาตั้งแต่เล็กก็จะสอนเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมเช่นเคยนะครับอธิบายได้ว่าสังคมไทยมักจะเน้นย้ำเรื่องการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นะครับเพราะท่านเนี่ยอุ้มท้องและเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กนะเพราะฉะนั้นเราต้องตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นะครับบทต่อมาเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นอยู่กับต้นอย่าให้พรากไปจากที่อย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปรารภนะครับก็สอนเกี่ยวกับอย่ารีบร้อนก่อนวัยอันควรนะครับเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมอธิบายได้ว่าสะท้อนวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมในอดีตที่ว่าอย่าชิงสุกก่อนห่ามก็คืออย่ามีสามีก่อนวัยอันควรนะครับเราเกิดมาเป็นผู้หญิงทั้งทีเนี่ยต้องรักนวลสงวนตัวมีคุณค่าในตัวเองนะครับต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปทั้งหมด3คุณค่าแล้วก็คือคุณค่าด้านเนื้อหาคุณค่าด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมส่วนคุณค่าที่4ก็คือการนำข้อคิดไปปรับใช้เนี่ยก็ให้นักเรียนสรุปในหนังสือเรียนได้เลยนะครับแล้วก็ไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยก็ได้นะครับสำหรับโรงเรียนปลายทางนะถ้าต้นทางเนี่ยก็เดี๋ยวทำให้เสร็จในห้องเรียนนะครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่4การอธิบายคุณค่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงโดยเขียนอธิบายคุณค่าของบทร้อยกรองนะครับจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงตามบทร้อยกรองที่ครูกำหนดให้และระบุว่าบทร้อยกรองนั้นๆเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรและจัดเป็นคุณค่าด้านใดอธิบายให้ชัดเจนนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้กับครูประจำชั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนเนี่ยครูโอให้มาทั้งหมด4บทร้อยกรองให้บทร้อยกรองมาทั้งหมด4เรื่องให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าสอนเกี่ยวกับเรื่องใดเป็นคุณค่าอะไรบ้างแล้วก็เขียนอธิบายให้ละเอียดชัดเจนนะครับเมื่อต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางนะครับแล้วก็ปลายทางได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจากบทร้อยกรองที่ครูโอกำหนดมาให้ทั้งหมด4บทไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบคำตอบพร้อมกันเลยนะครับบทแรกนะครับนักเรียนผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลสงวนงามตามระบอบให้ชอบกลจึงจะพ้นภัยผ่านการนินทานะครับก็จะสอนเกี่ยวกับคุณค่าของผู้หญิงเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับอธิบายได้ว่าผู้หญิงที่เกิดในที่สูงศักดิ์ควรดูแลรักษาตนเองให้ดีงามตามสิ่งที่ผู้หญิงควรจะเป็นนะครับและถ้าหากทำได้ก็จะไม่ถูกนินทาเดี๋ยวในส่วนของบทร้อยกรองที่เหลือสไลด์ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวครูโอจะวนขึ้นให้ต้นทางและปลายทางได้ตรวจสอบพร้อมกันนะครับดีไหมดีนะครับถ้าปลายทางเขียนไม่ครบถ้วนก็ให้บันทึกเพิ่มเติมโดยใช้ปากกาสีแดงนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูโอจะขึ้นสไลด์วนไปทีละสไลด์ให้นักเรียนได้ตรวจสอบพร้อมกันนะครับ

หลังจากที่พวกเราได้ตรวจสอบคำไปแล้วนะครับใครทำถูกต้องทั้งหมดทุกข้อเลยยกมือขึ้นเก่งมากปรบมือให้ตัวเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูบทวิเคราะห์นะครับในส่วนที่เป็นคำสอนเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเขาบอกว่าคำสอนเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยยังคงทันสมัยสอดคล้องกับค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยอยู่หลายประการนักเรียนควรอ่านและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อชีวิตที่ดีและมีความสุขนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางก็ได้ทราบเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายแล้วก็คำสอนของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปแล้วนะครับคำถามสรุปบทเรียนนะครับครูถามว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยมีคุณค่าและข้อคิดต่อ

0: ผู้อ่านอย่างไรนะครับสรุปคือมีคุณค่าโดยสอดแทรกข้อคิดคำสอนในการปฏิบัติตนของสตรีนะครับเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องนำคุณค่าข้อคิดคำสอนจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปปรับใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการพูดรายงานประเด็นศึกษาขนขวานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีดังนี้ใบความรู้เรื่องการพูดรายงานประเด็นศึกษาขนขวาใบงานเรื่องแบบร่างการพูดรายงานประเด็นศึกษาขนขวานะครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปที่ชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้การอธิบายคุณค่าของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงก็จบลงแล้วอยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3

0: 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลย
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงผลเลี่ยมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม3ขั้นตอนครับนักเรียนนะครับในชั่วโมงนี้เป็นโจทย์ปัญหาทศนิยม3ขั้นตอนแล้วนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารทศนิยม3ขั้นตอนพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนนักเรียนครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของเราเนี่ยจะประกอบด้วยกันกี่ขั้นตอนยังจำได้ไหมครับกี่ขั้นตอนครับ
2: 4
1: ขั้นตอนในขั้นตอนแรกคืออะไรทำความเข้าใจปัญหานะครับขั้นตอนที่2คืออะไรวางแผนใช่ไหมครับว่าเราจะแก้ปัญหาโดยวิธีใดนะครับเนี่ยต้องวิเคราะห์และวางแผนด้วยนะครับเมื่อวางแผนเสร็จแล้วทำอย่างไรดำเนินการตามแผนก็คือการคิดคำนวณออกมาแล้วใช่ไหมครับและสุดท้ายคือตรวจสอบคำตอบนะครับซึ่งการตรวจสอบมีอยู่2รูปแบบคือการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับนักเรียนก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของโจทย์แต่ละข้อได้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับกันที่โจทย์ข้อแรกนะครับนักเรียนโจทย์ข้อแรกนะครับมีอยู่ดังนี้นะครับแม่ค้ามีลองกอง 33.5 กิโลกรัมจัดใส่ถุงให้ลูกค้า9ถุงถุงละ 2.5 กิโลกรัมที่เหลือจะขายไปราคากิโลกรัมละเท่าไหร่จึงจะได้เงิน385บาทครับนักเรียนจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจนะครับโจทย์ถามหาอะไรครับนะครับในสิ่งที่เรียนตอบมานั้นคือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือที่เหลือจะขายไปกิโลกรัมละเท่าไหร่จึงจะได้เงิน385บาทนะครับเราขายอะไรลองกองนำลองกองที่เหลือไปขายใช่ไหมแล้วเราจะขายลองกองที่เหลือเนี่ยราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ล่ะจึงจะได้เงิน385บาทในตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามและโจทย์บอกอะไรมาบ้างนะครับนักเรียนมาดูว่าโจทย์บอกอะไรมาบ้างแม่ค้ามีอะไรครับลองกองแม่ค้ามีลองกอง 33.5 กิโลกรัมนะครับอันนี้คือส่วนที่แม่ค้ามีลองกองอยู่นะ 33.5 กิโลกรัมอ้าวแล้วแม่ค้านำลองกองไปทำอะไรจัดใส่ถุงให้ลูกค้ากี่ถุง9ถุงนะครับนำลองกองที่มีอยู่เนี่ยนำไปจัดใส่ถุงให้ลูกค้า9ถุงถุงละ 2.5 กิโลกรัมเมื่อจัดเสร็จแล้วจากโจทย์บอกว่าจะมีลองกองที่เหลือใช่ไหมแล้วเราจะนำลองกองที่เหลือเนี่ยไปขายกิโลกรัมละเท่าไหร่ล่ะจึงจะได้เงิน385บาทนะครับจากตรงนี้เราต้องมาวางแผนแก้ปัญหากันนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับครูฟุกนะครับจะให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้นะครับแทนลองกองที่เรามีอยู่เรามีลองกองอยู่เท่าไหร่ครับ 33.5กิโลกรัมตอนนี้เรามีลองกองอยู่แล้วนะครับจากนั้นเรานำลองกองไปทำอะไรจัดใส่ถุงจัดใส่ถุงอย่างไรกี่ถุงจัดใส่ถุงกี่ถุง9ถุงครูฟุกแสดงดังนี้นะครับจัดใส่ถุง9ถุงครูฟุกก็จะแบ่งออกเป็น9ช่องใช่ไหมครับโดย1ช่องคือ1ถุงนะครับในส่วนที่เป็นสีขาว9ถุงถุงละเท่าไหร่ถุงละ 2.5 กิโลกรัมและในส่วนที่เป็นสีเหลืองตรงนี้คืออะไรครับลองกองที่เหลือก่อนนักเรียนจะหานะครับว่าเราขายลองกองกิโลกรัมละเท่าไหร่จึงจะได้เงิน385บาทก็คือนำลองกองที่เหลือไปขายใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนต้องทราบอะไรก่อนต้องทราบอะไรมาก่อน
3: ลองก
1: ต้องทราบรองกองที่เหลือแล้วเราจะหารองกองที่เหลือได้อย่างไรนำทั้งหมดนำทั้งหมดไปทำอะไร
2: มาลบ
1: กับอะไรครับนำมาลบกับจำนวนรองกองที่จัดใส่ถุงให้ลูกค้าทั้งหมดใช่ไหมครับเอ๊แล้วจำนวนรองกองที่จัดใส่ถุงให้ลูกค้าเนี่ยหายังไงเราจัดไปกี่ถุง
2: 9
1: ถุงแต่ละถุงหนักเท่าไหร่แล้วนักเรียนจัดรองกองให้ลูกค้าใส่ถุงเนี่ยไปทั้งหมดเท่าไหร่คิดยังไง9คูณ 2.5 นะครับได้ดังนี้เลยนะครับและจากนั้นเราก็จะหารองกองที่เหลือได้ใช่ไหมครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคิดกันเลยนะครับก็นำรองกองทั้งหมดใช่ไหมครับลบด้วยรองกองที่นำไปจัดใส่ถุงทั้งหมดซึ่งรองกองที่นำไปจัดใส่ถุงทั้งหมดนักเรียนสามารถคำนวณได้จาก9คูณ 2.5 ก็จะได้เป็นดังนี้ครับ 33.5 ลบด้วยในวงเล็บ9คูณ 2.5 เอทำอย่างไรดีคำนวณตรงไหนก่อนในวงเล็บได้เท่าไหร่ครับคำนวณเลยครับ

0: ในวงเล็บได้เท่าไหร่ครับ
1: 22.5
0: คือลองกองที่เรานำไปจัดใส่ถุงทั้งหมดนะครับก็จะได้เป็น 33.5 ลบด้วย 22.5 เอลบกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ11แสดงว่า11คืออะไรคืออะไรครับ11คืออะไรลองกองที่เหลือนะครับ11คือลองกองที่เหลือนั่นเองครับดังนั้นนะครับเหลือลองกอง11กิโลกรัมนะครับตอนนี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่าเราเหลือลองกองอยู่11กิโลกรัมเอ๊แล้วเราจะนำไปขายกิโลกรัมละเท่าไหร่ล่ะจึงจะได้เงิน385บาทเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับนักเรียนครับตั้งใจดูครับทั้งต้นทางและปลายทางครับจากตรงนี้นะครับเราเหลือลองกองอยู่11กิโลกรัมใช่ไหมเราขายกิโลกรัมละเท่าไหร่เราทราบไหมครับไม่ทราบใช่ไหมครับครูฟุกจะแทนดังนี้นะครับแสดงว่า1ช่องคือ1กิโลกรัมราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ทราบไหมไม่ทราบครูฟุกแทนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับและมีหน่วยเป็นบาทแล้วจากนั้นครับเมื่อเราจะขายแล้วเนี่ยเราต้องการเงินเท่าไหร่นะ385บาทนะครับดังนี้เลยนะครับเอแล้วเราจะหาได้อย่างไรว่าเราขายลองกองกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับจากแผนภาพนี้คิดยังไงตกฟุกในเร็ว
1: นำ385
0: หารด้วย11ได้เท่าไหร่ครับ
1: 35
0: เท่าไหร่นะ
1: 35
0: แสดงว่าแม่ค้าขายลองกองที่เหลือไปราคากิโลกรัมละ35บาทนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนักเรียนสงสัยตรงขั้นตอนไหนไหมครับมีไหมทางต้นทางและปลายทางนักเรียนปลายทางถ้าสงสัยสามารถถามครูปลายทางได้เลยนะครับต้นทางมีสงสัยไหมครับไม่มีใช่ไหมครับจากนั้นครับเดี๋ยวเราต้องมาเขียนแสดงวิธีทำกันนะครับนักเรียนมาดูกันเลยนะครับวิธีทำนะครับนักเรียนเราจะเขียนวิธีทำตามลำดับการคำนวณของเรานะครับแม่ค้ามีลองกองอยู่เท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันเร็ว 33.5 กิโลกรัมใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนแม่ค้าจัดลองกองใส่ถุงกี่ถุง
1: 9
0: ถุงนะครับถุงละกี่กิโลกรัม 2.5 กิโลกรัมนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนจำได้ไหมจากที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เราคำนวณว่าเราจัดลองกองใส่ถุงไปทั้งหมดเท่าไหร่ก่อนใช่ไหมครับก็คือนำ9ไปคูณกับ 2.5แล้วเนี่ยก็จะได้เป็นแม่ค้าจัดลองกองใส่ถุงทั้งหมดซึ่งสามารถคำนวณได้จาก9คูณ 2.5 เมื่อสักครู่นี้คำนวณแล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ 22.5 หน่วยเป็นกิโลกรัมอันเราทำอย่างไรต่อจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้ข้างต้นเราทำไงต่ออะไรนะอ้าวนำอะไรมาลบกันลบด้วยเรานำ 33.5 เนี่ยมาลบด้วย 22.5 คือการหาอะไรหาลองกองที่อะไรครับที่เหลือนะครับเราจะเหลือลองกองนะครับนักเรียนสามารถคิดได้จาก 33.5 ลบด้วย 22.5 เมื่อสักครู่นี้คำนวณแล้วได้เท่าไหร่ครับ
1: 11
0: ใช่ไหมครับหน่วยเป็นกิโลกรัมตอนนี้เราได้ลองกองที่เหลือแล้วจำได้ไหมเราทำไงต่อนำไปหารใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนก็จะทราบแล้วนะครับว่าแม่ค้าขายลองกองที่เหลือไปราคากิโลกรัมละคิดยังไงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแต่ว่านำไปหารคิดยังไงครับ385หารด้วย11เท่ากับเท่าไหร่ครับ35หน่วยเป็น
1: บาท
0: นักเรียนต้องตั้งใจฟังนะครับว่าหน่วยของแต่ละอันเนี่ยเป็นอะไรนะครับหน่วยเป็นบาทนะครับตรงนี้สรุปคำตอบครับ35บาทนั่นเองครับก็คือแม่ค้าเนี่ยจะต้องนำลองกองที่เหลือไปขายกิโลกรัมละ35บาทจึงจะได้เงินเท่าไหร่ครับ385บาทนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับเราคำนวณเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับตรวจสอบคำตอบด้วยตนเองครับเลือกวิธีที่เหมาะสมได้เลยครับเชิญครับ

0: ตรวจสอบคำตอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคุณฟุกจะซูมถามนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยใช้วิธีการตรวจสอบคำตอบรูปแบบใดนะครับคุณฟุกถามกลุ่ม1ครับตรวจสอบคำตอบรูปแบบใดครับ
1: ความ
0: เป็นอย่างไรครับแล้วสิ่งที่ประมาณมาใกล้เคียงกับคำตอบของเราไหมครับใกล้เคียงกลุ่ม2ตัวคำตอบด้วยวิธีใดครับความถูกต้องของคำตอบตรวจสอบย้อนกลับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับกลุ่ม3ครับ
2: ความถูกต้องของคำตอบ
0: เป็นไงบ้างถูกต้องไหมตรวจสอบย้อนไปนะครับถูกต้องกลุ่ม4ครับตรวจสอบรูปแบบใดแล้วตรวจสอบย้อนกลับสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกไหมครับสอดคล้องกลุ่ม5ครับความสมเหตุสมผลใช่ไหมครับซึ่งใช้การประมาณเข้ามาช่วยใช่ไหมครับเป็นไงคำตอบใกล้เคียงกันไหมจากสิ่งที่ประมาณมาใกล้เคียงกันนะครับนักเรียนก็เลือกวิธีการตรวจสอบคำตอบตามความเหมาะสมได้เลยนะครับจากนั้นครับมาดูกันที่ใบกิจกรรม 3.10 นะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 3.10 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับและในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางครับฟังคำชี้แจงก่อนนะครับให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาคำตอบนะครับโดยเขียนแสดงวิธีทำด้วยนะครับจากที่ครูฟุกได้ยกตัวอย่างไว้ข้างต้นนะครับก่อนอื่นต้องวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์เสร็จค่อยมาเขียนเป็นแสดงวิธีทำใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับใบกิจกรรมมีอยู่2ข้อนะครับเลือกทำในห้องเรียน1ข้ออีก1ข้อไปอภิปรายกันนอกเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนนะครับจับคู่ในการทำงานนะครับให้นักเรียนต้นทางจับคู่ได้เลยนะครับ

เป็นอะไรกันบ้างครับทำใบกิจกรรมกันได้ไหมครับตอนนี้เพื่อนๆต้นทางทำเสร็จกันหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรียนปลายทางเรียนต้นทางนะครับตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกได้เลยครับ

0: จากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับจากสิ่งที่เรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับก็คือกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะครับก็จะประกอบด้วย4ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับดังนี้เลยนะครับครูฟุกคิดว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยต้องแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนดังนี้ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับคือแบบฝึกหัด 3.12 นะครับมีด้วยกัน4ข้อนะครับให้นักเรียนปลายทางและต้นทางนะครับทำทุกข้อเลยนะครับแล้วบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาพบกันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์การแลกเปลี่ยนเงินตราโดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยมนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 3.13 ใบกิจกรรม 3.11 นะครับและเงินจำลองด้วยนะครับนักเรียนครับเมื่อได้เรียนรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของตนเองนะครับในชั่วโมงนี้อาจจะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะครับนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจเดี๋ยวครูก็จะไปเพิ่มเติมให้นะครับยกได้เลยครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวครูจะเพิ่มเติมให้นอกเวลานะครับคุณครูปลายทางก็เพิ่มเติมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับซึ่งครูปลายทางนั้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

จกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีลุงหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับยังจำได้ไหมครับชั่วโมงที่แล้วเราได้เริ่มขึ้นเรื่องวัฒนธรรม4ภาคใช่ไหมเอ่ยก็เริ่มจากภาคแรกก็คือภาคเหนือยังจำได้ไหมครับอาหารการกินการแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมภาคเหนือเป็นอย่างไรก็ถ้าการแต่งกายผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าสิ้นตีนจกใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าอาหารการกินของภาคเหนือล่ะก็จะมีน้ำพริกหนุ่มแคบหมูเกะข้าวซอยแกงแคแกงโฮแกงฮังเลพวกนั้นใช่ไหมครับแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีล่ะถ้าฟ้อนเพื่อบูชาผีบรรพบุรุษฟ้อนอะไรฟ้อนผีมดผีเม้งแล้วอะไรอีกฟ้อนเทียนใช่ไหมครับการแสดงการละเล่นหรือว่าถ้าประเพณีที่บวชสามเณรของชาวไทยใหญ่ปล่อยสางรองหรือว่าบวชลูกแก้วแล้วถ้านำสิ่งของที่สารด้วยชโลมไปถวายพระที่วัดแล้วก็ให้พระสุ่มหยิบฉลากหรือว่าสลากคืออะไรครับตาลก๋วยสลากใช่ไหมเอ่ยแล้วก็จุดโคมลอยในช่วงลอยกระทงยี่เป่งนี่นะครับก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมในภาคเหนือครับนักเรียนครับมาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าที่พวกเราเรียกสั้นๆว่าภาคอีสานนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับมาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนครับนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์เอกลักษณ์และก็ลักษณะของวัฒนธรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานได้ก็ใบงานก็คล้ายๆกับใบงานในภาคเหนือครูก็จะมีสถานการณ์มาแล้วก็พวกเราได้วิเคราะห์ว่าบุคคลเหล่านี้ต้องไปชมการแสดงอะไรต้องไปทานอาหารอะไรครับก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีคำขวัญเหมือนเดิมคล้ายกับภาคเหนือเลยเป็นคำขวัญจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานให้พวกเราอ่านแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ว่าเป็นคำขวัญจังหวัดอะไรแล้วก็มีไฮไลท์สีแดงช่วยกันทายว่าวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาเป็นอย่างไรอ่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันครับหลวง

จากที่ดูคำขวัญจังหวัดในภาคอีสานจากไฮไลท์จากคำนักเรียนลองทายสิว่าเป็นของจังหวัดใดทำไมคิดว่ากาฬสินธุ์เพราะว่าอะไรครับ

0: าเลยมีคำตอบอื่นอีกไหมครับยโสธรอะไรนะจังหวัดอะไรนะครับสกลนครอะไรอีกศรีสะเกษก็มีหลากหลายคำตอบนะครับก็มีเพื่อนบางคนก็ตอบว่าเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ถูกต้องเลยครับคำตอบแรกจังหวัดกาฬสินธุ์รู้ได้อย่างไรว่าเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมีคำว่ามีคำว่าไดโนเสาร์เพราะว่าจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็มีการขุดพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยแล้วก็เมืองฟ้าแดดส่งยางก็เป็นชื่อเมืองเก่าของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแล้วก็โปงลางนักเรียนรู้จักโปงลางไหมครับโปงลางนะครับก็เป็นชื่อวงดนตรีการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสานครับวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาผู้ไทยหรือว่าภูไทยนะครับก็เป็นชนเผ่าหนึ่งในภาคอีสานซึ่งดั้งเดิมนะครับผู้ไทยจะอยู่บริเวณแคว้น12จุดไทยก็คือทางตอนเหนือของเวียดนามทางตอนใต้ของจีนแล้วก็อพยพเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายก็มาอาศัยอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็มหาทันลำปาวก็เป็นเขื่อนลำปาวก็เป็นเขื่อนในจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแล้วก็ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นะครับก็มีการขุดพบในจังหวัดกาฬสินธุ์ครับต่อไปนะครับคำไฮไลท์ของครูเมื่อสักครู่วัฒนธรรมผู้ไทยแล้วก็ต่อด้วยผ้าไหมแพรวานักเรียนคิดว่าภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพไหนที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมผู้ไทยหรือว่าภูไทยผ้าไหมแพรวาครับไหนลองปรึกษากับเพื่อนก่อนภาพไหนนักเรียนปลายทางครับสามารถปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็บอกกับคุณครูปลายทางได้นะครับน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับนักเรียนภาพไหนครับที่ผมบอกว่าเป็นวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาถูกต้องครับเป็นภาพที่1เพราะว่าผ้าไหมลายนี้นะครับก็เป็นการคุ้นชินกันดีใช่ไหมครับว่าต้องเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานครับส่วนภาพที่2ผ้าอะไรรู้ไหม
1: ผ้าถ
0: ุ
1: ง
0: ผ้าถุงมีชื่อว่าอะไรเขาเรียกว่าผ้าปาเต๊ะเคยได้ยินไหมครับก็เป็นผ้าถุงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของภาคใต้ส่วนภาพที่3เป็นผ้ามัด
1: ย
0: ้อมนั่นเองครับนี่นะครับก็ภาพที่1ผ้าไหมแพรวาวัฒนธรรมภูไทยหรือว่าผู้ไทยต่อไปนะครับเรามาดูพื้นที่ตั้งของภาคอีสานนักเรียนดูแผนที่ประเทศไทยภาคอีสานอยู่ไหนอยู่บริเวณไหนเอ่ยที่คูวงกลมก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนั่นเองบริเวณสีส้มนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยเป็นขวานโบราณภาคอีสานจะถือว่าเป็นคมขวานอันนี้จะเป็นสันขวานอันนี้จะเป็นด้ามขวานอันนี้จะเป็นหัวขวานอันนี้จะเป็นคมขวานนะครับก็จังหวัดในภาคอีสานที่เราก็รู้จักกันดีจังหวัดใหญ่สุดนครราชสีมาหรือว่าโคราชชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์นี่เองเมื่อสักครู่ที่เราบอกกันว่าคำขวัญที่เราท่องกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์แปลว่าเมืองน้ำดำกาฬแปลว่าดำสินธุ์แปลว่าน้ำแล้วก็พวกนครพนมบึงกาฬหนองคายหนองบัวลำพูนเลยอุดรธานีมุกดาหาร101อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์พวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดในภาคอีสานทั้งนั้นเลยครับภาคอีสานนะครับถือว่าเป็นภาคที่ใหญ่มากในประเทศไทยผู้คนนะครับก็มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์คล้ายๆกับภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไทยลาวไทยอีสานใต้เขมรหรือว่าไทยผู้ไทยที่ครูบอกเมื่อสักครู่ไทยแสกไทยย้อนะครับก็จะมีตระกูลไตหรือว่าตระกูลไทยเยอะต่อไปนะครับก็เรามาทราบลักษณะภูมิประเทศของภาคอีสานกันก่อนภาคอีสานนะครับ

0: ก็มีลักษณะเป็นภูมิประเทศที่ได้รับสมญานามว่าดินแดนที่ราบสูงนักเรียนจำไว้นะว่าภาคอีสานเนี่ยจะเรียกว่าดินแดนที่ราบสูงที่ราบสูงจะไม่ใช่ภูเขาสูงที่ราบสูงกับเทือกเขาสูงไม่เหมือนกันนะครับคือที่ราบสูงจะสูงทั้งภาคเลยโดยมีเทือกเขาที่กั้นที่กั้นระหว่างอีสานกับภาคกลางคือเทือกเขาเพชรบูรณ์แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเทือกเขาเรียกว่าสันกำแพงแล้วก็ถ้าติดกับชายแดนไทยเขมรก็จะมีเทือกเขาพนมดงรักแล้วก็ภูเขาที่แบ่งแอ่งโคราชกับแอ่งสกลนครอีสานเป็นสองแอ่งคือเทือกเขาภูพานแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นชายแดนไทยลาวชายแดนไทยลาวมีแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่านเป็นแม่น้ำนันทชาติแม่น้ำโขงนั่นเองครับก็แอ่งสองแอ่งใหญ่ๆเลยแอ่งโคราชแอ่งนี้นะครับจะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของภาคอีสานเรียกว่าแอ่งโคราชดินแดนก็จะแห้งแล้งนิดนึงบริเวณนี้นะครับจะแห้งค่อนข้างแห้งแล้งส่วนแอ่งสกลนครก็จะชุ่มชื้นหน่อยเพราะว่าบริเวณนี้นะครับจะเป็นทะเลจะมีอ่าวเรียกว่าอ่าวตังเกียของเวียดนามจะได้รับลมพัดเข้ามาจะไม่ฝนตกหน้าทิวเขาภูพานเนี่ยบริเวณนี้นะครับสามารถปลูกยางพาราได้เหมือนภาคใต้ฝนก็จะชุ่มชื้นแถบจังหวัดนครพนมบึงกาฬพวกนั้นนะครับนี่นะครับลักษณะภูมิประเทศคร่าวๆของภาคอีสานต่อไปนะครับครูสอบถามว่านักเรียนเคยเดินทางไปเที่ยวภาคอีสานหรือเปล่าครับมีใครเคยไปเที่ยวภาคอีสานบ้างยกมือครูดูหน่อยโอ้ก็มีหลายคนเลยครับอ่ะเอามือลงได้ได้ไปเที่ยวจังหวัดไหนของภาคอีสานเอ่ยบุรีรัมย์ไปดูอะไรครับบุรีรัมย์ปราสาทหินพนมรุ้งไปไหนนะครับโคราชหรือว่านครราชสีมาไปเที่ยวอะไรครับเที่ยวที่ไหนหายายเราได้ไปเที่ยวไหนบ้างที่โคราชไม่ได้ไปไหนเลยอำเภออะไรอำเภอเมืองไหมครับไม่จำไม่ได้อ่ะประธานของเราไปที่ไหนของอีสานมีไหมไปเลยไปเที่ยวที่ไหนของจังหวัดเลยสถานที่จำไม่ได้ภูกระดึงหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่เราไปที่ไหนของอีสานนครราชสีมาใช่ไหมนครราชสีมาหรือเปล่าหรือว่าโคราชไปเที่ยวที่ไหนของโคราชครับไปไหว้ย่าโมย่าโมนะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของโคราชหรือว่านครราชสีมาเลยถ้าไปไม่ไปไหว้ย่าโมหรือว่าไม่ไปก็ไปไม่ถึงโคราชใช่ไหมครับที่เขาบอกอ่ะมีใครอีกไม่สักครู่ฝั่งนี้มั้ยไป thank you ไปอีกแล้วใช่ไหมตอนนั้นก็ไปภาคเหนือเหมือนกันใช่ไหมอ่ะไปเที่ยวที่ไหนของอีสาน
1: ไปขอนแก่น
0: ไป
1: มหาสารคามครับแล้วก็ไปอุดรธานีครับ
0: โอ้ไปหลายจังหวัดมากเราได้เที่ยวที่ไหนของในอีสานบ้างสถานที่
1: ได้ไปเที่ยวบ้านปู่แล้วก็ได้ไปเดินแบบเดินนาคือปู่เขาอยู่ขอนแก่นครับ
0: บ้านปู่อยู่ขอนแก่นสถานที่ท่องเที่ยวจำได้ไหม
1: ไม่ได้ไปเที่ยวครับแค่ไปหาปู่ไปเยี่ยมญาติ
0: โอเคครับก็อันนี้นะครับบางคนก็ไปหลายจังหวัดเลยบางคนก็ได้ไปเยี่ยมญาติบางคนก็ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่เที่ยวในภาคอีสานมีที่ไหนบ้างภาพแรกภาพนี้นะครับเรียกว่า3,000โบก3,000โบกนะครับก็เป็นแก่งหินริมแม่น้ำโขงในจังหวัดอุบลราชธานีก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับ3,000โบกนะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่ากุมภลักษณ์ก็เกิดจากช่วงฤดูน้ำหลากในแม่น้ำโขงนะครับระหว่างที่น้ำหลากเนี่ยได้พัดกวดทรายพอพัดกวดทรายผ่านมาแถบนี้บางทีร่องหินนักเรียนเกิดอาการแตกเป็นร่องเล็กๆพอน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็เกิดกวดทรายขึ้นมามันก็ลงไปในช่องเล็กๆแล้วก็เกิดการวนขัดจนกลายเป็นหลุมเป็นบ่อก็กลายเป็นหลุมเยอะแยะมากมายลองไปเที่ยวดูนะครับ3,000โบกที่จังหวัดอุบลราชธานีมันจะมีหลุมหนึ่งนักเรียนขัดเหมือนกับหัวมิกกี้เมาส์เลยอันนี้ครูเคยไปเที่ยวแล้วลองไปดูนะแอ่งมิกกี้เมาส์ที่3,000โบกเป็นหัวมิกกี้เมาส์เลยนักเรียน มันจะมีลักษณะ

แบบเนี้ยลองไปดูครูเคยไปเที่ยวแล้วที่นี่3,000โบกต่อไปภาพที่2ผาแต้มเคยได้ยินไหมครับผาแต้มมีในแบบเรียนภาษาไทยด้วยใช่ไหมผาแต้มผาแต้มนะครับเป็นชื่ออุทยานแห่งชาติก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดิมอยู่ที่อำเภอโขงเจียมนะครับผาแต้มนะครับคนต้องไปเยี่ยมชมเลยก็คือภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์นักเรียนยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเขายังไม่มีตัวอักษรในการจดบันทึกใช่ไหมเอ่ยยุคก่อนประวัติศาสตร์จะไม่มีตัวอักษรในการจดบันทึกเรื่องราวแต่ผู้คนต้องการถ่ายทอดความเรื่องราวในสมัยนั้นก็ทำได้ยังไงก็คือใช้การวาดเป็นภาพเขียนสีก็แล้วแต่จินตนาการว่าจะเป็นรูปอะไรก็เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นานมามากแล้วอันนี้นะครับเขาบอกว่าบางทีก็เห็นเป็นรูปมือเป็นรูปไม่แน่ใจว่าเต่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นคล้ายๆเกวียนแล้วก็ปีกองมโหระทึกนะที่ครูเคยไปดูเขาบอกว่าคล้ายๆกับกองคาราวานเดินทางไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ระหว่างที่พักบริเวณนี้ก็หยุดแล้วก็วาดภาพเขียนสีก็เป็นการสื่อก็ภาพเขียนสีบางภาพเขียนสีนะครับนักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งในการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้เยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าสมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์เนี่ยยังไม่มีตัวอักษรก็ต้องอาศัยภาพเขียนสีนี่แหละในการศึกษาเรื่องราวในการก่อนยุคประวัติศาสตร์นะผาแต้มใครเคยไปเที่ยวยังมีบ้างไหมยังไม่มีนะต่อไปอันนี้มีเพื่อนบางคนได้ไปแล้วใช่ไหมครับเรียกว่าปราสาทหินพนมรุ้งนะครับปราสาทหินพนมรุ้งนะครับก็เป็นปราสาทหินที่ทำด้วยหินทรายอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เขาบอกว่าปราสาทหินพนมรุ้งนี่ครับเดิมเป็นศาสนสถานของโบสถ์เรียกว่าโบสถ์พราหมณ์นิกายไสวนิกายก็คือบูชาพระศิวะเพราะว่าสร้างบนเขาพนมรุ้งถ้านักเรียนเคยดูหนังอินเดียเกี่ยวกับพระศิวะเนี่ยจะประทับอยู่บนเขาไกรลาศใช่ไหมครับก็เป็นการจำลองว่าเขาพนมรุ้งเนี่ยครับเป็นเขาไกรลาศแล้วก็ต่อมาความเชื่อจากนับถือพราหมณ์เปลี่ยนมานับถือพุทธมหายานก็เปลี่ยนศาสนสถานแห่งนี้นะครับจากเป็นโบสถ์พราหมณ์ก็เป็นวัดมหายานแทนนี่นะครับก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็สวยงามมากครูก็เคยไปมาแล้วเช่นเดียวกันตอนที่สมัยก่อนมันจะมีละครเรื่องนึงดังมากๆเลยคือเจ้าแม่เรื่องนาคีใช่ไหมครับก็ใช้สถานที่นี่แหละในการถ่ายทำละครแล้วก็นักเรียนครับมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ผู้คนเนี่ยจะต้องไปดูในตอนเช้าก็คือพระอาทิตย์จะสาดแสงลงมาออกมาจากทางประตูของปราสาทซึ่งตรงกับช่องประตูเลยครับนักเรียนนะถ้าไปเที่ยวบุรีรัมย์ลองไปเยี่ยมชมปราสาทหินพนมรุ้งนะครับต่อไปอันนี้อยู่จังหวัดนครพนมเรียกว่าพระธาตุพนมก็เป็นพระธาตุที่อยู่ริมแม่น้ำโขงใครเคยไปบ้างปราสาทไม่ใช่ปราสาทวัดพระธาตุพนมลองไปดูนะครับสักการะก็เป็นพระธาตุองค์หนึ่งที่สำคัญในประเทศไทยพระธาตุหนึ่งต่อไปนะครับคืออะไรเอ่ยมีเพื่อนรู้จักนี่นะครับเรียกว่าพญาคันคากก็เป็นพิพิธภัณฑ์พญาคันคากนะครับก็เป็นเล่าเกี่ยวกับตำนานความเชื่อของชาวอีสานความอุดมสมบูรณ์ความเชื่อคนอีสานเดี๋ยวครูจะมาเล่าตำนานพญาคันคากด้วยเดี๋ยวเราจะเจอกันในเนื้อหาเรื่องวัฒนธรรมและก็ประเพณีอันนี้ดูก่อนนะเซิร์ฟๆก่อนพญาคันคากต่อไปเรามาเริ่มเข้าสู่เรื่องวัฒนธรรมของเราเลยก็คือเอกลักษณ์การแต่งกายของชาวอีสานครูบอกก่อนนะครับว่าชาวอีสานก็มีหลายชาติพันธุ์หลายชนเผ่าคล้ายๆกับภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นไทยแสกไทยพวนไทยอะไรนะไทยย้อภูไทยหรือว่าภูไทยแล้วก็ไทยลาวถ้าอีสานใต้ก็ไทยแบบไ
คล้ายๆกับมีเชื้อสายเขมรก็มีหลากหลายชาติพันธุ์การแต่งกายก็มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ตามไปชาติพันธุ์ตามชาติพันธุ์นั้นๆแต่ก็ท่านนักเรียนลองสังเกตการแต่งกายผู้หญิงของภาคอีสานก็จะต้องห่มอะไรชายๆต้องมีการห่มสบายแล้วก็นักเรียนครับผ้าถุงของชาวอีสานก็เรียกเหมือนภาคเหนือเรียกว่าการนุ่งอะไรนุ่งสิ้นถ้านักเรียนเคยดู TikTok หรือว่าเคยดูวิดีโอเกี่ยวกับประเทศลาวประเทศลาวกับอีสานนะครับจะมีความว่าทําประเพณีคล้ายๆคลึงกันภาษาพูดการแต่งกายนักเรียนชาวลาวเวลาไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะไม่นุ่งกระโปรงเหมือนเรานะเขาจะต้องนุ่งสิ้นนุ่งสิ้นไปโรงเรียนนี่นะครับการแต่งกายเอกลักษณ์ของอีสานก็ผู้หญิงก็ผ้าสบายเหมือนเดิมเหมือนเคยแล้วก็ผู้ชายเป่าอะไรเขาเรียกเป่าอะไรแบบนี้เครื่องดนตรีที่สำคัญของชาวอีสานคือเป่าแคนอันนี้นะครับก็การแต่งกายของผู้หญิงชาวอีสานก็นุ่งอะไรนุ่งสิ้นแล้วก็ผ้าสบายแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นชาวภูไทยหรือเปล่าครูบอกแล้วว่าการแต่งกายนี้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ชนเผ่านั้นๆต่อไปอาหารการกินแน่นอนครูเชื่อว่าอาหารการกินของภาคอีสานพวกเราต้องรู้จักกันดีใช่ไหมครับเพราะว่าอาหารอีสานเนี่ยเขาบอกว่าแมสมากในประเทศไทยก็คือมีอยู่ทุกทุกจังหวัดภาคเหนือก็มีใต้ก็ยังขายไม่ต้องทุกภาคหรอกทุกซอกทุกซอยในประเทศไทยต้องมีอะไรต้องมีร้านอาหารอีสานใช่ไหมตอนกลางวันไม่ได้มาโรงเรียนอยากกินอาหารอีสานเดินทางไปปากซอยหรือว่าท้ายซอยกลางซอยก็ต้องพบร้านขายส้มตำดังนั้นอาหารอีสานนะครับก็บอกว่าถูกปากคนไทยทั่วทุกภาคเลยเพราะว่ารสชาติเป็นยังไงจัดจ้านรสชาติแซ่บใช่ไหมครับเรามาดูกันอันนี้ครูไม่ต้องอธิบายมากเพราะว่าพวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วอาหารอีสานครูบอกก่อนว่าชาวอีสานนะครับมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายฟังนะครับมักจะรับประทานอาหารได้ทุกอย่างเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของภาคอีสานชาวอีสานนะครับจึงรู้จักแสวงหาสิ่งต่างๆที่สามารถรับประทานได้ในท้องถิ่นก็สามารถรับประทานได้หมดไม่ว่าจะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยที่นำมาถนอมอาหารเป็นปลาร้าใช่ไหมครับหรือว่าเป็นแมลงพวกกุจีก็สามารถทานได้หรือว่าจิ้งอะไรจิ้งหรีดหรือว่าตัวกะอะไรตัวกับปอมรู้จักกับปอมไหมกับปอมคือตัวอะไรกิ้งกาชาวอีสานก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันก็บอกแล้วว่าเรียบง่ายสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่กับภูมิประเทศถ้าพูดถึงอีสานเราจะนึกถึงความอะไรบางทีความแห้งแล้งบางทีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยฝนอาจจะตกน้อยดังนั้นก็กินไม่ยุ่งยากเรียบง่ายกินกับข้าวเหนียวต่อไปนะครับเรามาดูสิ่งแรกเลยแน่นอนคืออะไรปลาร้าปลาร้านะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบเป็นเครื่องปรุงที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ของชาวอีสานครับแม้ว่าจะเป็นส้มตำแกงเห็ดแกงอมก็ต้องใส่อะไรปลาร้าเจียวบองก็ต้องมีปลาร้าอะไรอีกต้องใส่ปลาร้าอะไรนะส้มตำใส่ปลาร้าอยู่แล้วน้ำพริกเจียวบองใช่ไหมใส่ปลาร้าอาหารต่อไปกันครับแน่นอนคือส้มตำนะครับก็เป็นเอกลักษณ์อันดับหนึ่งเลยของอาหารอีสานไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันก็จะมีตำไทยตำลาวตำอะไรตำซั่วตำอะไรนะตำโคราชตำแตงตำมะม่วงไตไข่เค็มตำข้าวโพดมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ตำส่วนใหญ่ก็จะใส่ปลาร้าด้วยแต่ถ้าตำไทยจะไม่ใส่ปลาร้าก็นำมะละกอสับใช่ไหมที่หั่นหรือว่าหั่นเป็นเส้นๆๆแล้วก็ปรุงด้วยปลาร้าน้ำมะนาวน้ำตาลผงชูรสก็

0: ก็จะอร่อยเลยครับก็เป็นอาหารที่พวกเราก็ชอบไปอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยครับปลาระส้มตำต่อไปอันนี้อะไร
1: ลาบ
0: ลาบลาบก็เป็นเนื้อสัตว์ที่ผ่านการสับหรือว่าการบดแล้วก็นำไปรวนให้สุกทำให้สุกแล้วก็ปรุงด้วยอะไรเครื่องปรุงลาบข้าวคั่วพริกป่นอะไรอีก
2: มะน
0: า
2: ว
0: น้ำปลาแล้วก็ผักใบโหระพาใช่ไหมครับอร่อยไหมครับชอบลาบไหมเอ่ยลาบครูก็เป็นอาหารที่ครูชอบเหมือนกันพวกเราก็รู้จักกันอยู่แล้วต่อไปอันนี้อะไร
1: แกงเห
0: ็
1: ด
0: แกงเห็ดก็ชาวอีสานก็ผูกพันเกี่ยวกับเห็ดนักเรียนก็น่าจะได้ยินข่าวแบบว่าเข้าป่าไปหาเห็ดใช่ไหมครับในช่วงกลางฤดูฝนเห็ดก็จะขึ้นเยอะในชุมชนตามพื้นที่ป่าเต็งรังของภาคอีสานก็จะมีเห็ดเยอะมากมายเลยในภาคอีสานแล้วก็เมื่อได้เห็ดมาก็นำมาแกงบวกกับผักสมุนไพรพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นชะอมพริกขี้หนูแล้วก็อะไรอีกผักอะไรอีกฟักทองแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยในแกงเห็ดต้องมีน้ำที่สีดำๆคือน้ำใบหญ้านางที่เพื่อนบอกนักเรียนครับแกงเห็ดต้องมีน้ำใบหญ้านางด้วยแล้วก็มีผักหวานแล้วก็เครื่องปรุงที่สำคัญของแกงเห็ดคือต้องมีน้ำ
1: ปลา
0: ร้าชอบไหมครับแกงเห็ด
1: ชอบ
0: น้ำแกงเห็ดนะครับก็เป็นอาหารที่ครูชื่นชอบเช่นเดียวกันก็อร่อยมันรสชาติจะเผ็ดจัดๆเค็มๆใช่ไหมอร่อยมากถ้ากินตอนร้อนๆก็จะอร่อยเลยแกงเห็ดนะครับใส่บางทีก็ใส่หน่อไม้ใส่ใบแมงลักด้วยต่อมาแกงอะไรแกงอมพวกเราก็รู้จักกันเกือบทุกเมนูใช่ไหมครับในอาหารอีสานแกงอมนะครับก็บอกว่าเป็นแกงที่น้ำน้อยๆแล้วก็ใส่ผักสารพัดหลายชนิดเลยฟักทองมีแครอทด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้แกงอมรู้ไหมคืออะไรถ้าขาดผักชนิดนี้ไปจะไม่ถือว่าเป็นแกงอม 100% นักเรียนดูใบสีอะไรใบอะไรชะอมก็ใส่แต่เขาบอกยังมีผักอีกชนิดนึงที่เป็นเอกลักษณ์ของแกงอมกินจะฉุนผักเขาเรียกว่าผักชีลาวผักชีลาวนะครับแกงอมใส่น้ำปลาร้าไหมใส่แล้วอีกชนิดนึงที่เคยเห็นนะเขาก็จะใส่มะเขือเปราะด้วยใช่ไหมมะเขือเปราะถ้าไปร้านอาหารอีสานใครไม่เคยกินแกงอมบ้างก็มีอยู่หลายคนแต่ก็ไม่เยอะโอเคเอามือลงได้ครับแต่ว่าส้มตำลาบเนี่ยพวกเราเคยกินทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนอยู่แล้วแกงอ่อมอาจจะแกงเห็ดล่ะใครไม่เคยกินแกงเห็ดบ้างมีไหมแกงเห็ดไม่กี่คนลองไปทานดูนะอร่อยมากแกงเห็ดเอามือลงได้ครับต่อไปอันนี้อะไรน้ำพริกของคนอีสานเราจะเรียกว่าเจี่ยวบองก็คือนำปลาร้าที่สับไปปรุงด้วยเครื่องสมุนไพรพวกพริกป่นข่าแล้วก็เหมือนกับตำน้ำพริกอะแต่ส่วนประกอบหลักก็คือปลาร้าสับนั่นเองก็กินกับมะระใช่ไหมมะระขี้นกมะระขี้นกเนี่ยจะมีรสขมมากส่วนเจี๋ยวบองก็รสชาติจัดจ้านเผ็ดก็ตัดกันเขาบอกว่าอร่อยมากเลยแล้วก็กินกับข้าวเหนียวเจี๋ยวบองต่อมาอะไรก้อยเนื้อสัตว์จะต้องสุกไหมไม่ต้องสุกแล้วก็ผสมกับเครื่องลาบใช่ไหมเครื่องลาบมีอะไรเมื่อกี้ที่ครูบอกไปข้าวคั่วน้ำอะไรน้ำปลาน้ำมะนาวผักแล้วก็พริกบ่นใครเคยกินก้อยบ้างอร่อยไหมเนื้อแบบเนื้อสดเนื้อดิบเลยใช่ไหม
3: สดเลยคร
0: ับ
3: สดเลย
0: ก็เขาบอกว่านักเรียนก็มีทางการแพทย์หมอ

บางทีก็ออกมาเตือนว่าการกินเนื้อสัตว์ดิบบางทีก็อันตรายใช่ไหมเพราะว่าถ้ากินหมูแบบก้อยดิบเนี่ยจะทำให้เกิดโรคอะไรโรคหูอะไรหูดับก็ต้องระวังด้วยนะครับต้องเป็นอาหารเนื้อที่สะอาดแล้วก็ถ้าดีทำให้สุกดีกว่านะครับต่อไปข้าวอะไร

0: ื่อนบอกว่ามันก็คือข้าวเหนียวที่ชุบไข่ย่างเป็นอาหารที่ชาวอีสานมักจะทานในตอนเช้าในช่วงฤดูหนาวเรียกว่าข้าวจี่ต่อไปสุดท้ายอะไรแน่นอนพวกเราก็ต้องเคยเห็นเคยทานคล้ายๆกับร้านส้มตำเลยไส้กรอกอีสานก็เจอกันทุกแทบทุกซอยก็เป็นเอาเนื้อสัตว์ที่ติดมันนักเรียนไส้กรอกอีสานต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะแล้วก็นำมาย่างไม่ใช่เดี๋ยวนะครูบอกก่อนว่าส่วนผสมเอาเนื้อสัตว์ที่ติดมันนำมาสับหรือว่าบดแล้วก็ผสมกับกระเทียมข้าวแล้วก็ข้าวด้วยแล้วก็ยัดลงไปในไส้ที่ล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เอาไปหมักได้ประมาณ 3-4 วันให้มันเกิดรสชาติยังไงเปรี้ยวนักเรียนรสชาติเปรี้ยวแบบนี้มันเกิดจากน้ำมะนาวไหม
1: ไม
0: ่ใช่มันเกิดจากการทำปฏิกิริยากันแล้วก็พอรสชาติเปรี้ยวก็สามารถนำไปย่างได้เลยก็อร่อยมากเลยใช่ไหมครับไส้กรอกอีสานบางทีก็จะเป็นลูกเล็กๆเคยเห็นไหมลูกเล็กๆกลมๆกินกับอะไรขิงดองกินกับพริกกินกับใบกินกับผักผักคะน้าก็อร่อยมากเมื่อสักครู่ครูได้ถามไปแล้วใช่ไหมว่านักเรียนเคยทานอาหารอะไรบ้างในภาคอีสานก็แน่นอนพวกเราทุกคนก็ต้องเคยทานอาหารอีสานเพราะว่าอาหารอีสานก็กับคนไทยเนี่ยก็ผูกพันกันมากไม่ใช่เฉพาะอาหารอีสานไม่ใช่เป็นเฉพาะอาหารอีสานแล้วคือทั่วทุกภาคล้วนก็เคยรับประทานเคยกินกันหมดกับทุกคนแล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่ครูยกตัวอย่างไปใครเคยทานอะไรบ้างที่ครูไม่ได้ยกตัวอย่าง
2: แกงเป
0: รอะแกงเปรอะยังไงคล้ายๆกับแกงแกงเห็ดใช่ไหมแต่ก็จะใส่พวกอะไรหน่อไม้ดอไม่ใช่หน่อไม้หน่อไม้ใส่หน่อไม้ไปแล้วก็น้ำก็จะข้นจากใบยะนางมากมีอะไรอีกบ้างฮะน้ำตกน้ำตกก็คือหมูที
1: ่
0: เป็นชิ้นที่ย่างก็จะปรุงคล้ายๆกับ
1: ลาบ
0: อะไรอีกซอยจุก็คือเนื้อสัตว์ที่ดิบๆใช่ไหมอะไรอีกมีอีกไหมเยอะแยะเลยอาหารอีสานที่ครูมาเรียกตัวอย่างโอเคก็ประมาณนี้นะครับอาหารอีสานที่พวกเรารู้จักก็จะเป็นพวกส้มตำลาบซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ก็มีต่อไปเรามาดูประเพณีแล้วก็ความเชื่อของชาวอีสานนะครับนักตัวตรงก่อนนี่แหละเดี๋ยวครูจะมาเล่าตำนานพญาคันคากประเพณีของภาคอีสานแน่นอนเคยฟังเพลงบุญบั้งไฟเดือน6ใช่ไหมครับก็เป็นประเพณีเอกลักษณ์ของชาวอีสานเลยต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าในช่วงฤดูก่อนที่จะ
1: ทำนา
0: หรือว่าทำการเกษตรก็คือช่วงเดือน6ตอนหลังจากหมดฤดูร้อนก็จะเข้าสู่เดือน6ชาวนาต้องทำการเกษตรดังนั้นต้องอาศัยอะไรน้ำฝนให้ตกลงมาดังนั้นถ้าฝนยังไม่ตกลงมาก็ต้องจุดบั้งไฟไปเตือนพญาแถนให้ฝนตกลงมาเดี๋ยวครูจะเล่าเกี่ยวกับตำนานพญาคันคากให้นักเรียนนั่งตัวตรงเขาบอกว่าในอดีตพระพุทธเจ้าได้เสวยพระชาติก็คือกับลงมาเกิดเป็นอะไรพญาคางคกหรือว่าพญาคันคากนั่นเองแล้วก็มีพญาแถนพญาแถนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเทพแห่งฝนแห่งฝนที่อยู่บนสวรรค์ทำหน้าที่ปล่อยน้ำฝนให้ประชาชนนะครับอุปโภคบริโภคทำนาทำการเกษตรแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพญาแถนเนี่ยไม่พอใจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมนุษย์โกรธมนุษย์ทีนี้ก็แกล้งไม่ปล่อยน้ำฝนลงมาจากท้องฟ้าเป็นเวลาถึง7เดือนนานมากเมื่อมนุษย์ไม่มีน้ำฝนทำยังไงเกิดอะไรขึ้นมนุษย์สัตว์ประสาททั้งหลายก็ล้มหายตายจากเพราะว่าไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคสัตว์ต่างๆมนุษย์ต่างๆก็เดือดร้อนมากมายทีนี้ก็ต้องไปหาพญาคันคากแล้วฝนไม่ตกเป็นเวลา7เดือนแล้วไปปรึกษาพญาคันคากว่าเราต้องแก้ไขปัญหานี้แหละฝนไม่ตกเป็นเวลา7เดือนแล้วทำอย่างไรทีนี้ก็ได้ปรึกษากันแล้วก็ตกลงว่าเราจะต้องทำศึกกับพญาแถน ซึ่งเป็นเทพแห่งฝน

0: แห่งน้ำทีนี้ก็มีการยกทัพไปสู้รบก็รวบรวมไพ่พลไม่ว่าจะเป็นจอมปลวกพวกมดแมลงตะขาบแมงป่องอาศัยขึ้นไปต่อสู้ก็ให้จอมปลวกต่อบันไดขึ้นไปบนสวรรค์หรือว่าก็ให้ปลวกให้มดเนี่ยไปกัดทำลายอาวุธแล้วก็แอบไปอยู่ในเสื้อผ้าเพื่อทำลายเพื่อกัดพวกกองทัพของพญาแถนใช่ไหมครับสุดท้ายกองทัพที่พญาคันคากหรือว่าคังคกต่อสู้กับพญาแถนได้ชนะหรือไม
1: ่ชนะ
0: ปรากฏว่าชนะแล้วก็จับตัวพญาแถนมาแล้วก็ให้ข้อตกลงทำสัญญากับพญาแถนว่าท่านต้องตกลง3เงื่อนไขที่เราเสนอไปก็คือ1เมื่อไหร่ที่มนุษย์จุดบั้งไฟขึ้นไปท้องฟ้าก็เป็นสัญญาณว่าพญาแถนจะต้องปล่อยอะไรปล่อยน้ำฝนลงมาได้แล้วมนุษย์จะทำการเพาะปลูกต่อมาข้อตกลงที่2ถ้าได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเสียงอึ่งอ่างร้องก็เป็นสัญญาณว่าต้องปล่อยอะไรปล่อยน้ำฝนลงมาได้แล้วแล้วก็สัญญาข้อที่3บอกว่าเมื่อไหร่ที่พญาแถนได้ยินเสียงโหวตโหวตก็คือเครื่องดนตรีของชาวอีสานถ้าคนเป่าโหวตเนี่ยแสดงว่าจะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วต้องหยุดปล่อยน้ำฝนลงมาก็ถึงก็คือให้ฝนไม่ต้องตกแล้วนี่นะครับพญาแถนก็เลยตกลง3ข้อตกลงนี้แล้วก็ปล่อยพญาแถนให้กับคืนสู่สวรรค์แล้วก็ทำหน้าที่ปล่อยน้ำฝนเช่นเดิมโดยได้ตกลง3ข้อนี้กับพญาคันคากนะครับนี่นะครับก็คือตำนานพญาคันคากที่ต่อสู้กับพญาแถนต่อไปวัฒนธรรมประเพณีชื่อว่าอะไรไหลเรือไฟไหลเรือไฟนะครับก็จะต้องมีการสร้างเรือที่สามารถลอยน้ำได้แล้วก็ทำกับโครงไม้ไผ่แล้วก็มีการจุดตะเกียงที่โครงไม้ไผ่ต้องมีตะเกียงห้อยๆแขวนให้เป็นรูปบ้างแบบนี้นะแล้วกลางคืนก็จุดไฟก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็นักเรียนคล้ายๆกับประเพณีลอยกระทงอะครับก็เพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทพระเกศแก้วจุฬามณีหรือว่าลอยทุกข์ลอยโศกลอยเคราะห์ไปกับเรือไฟก็เป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครพนมเพราะว่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงก็โครงสร้างไม้ไผ่นักเรียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้านักเรียนเคยไปดูตอนกลางวันก็จะมีตะเกียงที่ใส่น้ำมันห้อยให้เป็นรูปร่างพอจุดไฟตอนกลางคืนก็จะเห็นเป็นรูปร่างแบบอย่างนี้ต่อมาประเพณีต่อมาก็คืออันนี้นะครับเรียกว่าแห่ปราสาทผึ้งก็เป็นความเชื่อของชาวจังหวัดสกลนครจะแห่กันในช่วงออกพรรษาก็นักเรียนเรื่องนี้ครูก็ได้ย้ำหลายรอบแล้วนักเรียนจำได้ไหมว่าช่วงออกพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้าลงมาจากไหนลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์เป็นเวลา3เดือนในช่วงเข้าพรรษาใช่ไหมครับพอครบ3เดือนออกพรรษาพระพุทธเจ้าก็ลงมาจากสวรรค์ชาวบ้านชาวเมืองนะครับก็มาต้อนรับด้วยการสร้างปราสาทผึ้งนี่แหละจะคล้ายๆกับประเพณีชักพระหรือว่าลากพระในภาคใต้ที่เป็นการต้อนรับพระพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์นั่นเองครับต่อไปแน่นอนต้องรู้จักอยู่แล้วประเพณีนี
1: ้
0: ผีตาโขนก็เป็นประเพณีของจังหวัดเลยต่อไปแน่นอนอะไร
1: แห
0: ่เทียนพรรษาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยมากที่สุดก็คือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถ้าช่วงเข้าพรรษาจะไปชมประเพณีแห่เทียนที่อลังการแบบนี้ก็ต้องไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเลยครับต่อไปอันนี้นะครับเรียกว่าบุญคูลานบุญคูลานนะครับก็เป็นการทำขวัญข้าวในช่วงที่หลังจากรวดข้าวเสร็จกำลังจะเอาข้าวเนี่ยขึ้นสู่ยุ้งฉางก็ต้องมีการทำขวัญข้าวสักนิดนึงก็เป็นการนิมนต์พระมาทำบุญที่ลานนวดข้าวเรียกว่าบุญคูณบุญอะไรบุญคูณลานต่อไปบุญอะไรบุญพระเวทนักเรียนฟังนะบุญพระเวทนะครับเป็นสำเนียงของชาวอีสานจริงๆก็มาจากคำว่าพระเวทนั่นแหละพระเวทก็มาจากคำว่าพระเวทสันดอนบุญพระเวทนะครับก็จะมีการเชิญพระที่สามารถเทศนาเกี่ยวกับพระเวทสันดอนได้ก็พระก็จะต้องเทศนาเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเวทสันดอนเนี่ยทั้งหมด13

กันใช้เวลาทั้งวันในการเทศนะครับเขาบอกว่าคนไหนที่ได้ฟังเรื่องเล่าฟังเทศเกี่ยวกับพระเวสสันดรเนี่ยจบภายใน1วันบุคคลนั้นนะครับก็จะได้เกิดในพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่5พระศรีอริยเมตไตรคดีนไหมครับก็เป็นความเชื่อนะครับของชาวพุทธของชาวอีสานบุญภเวทต่อไปอันนี้นะครับเรียกว่าบุญข้าวประดับดินชาวบ้านนะครับก็จะนำเอาของหวานของคาวพวกข้าวปลาอาหารหมากพลูมาตั้งไว้ใต้ต้นไม้หรือว่าริมกำแพงวัดแล้วก็อัญเชิญแบบว่าให้ผีบรรพบุรุษบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วมารับคล้ายๆกับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ของภาคใต้ที่มีการชิงอะไรชิงเปรตดีไหมนี่นะครับก็บุญข้าวประดับดินต่อไปเทศกาลแห่ดาวอันนี้แปลกนิดนึงไม่ได้เป็นประเพณีของชาวพุทธแต่จะเป็นประเพณีของชาวคริสต์ในจังหวัดสกลนครที่อำเภอท่าแร่จะมีประเพณีแห่ดาวเนื่องจากอำเภอท่าแร่จังหวัดสกลนครนะครับมีชาวเวียดนามนะครับอพยพมาอยู่ในสมัยอดีตเลยแล้วก็ชาวเวียดนามก็จะนับศาสนาคริสต์อพยพเข้ามาอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส25อะไร25ธันวาก็จะมีประเพณีแห่ดาวที่ท่าแร่ที่จังหวัดสกลนครก็จบไปแล้วนะครับประเพณีในภาคอีสานต่อไปก็เป็นการแสดงการละเล่นบ้างก็แน่นอนภาพนี้เมื่อสักครู่โคได้เน้นย้ำแล้วว่าผ้าลักษณะแบบนี้เป็นของชนเผ่าที่เรียกว่าภูอะไรภูไทยหรือว่าผู้ไทยก็เป็นการฟ้อนพระธาตุบูชาพระธาตุเชิงชุมเรียกว่าฟ้อนภูไทยผู้หญิงก็ต้องใส่อะไรด้วยคล้ายๆที่รัดผมอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเผ่าภูไทยนี่นะครับก็เป็นพระธาตุเชิงชุมนะครับก็มีการฟ้อนเห็นไหมนางฟ้อนเยอะมากเต็มลานวัดไปหมดเลยต่อไปการเสิร์งอะไรเสิร์งกระติบข้าวแน่นอนครับเอกลักษณ์ของชาวอีสานถ้าภาคเหนือเรียกว่าการอะไรการฟ้อนแต่ภาคอีสานเนี่ยเรียกว่าการเสิร์งการเต้นการรำไม่ว่ามันก็มีเสิร์งหลายเสิร์งนะอย่างเช่นที่ครูยกตัวอย่างเสิร์งกระติบข้าวเอกลักษณ์เลยก็ต้องมีอะไรห้อยอยู่ที่คืออะไรกระติบข้าวข้างในใส่ข้าวเหนียวก็คือระหว่างเขาบอกว่าเกิดจากระหว่างที่ผู้ชายทำนาผู้หญิงต้องอยู่อะไรอยู่บ้านแล้วก็ผู้หญิงจะต้องนำข้าวไปส่งให้กับสามีที่ปลายนาระหว่างที่เดินไปส่งมันก็เดินธรรมดามันก็ยังไงอะมันก็ธรรมดาไปใช่ไหมดังนั้นระหว่างที่ฉันเดินไปปลายนาฉันก็ยังไงไปด้วยเต้นไปด้วยมันก็เป็นตำนานของการเสิร์งที่มาของการเสิร์งอะไรเสิร์งกระติบข้าวหรือว่าไปเหย่ไข่มดแดงในป่าถ้าเหย่ธรรมดามันก็เหย่ปกติมันก็ธรรมดาดังนั้นฉันก็เต้นไปด้วยเหย่ไปด้วยก็กลายเป็นเหย่อะไรนะเสิร์งเหย่ไข่มดแดงเคยได้ยินไหมหรือว่าทำอะไรหรือว่าทำอะไรอีกมีการเสิร์งอะไรอีกนอกจากเสิร์งกระติบข้าวเสิร์งเหย่ไข่มดแดงแล้วมีอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปศึกษาดูต่อไปอันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีของชาวอีสานอันนี้เรียกว่าวงโปงลางเอกลักษณ์ของดนตรีของชาวอีสานก็จะมีเครื่องดนตรีไฮไลท์เลยอันนี้ก็เป็นโปงลางอันนี้พินอันนี้ก็แคนอันนี้โหวตอันนี้ก็เป็นกลองยาวอีสานนะครับเคยได้ยินวงโปงลางสะออนไหมเมื่อก่อนดังมากต่อไปวงกันตรึมวงกันตรึมนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของอีสานใต้อีสานใต้จะติดกับประเทศอะไรอีสานใต้อีสานใต้จะติดกับประเทศเขมรหรือว่ากัมพูชาก็จะมีเครื่องดนตรีเนี่ยจะแตกต่างจากอีสานทางตอนบนที่เรียกว่าเป็นวงโปงลางวงหัวลำจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะก็คือจะต้องมีอะไรเขาเรียกว่าอันเนี้ยเคยเห็นครูชลภักเรียกว่าซอเขมรต้องมีการซอสี่ซอแล้วก็มีปี่เราพวกเนี้ยมีปี่

มีอะไรก็นี่นะครับวงการตึมจบแล้วเราจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างไรบ้างก็แน่นอนนักเรียนก้องไปเมื่อได้ชมแล้ววัฒนธรรมภาคอีสานมีความสวยงามอาหารการกินที่อร่อยสถานที่ท่องเที่ยวก็น่าไปเที่ยวดังนั้นก็ต้องไปทำอะไรกันลองไปเที่ยวภาคอีสานกันเมื่อไปเที่ยวภาคอีสานแล้วถ้ามีประเพณีอะไรก็ต้องไปยังไงเข้าร่วมเข้าชมเพื่อสืบสานอนุรักษ์นะครับหรือว่าถ้านักเรียนได้ไปเที่ยวในตอนปิดเทอมนักเรียนก็สามารถนำกลับมายังไงครับมาเล่าบอกต่อให้กับเพื่อนๆได้ครับต่อไปนะครับก็ถึงช่วงการทำใบงานของเราก็ถ้าทำเสร็จทันก็สามารถทำได้เลยไม่ยากแต่ถ้าทำยังไม่เสร็จนะครับก็สามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้หรือว่าตอนพักเที่ยงตอนเย็นได้แล้วก็ค่อยนำกลับมาส่งครูครับ

0: ก็10ข้อครับไม่ยากต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันเลยนะครับนักเรียนนั่งตัวตรงสรุปนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของไทยนะครับก็มีลักษณะเป็นที่อะไรครูบอกแล้วว่าที่ราบ
1: ส
0: ูงแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะครับก็มีแม่น้ำโขงนะครับเป็นแนวกั้นระหว่างไทยกับลาวแล้วก็พื้นที่นะครับก็เป็นอารยธรรมโบราณประชากรนะครับอาศัยอยู่อย่างมากส่วนมากก็จะเป็นคนไทยเชื้อสายลาวแล้วก็เชื้อสายเขมรนอกจากนั้นก็จะมีชนเผ่าย่อยไปอีกไม่ว่าจะเป็นผู้ไทยไทยย้อไทยพวนแล้วก็มีคติผูกแน่นอยู่กับประเพณีโบราณนะครับแล้วก็รักษาสืบทอดต่อมาเป็นถิ่นดินแดนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของอารยธรรมโบราณที่ผสมผสานกับความเชื่อเกี่ยวกับนับถือผีแล้วก็คติทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันก็จะคล้ายๆกับภาคเหนือครับนักเรียนก็คือความเชื่อเกี่ยวกับผีดั้งเดิมแล้วก็บวกกับความเชื่อเรื่องพุทธอีกอย่างหนึ่งครูไม่ได้บอกชาวอีสานนะครับจะมีความเชื่อเรื่องผีฟ้าลำผีฟ้าที่เป็นการรักษาผู้คนปอบผีฟ้านะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในเรื่องวัฒนธรรมไทยในภาค
1: กลาง
0: นั่นเองก็คือภาคที่เราอาศัยอยู่เพราะว่าประเทศไทยรวมกัน4ภาคประเทศไทยถ้าแบ่งแยกออกมา4ภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจะรวมภาคตะวันตกกับภาคตะวันออกเข้าด้วยกันแล้วก็สุดท้ายภาคที่4คือภาคใต้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวัฒนธรรมประเพณีบ้านเราในภาคกลางจะเป็นอย่างไรจะรู้มากจะชอบกินอาหารเหนือจะชอบทานอาหารอีสานจะชอบทานอาหารภาคกลางหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคาบต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่7ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริง

0: าครับคุณตาช่วยไม้ใบด่างของผมด้วยกลายเป็นไม้ใบเหลืองแล้วครับ
1: โอ้นี่รู้จักปลูกไม้ด่างกับเขาด้วยเหรอร่มเย็น
2: คุณตาคะพี่ร่มเย็นยังไม่รู้จักชื่อต้นไม้เลยค่ะ
1: ไม่รู้ก็หาข้อมูลกันดีไหมไม่ว่าจะปลูกต้นไม้หรือทำงานอะไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงสอนไว้ให้เราศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริงก็ใช้ได้ผลเสมอนะโครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของหลักการทรงงานข้อนี้จากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทั้งเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงมั่นพระทัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลโครงการพระราชดำริฝนหลวงหรือฝนเทียมจึงเกิดขึ้นจากการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร

0: เป็นยังไงบ้างเข้าใจกันไหมหลาน
1: ๆร่มเย็นว่าร่มเย็นคงจะมีทางที่จะรักษาชีวิตต้นไม้นี้ได้แล้วครับ
2: เริ่มจากการหาชื่อตามด้วยข้อมูลของต้นไม้กันก่อนเลยค่ะ
0: ตาดีใจนะที่หลานทั้งสองคนเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้ทันทีการทำงานอื่นๆก็ขอให้ยึดหลักการทรงงานนี้ไว้นะลูก

ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

จะเล่านิทานให้เธอฟัง

วนสัตว์เจอยี่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในวันนี้ค่ะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้กันในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเช่นเคยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะได้แก่ข้อที่1ค่ะอธิบายลักษณะสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ข้อที่2ค่ะเห็นความสำคัญของการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้งานบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะครูได้บอกไปแล้วว่าเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมหรือเนื้อหาในวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะคำถามในข้อแรกนะคะมีอยู่ว่านักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตทำกิจกรรมอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันค่ะให้นักเรียนลองนึกถึงกิจกรรมที่เราเคยทำในชีวิตประจำวันหรืออาจจะเป็นการเรียนรู้จากครั้งที่แล้วก็ได้

0: ขอตัวแทนสักหนึ่งคนในการตอบคำถามข้อแรกค่ะเชิญค่ะในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยทำกิจกรรมอะไรบ้างที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการทำกิจกรรมอะไรในปัจจุบันของนักเรียนบ้างค่ะ
1: เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆแล้วก็สร้างไฟงานค่ะ
0: จากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะมีการค้นหาข้อมูลแล้วก็สร้างไฟเอกสารแล้วก็ให้เพื่อนได้เข้าถึงการทำงานได้ใช่ไหมคะปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะจากที่เพื่อนได้ตอบมานะคะถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนเคยทำในปัจจุบันนี้นะคะเรามาชมแนวคำตอบของครูกันดีกว่านะคะแนวคำตอบของครูค่ะใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลฟังเพลงสื่อสารข้อมูลเช่นแชทส่งรับอีเมลนะคะถ้ากล่าวง่ายๆเลยกิจวัตรประจำวันหรือการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนเคยใช้ก็คือการคุยใช่ไหมคะผ่านแชทต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการตอบกลับหรือส่งงานให้กับคุณครูผ่านช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า LINE นั่นเองนะคะจากที่นักเรียนได้ตอบมาเก่งมากๆเลยนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนคุณครูยังมีคำถามอีกข้อนึงนะคะข้อที่2ค่ะผู้อื่นสามารถขัดขวางไม่ให้นักเรียนทำกิจกรรมเหล่านั้นได้หรือไม่

นักเรียนคิดว่าจากกิจกรรมที่นักเรียนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตบุคคลอื่นหรือว่าผู้อื่นนี้สามารถเข้ามาขัดขวางเกี่ยวกับกระบวนการที่นักเรียนได้ใช้งานได้ไหมคะช่วยกันตอบเสียงดังๆก็ได้ลูกมีไหมคะคิดว่าคนอื่นสามารถเข้ามาขัดขวางการทำงานของเราได้ไหมคะบางคนคิดว่าได้บางคนคิดว่าไม่ได้ใช่ไหมคะเรายังพอจำครั้งที่แล้วได้ไหมว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดสิทธิ์การเข้าถึงใช่ไหมคะในกรณีนี้หากมีบุคคลอื่นนะคะเข้ามาขัดขวางงานของเราได้อาจจะเป็นกรณีที่เราเผยแพร่งานแล้วเปิดเป็นสาธารณะถูกไหมคะแล้วผู้อื่นอาจจะเข้ามาขัดขวางหรือก่อกวนการทำงานของเราได้แต่ถ้าหากกรณีที่เรากำหนดสิทธิ์ชัดเจนใช่ไหมคะผู้อื่นก็จะไม่สามารถเข้ามาก่อกวนหรือว่าแก้ไขงานของเราได้นะคะนี่คือการทบทวนจากครั้งที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูแนวคำตอบของครูกันดีกว่านะคะแนวคำตอบของคำถามข้อนี้ค่ะสามารถทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแนวคำตอบของครูนะคะจะเป็นในลักษณะของการสามารถที่จะเข้ามาร่วมทำกิจกรรมนั้นๆด้วยกันได้แต่จะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเกิดความเสียหายในเรื่องของข้อมูลต่างๆเช่นเดียวกับที่ครูได้บอกไปใช่ไหมคะหากนักเรียนเผยแพร่ข้อมูลเป็นสาธารณะอาจจะมีผู้อื่นเข้ามาร่วมกระทำหรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นด้วยได้แต่ถ้าผู้นั้นนะคะทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลของนักเรียนแสดงว่าไม่ถูกต้องและก็ไม่สมควรอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะในเรื่องของการเผยแพร่ต่างๆนะคะตรวจสอบให้ดีว่าเราต้องการจะให้ใครเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียนบ้างนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราได้ตอบคำถามกันไป2ข้อแล้วข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนคำถามข้อที่3ค่ะมีอยู่ว่านักเรียนสามารถนำภาพผู้อื่นมาใช้ประกอบรายงานได้หรือไม่อย่างไร

0: ลองช่วยกันวิเคราะห์สิคะว่าถ้าหากว่าครูมีคำสั่งหนึ่งอย่างหรือมีโจทย์หนึ่งโจทย์ให้นักเรียนกลับไปทำรายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนนักเรียนคิดว่านักเรียนจะสามารถนำภาพของบุคคลอื่นมาใช้ประกอบในรายงานของตัวเองได้หรือไม่ขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะลองนึกถึงครั้งก่อนๆที่เราเคยได้ค้นหาข้อมูลถูกไหมคะหรือเป็นการที่เราได้เคยทำงานร่วมกันกับเพื่อนก็ได้มีไหมคะขอสักหนึ่งคนค่ะเชิญค่ะนักเรียนคิดว่าเราสามารถนำรูปภาพของเพื่อนมาใช้งานในการทำรายงานครั้งนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนอนุญาตให้นำมาใช้ได้ครับ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องค่ะการที่เราจะนำรูปภาพของใครหรือจากหน่วยงานใดมาใช้นะคะนักเรียนจะต้องมีการขออนุญาตหรือใส่แหล่งอ้างอิงเข้าไปเพื่อเป็นการให้สิทธิ์แก่เจ้าของรูปภาพนะคะแต่ถ้าหากว่านักเรียนนำภาพนั้นมาใช้โดยไม่ขออนุญาตแล้วก็ไม่มีการอ้างแหล่งที่มาอย่างถูกต้องนะคะอาจจะผิดกฎหมายได้นะคะอย่างที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการใส่แหล่งอ้างอิงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะครูฝากนักเรียนไว้ด้วยนะคะถูกต้องค่ะเรามาชมแนวคำตอบกันนะคะแนวคำตอบค่ะการนำรูปภาพมาประกอบรายงานสามารถทำได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาซึ่งสอดคล้องกับคำตอบของเพื่อนนะคะที่บอกว่าจะต้องขออนุญาตก่อนนะคะถ้าเพื่อนไม่อนุญาตเราก็ไม่ควรนำภาพเพื่อนมาใช้นะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคำถาม3คำถามนี้เป็นคำถามที่ใช้ในการทบทวนความรู้เดิมรวมไปถึงกิจกรรมที่เราเคยทำไปก่อนหน้านี้นะคะให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามมาพร้อมๆกันและคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องอย่างแน่นอนอย่าลืมปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวเองนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ตอบคำถามกันไปแล้วนะคะเรามาเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้กันเลยค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าค้นหาภาพตามความชอบนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติกันนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางและบทบาทนักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์จากนั้นค้นหารูปภาพที่ต้องการแล้วนำมาโพสต์ลงใน padlet.com ที่ครูเตรียมไว้แล้วพร้อมทั้งเขียนคอมเมนต์ใต้ภาพค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์จากนั้นค้นหาภาพที่ต้องการแล้วเขียนคอมเมนต์ลงใน Padlet ที่ครูกำหนดให้ค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเราจะมีการใช้ padlet.com นักเรียนเคยใช้กันไปบ้างแล้วนะคะจากที่ครูได้บอกไปกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนทำการค้นหารูปภาพและนำไปโพสต์ลงใน padlet.comหลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นใต้รูปภาพของตนเองนะคะโดยให้นักเรียนวิเคราะห์ว่านักเรียนควรจะเขียนความคิดเห็นว่าอะไรลงไปนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะแล้วก็อันดับแรกนะคะให้นักเรียนสังเกตบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะคะจะมีไฟล์เอกสารอยู่1ไฟล์ที่มีชื่อว่าลิงก์เข้าใช้งาน Padlet นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะในหน้าจอเดสก์ท็อปของนักเรียนนะคะจะมีไฟล์งานที่ชื่อว่าลิงก์เว็บไซต์ padlet.com นะคะเป็นไฟล์เอกสารของโปรแกรม Microsoft Word นะคะให้นักเรียนทำการเปิดไฟล์งานนั้นขึ้นมาค่ะแล้วนักเรียนจะเห็นว่าทางด้านในจะมีเว็บไซต์ของ padlet.com ที่ครูได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะในกรณีนี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้เลยโดยให้นักเรียนเปิดไฟล์งานนี้นะคะที่ครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้แล้วก็ทำการเข้าสู่เว็บไซต์ของ padlet.com ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนทำการเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะคะเช่นเคยค่ะก่อนหน้านี้เราเคยเข้าใช้งาน padlet.com กันไปแล้วนะคะวิธีการใช้งานนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ทำได้ง่ายๆค่ะให้นักเรียนทำการคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงส่วนนี้นะคะตั้งแต่ https ตรงนี้เว วิธีการคัดลอกลิงก์นะคะก็คือให้นักเรียนทำการคลุมดำตรงส่วนลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกขวา copy ได้เลยนะคะหรือเป็นภาษาไทยนะคะจะเป็นคำว่าคัดลอกนั่นเองนะคะนักเรียนทำการคัดลอกลิงก์ได้เลยนะคะเราใช้วิธีการเดิมก่อนหน้านี้ที่เราเคยทำนะคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ของ google.com นะคะเข้าสู่เว็บไซต์ของ google.com ได้เลยเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ google.com เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเช่นเคยค่ะนักเรียนในส่วนของเมนูนะคะในการค้นหาแท็บค้นหาด้านบนจะเป็นส่วนที่ใช้กรอก URL นะคะให้นักเรียนนำลิงก์ที่ทำการคัดลอกเมื่อสักครู่นี้มาวางตรงส่วนที่เป็น URL ด้านบนได้เลยค่ะนักเรียนทำไปพร้อมๆกันนะคะเราทำการคัดลอกลิงก์เมื่อสักครู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงส่วนนี้ให้นักเรียนคลิกขวาค่ะคลิกขวานะคะคลิกซ้ายเราใช้นิ้วชี้นะคะคลิกขวาเราใช้นิ้วกลางค่ะนักเรียนให้นักเรียนทำการคลิกขวาตรงช่อง URL แล้วก็ทำการคลิกตรงคำว่าวางได้เลยค่ะเป็นการวางลิงก์ URL ของแพดเล็ตเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อนักเรียนวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนกด Enter 1ครั้งค่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะเข้าสู่หน้าตาของ www.padlet.com ที่ครูได้เตรียมไว้ให้นะคะซึ่งในกระดานนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมค้นหาภาพตอนนี้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ Padlet ได้ไหมคะมีใครยังเข้าไม่ได้มีไหมคะไม่มีนะแสดงว่านักเรียนสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้คนนะคะเก่งมากๆเอาละค่ะนักเรียนคะอย่างที่ครูแจ้งไปแล้วว่ากิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการค้นหาภาพนะคะเราจะใช้เว็บไซต์ของ google.com ในการค้นหารูปภาพต่างๆนะคะเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยอันดับแรกค่ะให้นักเรียนนะคะทำการเปิดหน้าต่างใหม่นะคะให้สังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกตรงแถบด้านบนนะคะเป็นการเปิดแถบใหม่ขึ้นมาหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็เข้าสู่เว็บไซต์ของ google.com อีกหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้นะคะเราทำการเปิดหน้าต่างใหม่แล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ของ google.com อีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนนะคะทำการค้นหารูปภาพที่นักเรียนต้องการนะคะจะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับสถานที่ผลไม้สัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ได้ที่นักเรียนชื่นชอบนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างการค้นหารูปภาพนะคะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะนี่คือตัวอย่างรูปภาพที่คุณครูจะทำการค้นหานะคะนักเรียนสามารถค้นหารูปภาพที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยนะคะพิมพ์ข้อความนะคะโดยการใช้คำค้นทบทวนจากครั้งก่อนๆที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนทำการค้นหารูปภาพได้เลยอาจจะเข้าที่เมนูของคำว่ารูปภาพนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกรูปภาพที่นักเรียนต้องการนะคะสมมติว่าครูต้องการเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนกำลังค้นหารูปภาพอยู่ถ้านักเรียนได้รูปภาพที่สนใจแล้วนะคะลำดับต่อไปเราจะทำการคัดลอกรูปภาพค่ะทำไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนวิธีการคัดลอกรูปภาพทำได้ง่ายๆค่ะสมมุติว่านักเรียนได้รูปภาพที่ต้องการแล้วให้นักเรียนทำการคลิกขวาที่รูปภาพนั้นนะคะคลิกขวา1ครั้งที่รูปภาพนั้นแล้วก็เลือกคำสั่งคัดลอกรูปภาพตรงส่วนนี้นะคะเลือกรูปภาพที่ตัวเองชื่นชอบก่อนนะคลิกขวาที่รูปภาพแล้วทำการคัดลอก1ครั้งแบบนี้ค่ะเมื่อนักเรียนคลิกคัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเข้าสู่ padlet.com เข้าสู่หน้าต่างของ padlet.com นะคะแล้วเช่นเคยค่ะนักเรียนมุมขวาล่างนะคะที่เป็นเครื่องหมายบวกมุมขวาล่างนะ นักเรียนคลิกที่เครื่องหมายบวก1ครั้งแล้วจะเจอกับหน้าต่างนี้จำได้ไหมคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนนะคะกดปุ่มคอนโทรลแล้วก็ตัว V บนแป้นพิมพ์นะคะให้นักเรียนทำการกดปุ่มคอนโทรลแล้วก็ตัว V หรือจะใช้วิธีการคลิกขวา1ครั้งแล้วกดวางก็ได้เช่นเดียวกันแบบนี้นะคะคุณครูทบทวนให้อีก1ครั้งนะอีก1ครั้งนะคะเมื่อนักเรียนทำการคัดลอกรูปภาพเมื่อสักครู่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่หน้าต่างของ padlet.com หลังจากนั้นให้นักเรียนคลิกที่เครื่องหมายบวกที่อยู่มุมขวาล่างตรงส่วนนี้นะคะและให้นักเรียนคลิกขวาแล้วกดวางแบบนี้รอให้เว็บไซต์นะคะทำการอัพโหลดรูปภาพสักครู่หนึ่งเมื่อนักเรียนอัพโหลดรูปภาพเสร็จสิ้นเรียบร้อยให้กดแพร่ได้เลยค่ะกดเผยแพร่เลยค่ะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะตอนนี้นักเรียนนะคะได้ทำการเผยแพร่รูปภาพของตัวเองที่นักเรียนชื่นชอบลงมาไว้ใน padlet.com เป็นที่เรียบร้อยนี่คือกิจกรรมที่เราได้ร่วมสนุกกันในกิจกรรมแรกนะคะตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีหลายๆคนนะคะกำลังเผยแพร่รูปภาพขึ้นสู่เว็บไซต์ของ padlet.com เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบางคนนะคะกำลังสืบค้นรูปภาพโดยการคัดลอกนะคะเพื่อที่จะเตรียมนำไปใส่ใน padlet.com ค่ะระหว่างนี้นะคะนักเรียนกำลังสืบค้นแล้วก็ทำการค้นหารูปภาพกันมาเรื่อยๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถสืบค้นไปพร้อมๆกันแล้วก็เผยแพร่รูปภาพบนแพดเล็ตได้เลยนะคะเห็นไหมคะตอนนี้นะคะรูปภาพที่นักเรียนทำการสืบค้นมานักเรียนจะเห็นว่ามีความหลากหลายมากเลยบางคนเป็นรูปภาพของสัตว์เลี้ยงนะคะบางคนเป็นการ์ตูนที่ชื่นชอบบางคนเป็นสถานที่ที่นักเรียนชื่นชอบนั่นเองเอาละค่ะนักเรียนคะจากการสืบค้นแล้วก็เผยแพร่รูปภาพลงบนแพดเล็ตในครั้งนี้มีใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างว่าหากเราจะนำภาพเหล่านี้ไปใช้ในการทำรายงานนักเรียนคิดว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรกับรูปภาพที่นักเรียนได้เผยแพร่ในตอนนี้คะนักเรียนคะคุณครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะตอบคำถามในครั้งนี้ว่าจากกิจกรรมนี้หากคุณครูให้นักเรียนนำรูปภาพไปใช้ในการทำรายงานนักเรียนคิดว่านักเรียน

0: ควรปฏิบัติตนอย่างไรก่อนที่จะนำรูปภาพเหล่านี้ไปใช้ลองช่วยกันวิเคราะห์และขอตัวแทนสักหนึ่งคนในการตอบคำถามค่ะลองวิเคราะห์ดูนะเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรที่จะนำรูปภาพเหล่านี้ไปใช้ได้บ้างได้ตัวแทนแล้วค่ะนักเรียนยกมือเปิดไมค์แล้วตอบได้เลยค่ะ
1: ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาค่ะ
0: จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาจากรูปภาพที่นักเรียนได้ทำการค้นหาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วนอกจากนี้ถ้าหากว่านักเรียนอ้างอิงแหล่งที่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วครูให้นักเรียนนำภาพไปใช้และให้เพิ่มรูปภาพของเพื่อนๆในห้องนี้นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพิ่มเติมคะก่อนที่จะนำภาพของเพื่อนไปใช้ได
1: ้ต้องขออนุญาตเพื่อนๆค่ะ
0: ต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนว่าเราจะนำรูปภาพของเธอไปใช้ในรายงานใช่ไหมคะถ้าเพื่อนอนุญาตก็สามารถ
1: ใช้ได้
0: แต่ถ้าเพื่อนไม่อนุญาตเราก็ไม่ควรนำไปใช้ใช่ไหมคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับเพื่อนค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ลงมือนะคะในการสืบค้นแล้วก็เผยแพร่รูปภาพลงบนแพดเล็ตเป็นที่เรียบร้อยและนักเรียนก็สามารถตอบได้ว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรก่อนที่จะนำรูปภาพเหล่านี้ไปใช้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนครูขอไปต่อในเรื่องของเนื้อหาการเรียนของเรานะคะหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมีกิจกรรมต่อไปมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันค่ะนักเรียนคะลำดับต่อไปนะคะคุณครูให้นักเรียนทำการศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมไปพร้อมๆกันแล้วตรวจสอบแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับใบความรู้ที่1นะคะเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์นะคะเพราะเราจะได้ใช้ในการทำใบงานในวันนี้ค่ะนักเรียนปลายทางสามารถเปิดใบความรู้นะคะแล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันกับนักเรียนในห้องนี้ได้เลยเพราะว่าในกิจกรรมใบงานในวันนี้นะคะเราจะได้ใช้ข้อมูลในใบความรู้นี้ค่ะในการตอบคำถามต่างๆแล้วก็วิเคราะห์คำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในระหว่างนี้นะคะคุณครูขอไปต่อกันเลยในขณะที่นักเรียนกำลังเปิดชุดกิจกรรมเพื่อศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมอยู่นะคะในวันนี้ค่ะนักเรียนคุณครูมีในส่วนของสิทธิส่วนบุคคลใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นค่ะคุณครูขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของสิทธิส่วนบุคคลกันก่อนนะคะสิทธิส่วนบุคคลค่ะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับและคุ้มครองตามกฎหมายในการใช้ชีวิตและทำกิจกรรมส่วนตัวโดยปราศจากการรบกวนจากผู้อื่นค่ะส่วนลิขสิทธิ์นะคะหมายถึงสิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่ตนได้ทำขึ้นโดยใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถของตนเองในการสร้างสรรค์โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่นค่ะนี่คือความหมายของสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ค่ะอย่างที่ครูบอกไปนะคะเราได้ทำการศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมแล้วนะคะกิจกรรมเพิ่มเติมในวันนี้คือใบงาน01นะคะมีชื่อว่าเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติใบงานค่ะเช่นเคยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน01เรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์จากนั้นครูให้นักเรียนตอบคำถามหลังกิจกรรมค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน01จากนั้นให้นักเรียนร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบคำถามหลังกิจกรรมนั่นเองค่ะนี่คือหน้าตาของใบงาน01นะคะในส่วนแรกค่ะนักเรียนจะต้องทำการพิจารณาสถานการณ์นะคะว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือลิขสิทธิ์หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะโดยในข้อที่1นะคะจะมีสถานการณ์นะคะสถานการณ์แรกค่ะการสลองถ่ายภาพตอนเพื่อนเผลอแล้วโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ไม่ได้บอกเพื่อนก่อนนักเรียนจะต้องทำการพิจารณาว่าสถานการณ์นี้นะคะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิหรือไม่นะคะนักเรียนจะต้อง

การวิเคราะห์ก่อนว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าหรือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ตรงส่วนไหนบ้างนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าละเมิดเนื่องจากอะไรนะคะข้อที่2สถานการณ์นะคะ2ปีบนำภาพจากอินเทอร์เน็ตมาตกแต่งเพิ่มเติมแล้วนำไปใช้เพื่อโฆษณาสินค้าของตนเองค่ะข้อที่3สายหยุดนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบการทำรายงานแล้วอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยข้อที่4ค่ะเฟื่องฟ้าถ่ายวิดีโอการเกิดอุบัติเหตุที่พบระหว่างทางกลับบ้านแล้วโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ทันทีข้อที่5ค่ะชวนชมเข้าไปแชร์และแสดงต่อโพสต์ของเพื่อนสนิทที่ต่อว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งเพราะเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงนะคะและข้อต่อไปค่ะเป็นข้อที่2จากรูปทางซ้ายมือมีการเผยแพร่ข้อมูลแบบใดนะคะและมีคำถามเพิ่มเติมอีกว่านักเรียนจะเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้หรือไม่เพราะเหตุใดข้อที่3จากรูปทางซ้ายมือมีการเผยแพร่ข้อมูลแบบใดเช่นเดียวกันค่ะการเผยแพร่แบบนี้มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นโดยรวมนะคะนักเรียนใบงานนี้นะคะในข้อแรกนักเรียนจะต้องพิจารณาสถานการณ์ว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือลิขสิทธิ์หรือไม่หากละเมิดเนื่องจากอะไรนะคะและหลังจากนั้นค่ะในส่วนของข้อที่2และข้อที่3ให้นักเรียนพิจารณาสัญลักษณ์ว่าจากในภาพนี้เป็นการเผยแพร่ในลักษณะใดแล้วก็อธิบายตามคำถามเพิ่มเติมที่มีอยู่ในข้อนั้นๆ นะคะในส่วนของใบงานตรงนี้มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นครูขอไปต่ออีกส่วนหนึ่งนะคะหลังจากที่ทำใบงานแล้วค่ะจะมีในส่วนของคำถามหลังกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติ ด้วยนะคะคำถามหลังกิจกรรมค่ะจะเกี่ยวกับการพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ตามข้อความที่มีให้ในโจทย์หากว่าข้อความนั้นเหมาะสมให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกลงหน้าข้อความนั้นๆแต่ถ้าไม่เหมาะสมให้นักเรียนใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อความนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นักเรียนจะต้องทำ2ส่วนส่วนที่1คือใบงานและส่วนที่2คือคำถามหลังกิจกรรมนั่นเองทั้ง2ส่วนนี้มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะตอนนี้จะเห็นว่านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติใบงานกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนปลายทางนะคะหากขณะทำใบงานนักเรียนเกิดข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมให้นักเรียนยกมือแล้วก็สอบถามกับครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมใบงานในครั้งนี้นะคะขอให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ดีๆนะคะใช้ความรอบคอบในการพิจารณาว่าควรจะออกมาในรูปแบบใดนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ค่ะก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมใบงานแล้วก็ตอบคำถามหลังกิจกรรมกันไปแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะเช่นเคยค่ะคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบที่นักเรียนได้ทำการพิจารณาสถานการณ์ต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าคำตอบที่ได้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือลิขสิทธิ์หรือไม่นะคะแล้วก็ในส่วนของการสังเกตสัญลักษณ์ในการเผยแพร่ต่างๆนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อความจากคำถามหลังกิจกรรมค่ะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยเพื่อเป็นการตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันกับนักเรียนในห้องนี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนที่จะออกมานำเสนอใบงานในวันนี้ค่ะมีใครบ้าง1คน2คนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะด้านหน้าเลยถือไมค์ออกมาด้วยนะคะด้านนี้เลยลูกอันดับแรกอย่าลืมว่าแนะนำตัวก่อนนะคะว่าชื่ออะไรเริ่มค่ะคนแรก
1: สวัสดีครับผมเด็กชายพงษ์ธนาพ่วงทองมาจากกลุ่ม2ครับ
2: สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงพัทริกากิรภัยมาจากกลุ่ม3ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเริ่มจากคนแรกเลยในส่วนของใบงานนะคะสถานการณ์แรกเกี่ยวกับกาสลองค่ะหนูอ่านโจทย์แล้วก็อธิบายเลยว่าระเบิดหรือไม่เนื่องจากอะไร
1: กาสลองถ่ายภาพเพื่อนตอนเผลอแล้วโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ได้บอกเพื่อนก่อนละเมิดครับเนื่องจากไม่ขออนุญาตเพื่อนก่อนครับ
0: ข้อต่อไปค่ะ
1: ซ่องปี๊บ
0: 2ปี๊บ
1: 2ปี๊บนำภาพจากอินเทอร์เน็ตมาตกแต่งเพิ่มเติมแล้วนำไปใช้เพื่อโฆษณาสินค้าของตนเองละเมิดครับเนื่องจากไม่ใส่ที่มาครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
1: สายหยุดนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบการทำรายงานแล้วอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยไม่ละเมิดครับเนื่องจากใส่ที่มาครับ
0: ข้อที่4ค่ะ
1: เฟื่องฟ้าถ่ายวิดีโอการเกิดอุบัติเหตุที่พบระหว่างทางกลับบ้านแล้วโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ละเมิดครับเนื่องจากไม่ขออนุญาตก่อน
0: และข้อที่5ค่ะ
1: ชวนชมเข้าไปแชร์และแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของเพื่อนสนิทที่โพสต์ต่อว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งเพราะเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงละเมิดครับเนื่องจากโพสต์เป็นโพสต์ที่ไม่สุภาพครับ
0: และต่อไปข้อที่2ค่ะจากรูปภาพนี้นะคะเดี๋ยวให้ชูก้าเป็นคนนำเสนอเนาะในส่วนของข้อที่2ลูกจากรูปภาพนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลแบบใดคะ
2: เป็นแบบสาธารณะค่ะ
0: เพราะว่ามีสัญลักษณ์ใช่ไหมคะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่สาธารณะคำถามเพิ่มเติมค่ะนักเรียนจะเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้หรือไม่เพราะเหตุใดคะ
2: ถ้าข้อมูลเป็นประโยชน์ก็จะเผยแพร่ค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปค่ะในข้อที่3จากรูปภาพนักเรียนคิดว่าเป็นการเผยแพร่แบบใดตอบเลยลูก
2: เป็นการเผยแพร่แบบเพื่อนเท่านั้นค่ะ
0: แล้วก็คำถามเพิ่มเติมเลยค่ะการเผยแพร่แบบนี้มีความเสี่ยงต่อการเข้าถึงหรือไม่อะไรยังไง
2: ไม่ค่ะเพราะมีแค่เพื่อนคนที่สนิทค่ะเพื่อนคนที่ไม่สนิทจะไม่รับแอดค่ะ
0: นี่คือคำตอบในส่วนของใบงาน01นะคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนก่อนค่ะในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของคำถามหลังกิจกรรมก็เป็นตัวแทนกลุ่มที่3นะคะเช่นเคยนักเรียนนำเสนอได้เลยค่ะ
2: ข้อ1ไม่แสดงความคิดเห็นหรือไม่แชร์ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นถูกต้องค่ะข้อ2ไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเรื่องจากไลฟ์เพื่อการศึกษาผิดค่ะข้อ3เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างได้แบบสาธารณะไม่ถูกต้องค่ะข้อ4ถ้าพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนอื่นต้องรีบถ่ายรูปหรือวิดีโอแล้วแชร์ทันทีไม่ถูกต้องค่ะข้อ5แจ้งครูหรือผู้ปกครองทันทีเมื่อแน่ใจว่าได้รับข้อมูลที่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนขอบคุณนะคะกลับเข้าที่ได้เลยจากคำตอบที่นักเรียนได้ทำการวิเคราะห์ออกมานี้นะคะคุณครูก็ได้พิจารณาดูแล้วนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องหมดเลยนะคะอาจจะมีบางกรณีที่อาจจะต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมบ้างแต่ส่วนใหญ่นักเรียนตอบออกมาได้ถูกต้องแล้วค่ะเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องตอบคำถามได้ถูกต้องแน่นอนอย่าลืมปรบมือให้กับตัวเองนะคะ เอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากที่เพื่อนได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูมีในส่วนของเฉลยเกี่ยวกับใบงาน01แล้วก็คำถามหลังกิจกรรมมาให้เราไปชมพร้อมๆกันแล้วก็อย่าลืมนะคะตรวจสอบคำตอบด้วยว่ามีตรงส่วนไหนที่อาจจะยังไม่สอดคล้องกับของคุณครูนะคะให้นักเรียนลองวิเคราะห์แล้วก็ปรับให้สอดคล้องกันให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดนะคะเอาล่ะค่ะในส่วนของเฉลยค่ะในสถานการณ์แรกนะคะที่เกี่ยวกับกาสลองนะคะถือว่าละเมิดค่ะเนื่องจากการถ่ายภาพผู้อื่นและโพสต์โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะข้อที่2 สถานการณ์เกี่ยวกับซองปีบนะคะถือว่าละเมิดเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากการนำภาพผู้อื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำไปทำเพื่อการค้าถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะและข้อที่3ค่ะเกี่ยวกับสายหยุดนะคะถือว่าไม่ละเมิดค่ะเนื่องจากการนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการศึกษาและอ้างอิงแหล่งที่มาไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะข้อที่4นะคะที่เฟื่องฟ้าถ่ายวิดีโอการเกิดอุบัติเหตุถือว่าเป็นการละเมิดนะคะเนื่องจากการถ่ายภาพผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและโพสต์ลงสื่อสังคมถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าตรงส่วนนี้ให้คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลนั้นๆด้วยนะคะข้อที่5ค่ะชวนชมเข้าไปแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะถือว่าละเมิดนะคะเนื่องจากการแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ในทางที่ไม่ดีถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ต่างๆนะคะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกนะคะหากนักเรียนแสดงความคิดเห็นในเชิงลบหรือเป็นความคิดเห็นที่ไม่ดีนะคะก็อาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้นั้นได้นะคะขอให้นักเรียนระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะไปกันต่อค่ะจากข้อ2และข้อ3นะคะนักเรียนตอบได้ถูกเกือบทั้งหมดเลยข้อที่2ค่ะรูปทางซ้ายมือนะคะเป็นการเผยแพร่แบบสาธารณะค่ะโดยคำถามเพิ่มเติมนะคะที่ถามว่านักเรียนจะเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะคำตอบก็คือเผยแพร่ได้ค่ะแต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาด้วยนะคะถึงจะเป็นการเผยแพร่แบบสาธารณะเราก็ต้องอ้างอิง

0: ที่มาให้กับเจ้าของข้อมูลนั้นด้วยนะคะข้อที่3ค่ะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับการเผยแพร่แบบเพื่อนเท่านั้นนะคะโดยการเผยแพร่แบบนี้ค่ะมีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่อย่างไรนะคะคำตอบก็คือทางที่ดีเราไม่เผยแพร่เลยดีกว่านะคะเพราะว่าเราต้องการให้เพื่อนเห็นเท่านั้นอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปแล้วเมื่อเรากำหนดสิทธิใช่ไหมคะให้กับเพื่อนเข้าเห็นได้เพียงเท่านั้นเราก็ไม่ควรที่จะแชร์หรือเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าเรากำหนดชัดเจนแล้วว่าจะต้องเป็นเพื่อนเท่านั้นถึงจะเห็นโพสต์หรือข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะแต่ถ้าหากจำเป็นจริงๆนะคะจำเป็นจริงๆที่จะต้องเผยแพร่ก็ให้คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลให้ดีแล้วก็คำนึงอย่างรอบคอบก่อนนะคะว่าควรจะต้องแก้อย่างไรบ้างนะคะและสุดท้ายค่ะนักเรียนในส่วนของคำถามหลังกิจกรรมนะคะที่นักเรียนได้ตอบกันมาที่ทำการพิจารณาข้อความนะคะหากเหมาะสมให้ใส่เครื่องหมายถูกและถ้าไม่เหมาะสมให้ใส่เครื่องหมายผิดนะคะในข้อที่1ค่ะคำตอบก็คือเหมาะสมนะคะไม่แสดงความคิดเห็นหรือไม่ใช้ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นข้อที่2ค่ะไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนื่องจากนำมาใช้เพื่อการศึกษาถือว่าไม่เหมาะสมนะคะถึงเราจะนำมาใช้เพื่อการศึกษาเราก็ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มานะคะข้อที่3ค่ะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้าถึงข้อมูลอย่างแบบสาธารณะได้ถือว่าไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเขาอาจจะนำข้อมูลของเราไปทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สินแล้วก็ชื่อเสียงได้นะคะข้อที่4ค่ะถ้าเจอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนอื่นต้องรีบถ่ายรูปหรือวิดีโอแล้วแชร์ทันทีข้อนี้ไม่เหมาะสมเช่นกันให้นึกถึงสถานการณ์ที่ทำการแชร์คลิปของการเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะตรงส่วนนี้อาจจะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนในคลิปก็ได้นะคะและข้อที่5ค่ะแจ้งครูหรือผู้ปกครองทันทีเมื่อแน่ใจว่าได้รับข้อมูลที่เหมาะสมหรือไม่ก็คือเราไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้เหมาะสมหรือไม่นะคะนักเรียนสามารถปรึกษาคุณครูคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าผู้ปกครองของนักเรียนได้เลยนะคะถือว่าพฤติกรรมนี้เหมาะสมแล้วนะคะเพราะว่านักเรียนอาจจะไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะก็หาที่ปรึกษาเพิ่มเติมอาจจะเป็นคุณครูหรือว่าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากใบงานแล้วก็คำถามหลังกิจกรรมในครั้งนี้นะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่เคยเจอในชีวิตประจำวันแล้วก็ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นเพราะฉะนั้นระวังตรงส่วนนี้นะคุณครูฝากไว้นะคะเวลาเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็การละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่ในช่วงของการสรุปบทเรียนค่ะเช่นเคยค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางนะคะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ค่ะบทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อทดสอบความเข้าใจของบทเรียนค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทน1คนในการสรุปว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องใดหรือได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างค่ะขอตัวแทน1คนช่วยกันสรุปในวันนี้ค่ะด้านหน้าก็ได้นะคะมีไหมเอ่ยกลุ่มนี้ไหมได้นะคะยกมือได้เลยนักเรียนส่งมาให้กับเพื่อนเลยค่ะลองนึกถึงกิจกรรมในวันนี้ว่าเราได้ทำการวิเคราะห์หรือว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างค่ะ
1: ได้เรียนรู้กับลิขสิทธิ์ครับแล้วก็การละเมิด
0: สิทธิ
1: ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
0: ใช่ไหมคะว่าควรปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมคะลองยกตัวอย่างได้ไหม
1: ได้
0: ยกตัวอย่างสถานการณ์อย่างเช่นการทำรายงานก็ได้เหมือนที่นักเรียนได้เคยนำเสนอมาถ้าเราทำรายงานเรื่องหนึ่งเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง
1: เราถ้าสมมติเราจะเอาภาพมาจากอินเทอร์เน็ตครับเราก็ต้องใช้แหล่งที่มาครับ
0: อ้างอิงให้ชัดเจนใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ลิขสิทธิ์สำคัญมากๆเลยนะคะเวลาเรานำรูปภาพหรือสื่อต่างๆข้อความต่างๆมาใช้เราจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มานะคะแล้วก็ขออนุญาตบุคคลที่เราจะนำมาเผยแพร่ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้นั้นนะคะคุณครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้ค่ะในปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกและรวดเร็วทำให้บุคคลสามารถรวบรวมจัดเก็บข้อมูลและเผยแพร่ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นฉะนั้นผู้ใช้งานควรรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองเคารพสิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสมนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้เลยเวลานักเรียนเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์นะคะเคารพ

0: สิทธิของตัวเองก็ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นด้วยแล้วก็พยายามนะคะเวลาใช้งานหรือนำสื่ออะไรต่างๆมาใช้ให้เกียรติกับเจ้าของข้อมูลด้วยอ้างอิงแหล่งที่มาให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะก่อนจะจากกันไปค่ะคุณครูฝากนักเรียนทำแบบประเมินตนเองนะคะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้สิ่งใดเกิดอุปสรรคหรือปัญหาอะไรไปบ้างแล้วก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะแล้วครั้งหน้านำมาส่งครูให้เรียบร้อยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมกลับไปทำแบบประเมินตนเองนะคะเพื่อที่จะได้ทดสอบตัวเองหรือว่าประเมินนะคะสะท้อนตนเองว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องใดเกิดปัญหาอะไรบ้างและอยากจะปรับปรุงหรือเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้ส่วนในครั้งถัดไปค่ะเรายังเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเรื่องการรู้เท่าทันสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะใบงาน02รู้ใช้เข้าใจสบายใจค่ะ2นะคะกระดาษ A4 สำหรับบันทึกคำตอบกิจกรรมจับคู่สถานการณ์ค่ะและ3ค่ะแบบประเมินตนเองเช่นเคยนะคะเอกสารต่างๆเหล่านี้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ DLTV ค่ะและครั้งหน้านะคะเราจะไม่ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะเราจะได้กลับไปเรียนรู้กันที่ห้องเรียนปกติอีกเช่นเคยค่ะและวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ไว้ด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกในบางพื้นที่ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมใน

พื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่1โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีอากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 20-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือครูปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ท่ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าแมกดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก

0: และคณะทูตานุทูตของประเทศต่าง
1: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
0: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
2: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: อ๊
2: ะ
5: นี่แน
3: ่
5: น
3: ี่
5: แน
3: ่นี่แน่นี่แน
2: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักรจี้จนเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
3: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ย ท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบเบิ้ลมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
3: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
7: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้เย้เย้เย้เย้เย้เย
2: ้แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ
1: ่ะเก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
1: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับ

0: สังขาร
1: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
2: นี่ข้าหลับไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
2: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
1: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
2: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าคะนายหญิง
1: เฮ้ยว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
3: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
4: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
3: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
4: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
5: ฮะ
3: ช่วยข้าด้วย
5: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเฮ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเฮ้ยจบปันฮึบ
6: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
6: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทางเดียวที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
2: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
6: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
7: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: เหตุการณ์ปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่4จังหวัดนราธิวาสซึ่งมีปืนหายไป413กระบอก
3: ปี47นะหลังจากการปล้นปืนเนี่ยความรุนแรงมันเข้ามาถึงในชุมชนในพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนตลาดชุมชนได้รับผลกระทบหมดคือเวลาที่เราใช้ความรุนแรงอะค่ะมันง่ายคนโดยทั่วไปก็จะติดเนาะความขัดแย้งก็จัดการ ด้วยการใช้กำลังช่วยใช้อะไรที่จะจบแต่มันไม่จบอะค่ะแล้วก็ทุกกรณีที่มันเกิดขึ้นมันมีบาดแผลการที่เราเข้ามาเรียนในมหิดลมันทำให้เราเห็นถึงเรื่องตัวทฤษฎีที่จะมาช่วยอธิบายอย่างที่บอกนะคะความรุนแรงการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะอธิบายให้เป็นระบบก็จะช่วยเราค่อนข้างเยอะค่ะแล้วทำให้เราละเอียดกับประเด็นปัญหาด้วยนะคะที่เรามาเกาะสะท้อนใช่ไหมคะชุมชนที่นี่มันก็เป็นชุมชนที่แบบเป็นพุทธมุสลิมอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มันก็เป็นติดกับชายแดนด้วยเหมือนกันทางกายภาพเนาะแล้วก็มันก็แบ่งแต่มันก็แบ่งมีความแบ่งกันชัดเจนว่าตรงไหนคือชุมชนพุทธมุสลิมแต่ว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันก็ไปมาหาสู่กันมีความสัมพันธ์กันแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้ไปมาหาสู่กันเกาะสะท้อนเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เราเลือกเป็นพื้นที่ที่จะทำงานด้วยในเชิงการพัฒนาค่ะที่เราได้ลงไปพื้นที่ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าชาวบ้านก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำอีกพื้นที่หนึ่งอะค่ะเวลาน้ำแห้งใช่ไหมบางพื้นที่น้ำแห้งบางพื้นที่น้ำท่วมมันต้องมาจัดปรับกันนะคะว่าจะทำให้ระบบชลประทานเนี่ยมันเอื้อกับพื้นที่ที่มันสูงต่ำไม่เท่ากันยังไงบางทีก็ขัดแย้งถึงกับตบตีกันต่อยกันพวกก็เรื่องน้ำตอนที่มันออกแบบเนี่ยระบบชลประทานเองมันก็ไม่ได้แบบมีความใส่ใจหรือว่าไม่ได้สนใจว่าจะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมอะไรเนาะเราก็คิดในแบบเชิงวิชาการของเราเองว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนั้นในการที่จะแก้ปัญหานำไปสู่การพูดคุยได้นะคะว่าทั้งสองชุมชนเนี่ยมันก็เจอปัญหาเดียวกันถ้าคุณไม่ร่วมมือกันอ่ะมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะก็จะทำให้เห็นว่าถ้าปิดน้ำกั้นน้ำเนี่ยถ้าพื้นที่ของพุทธอ่ะไม่ต้องการใช้น้ำก็ปิดแล้วก็ไปฝั่งด้านของมุสลิมใช่ไหมคะมันมีที่เปิดปิดน้ำได้อ่ะเราก็มีโปรเจกต์ต่างๆที่ให้เขาทำด้วยกันเขาก็ทำได้นะคะแต่การที่มาได้ทำกิจกรรมอ่ะมันค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันมันก็เป็นการสานสัมพันธ์กลับมาใหม่แล้วก็ความไว้วางใจมันก็ค่อยๆเริ่มได้เหมือนกัน
4: เขาก็มีวิธีการของเขาก็เลยทำได้เป็นออมทรัพย์ด้วยแล้วก็ทำขนมด้วยแล้วก็มีกลุ่มอาชีพขึ้นมาคืออาชีพหลักของในพื้นที่เราเนี่ยทำนาใช่ไหม
5: ทำนาเหมือนกันแต่ว่าปีนี้เห็นว่าทางไทยพุทธจะเป็นคนวางทางอิสลามจะเป็นคนดำ
4: อาจารย์จากมหิดลเข้ามาเนี่ยมันกับตัวเชื่อมระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมให้หันหน้าเข้าหากันอีกรอบหนึ่งค่ะชาวบ้านพอใจมากเลย
3: คือเราไม่ได้ทำเฉพาะในชุมชนเท่านั้นเนาะอย่างงานอบรมที่ผ่านมาค่ะสอบตเองนะคะก็ให้มหิดลเนี่ยช่วยทำอบรมให้กับคนในพื้นที่เรื่องสันติวิธีเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จากคนผ่านงานอบรมด้วยเหมือนกันแล้วเวลาถ้าในชุมชนเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะไปหรือว่าแบบถ้าเขาต้องการการพูดคุยสารเสวนาเนี่ยเราก็เข้าไปของพระบิดาเนี่ยก็จะบอกว่าเราก็จะต้องทำงานเพื่อผู้อื่นอะใช่ไหมคะซึ่งเพื่อผู้อื่นของท่านเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนซึ่งเราคิดว่าอันนี้มันเป็นหลักการที่สากลที่น่าสนใจมากนะคะคือเราจะไม่เลือกช่วยเฉพาะคนไทยหรือว่าเราไม่เลือกช่วยเฉพาะคนพุทธเท่านั้นนะคะเราก็ทำงานเพื่อคนอื่นจริง
6: ๆค่ะเมื่อวันที่25ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็เกิดความรุนแรงที่ต่างไปนะคะ10กว่าปี
3: เราคิดว่าการทำงานของเราที่ผ่านมามันทำให้คนเห็นความสำคัญของมหิดลเราคิดว่าการที่เราเป็นอาจารย์ที่เราใช้ประสบการณ์เราเล่านะคะมันมีพลังอย่างมากในการที่นักศึกษาจะสนใจคือในอนาคตความขัดแย้งที่มันมีความหลากหลายมันจะมีมากขึ้นเพราะโลกมันไร้พรมแดนเนาะ

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลวันนี้เราอยู่ในรายการไขรหัสองค์กรคุณธรรมและผมก็อยู่กับพี่ยงนะครับคู่หูของผมในรายการนี้
1: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพีครับ
0: พี่ยงครับจากตอนที่แล้วเนี่ยที่เราไปที่หมู่บ้านหนึ่งนะครับก็คือหมู่บ้านหมาร้อง
1: ครับ
0: มันมีหมู่บ้านอื่นๆอีกไหมครับที่มีอะไรที่มันสามารถเอามาเป็นตัวอย่างให้กับคนที่รับชมเราได้
1: มีครับแล้วก็อยากจะพาไปชมอีกหมู่บ้านนึงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นเครือข่ายกัน
0: ครับ
1: จริงๆเราอยากจะให้เกิดบรรยากาศแบบนี้ในการพัฒนาร่วมกันไม่ใช่แค่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเด่นอยู่หมู่บ้านเดียว
0: ครับ
1: เขามีเครือข่ายของหมู่บ้านซึ่งเราสามารถไปวันเดียวเที่ยว3หมู่บ้านนี้ได้เลยแต่ว่าวันนี้ก็ยกมาแค่อีก1หมู่บ้านที่เป็นพันธมิตรกันนะครับ
0: ครับ
1: ในเรื่องของการพัฒนาและเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทะเลซึ่งมีชายหาดสวยงามมาก

0: จัดการการท่องเที่ยวกันได้เองของชุมชนแล้วก็มีกระบวนการพัฒนาคล้ายๆกันกับบ้านมาลองแล้วก็เข้มแข็งขึ้นมาจนเป็นแบบอย่างได้ตรงนี้คือจุดเด่นที่อยากจะให้ไปชมไปฟังกันนะครับ
1: และเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะพาพวกเราไปชมว่าอย่างที่พี่ยงบอกทะเลสวยหาดสวยยังไงและที่สำคัญนะครับพี่ยงโปรยมาแล้วนะฮะชุมชนนี้หาเงินจากแหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรที่เขามีได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามชมได้เลยครับ

0: ราไปดูองค์กรกันมาเยอะแล้วรอบนี้ขอพามาดูชุมชนคุณธรรมอีกชุมชนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบเช่นเดียวกันวันนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่รักแล้วก็พี่นกครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชุมชนของบ้านทางสายทำไมต้องทางสายครับ
1: ครับบ้านทางสายก็มีประวัตินะคร
0: ับ
1: แต่ที่เล่าขานกันมาคือบ้านทางสายเนี่ยพื้นที่เป็นดินทรายนะครับการเดินทางสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้เกวียนม้าหัวนะครับการเดินทางเนี่ยมันจะล่าช้าเพราะแดดร้อนนะครับแล้วก็จะมีคลองการติดต่อราชการเนี่ยต้องมาแต่เช้าแต่พอมาถึงที่คลองบางกระแตตรงเนี้ยก็คือต้องหยุดพักเพื่อที่จะให้คนทั้งสัตว์ได้พักร้อนก็มีที่มาว่าเช้าที่ไหนต้องมาสายที่นี
0: ่
1: จึงจะชื่อว่าบ้านทางสาย
0: คราวนี้ในเชิงของชุมชนของเราเนี่ยเรามีกันสักกี่ครัวเรือนนะฮะ
1: เรามี86ครัวเรือนครับแล้วก็ประชากรก็ประมาณ220กว่า
0: คนก็คิดว่าก็ไม่เล็ก
1: ก็เป็นชุมชนเล็กครับ
0: แล้วปัญหาเยอะไหมฮะก่อนหน้านี
1: ้ปัญหาเยอะคือเดิมทีครัวเรือนเยอะนะครับก็มีปัญหาขัดแย้งการสร้างพื้นที่มีการก่อสร้างในหมู่บ้านนะครับก็ทำให้มีการแตกแยกแล้วก็มีการขายที่ดินย้ายถิ่นฐานออกไปนะครับก็เลยเหลือพื้นที่น้อยแล้วก็มันก็เหมือนชุมชนอื่นๆการขัดแย้งทั่วไปก็คือการเลือกตั้งต่างๆหรือว่าการเนี่ยแล้วก็ไม่มีการพูดคุยการพูดคุยเนี่ยสำคัญที่สุดคือที่ผ่านมาเนี่ยคือหมู่บ้านไม่มีศาลาหมู่บ้าน
0: ไม่มี
1: คือไม่มีศาลาหมู่บ้านเป็นของหมู่บ้านอ่ะเป็นส่วนกลางที่ประชาชนจะมาร่วมกิจกรรมหรือทำอะไรเนี่ยไม่มีที่ผ่านมานะครับจนมาถึงทุกวันเนี้ยคือผมเข้ามาก็ลำดับแรกคือให้มีสถานหมู่บ้านเพื่อที่จะให้ชาวบ้านนะครับได้เข้ามาร่วมประชุมพูดคุยแก้ไขปัญหาหรือว่าหาทางออกกันร่วมกันครับ
2: แต่พอเรากลับมาทบทวนความคิดทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นมันจึงได้แนวคิดว่าเขาขาดการมีส่วนร่วมนั่นเองเขาจึงไม่มาประชุมไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดหรือการพัฒนาต่าง
0: ๆก็เลยไม่ได้มาต้องหาที่
2: หาจุดรวม
0: ตรงกลาง
1: ครับ
0: ที่ไม่ต้องเป็นบ้านใครเลย
1: ใช่ครับ
0: จะได้มากันง่ายมากยิ่งขึ้น
1: คือคำว่าศาลาหมู่บ้านเนี่ยทุกคนเข้ามาแล้วสามารถที่เสนอความคิดเห็นได
0: ้
1: มันไม่ใช่บ้านใครไม่ใช่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยหรือบ้านคนอื่นที่นี่คือทุกคนสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได
0: ้คือพื้นที่ส่วนกลางจริงๆนั่น
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าไม่งั้นถ้าไปอยู่บ้านใครก็จะไม่กลางแล้ว
1: ครับ
0: แต่ถึงแม้จะมาบอกว่าเป็นส่วนกลางแต่ไม่ใช่ส่วนกลาง
2: กลางเลย
0: เขานี่แล้วเรามีใครเข้ามาเป็นกลไกในการช่วยผลักดันให้มันเกิดกิจกรรมอย่างนี้บ้างไหมครับผมทราบว่ามีสหวิทยาเข้ามา
1: ใช่ครับคือทุกวันนี้ก็คือสหวิทยาเนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงหมู่บ้าน
0: ครับ
1: ช่วยคิดช่วยทำพาหมู่บ้านเราไปสาดูงานต่างๆนะครับสำหรับการดูงานของพี่เลี้ยงคือสหวิทยาเนี่ยจะแตกต่างกว่าการดูงานกับหน่วยงานรัฐ
2: ถ้าต้องบอกว่าส่วนหนึ่งคือนกเป็นหนึ่งในทีมนั้นด้วยที่ต้องออกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เนื่องจากไปเป็นพนักงานของภาคเอกชนนั่นเองนะคะก็มีโอกาสได้พาชุมชนหลายๆชุมชนในอำเภอบางสะพานเพื่อไปพัฒนาศักยภาพให้กลับมาพัฒนาหมู่บ้านตัวเองให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนจึงมีแนวคิดว่าทำไมเราทำให้หมู่บ้านอื่นได้เราสร้างเครือข่ายหมู่บ้านข้างเคียงของเราได้เราต้องพยายามดึงมาหมู่บ้านเราด้วยสิ
0: ทำให้คนอื่นจะลืมตัวเอง
2: ใช่ใช่นะคะกลับมองตัวเองทั้งที่ของเราเนี่ยสหวิทยาไม่ต้องเข้ามาก็ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในรัศมีที่เขาต้องดูแลเพราะอยู่ห่างจากโรงงานเกินรัศมีที่ต้องพัฒนา
0: เกินต้องเท่าไหร่ครับเป็นความรู้ไหน
2: ประมาณ10กิโลที่เขาต้องพัฒนานะคะ3กิโล5กิโลในระยะใกล้โรงงานแต่ของเราอยู่ไกลจากของเขา10กว่ากิโลแต่ด้วยความที่แบบหนึ่งเราเป็นพี่เลี้ยง

0: ในทีมเขาก็พยายามดึงเขามาช่วยแล้วเขาก็เข้ามาแล้วก็หมู่บ้านเราได้รับความสําเร็จเท่าที่เราตั้งใจได้นะคะจึงพาเกิดการศึกษาดูงานหลายหมู่บ้านแล้วก็เขาก็เข้ามาให้ใส่กระบวนการแนวคิดเป็นพี่เลี้ยงแนวคิดแนวปรึกษาให้แนวทางเราในการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ก็เกิดการรวมตัวการรวมความคิดเกิดตั้งเป็นทางธนาคารชุมชนก่อนอันดับแรกเลยภายในข้อแม้ของเขาว่า1คุณต้องมีธนาคารชุมชนเมื่อมีธนาคารชุมชนแล้วข้อที่2ที่คุณจะได้สมทบความคิดสมทบเงินงบประมาณในการสมทบคุณต้องมีสภาผู้นำชุมชนเริ่มเราก็เริ่มเลยตั้งสภาตั้งธนาคารชุมชนตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านคนเก่าก่อนจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านคนนี้เราก็เริ่มตั้งธนาคารชุมชนได้สักประมาณ6เดือนผู้ใหญ่คนเก่าก็เกษียณอายุแล้วก็มาผู้ใหญ่รักนี่มารับช่วงใหม่ก็พัฒนาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงทุกวันนี้ก็เป็นหมู่บ้านสามารถเป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบที่รับนักศึกษาดูงานได้รับนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องมันจึงก่อให้เกิดเกิดให้มีกลุ่มอาชีพกลุ่มรายได้ตามมาอย่างมากมายนะจนถึงปัจจุบัน
1: เมื่อกี้เห็นพูดว่าเป็นต้นแบบแล้วก็มีคนมาดูงานแต่มีพูดว่ามีนักท่องเที่ยวมาดูงานด้วยเวลานักท่องเที่ยวมาดูเราต้องพาไปดูหลายๆอย่างใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: อยากรู้ว่านักท่องเที่ยวเขาว้าวตรงไหนโครงการไหนที่เขาสนใจเป็นพิเศษโดยส่วนใหญ่เวลานักท่องเที่ยวมาโอ้โหโครงการที่สุดยอดจริงเลยเนี่ยอยากให้แชร์โครงการนั้นเลย
0: ค่ะแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวที่ว้าวที่สุดนะคะเมื่อมาเห็นปุ๊บจะว้าวกับบรรยากาศที่ได้สัมผัสคือเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วคุณไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะมีใครเข้ามาวุ่นวายเขาเหมือนกับอยู่ในพื้นที่สามสี่ไร่เป็นพื้นที่เป็นหาดส่วนตัวของเขาได้เลยไม่มีใครรบกวนเลยใช่ค่ะนะคะและที่สำคัญเมื่อเขามาอยู่หน้าหาดอ่ะเขาจะได้เห็นเหมือนมีวิมานลอยฟ้าอยู่เมื่อมองไปทางด้านทิศใต้เพราะที่นั่นจะมีพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศเป็นเจดีย์ประจำพ่อหลวงรัชกาลที่9อยู่ใกล้ๆในพื้นที่ในหมู่บ้านของเราเองเลย
1: พื้นที่นี้เราพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
2: ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนครับ
1: แต่ก่อนหน้านั้นมันเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: พื้นที่ตรงนี้เดิมทีเป็นป่ารกซึ่งก็เป็นจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงก็ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็พัฒนามาเป็นสลามหมู่บ้านก่อนแล้วก็ที่ได้ทำกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนก็คือจากที่สหวิทยาได้พาเราไปดูงานนะครับซึ่งในทีมงานที่ไปก็คือพวกป้าๆนานะพวกคือพื้นที่เราได้เปรียบจากที่อื่นเยอะเราติดทะเลหาดทรายมีอะไรเนี้ยแล้วก็มีพระมหาธาตุเจดีย์แต่ไม่มีคนรู้จักบ้านเราเพราะอะไรแล้วชุมชนไม่ได้เงินจากการท่องเที่ยวทั้งที่พระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศเนี้ย
1: อยู่ตรงนี้
2: ครับแต่ว่าชุมชนไม่เคยได้เงินจากนักท่องเที่ยวที่มาไปไหนไปเที่ยวพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศแต่ไม่รู้จักบ้านทางสายนะครับอันนี้พี่ป้าๆนะเขาก็จุดชนวนขึ้นมานะครับเพราะผมจะให้เกี่ยวกับสภาชุมชนก็คือที่เข้ามาร่วมประชุมได้ตัดสินใจแม้กระทั่งความคิดของตัวผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยหรือสมาชิกอบต.ตกในที่ประชุมเพราะว่าเราใช้มติที่ประชุมของสภาผู้นำเราไม่ใช้ความคิดส่วนตัวนะครับมาตัดสินนะครับแล้วก็ที่ท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเราจะพาไปดูเกี่ยวกับวิถีชุมชนนะครับคุณนอนพักที่บ้านชายหาดบ้านไม้ไผ่นะครับกลางคืนก็นอนฟังเสียงคลื่นนะครับเช้าตื่นมามีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์แล้วก็สายนะครับเราจะพาไปเที่ยวในชุมชนไปเจาะหอยนางรมนะครับไปดูปูกล้ามดาบแล้วไปไหว้พระนี่คือกิจกรรมของชุมชน
1: ทั้งหมดถูกคิดแล้วก็วางแผนมาจากชุมชน
2: ครับทุกกิจกรรมชุมชนมีส่วนร่วมหมดเลยไม่มีใครไม่ว่าไม่มีผู้ใหญ่หรือผู้ช่วยคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของชุมชนเป็นเจ้าของบ้านพักก็เป็นของชุมชนนะครับเป็นสมาชิกรวมกลุ่มกันกลุ่มซาเล้งก็คนในหมู่บ้านพานักท่องเที่ยวไปดูปูกล้ามดาไปเจาะหอยนะครับตรงนี้ก็เป็นของชุมชนตักบาตรก็คนในชุมชนทำกับข้าวเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ใส่บาตรก็เป็นชุมชนคือรายได้จะอยู่ในชุมชนทั้งหมดเลย
1: มันน่าสนใจตรงที่แล้วก็น่าสงสัยนิดนึงก็คือว่าเวลาเราบอกว่าเป็นของชุมชนแต่

0: นั่นหมายความว่าทุกคนในชุมชนเขาก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกัน
1: ใช่
0: แต่เอามารวมกันเพื่อทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
1: ครับ
0: ในเชิงของรายได้เวลาเข้ามามันต้องมีคนจัดเก็บแล้วมาแบ่งกระจายทีหลังถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทำยังไงครับอย่างนี้บางทีผมเวลาไปเที่ยวชุมชนผมก็สงสัยว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่าสตังค์ที่เราจ่ายต่อการพักที่นี่เนี่ยมันได้กระจายไปสู่พี่ๆน้องๆในชุมชนจริง
2: ๆค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเรามีกฎระเบียบของทุกกลุ่มที่หนึ่งก็คืออย่างกลุ่มของธนาคารชุมชนที่เราตั้งมาคือเป็นแหล่งเงินทุนให้กับในหมู่บ้านและกับทุกกลุ่มที่จะไปบริหารจัดการถ้าคุณไม่มีทุนคุณก็สามารถมายืมภายใน1ปีคุณไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับธนาคารแต่ถ้าเกิน1ปีคุณต้องเสียดอกเบี้ยเท่ากับ1สมาชิกกู้เงินธนาคารไปนะคะเพราะฉะนั้นธนาคารชุมชนจะเป็นแหล่งทุนให้กับทุกกิจกรรมที่ไม่มีเงินทุนแต่ถ้ามีเงินทุนก็ไปและทุกกลุ่มเขาก็จะมีกฎระเบียบของเขาอย่างเช่นกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยก็จะมีระเบียบว่า 10% เข้ากลุ่มเพื่อจะมานู่นนี่นั่นในยามที่ขาดสน 5% เข้าเจ้าของที่ก็คือวัดที่อยู่ในพื้นที
0: ่
2: และอีก 5% ก็จะเข้าให้กับหมู่บ้านเพื่อไว้พัฒนาเพื่อไปช่วยหนุนเสริมอีกหลายๆกิจกรรมและอีก 80% ก็เข้าสมาชิกที่ในชุมชนที่มาลงหุ้นลงรวมกลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าการทำเรื่องจิตอาสาถ้าให้เขาทำจิตอาสาทั้งชีวิตเขามาได้ไม่เกิน3ครั้งหรอกเขาก็จะเลิกมาแล้ว
0: จะไม่มีกิน
2: เพราะว่าไม่มีกินครอบครัวอยู่ข้างหลังจะกินอะไรแต่เมื่อเขามาในภาพของหมู่บ้านเขามาแล้ว1เขาได้เพื่อน2เขาได้ความสุขแล้วก็ได้เครือข่ายรอบๆหมู่บ้านเราอีกรอบๆไกลๆก็มีอีกและที่สำคัญใครได้จากการที่มา
0: ได้ตังค์ด้วย
2: ได้ตังค์ด้วยเมื่อทำแล้วมีความสุขใครก็อยากทำมันจึงเป็นที่มาของทำไมเราถึงคิดเองทำเองเพราะทุกอย่างถ้าให้คนอื่นมาสั่งให้เราทำสังเกตไหมคนก็จะไม่ค่อยทำหรอกพอทำแล้วคำตอบคือทำแล้วได้อะไรหาคำตอบไม่ได้หาคำตอบไม่เจอ
0: แล้วเหมือนพี่นกน่าจะเห็นนะทำประเดี๋ยวประดาวแล้วก็เลิกเพราะว่ามันไม่ใช่มาจากตัวเขาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอันนี้เขาคิดเอง
1: ในส่วนของท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเดินไปคนเดียวได
0: ้ครับ
1: นะครับเรายังมีภาคีเครือข่ายหรือว่าในชุมชนใกล้เคียงก็คือแบบมาร้องเนี่ยถือว่าเป็นพี
0: ่
1: ต้นแบบให้กับทางสายแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งหมู่บ้านก็คือบ้านป่าปิดฝ่ายท่านะครับก็รับนักท่องเที่ยวของเรานี่แหละเราก็มีกิจกรรมส่งต่อให้เพื่อนส่วนบ้านทางสายไม่มีธนาคารต้นไม้เราก็นักท่องเที่ยวอยากจะไปดูเราก็ส่งต่อไปที่มาร้อง
2: พอเขาเข้ามาแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของฉันนะไม่ใช่หมู่บ้านของผู้ใหญ่และซึ่งแม้แต่คนเยาวชนคนรุ่นหลังด้วยธรรมนูญตัวธรรมนูญความสุขชุมชนเป็นตัวชี้วัดเป็นข้อตกลงที่อยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นทุกคนทุกกลุ่มทุกคุ้มบ้านจะต้องส่งเยาวชนรุ่นหลังเข้ามาอยู่ในสภาผู้นำเพื่อรับไม้ผักต่อจากรุ่นป้าๆยายๆและเข้ามาซึมซับแนวคิดและว
0: ่
2: าป้ายายๆเขาเริ่มทำกันมายังไงทำไมถึงมามีวันนี้ได
0: ้
2: ณตอนนี้ก็เริ่มมีเยาวชนรุ่นหลังที่แบบเรียนจบแล้วกลับมาอยู่กลับมาทำกลับมาสร้างในเรื่องของการท่องเที่ยว
0: พอเวลาเราเอาเยาวชนนะครับพี่มาร่วมกันทำกิจกรรมมาสานต่อสิ่งที่เราทำเนี่ยคุยกับน้องๆเหล่านี้ยากไหมครับทำให้เขาเข้าใจเราเนี่ย
2: ต้องบอกว่าเริ่มต้นแรกๆก็ยากอยู่เพราะเยาวชนที่ผ่านมาส่วนใหญ่เขาก็จะถูกกีดกันจากใครคะจากพ่อแม่จากผู้ใหญ่นี่แหละ โอ้ยยังเด็กอยู่ไม่ต้องยุ่งเรื่องของคนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ชุมชนเนาะ
1: ให้คนใหญ่คุยกัน
2: ให้คนใหญ่เขาคุยกันก็จะถูกแต่เมื่อเขาเข้ามาอยู่ในสภาพอเขาได้มา1รอบ2รอบเขาก็จะบอกว่าผู้ใหญ่หนูขอกีฬาอย่างนี้ได้ไห
0: ม
2: ถ้าสภาผู้นำบอกว่าได้เลยลูกเขาจะเริ่มรู้สึกแหละว่าตัวเขาเองมีความสำคัญผู้ใหญ่ให้เกียรติให้โอกาสที่เขาจะพัฒนาหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่หนึ่งขอได้พอเดือนต่อไปคนที่สองเริ่มใช้ความคิดบ้างเขาก็จะเริ่มขอกิจกรรมที่เห็นหลักๆก็คือกิจกรรมวันเด็กเขาขอเมื่อถึงวันเด็กอ่ะขอให้เขามีกิจกรรมอยู่ในหมู่บ้านได้ไหมไม่ต้องออกไปที่อื่นสภาผู้นำเราจัดให้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นงานที่ตอบโจทย์ของกลุ่มเด็กได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญพอถึงวันเด็กถ้าเด็กเยาวชนคนไหนที่ช่วยเหลือหมู่บ้านทำกิจกรรมโดดเด่นกับหมู่บ้านเราให้นายอำเภอมา

0: เพราะประกาศให้ในวันเด็กเลยค่ะมาจึงเป็นแรงจูงใจให้กับเขาเป็นอย่างดี
1: ในวัยเด็กนี่ผมแค่ได้รางวัลจากครูนี่ก็ดีใจแล้วนี่รอถึงนายอำเภอเลย
2: ครับนายอำเภอเลยครับ
1: ผมว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้การร่วมมือไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าผู้ใหญ่และสภาเปิดที่พื้นที่ให้ทุกคนได้กล้าแสดงออก
2: เนาะแล้วก็เด็กเนี่ยยังมีธนาคารชุมชนนะที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าไปร่วมไอ้ทำงานด้วยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ก็คือไปเรียนรู้นะครับไปเรียนรู
1: ้ใน
2: การทำงานของธนาคารชุมชนเพื่อก็อย่างที่พูดพื้นที่เรียกว่าเรียนรู้งานเพื่อที่รับไม้ต่อจากคนรุ่นป้าพี่ป้าน้าอานะครับแล้วก็มาเป็นรุ่นเด็กครับ
1: จริงเราเหมือนเราปลูกเมล็ดพันธุ์ความการเป็นจิตอาสาและคุณธรรมตั้งแต่เด็กๆเลยอ่
0: ะ
1: โดยเอากิจกรรมมาล่อหลอกให้เขาไปทำนั่นแหละ
2: ครับ
1: ผมว่านี่เป็นการคิดที่แยบยลมากแล้วนี่แหละครับ
0: แล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของใบประกาศบัตรเมื่อยังเด็กเยาวชนได้รับใบประกาศในเป็นเยาวชนคนดีของบ้านทางสายแล้วรุ่นผู้สูงอายุเราก็มีใบประกาศให้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รุ่นผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถต่อยอดได้ด้วยการคุณได้ใบประกาศ3ใบติด3ปีติดกันเนี่ยคุณก็สามารถนำใบประกาศนี้ไปกู้เงินเป็นหลักประกันค้ำความดีได้ที่ว่ากู้เงินของธนาคารหมู่บ้านได้ด้วย
1: นี่ผมขอย้ายสำนักครัวไปปั่นไปประกาศกัน
0: เพราะว่าการที่คุณจะได้ใบประกาศความดี3ใบติดกันนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
1: นี่ผู้ใหญ่นะพี่นกนะพูดดีๆนะครับผมว่าเดี๋ยวเกิดว่ามีคนขอย้ายสำนักครัวไปหมู่บ้านนี้นะฮะ
0: ถ้าคุณกล้าย้ายนกมั่นใจว่าผู้ใหญ่ก็กล้ารับนะ
1: โอเคครับผมน่าจะเป็นชุมชนต้นแบบที่ครบองค์คือการไปจิตอาสาแล้วก็ได้ทุกด้านเลย
2: ครับ
1: ทำให้มีรายได้น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ดึงดูดให้เด็ก
0: ๆกลับมา
1: อยู่กับบ
0: ้
1: านเกิดซึ่งจริงๆผมว่าถ้าเป็นหลายๆหน่วยงานหรือหลายๆชุมชนเนี่ยอยากให้เห็นเหมือนกันนะว่าเราขาดมิติเรื่องรายได้มองข้ามไม่ได
2: ้ครับ
1: จิตอาสาต้องอิ่มท้องเนาะแล้วก็ต้องสามารถซื้อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ถ้าเราสามารถช่วยให้มีรายได้ในครัวเรือนหรือรายได้ในระดับชุมชนได้เนี่ยใครๆก็อยากกลับมาทำงานที่บ้านไม่มีใครอยากไปอยู่นอกหมู่บ้านเราบางทีมันก็ความสัมพันธ์มันก็ไม่มีเหมือนกับเราอยู่บ้านเราเองอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก้าวต่อไปครับสำหรับทางสาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แหมไม่สายแน่นอน
2: ครับ
0: ไม่สายแน่นอนก้าวต่อไปนะคะก็เหมือนทางสายถ้าของบางสะพานเอางี้เลยถ้าหมู่บ้านไหนที่มีสภาผู้นำชุมชน
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่จะปักธงหลัก10ปีกันไว้ทุกหมู่บ้าน
1: ตอนนี้เรากี่ปีแล้วครับพี
0: ่ตอนนี้เดินมา7ปีของทางสายนะคะก็ภายใต้ธงหลักทางสายเป็นสุขอยู่อย่างพอเพียงคู่เคียงสิ่งแวดล้อม
2: คือคำว่าพอเพียงมันไปได้เยอะนะครับไม่ใช่ว่าพอเพียงทุกคนจะต้องกินเท่านี้เหมือนกันทุกคนไม่ใช่แต่ให้รู้จักคำว่าพอเพียงเท่านั้น
1: ต้องขอบคุณที่ผู้ใหญ่พูดคำนี้เพราะว่าในบริบทยุคนี้เราอยู่ในช่วงวิกฤตเนี่ยคำว่าพอเพียงอาจจะเป็นตัวช่วย ให้เราสามารถปรับการใช้ชีวิตเนี่ยให้มันสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องใช้แบบระเบิดระเบ้อไม่ได้ดูตัวเองแล้วสุดท้ายเราเองนี่แหละจะลำบาก
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดว่าหมด10ปีนี้ครับพี
0: ่หมด10ปีนี้ที่จะตั้งต่อไว้ก็คือกินอิ่มนอนอุ่นรายได้สมดุลและที่สำคัญคือทุกครอบครัวต้องมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของยาเสพติดและก็โรคภัยไข้เจ
1: ็
0: บ
1: เหมือนมีการน้อมนำ3หมวง2เงื่อนไขเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอามาใช้เต็มๆเลยผมว่าหมู่บ้านนี้ในมิติที่มีความน่าสนใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้ชุมชนขับเคลื่อนในการสร้างรายได้
2: ผู้นำเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนะครับคือผู้นำขอให้รับฟังความคิดเห็นลูกบ้านหรือว่าประชาชนทั่วไปด้วย
1: ครับ
2: สำคัญมากครับความคิดของเราเนี่ยของผู้นำบางครั้งไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปตรงนี้ก็คือให้รับฟังแล้วก็ถ้ารับฟังแล้วเราก็แก้ไขผมว่าปัญหาต่างๆจะแก้ไขได
1: ้ตรงนี้ผมว่าสิ่งที่พี่พูดนะครับน่าจะใช้ได้กับทุกองค์กรนะฮะพี่ยงครับเหมือนที่พี่นกกับพี่ผู้ใหญ่พูดเนี่ยโอ้โหผมว่าสิ่งที่น่าสนใจคือลูกหลานที่อยู่ในชุมชนก็มีส่วนร่วมทุกกระบวนการ
2: ครับ
1: และที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่ทำจิตอาสาหรือการมาร่วมมือกันได้สตังค์ด้วยทำให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ผมเลยมองว่าครบองค์เลยนะไหนๆจะทำดีแล้วก็ได้รายได้เข้ามาจุนเจือในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนด้วย
3: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดว่ามีชุมชนอื่นอยากจะทำแบบนี้พี่ยงจะแนะนำให้เขาเริ่มต้นยังไงดีฮะ
3: คือนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเอาเคสแบบนี้เข้ามานำเสนอทุกชุมชนมีทุนความดีของตัวเองทุนความดีของตัวเองอาจจะค้นเจอว่าที่นี่มีพระดีๆมีต้นไม้เก่าแก่มีพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
1: ์
3: มีโบสถ์มีวิหารมีเจดีย์ มีหาดสวย

0: มีคลองที่น่าไปเที่ยวแต่เขาก็ต้องค้นพบว่าทุนความดีของเขาเนี่ยมีอยู่แล้วจะใช้ทุนความดีนั้นออกมาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ยังไงไม่ใช่ปล่อยไว้เฉยหรือดูถูกภูมิปัญญาตัวเองเพราะนั้นศูนย์คุณธรรมเราจะไปเน้นที่ทำยังไงให้เขาเห็นคุณค่าของทุนความดีของตัวเองเรายกเรื่องทุนความดีของตัวเองออกมาสร้างมูลค่าโดยเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ซัพพอร์ตเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือและสื่อสารความดีของชุมชนในออกไปข้างนอกจนกระทั่งว่าเขาพึ่งพาจากทุนความดีของตัวเองได้มันก็เกิดรายได้พอเกิดรายได้แล้วลูกหลานก็กลับมาอยู่บ้านเช่นบ้านทางสายที่เราได้ยินได้ชมเมื่อสักครู่นี่ครับ
1: สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยไม่รู้จักมาก่อน แต่เมื่อได้คุยกับพี่นกบอกว่าเต็มยาว และรายได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวมหาศาลผมคิดว่าบทบาทของศูนย์เนี่ยสามารถช่วยเหลือชุมชนใดก็แล้วแต่นะครับที่มีความสนใจอยากจะหาทุนของตัวเองศูนย์มีเครื่องมือนะครับศูนย์มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำให้อย่ารีรอครับถ้าอยากจะไปทางนี้อยากทำแบบนี้อยากสำเร็จแบบนี้แล้วก็อยากอยู่อย่างยั่งยืนก็ติดต่อที่ศูนย์ได
0: ้ได้เลยครับ
1: พี่ยงและทีมงานพร้อมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรายการขายรหัสองค์กรคุณธรรมวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้โอกาสหน้าเราเจอกันอีกครับสวัสดีครับ

0: ในขณะที่หลายๆคนได้ฟังเสียงดนตรีได้ดูละครโทรทัศน์ได้ดูรายการทีวีต่างๆอย่างมีความสุขแต่ยังมีคนอีกราว 300,000 คนที่กำลังมองจอเล็กๆข้างโทรทัศน์
1: สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในภาคเหนือนะคะในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับ PM 2.5 เนี่ยยังคงน่าเป็นห่วง
0: ที่กำลังส่งผ่านความเงียบที่มีความหมายพวกเขาเหล่านั้นคือล่ามภาษามือในสมัยที่เป็นนักศึกษาก็อยากเป็นแพทย์เป็นวิศวะเป็นเภสัชกรแล้วก็ตั้งใจเรียนมากแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยการตัดสินใจของหนึ่งเปลี่ยนไปวันนั้นก็เดินทางมามหิดลค่ะแล้วหนึ่งก็ล้มหน้าฟาดตรงบันไดสะพานลอยท่าสุดท้ายวันนั้นมีพระเอกขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยจับมือเราไว้แล้วดึงมือเราขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนหูหนวก
2: ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้เข้าไปช่วยเหมือนกันนะครับรู้สึกแค่ว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือก่อนผมพยุงเธอขึ้นมาแล้วถามเธอว่าสบายดีไหมเธอไม่เข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสารและดูกลัวๆด้วยผมบอกไปว่าผมไม่ได้ยินที่คุณพูดผมเขียนใส่กระดาษว่าผมเป็นคนหูหนวก
0: ทำให้คิดได้เลยว่าเขาเป็นคนหูหนวกแต่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราในขณะที่คนอื่นไม่ทำวันนั้นเองเปลี่ยนความคิดหนึ่งเปลี่ยนโลกหนึ่งทำให้เราอยากจะรู้จักว่าโลกของคนหูหนวกคนนี้เป็นยังไงแล้วพี่ก็จับมือพาหนึ่งมาที่วิทยาลัยราชสุดาให้มารู้จักโลกของเขาโลกของภาษามือโลกของความเงียบ
3: วิทยาลัยราชสุดามหาลัยมหิดลเกิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งท่านเนี่ยเห็นว่าคนพิการเนี่ยแม้ว่าจะพิการมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยยังมีศักยภาพอยู่เพราะฉะนั้นพันธกิจของวิทยาลัยก็คือการสร้างโอกาสศึกษาให้กับคนพิการและเราก็มีหลักสูตรทูหนวกศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นหลักสูตรแปรตีหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เกิดขึ้นที่นี่สำหรับกลุ่มคนหูหนวกเนี่ยเขาก็มักจะมาเรียนเรื่องของภาษามือแล้วก็ออกไปทำงานที่จะเป็นครูที่ใช้ภาษามือได้สอนเด็กหูหนวกสำหรับคนตาบอดก็มีอีกหลายคนที่เข้ามาเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรียนปริญญาโทเขาก็จะมาเรียนเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนตาบอดและคนสายตาเลือนราง
0: หน้าที่ของล่ามภาษามือนะคะทำหน้าที่เป็นสะพานให้คนสองฝั่งข้ามหากันได้เหมือนเป็นผู้เชื่อมโยงภาษาสองฝั่งภาษาไทยและภาษามือของคนหูหนวกเวลาที่คนหนวกกับคนทั่วไปสื่อสารกันเนี่ยจะต้องมีคนกลางที่ทำหน้าที่แปลหรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นให้กันและกัน
4: เครื่องมือพวกนี้เวลาไปขูดแล้วหมุนแล้วมันก็จะได้ความที่แม่นยำตรงกว่าที่เขาจะหมุนฟองน้ำ

0: ที่หลักๆจะเป็นผู้ช่วยสอนในการสอนนักศึกษาให้ไปเป็นครูสอนเด็กหัวหนวกอีกทีนึงเราจะต้องถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้เขาเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของในทางวิชาการคณิตศาสตร์ไทยสังคมไอ้พวกนี้ค่ะเขาต้องรู้หลังจากนั้นเนี่ยก็สอดแทรกพวกเทคนิคต่างๆในการสอนอย่างเช่นความชัดเจนในเรื่องของการใช้สีหน้าท่าทางการใช้ภาษามือหรือภาษากายที่ส่งออกไปการใช้ภาษามือที่เหมาะสมกับเด็กในระดับชั้นต่าง
1: ๆถ้ามีกลิ่นหอมเนี่ยก็คือเป็นขี้ผึ้งใหม่ยังไม่ถูกการสัมผัสแต่ถ้าสีมันเปลี่ยนเป็นสีดำถ้ามันค่อนข้างเป็นน้ำตาลเนี่ยสีของมันก็คือถูกใช้งานมาแล้ว
0: ถ้าเราต้องการดนตรีคนหนวกเองก็ต้องการแต่จะเข้าถึงได้อย่างไรการที่ไม่เคยได้ยินเสียงอะไรเลยการที่ไม่รู้เลยว่าโลกนี้ไม่มีเสียงมากขนาดไหนเสียงสูงเสียงต่ำเป็นยังไงแต่การที่ได้ลงมือทำแล้วมันทัชมันรู้สึกได้มันผ่านมาในเนื้อในตัวนี่แหละมันคือความสุขที่มันแบบเฮ้ยมันว้าวมันใช่มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะ

0: พี่หนึ่งเป็นตัวอย่างของความเป็นครูเป็นล่ามที่ดีหนูดูบุคลิกภาพของพี่หนึ่งเป็นตัวอย่างการจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมการใช้ภาษามือที่เข้าใจง่ายตอนนี้หนูฝึกสอนอยู่เวลาพี่หนึ่งมานิเทศพี่หนึ่งแนะนำว่าหนูยังใช้ภาษามือไม่ถูกต้องสอนไม่ถูกต้องให้หนูปรับปรุงแก้ไขคำแนะนำของพี่หนึ่งชัดเจนมากทำอย่างไรถึงใช้ภาษามือได้เหมาะสมต้องสอนอย่างไรถึงเหมาะสมแล้วการเป็นครูต้องพบเจอกับอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ทำให้หนูเข้าใจได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นค่ะ
1: ในฐานะที่เราเป็นครูคนหนึ่งเราต้องพัฒนาตัวเองพัฒนางานเรายังไงให้มันมากกว่านี้จึงเข้ามาสู่บทบาทของนักวิจัยค่ะในการวิจัยค้นหาศึกษาเพื่อพัฒนางานพัฒนาสื่อล่าสุดเนี่ยจะเป็นนวัตกรรมสำหรับคนหูหนวกชื่อว่าหอคอยเสร็จส่วนค่ะสำหรับการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนสำหรับคนหูหนวกนั้นยากมากค่ะสื่อที่นี้นะคะเปลี่ยนจากการบวกลบคูณหารที่ค่อนข้างยากมาเป็นภาพที่เข้าใจง่ายแล้วคนหูหนวกสามารถเรียนรู้ได้
2: จำนวน2ส่วน3กับ4ส่วน5อันไหนมีจำนวนมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากันคะใช้2อันนะคะ1 2จำนวนส่วน5อยู่ช่องไหนคะเราจะต้องวางช่องสีฟ้าจำนวนกี่ช่องคะ
1: สื่อหอคอยเสือของหนึ่งในขั้นตอนที่กำลังทำต่อไปก็คือเรากำลังเผยแพร่แต่ว่าก่อนที่จะเผยแพร่เนี่ยมีการจะทำเรื่องขอจดสิทธิบัตรทูตเก้าถวายสมเด็จพระเทพท่านเพื่อให้สื่อตัวนี้เป็นสำหรับเด็กหูหนวกด้วยแล้วก็มาจากโรงท่านด้วยค่ะ
3: สร้อยทองเป็นความภาคภูมิใจของวิไลราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่งเธอได้นำความรู้และภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยแห่งนี้ไปสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนในสังคมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่าเราจะเป็นปัญญาของแผ่นดิน
1: ในฐานะล่ามคนหนึ่งอยากจะบอกกับทุกท่านว่าการที่เรากับเขาจะอยู่ร่วมกันได้เพียงแค่เราเปิดใจค่ะเปิดใจเรียนรู้ภาษาของเขาอย่างเช่นคำง่ายๆเลยค่ะดีคุณสบายดีไหมแค่เราทำแค่นี้เราเข้าหาเขาหนึ่งเชื่อเลยว่าเขาจะมีความสุขมากแล้วก็ยินดีที่จะก้าวเข้าสู่โลกของเราอย่างเต็มที่ทำให้โลกของคนทั่วไปโลกของคนหูหนวกเข้าหากัน

พอคลิกขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าด้านซ้ายมือนะครับมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ในนี้เขียนว่า temperature นะครับเป็นวัดอุณหภูมิ humidity วัดความชื้น pressure วัดความดันนะครับเยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งที่อยากจะใช้นะครับในใบงานที่1ให้กดที่คำว่า light ครับกด light ที่แปลว่าแสงนะครับไม่ได้กด light อย่างอื่นนะครับโอเคนะไม่ได้กด light นะโอเคนะกด light ที่แปลว่าแสงนะครับเป็นแสงนะครับกดมาปุ๊บนะครับจะเห็นนะครับมีใครสังเกตไหมครับว่าด้านขวาเกิดอะไรขึ้นครับมีปุ่มสีเขียวใช่ไหมครับที่เป็นช่องเนี่ยเป็นสีเขียวโผล่ขึ้นมาถูกไหมครับ

0: ถ้าเรากดที่นะครับปุ่มไลค์นะครับในนี้นะครับฝั่งด้านขวาจะเป็นตัวเลขที่อยู่บนบอร์ดไมโครบิตครับมีถึงเลขนะครับมี1ถึง16นะครับแล้วก็มีเลข19แล้วก็เลข20นะครับช่องที่ขึ้นมาเป็นสีเขียวแสดงว่าช่องนั้นสามารถใช้งานได้ในเซ็นเซอร์นั้นๆอย่างเซ็นเซอร์ที่เป็นเซ็นเซอร์วัดแสงเนี่ยเราจะสามารถใช้ช่องไหนได้บ้างครับ
1: 1 2
0: 3 4 10นะครับ1 2 3 4และช่องที่10นะครับเมื่อสักครู่เราเสียบเซ็นเซอร์แสงไปกับช่องอะไรครับ
2: 1
0: ช่องที่1นะครับเพราะฉะนั้นให้เอาเมาส์มาคลิกที่ช่องที่1ครับตอนนี้เรากำลังจะบอกว่าช่องที่1ใช้สำหรับเก็บข้อมูลนะครับเซ็นเซอร์แสงคลิกเสร็จแล้วนะครับคลิกเสร็จแล้วนะครับจะเป็นลักษณะเป็นไฟสีส้มขึ้นมาแบบนี้เนาะให้เรากดปุ่ม Add นะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดปุ่ม Add ได้เลยนะครับเมื่อนะครับเรานะครับเพิ่มเสร็จแล้วนะครับจะมีลักษณะเป็นเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า Light นะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เราลากมาวางนะครับพอลากมาวางเสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้เซ็นเซอร์จะทำงานนะครับในบางกรณีนะครับบางคนที่ลากมาวางแล้วตัวเลขไม่ขึ้นนะครับให้ลองสังเกตก่อนนะครับว่าเซ็นเซอร์เรานะครับหันด้านหน้าเซ็นเซอร์นะครับที่เป็นลักษณะหลอดแก้วเนี่ยรับแสงอยู่หรือเปล่านะครับอันดับที่1วิธีเช็คนะครับอันที่2ถ้ายังไม่ได้นะครับลองนะครับกลับมาที่ตรงนะครับ get start นะครับแล้วลองกด disconnect นะครับแล้วก็กด connect ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเซ็นเซอร์น่าจะติดขึ้นมานะครับส่วนถ้าใครไม่ติดหรือนักเรียนทางไกลมีปัญหานะครับก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้นะครับเราทำการเพิ่มเซ็นเซอร์เสร็จแล้วตอนนี้ตัวเลขที่ทุกคนเห็นนะครับในห้องนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลย
3: 94
0: นะครับ94ของอาจารย์เป็น92นะครับโอเคให้เราเสร็จนะครับให้ลองเอามือนะครับบังที่เซ็นเซอร์ครับแล้วลองสังเกตดูครับว่าในหน้าจอเราครับมีอะไรเปลี่ยนบ้างครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
2: ค่าลด
0: อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
2: 16
0: นะครับมีใครได้ค่าอื่นไหมครับ4นะของอาจารย์ได้ประมาณ9ประมาณ10นะครับบางคนอาจจะได้มากกว่านี้นะครับแล้วแต่ลองถ้าไม่เอามือบังเซ็นเซอร์นะครับค่าก็จะขึ้นสูงไปนะครับเพราะว่าในห้องนี้มีแสงสว่างนะครับแต่ถ้าเราไปใช้ในที่มืดเนี่ยค่าอาจจะได้ต่ำกว่านี้นะครับจากขั้นตอนนะครับที่อาจารย์อธิบายให้เมื่อสักครู่นะครับเราจะทำการอ่านค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ครับแล้วเราจะไปจดบันทึกลงในตารางนะครับอาจารย์มีตารางง่ายๆนะครับที่เราสามารถจดใส่กระดาษไว้ก็ได้นะครับอาจารย์จะให้พวกเรานะครับทดลองนะครับ3แบบนะครับให้ลองเอามือนะครับปิดเซ็นเซอร์ให้มืดสนิทเลยครับแล้วลองอ่านค่าเซ็นเซอร์ที่วัดได้ครับเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้อันที่1นะครับอันที่2ลองดูว่าถ้าเป็นความสว่างปานกลางนะครับอาจจะเอามือบังนิดหน่อยให้เกิดแสงรำไรตกกระทบบนเซ็นเซอร์นะครับลองดูว่าค่าที่เซ็นเซอร์อ่านได้เท่าไหร่และอันสุดท้ายคือสว่างมากที่สุดก็คือไม่มีอะไรบังเซ็นเซอร์เลยหรือเราจะใช้ไฟฉายนะครับส่องไปที่เซ็นเซอร์ก็ได้แล้วลองวัดดูว่าค่าที่อ่านได้เท่าไหร่ครับโอเคครับตอนนี้มืดสนิทนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตทดลองไปด้วยนะครับอาจารย์จะเอามือบังนะครับว่ามืดสนิทได้เท่าไหร่นะครับของอาจารย์มืดสนิทตอนนี้อ่านค่าได้ประมาณนะครับประมาณ5นะครับอาจารย์ก็จะจดโน้ตไว้นะครับได้ประมาณ5นะครับสว่างแบบรำไรครับทำยังไงครับก็อาจจะหาอะไรบางอย่างมาบางนิดบางหน่อยนะครับให้แสงเข้าเซ็นเซอร์แบบไม่เต็มนะครับอาจารย์ลองเอามือแบบบางแบบห่างๆนะครับนิดนึงนะครับอาจารย์ก็จะพบว่าเซ็นเซอร์อ่านค่าได้ประมาณนะครับอยู่ในช่วงประมาณนะครับ 48-50 นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับอาจารย์ก็จะจดไว้นะครับว่าตอนนี้ระดับปานกลางนะครับอาจารย์ได้ประมาณ50และสุดท้ายครับอาจารย์ไม่เอามือปิดเซ็นเซอร์เลยนะครับปรากฏว่าค่าที่อ่านได้ครับประมาณ93ตอนนี้นะครับทุกคนมีตัวเลขในใจแล้วนะครับต่อไปเราน่าจะพอเดาได้แล้วว่าถ้าเราต้องการสร้างเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขนั้นบอกว่าเซ็นเซอร์นะครับอ่านค่าเช่นเรายกตัวอย่างว่าถ้าห้องนี้มืดลงเราควรจะให้หลอดไฟติด

0: ราะฉะนั้นเราต้องหานะครับว่าเราจะให้เราจะสร้างเงื่อนไขเนี่ยที่ความมืดระดับที่เท่าไหร่ดีอาจารย์ก็จะแนะนำว่าเราอาจจะลองใช้ลักษณะแบบนี้ก็ได้ว่าจะเริ่มจากความสว่างปานกลางก็ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแสงสว่างในห้องน้อยกว่าความสว่างปานกลางที่เราวัดหรือจดไว้ได้เมื่อสักครู่เนี่ยเราก็สั่งเปิดไฟโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองตั้งไว้ประมาณนะครับเมื่อกี้อาจารย์บางแบบปานกลางได้ประมาณนะครับต่ำกว่า50แล้วกันอาจารย์จะตั้งเงื่อนไขนะครับเราจะมาลองเขียนโปรแกรมนะครับสร้างเงื่อนไขว่าถ้าต่ำกว่า50นะครับจะใช้เปิดปิดหลอดไฟนะครับโอเคครับอาจารย์ขออนุญาตลากมาวางเพื่อนะครับจัดการง่ายขึ้นนะครับในหน้า AI Tigen นะครับเราจะมีนะครับปุ่มให้เล่นเยอะไปหมดเลยนะครับนะปุ่มให้เล่นเยอะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่อยากจะชวนสังเกตและจะชวนใช้นะครับให้มาเลือกที่คำว่า Math Operation นะครับเลือก Math Operation นะครับเราก็จะมีตัวเลขนะครับมีนะครับ Logic นะครับมีอะไรต่างๆให้เล่นไปหมดเลยนะครับให้ทุกคนมาคลิกที่ Logic ครับกด Math Operation ที่ Logic นะครับจากนั้นให้นำนะครับกล่องที่ชื่อว่า IF อ่านว่าอะไรครับ if นะครับอ่านว่า if นะครับลาก if นะครับมาวางนะครับนะครับลากมาวางบางคนลากมาวางถ้านะครับสายหรือเส้นตรงนี้ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากเส้นมาเชื่อมต่อเองได้นะครับนะครับนอกจากนี้เราสามารถจัดเรียงนะครับซูมเอาท์นะครับด้วยการใช้เมาส์นะครับตอนนี้เงื่อนไขนะครับที่ทุกคนอยากจะให้ไฟติดขึ้นมาอาจารย์ตั้งไว้ที่ประมาณ50นะเมื่อกี้อาจารย์วัดได้ประมาณ90อาจารย์จะใช้เงื่อนไขว่าถ้าค่าที่วัดได้น้อยกว่า50หลอดไฟก็จะติดโอเคนะครับวิธีการนะครับก็เราสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับตรงนี้นะครับเป็นเท่ากับอยู่นะครับเป็นน้อยกว่าได้เลยนะครับและเราสามารถพิมพ์ค่าที่เราต้องการได้เลยนะครับอาจารย์พิมพ์ไป50นะครับอาจารย์จะพิมพ์50นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราจะสังเกตว่าหลอดไฟนะครับไม่ติดเลยนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับติดไม่เอ่ยนะครับไม่ติดเนาะยังไม่ติดนะครับแต่ถ้าใครติดทำยังไงครับแก้ปัญหายังไงนักเรียนในห้องทราบไหมครับถ้าไฟติดทำยังไงครับ
1: คิดว่าต้องลองเพิ่มค่า
0: คิดว่าต้องลองเพิ่มค่าถูกต้องครับการที่เราปรับค่าเพิ่มขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็คือเป็นการขยับใช่ไหมครับเงื่อนไขที่จะทำให้หลอดไฟเนี่ยติดห่างขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับค่าที่เราวัดได้นะครับโอเคตอนนี้อาจารย์วัดได้93แต่อาจารย์ตั้งเงื่อนไขไว้ที่ต่ำกว่า50ไฟเลยไม่ติดไงครับอาจารย์จะลองใช้มือนะครับบังเซ็นเซอร์นะครับอาจารย์ค่อยๆขยับบังลงมานะครับลองสังเกตที่หน้าจอนะครับทุกคนลองทำตามนะครับเงื่อนไขเป็นจริงหรือยังครับเราสังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาจารย์เริ่มบังเซ็นเซอร์นะครับบังจนแบบเกือบมิดนะครับต่ำกว่า50ตอนนี้ได้ประมาณ15นะครับ15น้อยกว่า50นะครับจริงไม่จริงครับ
1: จริ
0: งนะครับจริงก็ไฟติดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่ปิดนะครับเปิดออกนะครับไฟก็ดับนะครับนี่ครับนี่คือวิธีการใช้ง่ายๆเลยนะครับว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรายังไม่เสร็จนะครับเราจะลองเอาไปทำให้หลอดไฟนะครับจริงๆเนี่ยติดมาเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะย้ายไปทำงานกับบอร์ดทดลองนะครับตอนนี้เราจะขยับนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาเชื่อมต่อหลอดไฟนะครับวิธีการต่อหลอดไฟนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าหลอด LED นะครับให้นำบอร์ดทดลองนะครับหรือเราเรียกว่าเบรดบอร์ดนะครับมานะครับ1บอร์ดนะครับและอาจารย์ก็ได้เตรียมนะครับตัวหลอดไฟนะครับและตัวต้านทานไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถหยิบออกมาได้เลยนะครับรวมถึงสายไฟนะครับที่เราจะใช้วันนี้นะครับอาจารย์อธิบายหลักการทำงานของบอร์ดทดลองนะครับเราจะเห็นว่าบอร์ดทดลองนะครับด้านบนสุดนะครับจะเป็นเส้นที่เชื่อมกันหมดนะครับแสดงว่าถ้ามีจุดไข่ปลาที่อยู่ในแนวเส้นนะครับตรงเส้นนี้นะครับเราสามารถใช้จุดไหนก็ได้เพราะว่าจุดตรงนี้เชื่อมถึงกันหมดนะครับบรรทัดที่2นะครับก็เชื่อมกันหมดนะครับส่วนฝั่งไหนที่ไม่มีเส้น

เส้นกำกับนะครับบอร์ดจะเชื่อมกันในแนวตั้งแทนนะครับเชื่อมลงมาแบบนี้นะครับเราจะให้ทุกคนนะครับทำการต่อวงจรลักษณะแบบในภาพตัวอย่างครับเราจะใช้หลอดไฟ LED นะครับใช้ตัวต้านทานและใช้สายไฟนะครับนิดนึงครับอาจารย์มีโกนมาชวนสังเกตครับหลอดไฟ LED นะครับจะมี2ด้านมี2ขั้วนะครับเป็นขั้วบวกนะครับกับขั้วลบนะครับวิธีการสังเกตขั้วบวกกับขั้วลบนะครับให้ทุกคนนะครับลองหยิบหลอด LED นะครับขึ้นมานะครับขาด้านไหนที่ยาวกว่านะครับหรือนะครับถ้าไม่ยาวกว่านะครับเราลองสังเกตนะครับว่าลักษณะของขาที่อยู่ในหลอดไฟนะครับจะสั้นกว่านิดนึงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะยาวนะครับขั้วบวกนะครับขานะครับขาเชื่อมต่อมักจะยาวกว่าขั้วลบเสมอนะครับขั้วบวกเราเรียกว่าแอโนดส่วนขั้วลบเราเรียกว่าแคโทดนะครับให้เอาด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับหรือด้านที่ยาวกว่านะครับเชื่อมต่อนะครับไปทางฝั่งที่เป็นนะครับข้างบนนะครับเอาขั้วบวกนะครับไว้ข้างบนนะครับและเป็นขั้วลบไว้ข้างล่างนะครับต่อแบบนี้นะครับเอาขั้วบวกไว้ข้างบนนะครับและเอาขั้วลบไว้ข้างล่างนะครับขั้วบวกไว้ข้างบนนะครับขั้วลบไว้ข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับให้เราหยิบตัวต้านทานนะครับหยิบตัวต้านทานนะครับออกมาเพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อนะครับอีกอันหนึ่งนะครับตัวต้านทานนะครับจริงๆเราจะไว้ฝั่งที่เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบก็ได้นะครับตัวต้านทานมีหน้าที่จำกัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จะส่งผ่านไปที่ตัวหลอด LED นะครับอาจารย์จะไว้ข้างบนนะครับโดยที่จะต้องต่อด้านที่เขาเชื่อมถึงกันนะครับนะครับอาจารย์จะต่อแบบนี้แล้วกันนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อแบบไหนได้นะครับอาจารย์ใช้นะครับฝั่งบวกอยู่ข้างบนนะครับอาจารย์ใช้ฝั่งลบอยู่ข้างล่างนะครับเอาละครับต่อไปนะครับให้หยิบสายไฟนะครับตอนนี้สายไฟที่อยู่ตรงหน้าของพวกเรานะครับก็น่าจะมี3สีนะครับง่ายสุดนะครับพวกเราหยิบสายไฟสีดำนะครับ1เส้นนะครับมาเชื่อมต่อส่วนที่เป็นขั้วลบนะครับของหลอด LED นะครับมาต่อขั้วลบนะครับของหลอด LED นะครับลักษณะจะได้แบบนี้นะครับพวกเราต่อไปด้วยกันนะครับนักเรียนทางไกลนะครับลองดูนะครับต่อไปด้วยกันนะครับส่วนนะครับด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับของหลอด LED เมื่อสักครู่เราทำการเชื่อมต่อกับตัวต้านทานนะครับไปแล้วอีกด้านหนึ่งของตัวต้านทานเราเอาสายสีเหลืองแล้วกันนะครับไปเชื่อมนะครับเราสามารถต่อแบบไหนก็ได้นะครับลักษณะวงจรจะไปวางหรือเสียบจุดไหนก็ได้แต่ขอให้จำอย่างเดียวว่าในบอร์ดทดลองนะครับด้านบนนะครับจะเชื่อมถึงกันหมดนะครับถ้าเป็นเส้นนะครับส่วนด้านที่ไม่มีเส้นนะครับก็จะเชื่อมกันในแนวตั้งแทนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่หลักการนะครับเราสามารถดูรูปนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ทำการเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นขั้วบวกนะครับจะอยู่ด้านขวานะครับขั้วบวกจะอยู่ด้านขวานะครับเชื่อมต่อกับตัวต้านทานนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้สายไฟ2เส้นนะครับเพื่อจะเอาไปเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครบิตนะครับตอนนี้อาจารย์ใช้ฝั่งที่เป็นฝั่งบวกนะครับเป็นสีเหลืองนะครับส่วนที่เป็นฝั่งลบนะครับหรือกราวนะครับเป็นสีดำพอเราได้ตรงนี้เสร็จนะครับนักเรียนลองนะครับนักเรียนลองเชื่อมก่อนนะครับนักเรียนต่อได้เลยนะครับนักเรียนทางไกลช่วยกันนะครับจันให้เวลานะครับลองดูครับในห้องมีคนร้อยหรือยังครับมีบ้างแล้วนะครับมีเพื่อนกำลังทำอยู่นะครับรอเพื่อนสักครู่นะครับให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่างได้นะครับนักเรียนทางไกลก็ช่วยกันนะครับใครที่ต่อเสร็จก็ลองช่วยเพื่อนๆดูครับว่าเราต่อถูกต้องหรือเปล่านะครับเมื่อเราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะชวนนะครับให้ทำต่อก็คือเอาสายไฟนะครับทั้ง2เส้นนะครับมาเชื่อมต่อที่บอร์ดไมโครบิตนะครับนะทีนี้อาจารย์จะหยิบบอร์ดไมโครบิตนะครับ
ขึ้นมาแล้วลองสังเกตที่ช่องที่2นะครับของบอร์ดไมโครบิดนะครับช่องที่2ของบอร์ดไมโครบิดนะครับให้เอาสายไฟนะครับที่เราเชื่อมต่อบนบอร์ดทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองและสีดำนะครับไปเชื่อมครับวิธีการก็คือง่ายมากเลยครับเราจะเอาสายไฟนะครับทั้งสีเหลืองและสีดำนะครับไปเชื่อมลงในช่องที่2นะครับช่องที่2ของบอร์ดไมโครบิดนะครับเราจะหยิบสีเหลืองนะครับไปเสียบกับสีเหลืองของช่องที่2นะครับของไมโครบิดนะครับและเราจะหยิบสีดำนะครับไปเชื่อมกับสีดำในช่องที่2ของไมโครบิดครับพอเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็จะได้วงจรที่พร้อมนะครับทำงานนะครับก็การเชื่อมต่อก็จะเหมือนกับลักษณะนะครับในรูปนะครับที่อาจารย์แสดงให้เห็นนะครับนะครับหรือใครสังเกตไม่ชัดนะครับลองดูรูปจากในใบงานได้เลยนะครับเราจะต่อแบบนั้นนะครับโอเคครับต่อไปนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับเราจะลองทดสอบนะครับว่าหลอด LED ที่เราเพิ่งเชื่อมต่อไปนะครับใช้งานได้หรือเปล่านะครับมาที่ไมโครบิดนะครับมานะครับเลือกที่ output นะครับกดเลือกที่ output นะครับ1ครั้งนะครับจากนั้นให้กด add device นะครับในนี้จะมีนะครับเซ็นเซอร์นะครับมีตัวที่เป็น device นะครับมีอุปกรณ์ให้เราเลือกใช้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น buzzer นะครับ LED servo แล้วก็OLED นะครับหรือหน้าจอนะครับให้พวกเรานะครับเอาเมาส์มาคลิกที่หลอด LED นะครับเราจะเห็นว่าพอเราคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีปุ่มสีเขียวขึ้นไปหมดเลยนะครับเมื่อกี้เราเชื่อมต่อที่ช่องที่เท่าไหร่ครับในบอร์ดไมโครบิดครับช่องที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกช่องที่เท่าไหร่ครับ2นะครับกดที่ช่องที่2นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม Add นะครับพอเรากดปุ่ม Add เสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีลักษณะเป็นนะครับไอคอนเป็นปุ่มขึ้นมานะครับชื่อว่า LED 2นะครับให้เราลาก LED 2นะครับมาวางที่หน้าจอได้เลยนะครับก่อนที่เราจะเอาไปเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมของเราที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่นะครับให้ทำการทดสอบก่อนนะครับว่าตัว LED เนี่ยใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้าเราลองดูในใบงานนะครับเราจะใช้นะครับตัวนะครับคำสั่ง1คำสั่งเพื่อมาสั่งงานเปิดปิดหลอด LED นะครับให้มาเลือกที่ Matte Operation ครับพอเลือกที่ Matte Operation นะครับให้เรามาเลือกที่ Number นะครับเลือกที่ Number นะครับกด Matte Operation เลือก Number แล้วกด Constant นะครับเอามาวางนะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราลากมาวางเนี่ยของบางคนอาจจะเชื่อมต่ออัตโนมัติแต่ถ้าบางคนที่ไม่ได้เชื่อมต่อเราสามารถลากเส้นครับเชื่อมต่อจากซ้ายไปขวาได้เลยนะครับนะครับพอเราลากเสร็จตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ขึ้นเป็นเลขอะไรครับของทุกคนขึ้นเป็นเลขอะไรครับหลอดไฟของเราเป็นยังไงครับตอนนี้ติดไหมครับติดนะครับสว่างนะครับเราสามารถเปลี่ยนจากเลข1ตรงนี้นะครับเราพิมพ์นะครับหรือจะลบและพิมพ์ใหม่เป็น0ก็ได้ครับนะครับ0นะครับพอเป็น0เกิดอะไรขึ้นครับไฟดับนะครับถูกต้องครับนะครับถ้าไฟไม่ดับนี่ต้องคุยกันอีกนานนะครับเวลาเราทำงานนะครับต้องมั่นใจทุกครั้งว่าสายไฟนะครับเชื่อมต่อถูกต้องชานแนลตรงกันหรือเปล่านะครับมีการต่อหลอดไฟเราใช้หลอด LED ขั้วตรงกันหรือเปล่านะครับขั้วบวกขายาวนะครับขายาวต้องไปเชื่อมกับส่วนที่เป็นตัวนะครับช่องสีเหลืองบนบอร์ดไมโครบิดนะครับตอนนี้เราใช้ช่องที่2นะครับตอนนี้เราสามารถนะครับปรับนะครับจาก0เป็น1หรือเราจะลากเป็นค่าอื่นก็ได้นะครับแต่หลอดไฟจะติดและทำงานแค่2สถานะเท่านั้นนะครับทุกคนรู้ไหมครับคือตัวเลขเท่าไหร่และเท่าไหร่ครับ0กับ1นะครับ0แปลว่าไฟติดหรือไฟเปิดครับปิดนะ0คือปิดก็คือไม่ติดนะครับส่วน1ก็คือไฟเปิดนะครับอาจารย์จะลองอีกทีนะครับอาจารย์จะเป็น1นะครับมากกว่า1ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็คือค่าที่เป็นค่าจริงนะครับจริงๆตรงนี้เราเรียกว่าตัวแปรแบบตรรกศาสตร์นะครับเป็นลอจิกนะครับเป็น true or false จริงหรือเท็จนะครับ1มีค่าเท่ากับ true นะครับก็คือเป็นจริงนะครับ0เป็นเท็จก็คือ false นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปรับตรงนี้เป็นเลข1ไฟจะติดนะครับส่วนเป็นเลข0ไฟจะดับนะครับ
เอาละครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทดลองนะครับเอาหลอด

0: ไฟล์ที่พร้อมใช้งานตรงนี้นะครับเอาไปเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่ได้เลยนะครับหน้าจอ iTigen ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราเอามือบังเซ็นเซอร์นะครับไฟสีเหลืองตรงนี้นะครับควรจะติดนะครับไฟสีเหลืองควรจะติดนะครับแต่ถ้าของใครนะครับที่เซ็นเซอร์ไม่ทำงานนะครับลอง disconnect นะครับแล้วก็ลอง connect หรือว่าเชื่อมต่อใหม่นะครับเซ็นเซอร์ก็น่าจะกลับมาทำงานนะครับลองนะครับอาจารย์เอามือบังนะครับหลอดไฟตรงนี้อาจารย์เห็นว่าหลอดไฟที่เป็นหลอดสีส้มๆเนี่ยสว่างขึ้นมานะครับนะเราสามารถลากเส้นเชื่อมต่อนะครับได้เลยหรือถ้าใครเชื่อมต่ออยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้นักเรียนนะครับทำการทดสอบนะครับว่าหลอดไฟของจริงเนี่ยติดหรือเปล่านะครับด้วยการนะครับเอามือนะครับบังเซ็นเซอร์ครับนะครับเอามือบังเซ็นเซอร์ครับลองเอาบังเลยครับหลอดสีเหลืองในแพลตฟอร์ม AI Tigen สว่างขึ้นมาในหลอดของจริงครับติดไหมครับตอนนี้ครับสว่างไหมครับสว่างนะครับนะครับลองดูอีกทีนะครับถ้าเรานะครับเอามือออกนะครับเราไม่ได้บังนะครับหลอดไฟจะดับนะครับแต่ถ้าเราเอามือมาบังหลอดไฟครับหลอดไฟเป็นยังไงครับสว่างเนาะนะครับสว่างขึ้นมาทีนี้ครับส่วนสำคัญพวกเราคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับคือการตั้งค่าอะไรเอ่ยลองเดาสิครับในตอนนี้ครับการตั้งค่าเงื่อนไขถูกไหมครับถ้าเราตั้งเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขสูงหมายความว่าตัวเลขสูงจนเกินไปเกิดอะไรขึ้นไฟจะติดง่ายหรือติดยากครับถ้าตัวเลขตรงนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นสัก90เราคิดว่าไฟจะติดง่ายหรือติดยากครับลองนึกก็ได้ตอนนี้เราอ่านค่าได้ที่93ถ้าอาจารย์ใส่ตรงนี้เป็น90คิดว่าจะติดง่ายหรือยากครับ
1: ง่าย
0: เพราะว่า
1: ค่าม
0: ันสูงและมันอยู่ใกล้กับค่าที่อ่านได้ถูกไหมครับมันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นลงใช่ไหมค่าที่อ่านได้เนี่ยนะครับตอนนี้อาจารย์ปรับเป็น90นะครับค่าที่ได้ก็จะขึ้นลงง่ายมากมันจะเหวี่ยงง่ายมากแต่ถ้าอาจารย์ปรับตรงนี้เหลือสัก2พวกเราคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับติดง่ายหรือ
2: ยาก
0: ติดยากถูกไหมครับเนี่ยอาจารย์บังแบบมิดเลยนะไม่ติดเลยเพราะว่ามันยังมืดไม่พอนะครับยังมืดไม่พอนะอาจจะต้องออกไปอวกาศมั้งมืดพอหรือเปล่านะไม่แน่ใจเนาะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตั้งค่าตัวเลขนี่ครับว่าจะตั้งค่าเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าเรามีตัวเลขในใจเท่าไหร่นะครับแต่ละที่แต่ละสภาวะให้ค่าแสงที่แตกต่างกันห้องนี้ค่าสภาวะแสงในห้องปกติอยู่ประมาณ 92-93 แล้วแต่ครับแต่ที่ของนักเรียนทางไกลอยู่บางคนอาจจะประมาณ 50-60-70ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตปรับเป็น50ละกันเนาะนะครับแล้วอาจารย์ทดสอบอีกทีนะครับตอนนี้แสงยังไม่ได้บังอะไรนะครับอาจารย์เอามือบังลงไปปุ๊บปรากฏว่าหลอดไฟติดขึ้นมานะครับทุกคนลองเอามือบังนะครับหลอดไฟของทุกคนติดนะครับตอนนี้ติดไหมครับติดนะครับนักเรียนทุกคนติดนะครับนักเรียนทางบ้านก็หวังว่าหลอดไฟนะครับจะติดเหมือนกันนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์แสงเพื่อที่จะเอามาเปิดปิดหลอดไฟอันนี้เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเลยนะครับและเป็นใบงานแรกที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์โดยที่เรายังไม่ได้เขียนโค้ดเลยใช่ไหมเมื่อกี้เราถ้าเราดูนะเขียนโค้ดทีละบรรทัดเนี่ยคิดว่าคงต้องใช้เวลาศึกษานานแต่ถ้าเป็นลักษณะที่มาต่อเลโก้แบบนี้เราเข้าใจง่ายกว่าเขียนโค้ดแบบที่เป็นภาษาแบบเป็นต้องมานั่งเขียนเป็นตัวอักษรนี้ใช่ไหมโอเคอาจารย์มีคำถามง่ายๆเลยครับลองนึกดูครับว่าหลักการทำงานของเซ็นเซอร์ที่เราเนี่ยเพิ่งเรียนไปในใบงานแรกนะครับเซ็นเซอร์แสงเนี่ยนะครับกับการเปิดปิดหลอดไฟ LED เนี่ยลองคิดว่าในชีวิตประจำวันนะครับในชีวิตประจำวันนะครับนักเรียนทางบ้านนักเรียนทางไกลลองช่วยกันคิดตามนะครับว่าในชีวิตประจำวันเราจะสามารถใช้หลักการหรือใช้สิ่งที่เราเรียนไปในใบงานที่1เอาไปทำอะไรได้บ้างครับมีใครตอบได้บ้างไหมครับเชิญครับ
3: นึกถึงหลอดไฟที่เปิดปิดอัตโนมัติ
0: ในสถานที่อะไร
3: ในบ้านครับ
0: ในบ้านอย่างนี้เช่นตอนไหนเอ่ยตอนที
3: ่ตอนเช้าเนี่ยครับไฟก็ดับเอง
0: ไฟก็ดับเอง
3: พอถึงเย็นกลางคืนก็ให้ไฟติดเอง
0: กลางคืนไฟก็ติ

0: เองหรือนะครับอาจจะใกล้ตัวเนาะเวลาเราสังเกตนะเวลาขับรถบนท้องถนนนะครับไปกับคุณพ่อคุณแม่พอเวลาที่ช่วงเย็นมากๆแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับไฟถนนเป็นไงสว่างขึ้นมาเองถูกปะหรือบางทีช่วงเช้าสว่างสว่างปุ๊บไฟถนนที่เคยสว่างก็ดับนะครับก็ใช้หลักการทำงานคล้ายๆกันมีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับนักเรียนทางไกลลองช่วยกันคิดแล้วก็เสนอมาได้เลยครับว่าเราจะเอาไปใช้อะไรได้อีกนะครับมีอีกไหมครับตัวอย่างไหนอีกไหมครับเชิญครับ
1: โซลาร์เซลล์
0: โซลาร์เซลล์ทำยังไงครับผม
1: ไฟที่เราเก็บไว
0: ้ไฟที่เราเก็บไว
1: ้ชาร์จตอนกลางวันเสร็จตอนคืนพอเริ่มมืดก็จะติดสว่าง
0: โอเคหลักการของโซลาร์เซลล์ก็คือเรารับแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับเอาแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานแล้วเก็บไว้แล้วเราก็ใช้ไฟใช้พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยเก็บไว้ในแบตเตอรี่เนาะโดยที่เรามีเซ็นเซอร์ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะบางคนอาจจะชอบทำสวนแล้วก็บางทีไฟในสวนเนี่ยไม่มีแล้วก็ไม่อยากจะไปเป็นไงเดินสายไฟให้มันเยอะหรือว่ามีสวิตช์เยอะแยะเราก็ใช้หลักการทำงานแบบนี้แหละเซ็นเซอร์เมื่อมืดนะครับไฟก็ติดเมื่อสว่างไฟก็ดับถูกไหมครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราพบหาได้สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นนะครับความสนุกที่เกิดขึ้นในใบงานที่1 นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับทั้งที่อยู่ในห้องนี้และที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับความรู้นะครับและความสนุกไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าเราจะสามารถประยุกต์ใช้นะครับเซ็นเซอร์รวมถึงไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยกับอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ก็อาจารย์ก็อยากจะฝากความสนุกไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในชั่วโมงต่อๆไปและเราจะยังมีใบงานนะครับให้เพราะน้องๆนะครับนักเรียนนะครับลองเล่นนะครับได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพบกันในชั่วโมงต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับ
2: ขอบคุณครับ

แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวโดยตรวจสอบความแข็งแรงของที่พักอาศัยยึดติดเฟอร์นิเจอร์กับพื้นหรือผนังบ้านให้แน่นหนาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหากอยู่ในอาคารให้ยึดหลักหมอบป้องเกาะหมอบหรือหลบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงพ้นจากแนวสิ่งของหล่นทับไม่อยู่ใต้คานหรือใกล้เสาใช้แขนหรือมือกำบังศีรษะและลำคอยึดเกาะที่กำบังให้แน่นรอจนแผ่นดินไหวสงบค่อยออกจากอาคารกรณีอยู่ที่โล่งแจ้งควรอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่หากอยู่บริเวณชายฝั่งและน้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็วให้รีบหนีขึ้นที่สูงและออกห่างจากชายฝั่งให้มากที่สุดการเรียนรู้รับมือแผ่นดินไหวจะช่วยลดผลกระทบความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่องหมดแล้ว
2: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ใจอ่ะ

0: ดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
1: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
0: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
1: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
1: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
1: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการทรุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTVโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
1: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
0: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
0: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
1: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
0: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
0: น่ากินมาก
1: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
1: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
0: อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
1: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะ อะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะ

0: ของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
2: จัดไป
3: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
2: ใช่
4: ๆนะ
2: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
7: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
8: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
2: ธรณีพิบัติภัย

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคการเลือกซื้อประกันสุขภาพนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของเทคนิคการเลือกซื้อประกันสุขภาพฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะการซื้อประกันสุขภาพก็คือการซื้อความคุ้มครองเพื่อรักษาพยาบาลในยามที่เราเจ็บป่วยนะคะการซื้อประกันสุขภาพเนี่ยทำได้2วิธีนะคะก็คือซื้อแบบสัญญาเดี่ยวนะคะเป็นรายปีนะคะหรือจะซื้อเป็นสัญญาพ่วงก็คือพ่วงกับสัญญาประกันชีวิตหลักนั่นเองค่ะการซื้อประกันสุขภาพแบบสัญญาเดี่ยวก็หมายถึงว่าเราซื้อเฉพาะประกันสุขภาพเท่านั้นนะคะซึ่งจะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราปีต่อปีส่วนการซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบสัญญาพ่วงนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักซะก่อนนะคะแล้วก็ซื้อประกันสุขภาพพ่วงตามมาค่ะการซื้อประกันสุขภาพให้ได้ประโยชน์เนี่ยเราควรจะซื้อตั้งแต่วันที่เรายังมีสุขภาพดีอยู่นะคะเพราะว่าเบี้ยประกันก็จะถูกและได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่การซื้อประกันสุขภาพถ้าเราไปซื้อเมื่อเรามีประวัติเจ็บป่วยนะคะก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่นะคะหรือถ้าเรามีความเจ็บป่วยร้ายแรงนะคะเราก็อาจจะไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้เลยค่ะส่วนค่าเบี้ยประกันสุขภาพนะคะก็มีช่วงราคาตั้งแต่หลักพันนะคะจนถึงหลักเกือบแสนบาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นกับอายุเพศอาชีพไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ประวัติของสุขภาพของตัวท่านเองนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ขึ้นกับว่าแผนวงเงินในความคุ้มครองที่ต้องการจากประกันสุขภาพนั้นๆด้วยค่ะการทำประกันสุขภาพก็คล้ายๆกับการที่เราซื้อประกันรถยนต์ในแต่ละปีนะคะเราซื้อประกันสุขภาพเพื่อได้รับความคุ้มครองทางสุขภาพในแต่ละปีนะคะถ้าปีไหนเราเจ็บป่วยเราก็จะได้รับเงินทดแทนนะคะตามวงเงินคุ้มครองที่ได้กำหนดเอาไว้ในสัญญานะคะแต่ถ้าปีไหนเราไม่เจ็บป่วยนะคะเราก็จะไม่ได้รับเงินนั้นคืนนะคะการทำประกันสุขภาพเนี่ยนะคะหลักๆก็จะมีความคุ้มครองด้วย4กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1ก็คือเรื่องของการนอนโรงพยาบาลและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนะคะเช่นค่าห้องพักค่าแพทย์ค่าผ่าตัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้จ่ายตามจริงนะคะแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดเอาไว้ค่ะข้อที่2ก็คือเงินชดเชยรายได้ในขณะที่เราต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะข้อที่3นะคะในกรณีที่แพทย์ได้ตรวจพบว่าเราเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลารักษายาวนานนะคะเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองนะคะเมื่อวินิจฉัยแล้วว่าจะต้องรักษาด้วยระยะเวลายาวนานเราก็จะได้รับเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาค่ะข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของเงินชดเชยเพิ่มเติมค่ะในกรณีที่เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะคะซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ทุกกรณีอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะแต่ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงกว่าแบบประกันสุขภาพโดยทั่วไปค่ะเทคนิคก่อนการซื้อประกันสุขภาพนะคะเราควรพิจารณาด้วยกัน7ข้อค่ะข้อที่1นะคะถ้าอยากได้รับครองอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เบี้ยราคาไม่แพงเราก็ควรทำประกันสุขภาพตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะสุขภาพยังดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเราไปทำเมื่อตอนอายุมากแล้วนะคะเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บถามหานะคะก็อาจจะไม่ได้เบี้ยที่ถูกนะคะแล้วก็ได้รับความคุ้มครองไม่เต็มที่ค่ะข้อที่2นะคะก็เป็นการดูประวัติสุขภาพของครอบครัวนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเราว่าในระยะยาวแล้วเราจะมีภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพบ้างหรือไม่นะคะเช่นการสูบบุหรี่การดื่มสุราหรือประวัติทางครอบครัวเช่นโรคเบาหวานบางชนิดซึ่งอาจจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะข้อที่3นะคะให้มองในระยะไกลๆค่ะว่าถ้าเราเจ็บป่วยนะคะหรือเราแก่ชราลงแล้วนะคะเราเตรียมเงินค่ารักษาพยาบาลไว้สำหรับตัวเราเองแล้วหรือยังนะคะถ้าเรายังไม่พร้อมนะคะการซื้อประกันสุขภาพก็มีความสำคัญทีเดียวค่ะข้อที่4นะคะนอกเหนือจากที่บริษัทมีประกันสังคมและก็มีสวัสดิการประกันกลุ่มให้แล้วนะคะเราก็ควรจะพิจารณาว่าสวัสดิการที่บริษัทมีให้นั้นเพียงพอหรือยังนะคะถ้าคิดว่ายังไม่เพียงพอเราก็จะสามารถซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้ค่ะข้อ5นะคะการเลือกโปรแกรมประกันสุขภาพก็ขึ้นกับว่าเราต้องการความคุ้มครองทางด้านสุขภาพมากน้อยแค่ไหนข้อที่6นะคะก็เป็นเรื่องของความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพในระยะยาวปกติแล้วเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยก็มักจะจ่ายคงที่ปีต่อปีนะคะแต่เราต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าเบี้ยประกันสุขภาพที่สูงขนาดนี้เราสามารถจ่ายได้ไหวหรือเปล่าค่ะข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะก็ขึ้นกับว่าเราต้องการจะซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบเดี่ยวหรือซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบพ่วงคำว่าสัญญาสุขภาพแบบเดี่ยวนั่นหมายถึงว่าเราซื้อสัญญาปีต่อปีนะคะซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอายุนะคะสภาพสุขภาพของเราในแต่ละปีทั้งนี้ก็จะทำให้เบี้ยถูกหรือแพงตามไปด้วยค่ะ
ส่วนการซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบพ่วงหรือแบบเพิ่มเติมนะคะนั่นก็แปลว่าเราจะต้องมีสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักซะก่อนนะคะสัญญาประกันชีวิตยาวเท่าไหร่นะคะสัญญาประกันสุขภาพก็ยาวเท่านั้นค่ะการประกันสุขภาพก็คือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการเงินประเภทหนึ่งนะคะช่วยป้องกันไม่ให้เราสูญเสียเงินก้อนใหญ่ไปกับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวในปัจจุบันนะคะการทำประกันสุขภาพเป็นการทำประกันเพื่อตัวของเราเองจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลส่วนการทำประกันชีวิตเป็นการทำให้คนที่เรารักเพื่อที่เขาจะได้ไม่เดือดร้อนในยามที่เราต้องจากเขาไปค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
2: ยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
3: ที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนุคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7 บทหรือ7 คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4 ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7 บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา11 นาฬิกานายเศรษฐพุฒสุทธิวัฒนฤพุฒองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาคณะนายกันตพิษนิมิตบรรณสารบริษัทแชร์มีคลับจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะนางอลิสาริมดุสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดราชภาติการามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14 นาฬิกา 30 นาทีอดีตคณะอดีตนายทหารเสริมกำลังพิเศษสวนจิตรลดา
ตระกูลหุ่นอนุสรมูลนิธิบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒนบัญชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสนสำราญวัดเสนาวงศ์วัดเลียบวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีและวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการสุดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะ 10 เอกกฤตภักดิ์ผ่องแผ้วบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SJB Metal จำกัดและคณะนายปัญญาวัฒน์คชศิลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดสักแกและวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นวัดป่าไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร10และวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านและคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 น
นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่

0: มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์

0: ุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: ดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ตั้งเยอะ
1: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกแนวดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
2: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่าง
1: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
2: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
3: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: ้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ซึ่งครอบครัวเดียวกัน Feel Good ของเราในสัปดาห์นี้ครับเป็นครอบครัวของคนจีนซึ่งมีลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กเป็นเด็กที่ดื้อจนกระทั่งคิดว่าแม่ไม่รักเขา
0: เป็นไปได้เหรอคะที่ลูกชายคนเล็กของบ้านจะคิดว่าแม่ไม่รักตัวเองอยากเจอแล้วค่ะเขาเป็นใครคะ
1: อ
0: ่
1: ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้เลยครับ
0: ณัฐธีเอกวิจิตรหรืออุ๋ยบุตรเบลสลูกชายคนเล็กและคนเดียวของครอบครัวเอกวิจิตรเขาเป็นเด็กที่โมโหร้ายชอบเถียงแม่ตั้งแต่จำความได้การปะทะกันของสองแม่ลูกไม่เคยลดดีกรีลงเลยจนอุ๋ยเข้าสู่วัยรุ่นและพบกับจุดเปลี่ยนในวิธีคิดทำให้ดวงตาของเขามองเห็นความรักนั่นคือวันที่เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนความรักที่อุ๋ยบุตรเบลสค้นพบหน้าตาเป็นอย่างไรพบกับอุ๋ยและคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่และคุณอุ๋ยค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: เมื่อกี้ตอนต้นพี่มิกเกริ่นเอาไว้เลยทำให้อยากรู้เลยค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่อุ๋ยเป็นคนนิสัยยังไง
3: คือเขาเกเรแบบเขาเอาแต่ใจตัวเขาเอง
1: ครับ
3: จะเอาชนะ
4: ทุบตีพี่สาวอะไรเงี้ยครับแบบเด็กทะเลาะกันครับก็จิกผมก็ตบตี
1: อันนั้นเรียกว่ามาเต็ม
3: คุณแม่ก็จับเขาไปขังห้องน้ำเลย
0: เ
3: ขาแกล้ง
1: มีเพื่อนไปโถส้วมช่วงเด็กไหมครับ
3: ห้องน้ำคุณแม่เลียนของไว้อย่างดีเขาโมโหเขาปาดลงไปหมดเวลาจับเข้าไปขังเอาไว้อะ
0: ตอน
4: ผมเข้าใจว่าถ้าขังผมไว้ถ้าเกิดได้ยินเสียงของแตกเขาต้องมาเปิดผมก็กวาดให้แบบพินาศเลยครับ
1: มีมาเปิดประตูไหมครับ
4: มีครับเปิดก็วิ่งออกมา
1: เปิดก็วิ่งออกมาแต่เห็นบอกว่าตอนเด็กๆชอบคิดว่าแม่ไม่รัก
4: ช่วงป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยโดนคุณแม่ส่งไปอยู่บ้านอาม่าครับเราก็จะรู้สึกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราต้องไปอยู่ที่นั่นทำไมถึงเราถึงไม่ได้อยู่บ้านแบบ7วันมันเหมือนโดนไปอยู่โรงเรียนประจำอะไรเงี้ยครับแล้วมันแบบคือเขาก็เข้มงวดหน่อยครับแบบบังคับให้พูดหางเสียงทุกคำพูดครับพูดอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
4: ซึ่งแบบอยู่ที่บ้านผมอิสระมาก
0: ไม่มีหางเสียง
4: ใช่ครับไม่มีใครมาบังคับอะไรผมทั้งนั้นแบบอย่างการบ้านเงี้ยผมเขาก็จะมานั่งเพ่งนั่งจ้องว่าทำไหมมานั่งตรวจการบ้านนั่งดูอะไรเงี้ยครับสำหรับผมอึดอัดผมเกลียดการทำการบ้านอ่ะผมไม่อยากทำแล้วผมก็ยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ทำยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ชอบจำได้ว่าเวลาเลิกเรียนเนี่ยต้องขึ้นรถโรงเรียนผมไม่อยากขึ้นรถโรงเรียนกลับเลยอ่ะไม่อยากกลับไปบ้านมาแล้วทุกเย็นวันอาทิตย์คุณพ่อแม่จะไปส่งที่บ้านมาเนี่ยก็ไปกินข้าวแถวนั้นก่อนแล้วคือเป็นทุกวันอาทิตย์ที่ผมเศร้ามากคือผมไม่อยากไปอยู่บ้านมาเลยอยากอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหม่องเราไปอยู่ด้วย
1: แล้วคุณแม่ส่งไปอยู่ทำไมครับเห็นคุณแม่อมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลย
0: แม่มีเหตุผลอะไรในใจคะ
3: แม่ลอกป๋าก็บอกว่าเอาไปอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวพวกอาเขาจะได้สอนการบ้านแล้วรถโรงเรียนมารับเขาก็
0: แล้วพี่อุ๋ยได้บอกคุณแม่ไหมคะว่าไม่อยากไปอยู่บ้าน
4: บอกครับบอกตลอด
1: และคำตอบที่แม่ให้ก็คือ
3: เขาอยู่ที่นู่นเขาสนุกของเขาอ่ะเพราะว่ามีพี่เขา
1: เราเข้าใจว่าเด็กจะสนุก
3: แล้วก็ลูกของลุงเขาอีก
1: ครับ
3: เขาก็อยู่ใกล้กันแล้วเขาก็เดินกันถึง
0: แต่แม่เคยทราบไหมคะว่าเขาเล่นกันแรงนะคะถึงขนาดเคยเอามีดมาขู่เนี่ย
3: เรื่องนั้น
0: อ
3: ่ะคุณแม่ไม่รู้
4: ผมเป็นหลานเล็กสุดนะครับ
1: uh-huh.
4: แล้วก็มีพี่เขาก็โตๆกว่าเยอะแล้วเวลาเล่นกันเขาก็ชอบให้เราเป็นตัวแถมบ้างเวลาแบ่งข้างเล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเวลาโดนแกล้งกันเราก็รู้สึกว่าเขาแกล้งเราได้เพราะว่าแค่เขาตัวใหญ่กว่า uh-huh. ผมก็เลยเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดเลยครับ
1: ครับ
4: uh-huh. แล้วก็ที่จำได้ก็เดินเขาไปหาเขาแบบประมาณว่ามึงแกล้งกูอีกสิแบบผมชอบเห็นสีหน้าคนที่แบบหน้ามันเปลี่ยนตอนแรกเขาแกล้งเราด้วยความสนุกสนานแล้วแบบพอหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแบบกลัวเราผมจะรู้สึกสะใจมาก
1: คุณโอเคใช่ไหมฮะ อ๋อเป็นความสะใจส่วนตัวหลังจากที่เราโดนแกล้งมา
4: ใช่ครับก็จะมีผู้ใหญ่เขาเข้ามาข้างหลังครับเหมือนมาล็อกไว
1: ้แล้วช่วงเด็กๆเนี่ยไอ้ที่แบบเรามีความเกรี้ยวกราดเป็นคนใจร้อนเนี่ยทะเลาะกับแม่บ้างไหม
4: โอ้โห
1: ใช้คำว่าโอ้โห
4: บ่อยมากๆครับเวลาแม่บ่นผมก็เถียงนะครับเวลาเขาว่าผมก็เถียงแม่ผมเป็นคนระเบียบจัดซึ่งตรงข้ามกับผมเลยครับทะเลาะกันบ่อยแบบ

0: บ่อยครับ
1: เรื่องช่วยงานบ้านนะคะ
0: อ๋อช่วยงานบ้านนี่โหประจำครับคือที่ผมเคยพูดกับพี่สาวว่าเออเหมือนแม่จะรักพื้นมากกว่าเรานะ
2: พอดีพี่เลี้ยงกลับไปแล้วเราก็ต้องมาทำกันเองใช่ไหม
3: แม่มีเหตุผล
4: แม่พูดอะไรนะ
3: พี่เลี้ยงกลับไปเราก็เลยต้องมาทำกันเอง
0: คือทำเองเข้าใจได้แต่พื้นไม้ปาเก้เงี้ยเสร็จถูสองรอบเสร็จต้องมาถูน้ำยาเคลือบอีกรอบหนึ่งสามรอบก่อนหน้านั้นก็ต้องกวาดแล้วกวาดอีกคือผมสำหรับผมแบบกวาดเสร็จแล้วก็ถูครั้งเดียวก็พอแล้วว่าแบบผมรู้สึกว่ามันโคตรเหนื่อยแล้วแค่นั้น
3: แต่มันไม่สะอาดไงพี่
0: นิ้งเนี่ย
4: คือจะสะอาดขนาดไหนคุณบอยคุณจะเอาข้าวไปเทกับพื้นดิน
3: เหรอมันต้องสองรอบพี่นิ้งมันต้องสองรอบ
4: พื้นมันเอาเหยียบ
3: แม่ก็เป็นแม่บวยก็เป็นอย่างเงี้ย
0: มันสองรอบเสร็จแล้วต้องมีเคลือบน้ำยาเคลือบไหม
3: แต่ไม่มีเคลือบน้ำยา
0: โอ้เฮ้ยจนบางทีผมแบบหงุดหงิดแล้วก็แบบคือเห็นเขาเหนื่อยเราก็รู้สึกผิดนะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดยังต้องทำตามเขาอยู่มันก็จะสร้างนิสัยให้เขาเป็นอย่างเงี้ยให้เขาเรียนรู้แล้วกันว่าถ้าอยากสะอาดขนาดนี้เหนื่อยเองแล้วกันถ้าจะบ่นก็เชิญบ่นไปแล้วกันเพราะถ้าอยากสะอาดขนาดนี้มันเกินไปผมก็จะคิดแบบนี้ผมก็เออมันก็ไม่ทำทำได้เท่าที่คิดว่าเราคิดว่ามันโอเคแล้ว
4: มันต้องสะอาดเบอร์นั้นเลยเหรอครับแม
2: ่ก็ปกติก็ทำกันอยู่แบบนั้นอยู่แล้วก็เลยช่วยใช่ไหมช่วยก็ต้องทำแบบนี้พี่เขาก็ไปทำอย่างอื่น
4: เอางี้ถามเล่นๆมีอะไรที่มันค้างคาใจแบบโกรธแม่อยู่ในช่วงนั้นไหมแบบมีเหตุการณ์อะไรไหมที่มันแบบเอ้ยแม่ทำอย่างนั้นทำไ
3: ม
4: แม่ทำอย่างนี้ทำไมมันเลยทำให้เราออกจากบ้านมีไหม
0: แรงๆเลยเท่าที่นึกออกที่เคยทะเลาะคุณแม่คือผมต่อจิ๊กซออะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่เสร็จนะครับ
4: อ๋อจิ๊กซอ
0: ครับแล้วผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวมาต่อให้เสร็จอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปโรงเรียนแล้วกลับมาตอนเย็นคือแบบแม่รวบทุกอย่างเก็บใส่กล่องไปหมดแล้วคือผมต่ออยู่ตรงแบบเหมือนกลางบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรเงี้ยผมก็โมโหมากก็ทะเลาะกันครับ
4: ครับ
0: แล้วก็ตวาดกันเงี้ยครับแล้วผมก็จําได้ว่าผมจ้องหน้าเค้าหัวล้อใส่หน้าเค้าเวลาเห็นเค้าโมโหหัวล้อใส่หน้าผมขี่จักรยานออกจากบ้านไปเลยไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือแบบโมโหมากอย่างเงี้ย
4: คือหัวล้อด้วยความสะใจที่เห็นว่าแม่โกรธเรา
0: ใช่ครับแบบตั้งใจ
4: เพราะเราเถียง
0: ใช่ครับเราตั้งใจหัวล้อใส่ให้เค้ายิ่งโมโหครับ
3: แล้วแม่ยิ่งโมโหมั้ยคะ
0: ใช่ครับ
4: แต่คําถามผมมีคําถามแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็มีคําถามเดียวกับผมแม่เก็บทำไมครับจิ๊กซอเนี่ย
2: คิดว่าเขาเอามากางเล่นแล้วเขาก็ไม่เก็บแล้วทำไมปล่อยคากันอยู่อย่างนั้น
4: ครับ
2: อ
4: ันนั้นคือต่อใกล้เสร็จแล้วด้วยใช่ไหม
0: ประมาณครึ่งหนึ่ง
4: ครึ่งหนึ่งแล้วกี่พันชิ้น
0: จำไม่ได้ครับแต่เยอะครับก็เป็นพันชิ้น
3: แต่ว่าแม่เป็นคนเจ้าระเบียบไงคะพอเห็นอะไรที่มันรกแล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกมันกลางบ้านนะพี่นิก
4: โอ้แต่บ้านใหญ่ครับเดินอ้อมได
3: ้แม่ก็เลยเก็บไม่คิดว่ากลับมามันจะเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านใช
2: ่เพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาต้องมาต่อกันไปเรื่อยๆคิดว่าเขาไม่เล่นแล้วแล้วทำไมเขาปล่อยทิ้งเอาไว้กลางบ้าน
3: ตอนที่พี่อุ๋ยบอกว่าแม่โมโหแล้วพี่อุ๋ยก็ตั้งใจหัวเราะใส่หน้าแม่ ตอนนั้นอารมณ์แม่ยิ่งโกรธไหมคะ
2: โกรธเพราะว่ามาหัวเราะใส่แม่เหรอแล้วเขาก็ไปเขาก็ออกไป
3: แล้วแม่ดุเขาต่อไหมคะหลังจากเขาหัวเราะ
2: ไม่คุณแม่ก็ไม่พูดอะไรแล้ว
3: ก็เงียบเลย
4: แล้วตอนที่เขาหัวเราะใส่เรารู้สึกยังไงครับแม
2: ่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กที่จะต้องเอาชนะเราม
4: ันไม่มีความกลัวอะไรในอนาคตเหรอครับสมมติมิกลองคิดเป็นมิกนะ ถ้าวันหนึ่งลูกเถียงมิกแล้วมาหัวเราะตอนที่มิกโกรธแล้วออกไปเป็นมิกอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเขาจะหนักไปกว่านี้ไหมอู้ตายแล้วนี่เขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาถึงมาหัวเราะตอนที่เราโกรธทั้งที่คุยกันก็ได้แม่รู้สึกอะไรพวกอย่างนี้บ้างไหมครับ
2: ไม่
4: เลยแม่ชิล
2: เขาบอก
4: ชิน
2: อยู่แล้ว
4: ชินอยู่แล้วเอาเป็นว่านะผมสรุปให้เลยก่อนที่จบรายการด้วยตั้งแต่ตรงนี้เลยมวยถูกคู่ครับผมเขารู้จักกันมวยถูกคู่กระดูกถูกเบอร
3: ์แม่จะออกแนวบ่นไหมพี่อุ๋ย
0: ใช่ครับผมคนความอดทนต่ำครับ
4: เวลาทะเลาะกันเป็นยังไง
0: ก็เสียงดังมากครับ
4: ประมาณนี้
0: ใช่ครับดังกว่านี
3: ้
0: ครับทำไม
4: อุ๊ยอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้
0: จะเอาปะล่ะ
4: เอาปะ
3: อย่างนี้กับแม
4: ่คุณถามแม่หรือเพื่อนคุณเมื่อกี้

0: นอกจากเสียงดังและคำหยาบคายมีไหมคะ
1: โอ้โหเต็มที่ครับ
0: อย่างเช่น
1: ไอ้นี่แบบ
2: ไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ดนี่มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานยี่ห้อไหนมาครบเลยคุณเป็นคนพูดหรือแม่พูด
1: ผมนี่แหละครับ
3: คนร้าย
0: แม่ตกใจไหมคะ
3: ก็คุณแม่ถึงบอกคุณแม่ไม่อยากเลี้ยงอ่ะลูกแบบนี้
2: แล้วพอเราพูดประโยคว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงเป็นลูกแบบนี้เขาหยุดไหมฮะ
3: เขาก็หยุด
2: หยุดก่อน
1: จำได้ก็ไม่ค่อยหยุดนะ
0: จำได้ไม่ตรงกัน
2: ชอบคุณอุ๋ยมากจำได้ว่าไม่ค่อยได้หยุดนะครับว่าใส่ต่อเลยแล้วมีลงไม้ลงมือด้วยครับ
1: ก็เวลาแม่ตีอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดเสียงก็ขึ้นแล้วมันลืมตัวแล้วครับก็ตีสวนครับ
2: แล้วแม่บล็อกทันไหม
1: สมัยเด็กเขาชอบเอานิ้วชี้จิ้มหน้าผากอย่างนี้เวลาเขาโมโหมากๆเนี่ยผมก็เอามือตีมือ
2: เรียกว่าปัดดีกว่าใช่ไหมคือปัดอย่ามาชี
1: ้ครับ
3: ตกใจก็คิดว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเลี้ยงแล้วเขาก้าวร้าวทำไมเป็นเด็กแบบนี
0: ้ค่ะ
3: ถ้าไม่อยากอยู่บ้านนี้ก็ไม่ต้องอยู่ให้เก็บเสื้อผ้าไปเลยคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วเป็นลูกแบบนี้ไม่เลี้ยง
0: อันนี้ก็คือเหมือนไล่เลย
3: ใช่
0: แล้วพี่อุ๋ยล่ะคะพอแม่พูดแบบนี้สำนึกผิดไหมคะ
1: ไม่ครับยิ่งพูดอย่างโมโหครับ
0: เสียงยิ่งดังขึ้น
1: ใช่ครับเราก็จะรู้สึกว่าคิดหาวิธีเถียงเพื่อเอาชนะครับ
3: แล้วคุณแม่ก็ว่าเขาบอกตายแล้วขนาดเล็กๆยังเป็นแบบนี้เลยแล้วอีกหน่อยโตจะเป็นยังไง
1: คำนี้ผมได้ยินโคตรบ่อย
3: ขนาดเขาเล็กๆอย่างเงี้ย
1: ว่าผมจำตั้งแต่จำความได้ครับคือผมแบบก้าวร้าวและเถียงและไม่ยอมครับ
0: ตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่ครับแล้วยิ่งบังคับผมยิ่งตรงกันข้ามเลยครับยิ่งสวนเลยครับ
2: okay. แล้วมีตัวอย่างไหมครับอยากเห็น
0: มีค่ะคือทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะได้ชมเนี้ยเป็นการทะเลาะกันที่รุนแรงมากนะคะชมจากละครเวทีค่ะ
4: Happy birthday to you Happy birthday to you เพลงอะไรครับพี่หวย Happy birthday Happy birthday Happy birthday Day to you
2: เสียงดีมากครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ขอเชิญไปออกซิงเกิลที่ค่ายผมด้วยนะครับ
0: โอ้โหมีบังอาจค่ะ
2: แหมเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินโดยทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไปทำอีกแบบนึงไว้ในอัลบั้มนึงของผมมาจะเกิดสิ่งมาเกิดมาจะเกิดสิ่งมาเกิดมาจะเกิดสิ่งมาเกิดมาจะเกิดสิ่งมาเกิดมาไม่ได้เกิด
5: มาไม่ได้เกิดแล้วใครมาเกิดแทนล่ะครับ
2: เกิดแทน
5: นั่นไงโยนมาสักขนาด
2: ร้องให้เบนฟังบ่อยไหมครับ
5: เพลงนี้เหรอครับ
2: ครับผม
5: ไม่กล้าร้องเพลงนี้ส่วนใหญ่จะร้องเพลงกล่อมลูกครับช่วงนี
2: ้ร้องยากมากครับบทเพลงก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของศิลปินและศิลปินที่เขียนเพลงแบบนี้คุณคิดว่าชีวิตเขาต้องเจออะไรมาบ้างและเขาอยากบันทึกอะไรไว้ในชีวิตเขาครับ

0: ๋ยวมันก็ลงมาเองแหละแม
1: ่เอ๋เรียกน้องให้มาสิ
2: โอ๊ยกินข้าว
3: นั่นแหละครับผมตอนวัยรุ่นห้ามก้าวร้าวต่อต้านโดยเฉพาะแม่
1: ทำเสียงปึงปังทำไมไร้มารยาทใครเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
4: แล้วสอนไหมล่ะ
1: ฉันสอนแกต้องไม่รู้ทั้งเท่าไหร่หัดจำซะบ้างดูอย่างพวกพี่ๆเขาสิพวกแกสองคนก็เหมือนกันสอนน้องบ้างนะ
5: ไม่น่าลากไปเกี่ยวมั้งมา
2: ม้ากินข้าวเออป๋าหิวแล้ว
0: เออมากินกันลูกนะ
1: ยังไหนๆอารมณ์ขึ้นแล้วขอชำระความก่อนอาโกเขาโทรมาบอกว่าแกไปไล่ฟันพี่ๆบ้านโน้นแล้วเขาจะให้ม้าจัดการแกจะว่ายังไง
4: ก็ไม่ว่ายังไงพวกมันแกล้งผมก่อนอะ
1: ถึงโดนแกล้งก่อนก็เอาไม่ไปฟันเขาไม่ได้แล้วเรียกเขาว่ามันได้ยังไงเขาเป็นพี่แกนะ
4: เป็นพี่แล้วไงอะ

0: ก็ถ้ามาไม่ส่งผมกับเจ้ไปอยู่บ้านนู้นน่ะมันก็ไม่มีปัญหาป่ะ
1: พวกเจ้ก็ไม่อยากไปไม่น่าลากกูไปเกี่ยวมั้ง
0: มาอยากส่งผมไปเองก็ต้องรับผลกรรมเองดิชอบอ้างมากไม่ใช่เหรอเวรกรรมอะไรนั่นน่ะ
2: ไม่เห็นจะว่าพวกพี่แกจะมีปัญหาตรงไหนเลยมีแต่แกนั่นแหละ
0: ก็มีแต่แกแต่แกเออผมแม่งตัวปัญหาพอใจยังพอใจแล้วก็กินข้าวจะได้เงียบปาก
2: โอ๊ยฉันเป็นแม่กันนะ
3: นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในครอบครัวของผมเรียกว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ไม่รู้ทำไมพอโต้เถียงกันทีไรแม่ผมก็จะอ้างด้วยคำว่าฉันเป็นแม่กันนะในใจของผมมีแต่คำถามและคำเถียงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจในวันนั้นให้มันหลุดจากใจและหลุดออกจากปากผมไป
0: เป็นแม่แล้วไงอ่ะ
1: อุ้ย
2: ไอ้อุ้ย
1: อิ่มแล้วไปก่อนนะ
4: ไปด้วย
5: เดี๋ยวป้าไปด้วย
2: ไม่ต้องอยู่มาตรงนี้แหละดูมาทำบาปก่อน
5: ครับ
1: ค่ะ
2: แกกล้าพูดแบบนี้กับพ่อกับแม่ไม่กลัวว่าตายไปจะเป็นเปรตปากเท่าลูกเข็มเหรอ
0: มาเคยเห็นเหรอถึงรู้ว่าเป็นยังไงอ
3: ่
0: ะ
3: ใจเย็นก่อนวัยรุ่น
0: อ้างจ้างบาปกรรมอะไรเนี่ยเอามาขู่ให้เด็กอยู่ใต้อำนาจสิมิว่า
3: อุ้ยพอเถอะอุ๋ย
2: นี่ถ้าฉันรู้อย่างนี้นะฉันน่าจะเอาขี้เท่ายัดปากซะตั้งแต่เกิด
3: จับได้เป๊ะทุกคำเลยนะเอง
2: นี่เพียงทำให้ตกฟากกล้าล้อเลียนพ่อแม่แกนี่นะ
0: คำก็บุญคุณสองคำก็บุญคุณมีบุญคุณอะไรกันนักหนา
2: บุญคุณที่เลี้ยงแกมาไงที่เป็นแม่เลี้ยงแกมา
3: หยุดเถอะอุ๋ยอย่าพูดคำนั้นก่อนที่ต้องเสียใจไปทั้งชีวิต
0: ทำให้เกิดมากันเองนี่ไม่ได้ขอสักหน่อยจะมาทวงบุญคุณได้ไง
2: ไอ้อุ๋ย

0: และเหตุการณ์ในวันนั้นมันอยู่ในบันทึกความทรงจำแล้วมันก็ส่งผลให้ออกมาเป็นบทเพลงนั้นคุณรู้ไหมครับว่าคำถามที่ผมพูดกับแม่แค่ไม่กี่วินาทีมันทำให้ผมต้องหาคำตอบทั้งชีวิต
1: เป็นยังไงบ้างคะพี่อุ๋ยละครเมื่อสักครู่นี้หมวยเห็นพี่อุ๋ยน้ำตาไหล
2: ใช่ครับเหมือนมากครับประโยคกับเรื่องเบสิกตะโกนเรียกให้ลงมากินข้าวแล้วลงมาก็แบบเป็นหงุดหงิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตะคอกกันอย่างเงี้ยครับแพทเทิร์นนี้เลยครับเป็นแบบนี้เลยครับ
3: วันที่แม่ได้ยินประโยคนั้นนะแม่รู้สึกยังไงครับ
4: ก็เสียใจคือเขามาย้อนแบบนี้
3: ครับเป็นประโยคที่แรงที่สุดที่เขาเคยพูดกับเราด้วยไหมครับ
4: ค่ะใช่ก็โมโหเขาด้วยแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดคำนี
3: ้ครับเราโทษตัวเองไหมว่าเราเป็นคนเลี้ยงเขามา
4: ก็โทษตัวเองเหมือนกัน
1: โอ้โหพี่อุ๋ยกอดคุณแม่เลยงั้นถามพี่อุ๋ยบ้างว่าคือตอนนั้นพี่อุ๋ยคิดอะไรทำไมถึงพูดประโยคนั้นออกมาคะ
2: 1คือจะเอาชนะ2คิดว่ามันคือเหตุผลครับผลของผมครับแล้วก็คิดว่าถ้าจะมาทวงบุญคุณว่าเป็นแม่แล้วสถานะแม่นี่มันได้มาได้ยังไงอ่ะก็เพราะคุณทําให้ผมเกิดมาป่ะแล้วคุณทําให้ผมเกิดมาผมขอป่ะผมไม่ได้ขอนี่แปลว่าคือคิดแต่จะหักล้างจะเอาชนะครับสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียครับถ้ามีผมก็คงพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปด้วยเป็นที่ระบายออกแต่ทุกวันนี้ผมเห็นเด็กที่มันพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่า1ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะ2คือ

0: เฮ้ยแต่กูเข้าใจมึงนะเพราะตอนเด็กๆกูก็เป็นอย่างเงี้ยคือคิดได้แค่มุมแค่เนี้ยมันมองแคบแค่เนี้ยมันไม่ได้มองกว้างคือเอาง่ายๆไม่ได้อย่างใจแล้วก็จะเอาชนะอย่างเดียวแค่นั้นแหละครับผมถือว่าผมโชคดีที่ไม่เกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียในวัยนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้ามันมีผมก็คงพิมพ์ลงไปแล้วแหละคงระบายลงไปในนั้นซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยโห
1: มหาศาล
0: คุณจะไปทํางานทําการที่ไหนถ้าเค้าเห็นไม่มีใครอยากรับหรอกคนพิมพ์อะไรอย่างเงี้ย2คือคนรู้จักคนอื่นๆมุมมองที่เค้ามีต่อคุณที่แบบถ้าพิมพ์พูดถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยมันก็คงจะมีคนระดับปัญญาเท่ากันที่จะเห็นด้วยกับคุณซึ่ง ผลกระทบวันนึงอาจจะเข้าใจได้ในวันที่โตกว่านั้นแล้วผ่านประสบการณ์ชีวิตมากกว่านั้นแล้วแล้วก็ปัญหาที่เขาจะต้องได้รับมันคงจะเยอะกว่านั้นซึ่งตัวผมเองถ้าเกิดผมอย่างที่บอกถ้าผมเกิดมาในยุคที่มีโซเชียลมีเดียผมคงเรียนรู้ทางโหดกว่านี้อีกเยอะคงได้รับผลกระทบมากกว่านี้อีกเยอะ
1: ช่วงวัยรุ่นเนี่ยค่ะแม่มีอะไรที่ห่วงพี่อุ๋ยบ้างคะ
2: ก็กลัวกลัวเขาแบบไปคบกับเพื่อนหรือว่าไปหัดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยไปติดยาห่วงเขาเรื่องนี้เรื่องเดียวเพื่อนเขาบางคนก็สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเพื่อนให้สูบบุหรี่อะไรอย่าไปสูบนะรู้ไหมเขามีจุ่มยาไว้ในนั้นอ่ะถ้าสูบนั้นจะติดไปเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่เลี้ยงเด็ดขาด
0: คือผมก็งงนะคุณพ่อผมทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่ให้เห็นต่อหน้าทุกวันแต่ว่าแม่ห้ามกินเหล้า
2: แม่ไม่ชอบเลย
3: แล้วที่พ่อทำทุกวันแม่ก็คือห้ามไม่ได้แต่ก็เลยมาห้ามที่ลูก
2: ใช่
3: แล้วแม่เคยพูดกับพ่อไหมครับว่าห้ามทำให้ลูกเห็น
2: บอกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยแล้วเนี่ยว่ายังไงถ้าอีกหน่อยน้องอุ๋ยกินเหล้าก็จะพูดไม่เชื่อฟัง
1: ค่ะ
3: ครับแล้ววันแรกๆที่คุณกินเหล้านี่แม่รู้ไหม
0: ไม่รู้ครับ
2: ไม่รู้อ
0: ่
2: ะ
0: แม่ไม่รู้ครับ
1: แล้วแม่มารู้ได้ไงอะคะว่าเขากิน
0: แม่ไม่รู้เลยมั้งครับทุกวันนี
1: ้เอาเหรออ
3: ้าว
0: ช่วงมัธยมตอนนั้นผมกินเหล้าน้อยผมไปดูกัญชาแทนครับ
3: แล้วแม่รู้ไหม
0: ไม่รู้ครับ
1: แม่ไม่รู้อีก
0: ครับเวลากลับมาบ้านเนี่ยมันต้องเก็บอาการเนี่ยแล้วมันก็จะอึดอัดจนทำให้บางครั้งเราไม่ดูดบอกเวลาอยู่กับเพื่อนไม่ได้ว่ะต้องกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่ก็ใช้วิธีแบบบางทีกินข้าวกับพ่อแม่เสร็จค่อยออกไปหาเพื่อนแถวบ้านเนี้ยครับแล้วก็ไปนอนเล่นเกมไปอยู่บ้านเพื่อนก็จะไปดูดเวลาอย่างนั้นซะมากกว่า
3: ครับพอรู้แล้วเป็นไงครับแม
2: ่ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปติดกัญชา
0: ไม่ติดเฉย
3: ๆรู้ว่าเขาสูบบุหรี่แล้วเป็นยังไงครับ
2: คือเขาไม่ได้ติดจนแบบเหมือนกับทุกคนจะต้องมานั่งสูบๆ
3: เรื่องเล่าครับ
2: เล่าเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู้
3: แล้วพอรู้แล้วลงเวทีโดนไหมฮะ
2: ไม่พอเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วว่าตัวเขาเองเขาต้องตัวรู้ตัวเขาเอง
0: ทุกวันนี้ผมก็ไม่ดื่มเลยคร
2: ับ เขาไม่ดื่มอยู่แล้ว
3: มันมีประเด็นเยอะมากที่ควรจะต้องถามแขกรับแชร์บ้างพี่หมวย
1: ค่ะวันนี้สองท่านนะคะเป็นตัวแทนของคุณแม่แล้วก็ตัวแทนของลูกวัยรุ่นค่ะแม่ก้อยรุตค่ะและน้องปามธัญวิทย์สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะถามมุมของแม่ก้อยก่อนนะคะถ้ามีลูกวัยรุ่นแล้วเฮี้ยวแบบนี้อารมณ์แรงแบบนี้แม่จะจัดการยังไงคะ
5: ทำไงฮะ
6: คือก้อยอ่ะจะไม่เหมือนคุณแม่ของน้องอุ๋ยคือว่าเป็นคนที่คุยกันด้วยเหตุผลโยนเหตุผลกันไปมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วมันก็ไม่ได้จบลงที่ใครถูกใครผิดจบลงที่ว่าฉันได้เสนอเหตุผลของฉันแล้วเธอก็เสนอเหตุผลของเธอแล้วจบเลิกคุยกัน
3: แล้วลูกพี่ก้อยมีเหตุผลเยอะเท่าอุ๋ยไหม
6: มี
3: คุณต้องชนะเขาในเหตุผลของเขาให้ได้นะครับเพราะเขาก็มีเหตุผลเขาก็ยึดมั่นในสิ่งที่เขาคิดนะ
6: เราอยากชนะทั้งคู่แหละ
3: ครับ
6: เราก็อยากชนะลูกก็อยากชนะอย่างเช่นอันแรกนี่ก็คือแม่ครับขอไปเที่ยวขอไปเที่ยวครับประมาณม.ต้นแล้วเงี้ยไปเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้าครับอะไรเงี้ยเรียนอยู่นะเฮ้ยไม่ได้แม่ก็ยืนกรานว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้หรอกคุยกันประมาณชั่วโมงกว่าคุยกันในบ้านขอเขาขอให้ได้ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะต้องไปเราก็ขอบอกว่าเราก็ห้ามว่ามันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จนเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจบนะคือคนนี้บอกว่าไม่ให้ไปแต่อีกคนเนี้ยบอกว่าอยากไปใช่ไหมจบเราดีลไม่ได้แล้ว

0: เราจบประเด็นไม่ได้ต่างคนต่างโยนเหตุผลมันคือจบไม่ได้อะยังไงเขาก็ต้องไปถ้าเราชนะเขาก็ต้องแอบไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจบแค่นั้นถ้าเกิดเขาไปเขาก็รับรู้ว่าเขาเคยได้ยินเสียงเหมือนที่อุ๋ยพูดกับแม่อย่างเงี้ยว่าอุ๋ยมีอะไรบางอย่างที่ใส่โปรแกรมมาไว้ว่าเล่าไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือเขาได้จำแล้วล่ะว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ไปเพราะเหตุผลแบบนี้แบบนี้มันเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้จำแล้วว่าเขาอยากไปเพราะอะไรเพราะเขาได้เล่ามาให้ฟังหมดแล้วคือก็ว่ามันเป็นความโชคดีถ้าเราได้คุยกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้คุยกันเนี่ยค่อนข้างยากละเพราะเราไม่รู้ว่าทิศทางมันจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะถามพี่ปาล์มบ้างนะคะในฐานะตัวแทนของลูกถ้าเป็นลูกวัยรุ่นแล้วมาเจอแม่เนี้ยบๆเพี้ยบๆแบบเนี้ยค่
2: ะ
1: พี่ปาล์มจะทำไงคะ
3: คือผมมีความรู้สึกว่าสมมุติว่าเป็นลูกชายเหมือนพี่อุ๋ยเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าในบ้านเนี่ยคาแรคเตอร์ของแม่เป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยมันเป็นผู้ชายเหมือนกันมันอาจจะเข้าใจกันไปเรื่อยฮะจนไม่มีใครคอยมายั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเรามีคาแรคเตอร์ของแม่ซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าใจลูกผู้ชายมากมาคอยยั้งไว้บ้างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยอย่างของพี่อุ๋ยที่สมมุติเราใช้คำว่าดื้อแล้วกันนะสมัยเด็กๆกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นการดื้อที่โดดเด่นกว่ามนุษย์มนาทั่วไปเขาจะทำกันนึกออกไหมคือมันไม่ใช่ระบบการดื้อแบบเหมือนแบบเด็กคนนี้ดื้อประมาณเท่านี้อะไรพี่อุ๋ยก็จะโดดเด่นมาก
4: เป็นการว่าคนที่ไพเราะ
3: มากสอบมากอะไร
4: เป็นการว่าคนที่ไพเราะมากจริง
3: ๆมีไพเราะกว่านี้อีกฮะในชีวิตคุณแม่อาจจะไม่คุ้นชินด้วยซ้ำไปว่าไอ้การดื้อระดับนี้มันแปลว่าอะไรแล้วต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงนึงที่ผมทะเลาะ กับที่บ้านเพราะว่าผมต้องถูกไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ช่วงม.4เพราะว่าการเรียนตอนที่อยู่ม.ต้นเนี่ยมันแย่มากแล้วก็นิสัยก็แย่มากทั้งพ่อกับแม่เค้าก็มีความรู้สึกว่าควรจะต้องไปใช้ชีวิตที่อื่นไปหาประสบการณ์ที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ความต้องการของผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วระหว่างที่กำลังจะไปเนี่ยพ่อกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาผมก็พูดกับทุกคนในบ้านว่าดีจังเลยเนอะสร้างบ้านมาแล้วผมไม่ให้อยู
1: ่
3: คือผมต้องไปพอดีพ่อก็ตอบกลับมาว่าช่วยไม่ได้มึงเรียนโง่เอง
4: พี่ปุ๊พูดอย่างนั้นเหรอครับ
3: นี่คือคำพูดของ
4: ม
3: นตรีเจนสอนนะฮะมันสำคัญ
4: นี่ลูกพี่ปุ๊มนตรีนะฮะผู้ชายที่เราเห็นในละครที่แบบโอ้ยคุณพ่อสุดที่รักพี่ปุ๊ของเรา
3: ไม่แต
4: ่ช่วยไม่ได้เรียนโง่เอง
3: ใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าในความเป็นจริงผมอาจจะโกรธก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่กวนมากๆอยู่แล้วแล้วคำพูดของพ่อนั้นน่ะมันทำให้ผมขำแทนที่จะโกรธมันทำให้ผมขำแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นวันที่ผมคิดขึ้นมาได้เลยว่าอ๋อในเมื่อมันเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบมันคือต้องเรียนถ้าแปลว่าเราทำมันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องโทษผู้อื่นและหลังจากนั้นมามันก็เป็นภาพจำเลยว่าอ๋อถ้าทำอะไรรับผิดชอบเองพี่ชายสามารถอยู่ที่ต่อได้เพราะเขาเรียนอยู่ในคันลองปกติเขาก็เรียนที่ต่อไปได้แต่ผมไม่มีสิทธิ์อยู่เพราะว่าการเรียนการสอนเราไม่ดีไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันก็มีความจำเป็นบางทีที่ต้องไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันอะไรเงี้ย
4: เมื่อกี้ก็เป็นมุมมองนะครับจากแขกรับแชร์ของความเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นลูกที่เรียกว่าเฮี้ยวก็คือตรงกับนี่เลยแขกรับเชิญของเรา
1: ค่ะนั่นคือชีวิตช่วงวัยรุ่นที่หัวร้อนแต่มันจะมีช่วงที่เขาเริ่มหัวเย็นนะคะคุณแม่ก็คือตอนที่เขารู้ว่าฐานะทางบ้านไม่ดีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะพี่อุ๋ย
5: ก็โดนเลี้ยงสบายมาตั้งแต่เด็กครับแบบอยากกินอยากเที่ยวอะไรเขาก็มีให้หมดของเล่นเกมอะไรเงี้ยเขามีคือขอไปเนี่ยรอไม่นานเดี๋ยวก็มีมาให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอในช่วงมัธยมปลายอะไรเงี้ยเศรษฐกิจที่บ้านเริ่มไม่ดีอย่างเงี้ยครับพอเริ่มรู้ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเศรษฐกิจที่บ้านไม่เหมือนแต่ก่อนก็จะรู้สึกสงสารพ่อแม่รู้สึกละอายเวลาต้องไปแบมือขอเงินเขาครับรู้สึกว่านอกจากจะช่วยเขาไม่ได้แล้วยังเป็นภาระอีกต่างหากแบบมีแต่ขออะไรเงี้ย
1: ทำไมตอนนั้นแม่ไม่บอกลูกอะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยเจอกับปัญหาอะไรบ้าง
6: คิดว่าบอกไปเขาก็ยังพวกนี้เป็นเด็กกันอยู่ไม่รู้จะไปบอกทำไมก็เลยไม่บอก
4: แต่เห็นบอกว่าบ้านแม่มันเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจที่ล่มตอนปี40วิกฤตเศรษฐกิจ40มา 4-5 ปีอะไรไฟไหม้นะครับ
6: ที่บ้าน
5: เพิ่งรีโนเวทใหม่แบบพี่สาวจะแต่งงานคร
4: ับ
5: โตแล้วก็ไฟไหม้วันแต่งงานเลยครับ
1: โอ้
4: มันไหม้ได้ยังไงฮะ
5: คนจีนจะมีสารพระภูมิสารจ
1: ันทร์
5: ที่จุดเยี่ยงนะครับ ก็เขาปักธูปพี่สาวปักธูปคือไหว้ก่อนออกไปวัดครับไปทำบุญตอนเช้า
6: จะไปเลี้ยงพระเช้าที่วัดปักน้ำ
5: กำลังกวดน้ำอยู่เลยครับจำได้ข้างบ้านโทรมา
6: เขาบอกว่าใจเย็นๆนะที่บ้าน
5: อ
6: ะไฟไหม้แ
5: ล้วกลับมาก่อนมาดู
6: พอคุณแม่กลับจากวัดมาเขาอยู่หน้าบ้านเขาเข้ามากอดบอกคุณแม่อย่าไปเสียดายของของคุณแม่นะ
1: พอพี่อุ๋ยมากอดแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องเสียดายข้าวของแล้วพอไปเห็นกับตาตัวเองข้างในอะคะแม
6: ่น้ำตาไหล
1: พอพี่อุ๋ยเจอสถานการณ์แบบนี้ทั้งพิษเศรษฐกิจทั้งไฟไหม้ด้วยตอนนั้นเราปรับตัวยังไงบ้างคะ
5: โหตอนนั้นเป็นงงๆครับคือสงสารพ่อกับแม่มากครับคิดแต่ว่าทํายังไงก็ได้ให้เขาสบายใจหรือแบบเราก็เป็นภาระเขาให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็พยายามเลี้ยงตัวเองให้ได้พยายามทําอะไรเขาสบายใจ
1: คร
5: ับผมทํางานตั้งแต่ตอนเรียนรามครับเรียนมหาลัยครับผมทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนั้นผมก็ทําเพลงมาตลอดครับแต่ทําแล้วก็ทุกคนก็จะพูดหมดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสนุกโลกแห่งความฝันแต่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันคืองานแบบนี้แหละที่มึงไม่ชอบต้องทนทำไปนี่คือชีวิตคน
1: ค่ะ
4: เรารู้ตัวเราว่าเราชอบเรื่องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร
5: ่ผมไม่เคยคิดจะเป็นนักร้องเลยครับเพราะผมเสียงไม่ดีครับร้องเพลงไม่เป็นแต่ผมที่ตอนเด็กๆโรงเรียนสอนเขียนกลอนสมัยประถมแล้วผมเขียนกลอนแล้วผมก็เขียนแต่กลอนแบบแซวเพื่อนในห้องเอาปมด้อยเพื่อนมาล้ออะไรเงี้ยครับในกลอนแล้วเพื่อนอ่านก็หัวเราะกันถ้าเราก็รู้สึกสนุกกับสิ่งนี้จนช่วงที่วัยรุ่นผมชอบฟังเพลงแร็ปเพลงฮิปฮอปอย่างเงี้ยครับก็ฟังถึงจุดนึงก็เฮ้ยอยากลองทําดูเองบ้างแล้วมันก็เป็น2 อย่างรวมกันตรงที่มันคือการเขียนกลอนแล้วก็ร้องให้ลงจังหวะโดยที่คุณไม่ต้องเสียงดีก็ได้แล้วก็ผมชอบอ่านเรื่องศาสนาการเมืองสังคมเศรษฐกิจมันก็เป็นแนวเพลงเดียวที่มันพูดได้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องความรักผมก็เลยแบบเอ้ยลองเขียนมันดูแล้วว่าผมก็รู้สึกสนุกกับมันอะไรเงี้ยครับ
4: แม่รู้ไหมครับว่าลูกเรามีความสามารถด้านนี
6: ้ไม่รู
4: ้แม่รู้ใช่ไหมครับทุกวันนี้ลูกแม่เป็นนักร้องแล้วฮะ
6: ช่วงที่เขาไปทำเพลงอะไรนั่นน่ะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำเพลงอะไร
4: เอ้าเหรอครับ
6: ไม่รู้เพราะว่าเขาเย็นเขาก็ออกไปเช้าเขาก็กลับมาแล้วพอเราว่าเขาบอกไปไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาไปทำเพลงอะไรไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงไม่เห็นได้ยินอะไรว่าอยู่ๆไปทำเพลงเขาตอนช่วงนั้นเขาเป็นเซลล์อยู
1: ่ค่ะ
6: แล้วเสร็จแล้วก็อยู่ๆเขาบอกเขาจะออกจากเซลล์บอกอ้าวทำไมอีกอ่ะเขาบอกเขาจะไปทำเพลงแล้วเสร็จแล้วเราก็โมโหเขาบอกว่าอะไรสงสัยขี้เกียจอ่ะคือไม่ชอบทำงานแน่เลยยังพูดกับป๋าเขาบอกดูสิไปทำตรงไหนก็ไม่ดีอะไรก็เบื่อเสร็จแล้วนี่ก็ไปทุกวันเย็นออกเช้าก็กลับมาเราก็เอ๊ะเขาไปทำอะไรยังไม่รู้เลยว่าเขาไปทำเพลงอะไรเขาจะออกอัลบั้มเนี่ยเขาก็ไปทำผมไอ้ฟูๆอย่างสมัยก่อนคุณแม่นะมองทุกวันเห็นเขาแล้วต้องด่าเขาทุกวันเหมือนกับกุ้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะทำไมทำแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ตอบนะเขาก็เฉย
5: ผมเคยไปโกนหัวแล้วกลับมาบ้านแม่ผมด่าแรงมากแบบพ่อแม่ไม่ทันตายโกนหัวทำไมอะไรเงี้ยจะทะเลาะกับแม่เรื่องทรงผมมาตั้งแต่แบบช่วงวัยรุ่นนะครับตลอดเวลา
6: เราบอกหน้าตาก็ไม่ได้หล่อจะไปไว้ทรงอะไรก็ไม่รู
5: ้แม่ผมพูดคำนี้มาตั้งแต่เด็กแบบตัดผมทรงอะไรดูหน้ามึงป่ะช่วยดูหน้าตัวเองด้วยแบบแม่พูดอย่างนี้บ่อยมาก
1: หายกังวลเลยไหมคะกับภาพเก่าๆของเขาในวัยเด็กกับภาพที่แม่เห็นเขาออกอัลบั้มมีแฟนเพลง
6: แบบคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นอย่างนี
1: ้
6: เขาเปลี่ยนได
4: ้อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราหายเดือด
5: ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกหลังจากบ้านไฟไหม้ครับคือผมเป็นคนมีคำถามเยอะมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนเด็กคุณแม่จะให้อ่านหนังสือพระบ่อยพวกหนังสือธรรมะอ่านมันก็ได้ผลประมาณนึงเดี๋ยวก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่แต่มันก็จะมีคำถามช่วงวัยรุ่นว่าเกิดมาแล้วก็แก่ตายไปทำงานทุกคนหวังว่าจะทำงานให้รวยแต่งงานมีลูกซื้อบ้านซื้อรถแล้วแก่ตายไปแค่นี้เหรอชีวิตคนเราจนเนี่ยครับพอบ้านไฟไหม้ก็อยากไปลอง ปฏิบัติธรรมดูเพราะว่าคือหนึ่งไปแล้วคิดว่าถ้าแม่สบายใจก็คิดว่าเขาสั่งให้ทำอะไรในคอร์สเนี่ยจะลองทำทุกอย่างเลยแล้วถ้าออกมาแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยจะออกมาบอกทุกคนเลยว่ามึงอย่าไปแบบมันเป็นเรื่องงี่เง่าแบบแต่ถ้าเกิดมันได้ผลเราจะสนใจทดลองทำมันต่อก็นั่นแหละครับก็เลยลองไปครับ
1: แต่วันที่จะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีเรื่องนะคะพี่มิก
4: เรื่องอะไรอีกนะฮะ
1: เนี่ยแม่กับลูกเขาก็ทะเลาะกัน
4: ทะเลาะทำไมฮะ
1: ตอนนี้เหมือนจะไปได้ดีนะเท่าที่พี่อุ๋ยเล่าแต่ก็ยังทะเลาะอยู่ยังไงคะคุณแม
6: ่คือเขาไม่ได้จองอ่ะพี่ยั่วพุทธอ่ะเขาต้องจองใช่ไหมคุณแม่ก็เข้าใจว่าเขานัดเพื่อนชวนเพื่อนไปกันแล้วเขาคงจองเอาไว้แล้วคิดอย่างนั้นก็ไปถึงเอ๊ะทำไมสักพักหนึ่งคนก็เข้าไปกันหมดอ้าวน้องอุ๋ยทำไมน้องอุ๋ยไม่เข้าเข้าอะไรอ่ะไม่ได้จองมาบอกอ้าวแล้วจะมาทำอะไรอ่ะเราก็โมโหเขาแล้วบอกอ้าวแล้วไม่ได้จองจะมาได้ยังไง
5: ผมไปหาข้อมูลมาแล้วคือมันมีคอร์สอ่ะแต่มันผมตัดสินใจแล้วผมจะไปเลยครับแล้วผมไม่ได้จองก่อน
1: จองไม่ทันเขาปิดไปแล้ว
5: ใช่ครับแล้วผมก็โทรถามเขาเขาบอกว่าคุณต้องรอคนสละสิทธิ์คุณถึงจะมีสิทธิ์เข้าไป
1: ค่ะ
5: ผมก็ถามว่าคนสละสิทธิ์บ่อยไหมเขาบอกมันก็มีทุกคอร์สนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนอ่ะก็แล้วแต่มันก็เขาบอกไม่ได้ว่าโอเคแล้วผมต้องทำไงเขาบอกถ้าอยากมามากคุณก็มารอคนสละสิทธิ์โอ้ได้ผมก็เก็บของเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็กลับไปนั่งรอคนสละสิทธิ์นะครับ
1: คอร์สนั้นกี่วันคะพี่อุ๋ย
5: 8วันครับ
6: 7 7 8วัน
1: 8วัน7คืนไม่น่าเชื่อนะคะจากเด็กหัวร้อนจากเด็กที่ไม่เคยเห็นความรักของแม่ไม่เคยเห็นความรักของคนในครอบครัวมาวันหนึ่งตัดสินใจที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วตัดสินใจแล้วก็ไปเลยไปเสี่ยงดูว่าจะได้ปฏิบัติหรือเปล่าเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะคะผ่านละครเวทีค่ะ
4: สิ่งที่ผมพบจากการปฏิบัติธรรมก็คือกระดุมเม็ดแรกในชีวิตของผมมันกลัดผิด
2: การเอาตนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างโคจรรอบตัวเราคิดแต่ว่าทุกคนล้วนทำเพื่อความสุขและผลประโยชน์ของตัวเองไม่เชื่อในความรักและความเมตตา
4: เมื่อพิจารณาด้วยธรรมแล้วจึงพบว่าตัวเราไม่ใช่ศูนย์กลางแต่เรากำลังโคจรไปซึ่งเราจะเอาพลังจากไหนเพื่อโคจรไปถ้าไม่ใช่สิ่งที่ให้

0: อุ๊ยป้ากับม้ามารับแล้วลูก
1: กลับบ้านกัน
2: เมื่อกัดกระดุมใหม่ถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาที่ความหลงผิดจะต้องลาจากไป
3: มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มนุษย์เราเกิดมาแต่การเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์สิที่มันยากถ้าไม่มีความรักหล่อเลี้ยงเรามาคำตอบของคำถามที่ผมถามแม่ไปในวันนั้นมันเกิดขึ้นในใจของผมในทันทีเดี๋ยวก่อน
4: ไปแล้ว
5: เดี๋ยวไอ้นี่ก็รีบหนีตลอดเลย
1: เออชิ่งตลอดเลยรอพ่อด้วย
0: เดี๋ยวนั่งลงเลย
4: พ่อนั่ง
1: ครับ
0: อะไรของแกชอบขัดตอนกินเรื่อย
3: ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณครับ
1: โล่งอกนึกว่าจะเปิดประเด็นตีกับแม่อีก
3: กินข้าวครับกินข้าว
1: ข้าวมา

0: ินสักทีโอ้ไม่ได้กินมาหลายรอบแล้วเนี่ย
1: ถามหมาจะกินอะไรถามเลยถามเลย
2: เป็ดอ่ะ
3: เป็ดครับ
0: จ้า
1: วันนี้ทำดีวันนี้ทำดี
2: ขอบคุณคร
1: ับ
3: ครับ
0: กินยาก
1: มาก็กินสักทีสิ
2: เออนี่ไงกำลังจะกินอยู่
3: แม่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับวันนั้นที่ไปรับอุ๋ยแล้วอุ๋ยเข้ามากราบแม่เลย
4: ก็น้ำตาไหลคือดีใจตื้นตันใจอิ่มเอิบเพราะว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็รู้ซึ้งแล้วว่ามันเป็นยังไงตัวเขาเองก็ร้องใหญ่แบบเขาซึ้งมาก
5: คือผมไปยุบพุทธ3วันแรกเนี่ยเดินจงกรมช้าๆเนี่ยผมแบบอยากถีบป้าคนข้างหน้ามากเลยคือแบบผมหงุดหงิดมากอ่ะมันไม่ได้ร้อนแค่ใจมันเห็นอุณหภูมิในร่างกายเลยว่าตัวมันร้อนหัวมันร้อนคือมันหงุดหงิดมากแบบทำไมกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยมาค่อยๆยกหนอย่างหนอมาทำอะไรช้าๆคือมันฝืนธรรมชาติมนุษย์ทุกอย่างแต่พออย่างนั้นมันยิ่งเห็นแบบมันยิ่งเห็นความร้อนในตัวเราครับแล้วพอมันผ่านไปหลายวันเข้าหลายวันเข้าเขาบอกว่าเช้าวันที่4จะปรับตัวได้จะดีขึ้นตื่นมาเช้าวันที่4ผมเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมไม่รู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นเลยอ่ะแล้วพอหลังทานข้าวเช้าเสร็จเขาก็มีมาบรรยายเรื่องบุญคุณพ่อแม่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันผ่าน3วันที่เราไม่ได้พูดเลยแล้วเราก็พยายามอยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาพยายามอยู่กับความรู้สึกตัวทุกอิริยาบถตลอดเวลาต่อเนื่องหลายวันมันกลายเป็นว่ามันน้ำมันใสขึ้นเรื่อยๆเพราะตะกอนความคิดมันไม่ขุ่นนะครับแล้วมันก็เลยเห็นพอถึงวันที่4ที่เขาพูดเรื่องพ่อแม่มันเห็นชัดกว่าเวลาปกติเยอะมากเวลาปกติคือเวลาไปโรงเรียนแล้ววันพ่อวันแม่เขาพูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ซึ้งอยู่แป๊บนึงอ่ะแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อันนั้นมันเป็นเหมือนแบบอาจจะเพราะผมผ่านช่วงวิกฤตในครอบครัวมาพร้อมกันด้วยมาไม่นานบ้านไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคำถามที่สะสมมาเยอะมากด้วยเกี่ยวกับชีวิตแล้วครั้งนั้นไปมันเหมือนกับมันไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างเดียวเขาก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนอะไรค่อยๆได้คำตอบไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็มันมาโดนกับเราเรื่องพ่อแม่ด้วยเพราะเราทำไม่ดีกับเขามาเยอะมากพอวันนั้นมันก็เลยเห็นชัดมากเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นมากเหมือนว่าผมบอกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคือทัศนคติอะครับการมองโลกผิดมันก็คิดผิดคิดผิดก็ตามมาด้วยพูดผิดพูดผิดมันก็ทำผิดเลือกใช้ชีวิตผิดมันผิดไปหมดเพราะว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดอย่างที่เคยคิดว่าแบบไม่ได้ขอให้เกิดมานี่มาทำให้ผมเกิดมาเองก็รับผิดชอบผมดิแล้วจะทำให้ผมเกิดมาจะมาบังคับให้ผมทำนั่นทำนี่อยู่ในกรอบทำไมอะก็ในเมื่อทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับอะไรอีกนักหนาอะไรเงี้ยแต่พอมันกัดกระดุมใหม่มองว่าเฮ้ยการได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีค่ามากมากมันมีค่ามากจริงๆมันก็เลยกลายเป็นพลิกมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแย่นะที่การที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยแล้วมาพูดกับเขาว่าช่วยไม่ได้ทำให้เราเกิดมาเองไม่ได้อยากมาเกิดตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยเป็นโหขอบคุณมากที่ทำให้เกิดมา
2: ค่ะ
5: ขอบคุณมากจริงๆที่แบบพาผมมาเจอเรื่องแบบนี้ครับผู้คนจะเรียกว่าศาสนาพุทธหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ผมมองว่ามันคือกฎของธรรมชาติอ่ะคือถ้าคุณอยากทุกข์น้อยลงคุณก็แค่อย่าฝืนกฎนี้เข้าใจกฎนี
2: ้ก่อนหน้านี้พี่อุ๋ยก็ไม่เคยกราบเท้าคุณแม
5: ่ที่โรงเรียนให้กราบแบบเป็นเรื่องปกติแต่นั้นมันกราบแบบมันไม่ได้กราบด้วยกิริยาท่าทางครับมันกราบจากใจจริงๆแบบ
2: ตอนที่หน้าผากสัมผัสกับ
5: เท้า
2: ของแม่
5: ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับ
5: ก็รู้สึกขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้เราได้เกิด
0: แล้วแม่นะครับแม่สัมผัสได้ไหมว่าอุ๋ยเขาขอบคุณจริงๆที่แม่ให้กำเนิดเข้ามาแล้วเขาได้รู้ละ

0: ว่าเขากลัดกระดุมผิดอย่างที่เขาบอกเพียงแค่ mindset มันผิดตั้งแต่แรกทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดเป็นโดมิโนแม่รู้สึกถึงจุดนั้นไหมครับ
1: รู้สึกค่ะเพราะว่าวันที่เขาปฏิบัติครบแล้วไปรับเขาวันนั้นอ่ะโอ้เขาร้องไห้เขาเข้ามากอดเข้ามากราบ
2: สำหรับพี่อุ๋ยเนี่ยค่ะความคิดเดิมที่บอกว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดก็คือแม่ทำให้เกิดมายังไงแม่ก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะแม่ตั้งใจเลยใช่ไหมคะที่จะมีลูกชายคนนี
1: ้ค่ะเพราะว่ามีผู้หญิง2คนแล้ว
2: ค่ะ
1: มีลูกชายคนอีกคนหนึ่งก็กะจะทำหมันไปเลย
2: รอเขาใช่ไหมคะ
1: ค่ะเคยพี่มีแรกๆก่อนพี่สาวก็2คนมีแท้งไป2คน
2: ค่ะ
0: คือแสดงว่าจากที่อุ๋ยคิดว่าแม่ไม่รักตอนเด็ก
2: อ
0: ุ๋ยมารู้ตอนไหนว่าจริงๆแล้วคือแม่เขารอเราเลยล่ะพอมีผู้ชายปุ๊บทำหมันเลย
3: ก็จริงๆก็มีคนญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเขาก็พูดตลอดว่าแบบเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กแบบมีแต่คุณแม่คุณพ่ออยากได้อะไรเงี้ยเขารอมานานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พูดครับแต่เราก็ได้ยินเราก็ไม่ได้เฉยๆไม่รู้สึกว่าแบบมันมีค่าอะไรอะไรเงี้ยครับยังไม่เข้าใจอ่ะครับ
0: และหลังจากปฏิบัติธรรมเราเลยเห็นละ
3: ใช่ครับก็จริงๆมันก็พอเห็นมาบ้างอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนคนที่อยู่กับมันมาตลอดก็ไม่เห็นค่าครับแต่วันนั้นมันเห็นค่าขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้รอเสียมันไปอ่ะก็เห็นค่าแล้วครับ
0: ครับ
2: วันนี้ดวงตาของเราเห็นความรักจากแม่มากขนาดไหนคะ
3: โอ้โหมากมากครับเห็นมาก็เห็นมาตั้งแต่อย่างที่บอกเห็นมาตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าวันที่ชัดมากๆก็วันนั้นแหละครับที่ทำให้เราย้อนคิดได้นะครับก็คือวันที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วออกมาแล้วก็เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเข้าใจว่าแบบการได้เกิดมาเป็นคนมันมีค่ามากแค่ไหนแล้วกว่าที่เขาจะต่อสู้กับเรามาที่เราแบบร้ายมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแบบเขาต้องอดทนแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เห็นมากมากครับ
0: แล้วแม่ล่ะครับแม่จากลูกชายที่แสนเกเรที่แม้กระทั่งปัดมือเราเวลาเราชี้เถียงทุกอย่างที่เราดุหรือเพียงแค่เปิดประเด็นคุยกับเขาม าเห็นเขาตอนนี้แล้วแม่รู้สึกยังไงครับ
1: ก็ภูมิใจอ่ะภูมิใจคิดได้เขากลับตัวเขาเองได้ก็บอกแล้วธรรมะที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเขาได
2: ้มาถึงวันนี้ดูทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ทำให้คุณแม่ปิติแล้วก็ชื่นใจนะคะพี่อุ๋ยมีอะไรลึกๆที่ยังไม่เคยคุยไม่เคยบอกคุณแม่บ้างไหมคะ
3: ผมอาจจะพูดยากเพราะว่าแม่อดทนกับผมมามากแล้วเขาก็ดีกับผมมาตลอดคือผมได้รับแต่สิ่งดีๆจากเขาอะครับผมก็เลยโหมันไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยอ่ะมันไม่แปลกอะที่ผมจะเห็นค่าคือผมเข้าใจนะบางคนที่โดนพ่อแม่อะบิวส์โดนทำร้ายหรือพ่อแม่ทอดทิ้งอะไรเงี้ยถ้าเขาจะมองโลกมันแย่มันก็พอเข้าใจได้แต่อย่างขนาดคนอย่างผมที่แบบโอ้โหได้รับขนาดเนี้ยถ้าจะยังไม่เห็นค่าอีกมันก็แบบก็แย่แล้วครับ
2: ยังมีอะไรที่อยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
3: ก็ถ้าจะทำให้คุณแม่ผมก็จะพยายามควบคุมสติอารมณ์เวลาแบบมีอารมณ์คุยกับคุณแม่เนี่ยครับบางทีชอบเถียงกันเนี่ยครับแล้วผมก็จะเผลอขึ้นเสียงพูดไม่ดีกับแม่อะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนจะเป็นเยอะกว่านี้เยอะอย่างที่บอกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้ตัวเร็วขึ้นพยายามรู้ตัวให้เร็วแต่พอเรียนรู้เรื่องมรณานุสติเรื่องความตายเนี่ยผมก็กลัวมากที่จะมีความรู้สึกผิดติดค้างกันอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ว่าจะตายจากกันวันไหนครับก็เคลียร์ได้ก็จะรีบเคลียร์ขอโทษได้ก็จะรีบเข้าไปขอโทษเขาเข้าไปกราบเข้าไปกอดเขา
0: น่ารักมาก
2: ค่ะ
0: ตลอดเวลาที่อุ๋ยพูดเมื่อกี้แม่ก็อมยิ้มด้วยความปิติจริงๆอย่างที่คําที่พี่หมวยใช้เนาะมันเสมือนกับว่าสิ่งที่ได้เหน็ดเหนื่อยได้

0: อดทนได้เดินมาด้วยกันจนถึงจุดนี้มันเนี่ยดูหน้าแม่คือเป็นคุณแม่ที่มีความสุขมากแล้วอะทุกวันนี้เนาะ
1: ค่ะแม่ล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
2: คือก็เขาทุกวันนี้เขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าเขาก็โตแบบอยู่แบบอยู่คนเดียวที่คอนโดของเขาเราก็ห่วงเขาอะเขามีแต่บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงเขาน้องอุ๋ยเขาทำตัวเขาได้เขาคิดของเขาเองได้เขารักพ่อรักแม่แล้วเขาก็กตัญญูอ่ะเรื่องกตัญญูเนี่ยเขาทำได้ดีมาก
0: ครับ
2: ก็ภูมิใจในตัวเขาอย่างเงี้ยมีอยู่แค่นี้

0: ถามพี่ก้อยถามพี่ปามบ้างนะคะฟังเรื่องราวของพี่อุ๋ยกับคุณแม่มาทั้งรายการวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: อยากเป็นกำลังใจให้แม่ลูกทุกคนเลยที่เป็นแม่ที่มีลูกชายเงี้ยค่ะมันยากอันที่หนึ่งแล้วที่เราคุยกันคนละเพศแล้วมีลูกดื้ออย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกดื้อเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะในความที่มีลูกดื้อเรารู้ว่าลูกเราอ่ะมีความสามารถและเป็นคนดีและเขาไม่ได้ตั้งใจจะดื้อกับเราหรอกแต่มันยังคุยกันไม่เจอเวลาที่มาลงเอยกันอ่ะเราอยากให้แบบอดทนเนาะอดทนอดกลั้นเยอะๆเนาะอะไรอย่างเพราะความรักอ่ะจะดึงเรามารักกันและอยู่ด้วยกัน
0: พี่ปามล่ะคะ
2: ผมมีความรู้สึกว่าคือความดื้อของเด็กแสบๆทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยบยลมากเลยนะฮะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่อยากรู้เองหรือว่าเขาไม่อยากรู้สึกเองเนี่ยไม่ว่าใครจะพยายามทำอะไรเขาฟังเขาจะปัดทิ้งเขาจะปัดทิ้งไปแทบจะทั้งหมดเลยซ้ำอย่างพี่อุ๋ยโชคดีตรงที่ว่าคือจริงๆมีคนพยายามพร่ำบอกพี่อุ๋ยในเรื่องที่มันเป็นทางบวกมาเยอะแล้วแต่ว่าพี่อุ๋ยก็เหมือนปัดทิ้งไปเหมือนกันจนกระทั่งไปปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่คืออ้อมกอดที่ทั้งสองคนมีให้กันผมว่าตอบโจทย์ทุกอย่างของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ารักมากครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่อุ๋ยคุณแม่กับเรื่องราวที่มีคุณค่าแล้วก็จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยอาจจะมีปัญหากับลูกชายหัวร้อนอยู่ตอนนี้นะคะในที่สุดแล้ววันนึงเนี่ยเราสามารถได้ลูกชายคนใหม่กลับมาได้เหมือนที่คุณแม่ได้มานะคะขอบคุณพี่อุ๋ยขอบคุณคุณแม่ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ก้อยพี่ปามด้วยค่ะ
3: ค่ะ
0: และทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ทาง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

การรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะฮะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย

0: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
1: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
2: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
3: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

หลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบและดูคงจะ

0: ไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับtourist information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสด43ใช่ไหมคะรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทั้งแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยนี่โรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยใจนึงคืออ้าวเห็นโรคจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: เพราะด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด43แผ่นนั้นกลายเป็นที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วรู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายๆที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าพี่ลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเซิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ11-12ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นสัสดี

กระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไกล่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องมั้ยสุดท้ายเราก็ต้องทําหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในโรคในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วรู้สึกนะมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นการเอาความรู้ทางด้านประชากรศาสตร์กับสังคมศาสตร์มาเป็นเครื่องมือหลักในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดการที่มีสังคมสูงวัยเกิดขึ้นมากๆในทุกวันนี้มันมีผลอย่างไรปัจจุบันเราผลิตงานวิจัยจำนวนมากนะครับที่ช่วยสนับสนุนในการทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์20ปีซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศนะครับ

0: การที่เข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ก็เริ่มต้นมาจากความชอบในการทำวิจัยตั้งแต่ปริญญาตรีได้เรียนรู้กระบวนการการทำวิจัยตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็มีโอกาสเข้ามาทำงานวิจัยกับสถาบันอย่างเต็มตัวจนเอาความรู้จากงานวิจัยมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นอาจารย์
1: คือหลักสูตรเราเป็นสถาบันวิจัยเพราะนั้นจะเน้นในเรื่องการวิจัยนะคะจุดหมายของเราก็คือว่าเราต้องการเป็นสถาบันชั้นนำในระดับโลกนะคะที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
0: งานวิจัยระบบสุขภาพต่างๆองค์ความรู้ต่างๆที่ทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงกับการให้บริการทางสังคมคืนสิ่งเหล่านี้ครับไปยังสังคมของเราด้วยสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยใช้ข้อมูลใช้ความจริงมาพูดคุยกันมากกว่าเรื่องของความคิดเห็นจะเป็นสังคมที่มีรากฐานที่สร้างความยั่งยืนได้ในการพัฒนาในทุกๆมิตินอกเหนือจากโครงการเรื่องการวางแผนครอบครัวและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ20ปีจะมีอีกหนึ่งโครงการชื่อโครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยโครงการนี้เนี่ยถูกออกแบบให้ติดตามคน 7,333 คนติดตามมา8ปีเพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเขาใช้ข้อมูลตรงนี้ครับไปสนับสนุนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายของประเทศไทยฉบับแรก
1: เราทำงานเนี่ยเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศเราดูยุทธศาสตร์ประเทศเป็นหลักเลยค่ะอย่างโครงการของอาจารย์ปิยวัฒน์เนี่ยที่โรงเรียนฉลาดเล่น Active School โรงเรียนที่เข้าโครงการเนี่ยประมาณ14โรงเรียนนะคะพอเราพิสูจน์ได้แล้วว่าทำได้จริงกระทรวงศึกษาก็จะเอาไปขยายผล
0: โครงการโรงเรียนฉลาดเล่นเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการจัดทำระบบเฝ้าระวังเราพบว่าเด็กไทยมีเกณฑ์เรื่องของการวิ่งเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเด็กไทยของเราประมาณ1ใน4เท่านั้นนะครับที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่เพียงพอแปลว่าเด็กอีกประมาณ 75% อยู่ในเกณฑ์ที่น่าวิตกกังวลนำไปสู่ปัญหาเรื่องของพัฒนาการต่างๆที่ไม่สมบูรณ์ก็เลยมาสร้างเป็นโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นที่เน้นให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านทางการเคลื่อนไหวส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอในระหว่างวันที่อยู่ในโรงเรียนนะครับร่างกายสมบูรณ์เด็กก็จะมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ที่ดีมีการเรียนรู้ที่ดี3ปีที่ผ่านมาเราติดตามประเมินทักษะและพัฒนาการด้านต่างๆนะครับแยกเป็น5ด้านหลักๆนะครับพัฒนาการด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านอารมณ์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะด้านการสื่อสารทักษะความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยพบว่ากิจกรรมเหล่านี้ในโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นสามารถเข้ามากระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆใน5ด้านดังกล่าวได้จริง
1: ๆนอกจากผลงานวิจัยแล้วเราก็ยังผลิตนักศึกษาศึกษาที่จบไปก็ไปทำงานในที่ต่างๆไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวในต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งเอาองค์ความรู้ที่ได้จากมหิดลนี่แหละไปแอพพลายประยุกต์ใช้ในประเทศของตัวเองและนอกจากนี้เราก็มีบริการวิชาการอย่างอื่นด้วยเช่นการอบรมการอบรมก็เช่นเดียวกันเราทำทั้งในประเทศและนานาชาติเพราะนั้นองค์ความรู้ของเราเนี่ยเป็นปัญญาของแผ่นดินชัดเจนมากนะคะไม่ใช่เฉพาะแผ่นดินไทยแต่แผ่นดินที่นอกไปจากประเทศไทยด้วย
0: สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องเรียนเปิดโอกาสให้ผมได้เอาความรู้จากการวิจัยที่ผมได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์ทุกท่านมาใช้ประโยชน์จริงได้ทำงานเพื่อประเทศชาติของเรา

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

Ha ha ha!

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โจหมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณที่ใกล้สูญหาย
1: คนเรามันทนความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนบางคนก็ทนเจ็บได้บางคนก็อาจจะมีท่าบิดไปบิดมาอาจจะร้องก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: คนนี้คือบอลนะครับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ต้านและนันชายหนุ่มจากหมู่บ้านตะพี่โจเรานัด2คนนี้ไว้ที่ที่ทำการอบต.แม่ต้านนะครับ
2: หนทางที่เราจะไปกันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
3: นี่จะถึงยังครับ
2: ถึงแล้วครับร้านป้าซุ่มอยู่ข้างหน้านี้ครับเวลามาก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้ขึ้นไปครับ
4: 970 บาทคร
5: ับ ร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านนึงครับ
2: น้ำแข็งก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10 บาทครับ
6: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตะพี่โจเลยครับ
0: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านโดรนจะเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
2: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
7: คอนกรีตตันนะคะ
8: 2 ตันครับอันนี้ประมาณ60 กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2 ตัน 5 2 ตัน 6เนี่ยร้านนี้โลละ3 บาท 30 5 กระตัง
9: ตอนนั้นที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะล้มครับ

0: ยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านตาพี่โจแล้วครับตอนนี้ก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านบ้านเป็นบ้านเรือนของตาพี่โจครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่มาก
1: เรามาถึงก็เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สักขา
2: ถ้าเกิดเรามาในหมู่บ้านของชนเผ่าพยอครับอย่างเช่นลุงครับเราก็จะเห็นรอยสักตรงหัวเข่าของลุง
3: ครับนักกีฬา
2: ถามว่าบอลจะนอนที่นี่ไหมนอนบ้านน้องนันไหมแล้วก็สมุกพี่จะนอนที่โรงเรียนครับผม
1: บอลนอนพักที่บ้านของนันนะครับส่วนทีมงานของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มีครู2คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่งเด็กบางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาและสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
4: สวย
5: สวยเหรอครับ
4: ค่ะ
5: โดตาเกครับหล่อแอครับ
4: หล่อแอ
5: หล่อแอแปลว่าน่ารัก
4: น่ารัก
5: เดโดตาเกครับ
4: โดตาเก
5: คุณสวยจังครับ
6: เซซะ
7: ทุ
8: บลูลา
6: บลูลา
9: พูดว่าคิดจีนี่เหรอ
10: คิดจีนอะไรบุบบัว
9: ผมก็ทักทายว่าไปไหนมา
11: ไปงานผูกข้อมือช้าง
12: ที่นี่เขาเลี้ยงช้างเหรอคะ
11: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
12: ไปไหนคะ
1: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่าน่ารักมากแต่ว่านันบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอีกป่าหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลาย10กิโลเมตรซึ่งยังมีอาหารสมบูรณ์กว่านะครับ
12: อันนี้เป็นช้างของใครคะ
13: เป็นช้างของลุงเขาครับ
12: ของคุณลุง
13: ครับผม
12: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอคะ
13: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านครับจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบข้างบนนู่นครับ
14: มาจากอีหมู่บ้านนึงครับคือเพื่อนมาส่งให้ลุงเพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
1: เราบินโดรนตามไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยแหละครับที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตำข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
11: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้ใต้ถุนบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
1: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซล่าเซลล์
11: ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แบบนี้เวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
2: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณเป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะคนอื่นนิดนึง
11: หมู่บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
12: เจ้าของไร่คนไหนคร
15: ับ ข้างล่างครับ
11: ป้าคือเจ้าของไร่ครับ
1: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันสำปะหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
2: การลงแขกนะครับมันเป็นการช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
12: กี่วันจะเสร็จคะ
11: น่าจะเป็นอาทิตย์เดียวครับที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็10โมง
12: ค่ะ
11: เจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อข้าวมา
16: ขอสักกี่ซัด
11: เขาบอกว่าทำแกงมะละกอกับเนื้อถ้าเสร็จจากเรื่องนี้ลุงครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดใช่ไหมมาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะ

0: หักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปเอาถามว่าไปไหนออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน
1: ความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเรายังเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
0: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
2: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
0: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยายทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปเอาต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับปูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับที่เราจะเอานี่ก็คือนี่แหละครับหินแบบนี้ครับได้หมดเลยครับต้องเป็นหินเฉพาะแบบนี้เท่านั้นที่จะเอาไปทำปูนได้เอาไปเท่าที่เราต้องการฮะว่าเราจะทำเท่าไหร่ครับ
2: แล้วเวลาเรามาทุบแบบนี้มันผิดไหม

0: หลังจากได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็จะนำกลับบ้านนะครับทุกหินก้อนเล็กๆเผาไฟให้ร้อนจัดนำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับนี่ผมลองดูครับปูนนะครับเราก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้ครับแล้วก็เป็นคำนี้ครับ
2: ตอนนี้คือมันจะแบบชาๆครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
3: เป็นจัดเต้นแหละ
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่น
1: ลุงนี่นะครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับสักขาลายครับสักตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซกีครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักสมัยก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
4: อยู่เจ็บบ้าผมบาดเจ็บเลยบาดเจ็บว่ารู้เลยว่าก็บาดเจ็บเลย
1: ต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆก็สักเราก็ต้องมีครับ
5: คนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
6: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเออคนนี้เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนดูเหมือนใส่กางเกงนะเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ครับขาอะไร
0: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
5: สื่อถึงแบบศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนอ่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ไม่มีขาลายไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงขาเขาเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความกล้าความเป็นชายที่ 100%
0: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้ชายนะครับ
7: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่ม
1: ๆจะไปอาบน้ำครับไปกัน 4-5 คนครับ
5: มีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
8: มาอาบน้ำด้วยก
9: ัน
8: ได้ใช่ไหม
9: หน้
8: าคนน
9: ี้
8: ไม่ไล่ใครไปอาบที่อ
9: ื่
8: นใช่ไหมอ๋อ
9: ไม่ไล่แล้วคร
10: ับ
9: ไม
10: ่ไล่เลย
9: คร
10: ับอันนี้เจ็บครับเช้าเลยครับที่มือหมุน
9: เจ็บครับลุงแกบอกว่าเจ็บครับแต่ว่าทนได้ชายราษฎรแต่ก็ภูมิใจทุกคนภูมิใจทุกคน
0: นอกจากนั้นจะสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
11: สักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
12: นี่คือความห่างของเข็ม
7: ลองใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
13: ประมาณ15นาทีครับผม

0: วันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์อนุญาตสักให้ครับ
1: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการสักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
2: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากเข่าขึ้นมาใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับของพี่ประยูนี่จะมียอดคือสมบูรณ
2: ์ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะคะ
3: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้องเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสามเล็บแต่ของผมนี่ก็คือแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็อยากได้เพียงเท่านี
2: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
3: ใช่ครับ
2: ได้แบบไหน
3: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วครับพี
2: ่อันนี้ถือว่าเป็น3รุ่นเลยไหมคะ
4: คร
2: ับรุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
4: ่รุ่นใหญ่ครับ
2: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
5: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
4: ผมสักมา3ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะผม
5: ของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
4: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
1: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักขาลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอกซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
6: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับเป็นความเชื่อว่าเราสักแล้วอาจจะทําผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเลย
5: ก็จะนิยมสักลายแบบนี้ที่ขาด้วย
6: ก็จะนิยมสักที่ขาเพราะเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทําให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลังในขา
1: ชื่อเสียงของอาจารย์ละดานั้นโด่งดังไปไกลนะครับในกลุ่มพี่น้องชาวไทยปากากยองหลายจังหวัดวันนี้เราได้เจอกับโตที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระซึ่งจะมาสักขาลายโบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี
5: ้มาจากหมู่บ้านอะไรนะคะ
7: บ้านมือชายครับ
5: มีคนที่สักขาแบบนี้เยอะไหมคะ
7: ไม่ค่อยเยอะครับ
5: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสักอะคะ
7: 25ครับ
5: 15ตอนนี้ละคะ
7: ยี่สิบแล้วยี่สิบเก้าน
5: ี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
7: ครับ
5: มั่นใจว่าเสร็จแน
7: ่มั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
1: การสักของโตเริ่มแต่เช้า
6: ก็แบ่งช่องให้มันลงตัวว่ามันได้กี่แถวกี่แถวน่าจะ6แถวครับ6แถวแล้วก็มีเศษ
1: ขั้นตอนการสักนั้นเริ่มจากการใช้ตอกนะครับในการมาวัดตีเส้นเพื่อสร้างช่องตามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งตอกนี้อาจารย์ท่านทำเองนะครับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
2: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไปข้างในอะคะ
6: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองนั่งเอาไว้รองขา
1: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงเข็มแรกเลยครับ
2: เป็นยังไงบ้างคะ
8: เริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
7: นิดหน่อยครับ
8: ยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
7: ้ครับ
1: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าลวดลายทุกอย่างนั้นอาจารย์ละดาจำได้หมดครับ
6: ตอนนี้เสร็จไปแล้วที่มันเหลือเสร็จหน่อยในนี้แล้วมาขึ้นแถวใหม
2: ่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะที่แรก
6: เขาเรียกว่าขาบัวถ้าเส้นแล้วก็ที่นี่จะโมลาย
2: อาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
6: ไม่ต้องใส่ไปเลยครับแบบนี้อยู่ที่อาจารย์เลยครับสักช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกแล้วเป็นมอม
1: สำหรับหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะใช้สีหมึกจากดีเสือดีหมีดีหมูผสมกับขมเหลาไฟ
2: คือเวลาอาจารย์จมหมึกคือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไงคะ
6: ใช่นิดเดียวจมหมึกไปเข็มนิดเดียว
2: แต่น้ำหนักมือต้องพอดีเลยใช่ไหม
6: ใช่ครับนี่น้ำมันมะกอกครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะสักทำให้หมึกไม่เลอะแล้วจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดอย่างนี้ครับต้องใช้ตลอด

0: ทุกๆครั้งอาจารย์ละดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6โมงกว่าการสักนั้นจะต้องใช้2คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องไฟเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
1: เคยเจอยากที่สุดลักษณะ
2: คือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานมันก็ออกมาไม่สวยต้องทำใจต้องเตรียมตัวกลัวเข็มกลัวความเจ็บเนี่ยเราไม่ทนเราไม่สู้นี้มันก็ไม่ได้ทำงานทีนี้เราก็อยู่ที่ใจถ้าใจอยากได้เราก็สู้มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที่
0: กว่าจะได้ครบห้องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1วันจะสักได้เพียง1ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3วันถึงจะเสร็จสมบูรณ
2: ์บางคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียวเรื่องคงกระพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องสักยันทำให้ทำหากินค้าขายเป็นอย่างอื่นแต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณี2เป็นเรื่องความเชื่อ3เป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุญคุณแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนสั่ง
0: อาจารย์ละดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยๆปี
3: อยากให้คงความเก่าของลายนี้ให้มันดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานานแล้วครับแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
0: ส่วนภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
2: เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่า
4: หยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทําผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมีให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
5: รู้หรือไม่ตอน
4: ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรี

รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ได้พี่อย่าเพิ่งติดดี
1: ไปแล้วนี่ไง
2: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
3: ว
2: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
3: ใช่
2: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะมาชิวมือนะครับผมครับ
4: คร
2: ับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
2: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
4: ผมว่าที่พลเจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกพ่อช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
2: พี่เอกครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
4: า
2: ะ
4: ครับไม่ซับซ้อนมาก
2: เดี๋ยวพี่เอกทำไม
4: คร
2: ับ แปลก
4: ไม่ซับซ้อนมาก
2: ไม่ซับซ้อนมาก
4: สบายครับ
2: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
3: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
4: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป
2: ็
4: นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
2: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
4: ่
2: ะ
4: ใช่ใช
2: ่ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมาก
4: ครับ
2: จะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
4: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซ
2: ึ่
4: งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
2: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
3: ะ
2: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
4: ่เลื่อยองศาครับ
2: เลื่อยองศา
4: สะดวกหน่อย
2: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
4: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
2: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้แต
4: ่
2: ว
4: ่
2: านี่วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
3: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
2: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
4: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล
2: ้
4: วแยกเป็น2ทีมนะคร
2: ับ
4: ก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส
2: ่
4: วนตัวขวางนี่คือ40เซน
2: โอเค
4: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
2: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
4: ดีกว่า
2: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
4: ใช่ๆ
2: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับพี่เอกครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
4: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
2: มาตรฐานเลยนะเป
4: ็
2: นไม้คัตเอาท์ใช
4: ่
2: ไหม
4: ใช่
2: ว่าเป็นโครงคัตเอาท์ก็2เมตร40อ
4: ่
2: ะ
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
2: นะฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ่ะ
3: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไม
4: ้3เส้น
2: ประมาณ

0: ที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
1: ทำไม
0: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวใบเลื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
1: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
0: ได
1: ้บาลานซ์
0: ตรงไหนก็ได
1: ้โอ้ตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
0: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
1: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
0: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
1: อย่าลืมนะเส้นที่สออยู่ฝั่งไหน
0: อยู่ฝั่งขวาน
1: ะ
0: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
1: เซฟ
0: จะไม่อันตรายนะครับเราประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่ท่าพอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยลงมาลงมาครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละก็เดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
1: เก่งมากครับเก่งมาก
0: ไม่ไหวเลย
2: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
3: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: บางทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนส่งไปไง
2: โอเคตอนนี้คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่เอกครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางวางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยถูกป่ะ
2: แบบเช่นนี้เส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วก็ถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักสองชิ้น
1: ใช่
2: ประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัวทอง
2: แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะอันนี้ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับเมตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูนึง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: คร
1: ับตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
2: พอ

0: สุดยอดสุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
0: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
0: แต่นี่ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: วัดได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
0: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
2: เอ๊ะเอาเงี้ยนี่ให้ฉากคุณไทย
4: นี่ไง
2: ใช่ๆเดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงฮะพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับตากระบาดไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
2: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันนึงมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
2: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
2: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
0: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
2: ใช่
0: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
2: ้ใช่
0: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
2: แต่ไม่ได้หมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
0: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
2: ไม่ควร
1: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
2: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
1: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
2: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
2: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
1: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
2: เ
1: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะ
2: ฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับตัวนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับตัวนี้มาปิดอีกท
2: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
2: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
1: ใช่ครับ
2: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
2: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
1: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาโหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
2: ไม่
1: ใช
2: ่ไม่ใช่
1: ดาวแขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
3: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะ
3: ใช่ใช
0: ่ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
3: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
3: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
3: ใช
0: ่ตัวสกรูได้แค่ยึดต
3: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
3: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
3: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
3: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผม
3: อันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบปฐมละกัน
1: เข้
0: าแอดวานซ์ขึ้นแต่ก็ว่าก
3: ัน
1: เบสิก
0: ประ
1: มาณนั้นครับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
3: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
3: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: ก็เ
0: กลียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
3: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
3: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
3: เราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก
0: ็ให้ไปลงเลย
3: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
3: บางทีมันเลื่อนตรงเลยถูกต้อง
0: โอเค
3: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
3: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
3: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันจะไม่ลงไปในรูเดี๋ยวมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: หาข้างเดียวก่อน
2: มันต้องเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้นะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอ
1: ตั้ง
2: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
1: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
2: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอดดันเข้ามาได้เลย
1: ปึ๊บเอาเลยนะ
2: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: แน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
1: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดละอ
0: ัน
1: นี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลยนะฮะแล้วก็ติดวิธี

0: การติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัวแอลนะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัวแอลนะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัวแอลจะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับตะขอ
2: ที่มันเป็น
0: คร
2: ับ
0: ครับครับ
2: เป็นพุกเลยค
1: งใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูออกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝนพวงกุญแจแฝนหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช่ไ
0: หมคือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออเจาะนิดเดียว
0: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีม
0: ด
1: ีบแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช่
0: ต
1: ั้
0: งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่ไหมคะ
0: 3 อันแต่ละแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: เออใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยๆตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ
2: อื

0: ชอบเพราะเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่างนี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมสร้างด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่าได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเสียหายก็มีหลายที่
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเสียหายช่างนี่คอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: ปัญหาชายแดนใต้ทำไมมันถึงไม่สงบ
5: มันมีอะไร
4: แล้วสิ่งที่เราได้รับรู้มาจากข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยชายแดนใต้เนี่ยคนมันใจร้ายเนาะเป็นพวกที่ชอบความรุนแรงก็เป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันจริงอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะก็อยากลงมาดูเราไม่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นคนใจร้ายแล้วเราก็เชื่อว่าคนซึ่งเชื่อไม่เหมือนกันก็ควรจะอยู่ร่วมกันได้
6: أشهد أن لا إله إلا الله
4: ตอนเรียนปริญญาเอกอะค่ะก็เสนอหัวข้อนี้บอกว่าเราอยากจะทำเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้แต่พอบอกกับครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นด้วยแม่ก็ความดันขึ้นปรี๊ดเลยค่ะคือบอกว่าเปลี่ยนเรื่องทำได้ไหมนะคะไม่มีใครที่อยากจะให้เราทำเรื่องนี้แต่ก็คิดว่าไม่เปลี่ยนอยากทำเพราะความสงสัยมันมีอยู่เยอะก็เริ่มไปเก็บข้อมูลช่วงนั้นเนี่ย

0: ที่ลงมาก็สถานการณ์ในพื้นที่ก็คือว่าครูตกเป็นเป้าความรุนแรงเยอะมากขาดแคลนครูก็เลยบอกว่างั้นขออาสามาเป็นครูอาสาก็มาอยู่ที่โรงเรียนเป็นอาสาสมัครแต่มีความสุขมากก็ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและผู้ปกครองอันนี้เป็นจุดพีคมากเลยเพราะว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมันทำให้เราสามารถไปเยี่ยมบ้านเด็กได้และเริ่มเห็นวิถีชีวิตว่าเขาอยู่ภายใต้ความกลัวเป็นแบบไหนก็ได้รับรู้ความจริงที่ไม่เหมือนกับความจริงที่เรารับจากสื่อเนาะอ
1: ยากจะให้คุณภายนอกได้รับรู้ว่าในพื้นที่เราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ
2: คนข้างนอกฟังก็คือเกิดจากความขัดแย้งระหว่างพี่น้องสองศาสนาแต่จริงๆแล้วคนในพื้นที่สัมผัสมามันคือมันไม่ใช่จุดตรงนั้นแต่ต้นสายปลายเหตุจริงเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
3: ที่จริงๆแล้วก่อนในภาคใต้เราเนี่ยก็สงบสุข
0: เดิมพื้นที่ที่เนี่ยค่ะคนต่างศาสนาเขาอยู่ร่วมกันอย่างดีเลยนะคะพอปี47เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเนาะว่ามันมีความขัดแย้งรุนแรงถึงตายมีระเบิดแต่ตอนหลังๆเนี่ยภาพที่เราเห็นมากขึ้นก็คือภาพผู้นำศาสนาถูกฆ่าปาดคอพระรูปแรก
4: เกิดคำถามมากมายในตัวเองว่าเราจะอยู่กันอย่างไรแล้วใครเป็นผู้กระทำ
0: พอมีการฆ่าพระเกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมันถูกทุบทำลายจนฉีกขาดท้ายสุดเนี่ยคนที่เคยอยู่ร่วมกันเขาเริ่มไม่คุยกันความเปราะบางระหว่างผู้คนในชายแดนใต้มันถึงจุดที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบรื้อฟื้นความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ชวนผู้คนมานั่งสนทนาแล้วหาทางที่จะถักทอความสัมพันธ์ร่วมกันอันนี้ก็ยิ่งวันมันก็จะยิ่งขาดจากกันแล้วทีนี้ก็จะยิ่งยากกับการที่จะดึงกลับเข้ามาประสานกันได้เหมือนเดิมทำยังไงเราจะรักษาสายสัมพันธ์และความเชื่อไว้วางใจให้ได้ทำงานโครงการเพื่อนรักต่างศาสนาเพราะเราเห็นสัญญาณอันตรายแบบนี้ค่ะศาสนาที่เนี่ยเป็นมิติของความเปราะบางถ้าเราพูดศาสนาตรงๆเอาพูดมุสลิมมานั่งคุยกันตรงๆไม่ประสบความสำเร็จแน่ดังนั้นก็ต้องเลือกมิติที่จะทำงานส่วนตัวก็เลือกประเด็นเรื่องสุขภาพเพราะไม่มีข้อห้ามในทางศาสนาใดๆในการที่จะไม่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ชวนเพื่อนที่ศิริราชจิตแพทย์ลงมาช่วยทำงานด้วยพอจิตแพทย์มาทำงานก็ได้คลี่คลายความทุกข์ความกังวลที่อยู่ในใจต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้แล้วสนับสนุนให้สามารถมาทำงานได้นะคะสโลแกนของมหาวิทยาลัยก็คือการปวารณาตัวเองเป็นปัญญาของแผ่นดินแล้วเราใช้ปัญญาปฏิบัตินี่เรากำลังทำงานเรื่องสันติภาพและความเป็นธรรมการที่เอาหนังสือไปแจกเป็นการคืนความรู้ให้กับชุมชนเป็นการยกระดับชุมชนถ้าเราลงไปเอาความรู้อย่างเดียวแล้วกลับมาเราได้ตำแหน่งแห่งที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเผชิญชะตากรรมไปนั่นเรากำลังไปผลิตซ้ำความอยุติธรรมเราเท่ากับเป็นคนที่ไปบ่อนทำลายสันติภาพที่เองหลายคนเนี่ยพอได้รับหนังสือกลับเขารู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้เขาจะมีเรื่องของเขาไปใส่อยู่ในหนังสือและเป็นหลักฐานให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้รู้ด้วยว่าที่ผ่านมาเคยมีชุมชนแง่มุมที่งดงามในเรื่องของสันติภาพของชุมชนนั้นๆอย่างไรอย่างน้อยเพื่อยืนยันว่าคนพุทธคนมุสลิมตรงนั้นเนี่ยเขาไม่เคยเอาด้วยกับความรุนแรง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV นั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานราชการที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่อง
0: เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมค่ะทางแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
1: ทางแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คงเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้ตรงนี้มันใช่หรือเปล่าแค่เราไปซื้ออาหารรับประทานตรงนี้มันก็คือกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับอันไม่ว่าจะเป็นการซื้อการหยิบยืมเงินซึ่งก็ทำกันอยู่ประจำ
0: แล้วปัจ
1: จุบันยืมแล้วไม่คืนนี่ก็ยังทำอยู่ประจำเหมือนกันจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับถ้าเอาเข้ามาก็ไปคืนเขานะครับนะวันนี้ก็คงคุยกันในความหลากหลายในเรื่องของธุรกรรมทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับอันนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์อ้อยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสนัดคุณสมบัติค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณปาริชาติเดชาติวงศ์ณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระในเรื่องของธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์สัปดาห์นี้นำอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมติดตามได้เลยครับ
4: นภานภาอยู่บ้านนี่จ้า
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพอดีว่ากลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
5: ขอบคุณมากนะคะว่าแต่ว่าพี่ชื่นไปต่างจังหวัดไปทำอะไรมาเหรอคะ
4: ก็พี่สมบูรณ์นะสิชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่กับพวกคณะเขาอะ
5: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะป้าชื่น
6: สวัสดีจ้า
5: คุณแม่คะที่ตาเห็นจดหมายคุณแม่อยู่ในกล่องหน้าบ้านเราอะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาเมื่อไหร
6: ่ขอบใจมากลูกว่าแต่ว่าจดหมายอะไรเนี่ย
5: ถ้าอย่างนั้นที่ตาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะจะได้ทำอาหารเย็นให้ทานคุณป้าอยู่ทานด้วยกันนะคะ
4: ไม่หรอกจ้าขอบใจนะจดหมายอะไรหรอนภา
6: อ๋อจดหมายจากพี่ดำรงนะคะเขาโทรมายืมเงินนภา 200,000 บาทนภาโอนเข้าธนาคารให้เขาแล้วแต่ว่านภาบอกให้เขียนจดหมายมาบอกถ้าได้รับเงินแล้วนะคะ
4: แล้วพี่ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเลยเหรอ
6: เปล่าค่ะก็เห็นว่าเป็นคนกันเองนะคะ
4: งั้นก็อย่าลืมเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้ให้ดีล่ะเผื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินก็ได้นะ
6: ค่ะ
5: เชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้านั่งรอก่อนนะคะคุณแม่คะคุณลุงกับคุณป้ามาหาค่ะค่อยๆลุกนะคะเดี๋ยวทิพย์ตาไปเอาน้ำเย็นๆให้ทานนะคะ
7: จ้าย
4: ังไงบ้าง
6: สวัสดีค่ะพี่ชื่นพี่สมบูรณ
7: ์สวัสดีนะพาเป็นยังไงบ้างเราอะ
6: อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ก็หมดเงินรักษาตัวไปตั้งเยอะเงินทองก็เริ่มร่อยหรอลงทุกวันนะคะ
4: อ้าวแล้วลูกหนี้ชื่อดำรงอ่ะที่ยืมเงินนภาไป 200,000 เมื่อ 5 ปีที่แล้วอ่ะเขาเอาเงินมาคืนหรือยังล่ะ
6: ยังเลยค่ะทวงไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยยืมเงินนภาเลยอะค่ะ
7: เหรอแล้วนภาทำสัญญายืมเงินกับเขาไว้หรือเปล่า
6: ไม่ได้ทำค่ะเขาถึงได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ย
4: แต่พี่จำได้นะว่านายดำรงเขามีจดหมายขอบคุณนภาที่ให้เขายืมเงินด้วยเนี่ยพี่ยังบอกให้นภาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะ
7: มีจดหมายขอบคุณจากนายดำรงแล้วนภายังเก็บอยู่ไหม
6: ยังอยู่ค่ะนภาก็บอกเขาเรื่องจดหมายแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะ
7: ผมว่านะยังไงเนี่ยเราต้องไปปรึกษานักกฎหมายนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีจดหมายจากนายดำรงเป็นหลักฐาน
4: ใช่ปล่อยไว้อย่างเงี้ยถ้าทางจะไม่ได้คืน
0: จากกรณีดังกล่าวจดหมายขอบคุณของนายดำรงจะใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญายืมเงินได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
1: ผมอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะครับเป็นรูปมือแล้วก็แย่งกันกดไฟใครได้สัญญาณไฟมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถ้าถูกทีหลังได้คะแนนเดียวงั้นต้องแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณพี่ปริชาตินะครับ
3: ก็ขอค่ะ
1: ได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
1: ทำไมคิดว่าเป็นหลักฐานได้
3: เพราะว่ามันเป็นหลักฐานอันเดียวที่เขายืมเงินควรจะใช้เป็นหลักฐาน
1: พอให้รู้ได้ว่าเขายืมเงินไป
3: ใช่ค่ะว่าจำนวนเท่าไหร่
1: แม้จะไม่มีตัวสัญญายืมเงินก็ตาม
3: ใช่ค่ะ
1: ใช้ได้มั่นใจ
3: ใช้ได้มั่นใจ
1: คุณธนัทฮะ
2: สนัดค่ะ
1: ก
2: ็คิดว่าน่าจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีทำเราคิดว่าคนนั้นเขาน่าจะมีจิตใต้สำนึกอ่ะนะจุ๋มคิดว่าได้ค่ะ
1: จิตใต้สำนึกก็เขาไม่มีไงตกลงตอบข้อก็ยกป้ายให้นิด
2: ก็ไก่ค่ะ
1: เดี๋ยวจะงั้นตัดสินใจเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคิดว่าได้ครับจริงๆแล้วได้ไหมฮะอาจารย์นะ
8: ค่ะก็ทั้งสองคนนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะคือในสัญญาตามกฎหมายนะคะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆด้วยเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะคะสัญญาก็เกิดแต่ว่าบางสัญญาบางประเภทกฎหมายก็จะกำหนดว่าจะต้องทำตามแบบนะคะอย่างเช่นนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะแต่บางชนิดกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีหลักฐานนะคะซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยไม่ได้ทำให้ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ฟ้องร้องไม่ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยจดหมายที่ตอบขอบคุณบอกว่าได้รับเงินที่ได้ยืมไปแล้วนะคะก็สามารถเป็นหลักฐานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเป็นรูปของสัญญานะคะตามปกติแต่อันนั้นราคาก็ถือว่าเป็นหลักฐานได้
1: ขอบคุณครับแล้วก็ชัดเจนฮะอันนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
9: เป็นไงบ้างพี่สุสวนเกษตรที่เนี่ยทำเลดีมากผมชอบนะพอดีเจ้าของเขากำลังร้อนเงินประขาดขายราคาถูกมากเลย
7: พี่กีเห็นด้วยนะสวยดีออกแล้วก็ราคา20 ล้านเองอ่ะเหมาะเลยซื้อ

0: เอ้ยถูกใจพี่มากเลยพี่อ่ะจะได้มีที่พักผ่อนพักผ่อนสมองมีบรรยากาศหลายๆที่ชีวิตพี่จะได้ยืนยาวขึ้นอีกไง
1: เออดีพี่พอดีเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเซ็นสัญญาซื้อม้า
0: ซื้อม้าเหรอ
1: ใช่
0: ซื้อม้ากันแล้วเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ไอตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะ
1: ก็ถูกๆอ่ะพี่2ล้าน
0: 2ล้านม้าเนี่ย2ล้านโอ้
1: ใช่พี่สำหรับม้าแข่งมันไม่แพงหรอก
0: ใช่คนร้านหรือเปล่าเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่
0: เด่นมากเนี่ย
2: สวัสดีครับคุณเจษ
1: ครับผมอันนี้พี่สุก
2: สวัสดีครับพี่สุก
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: นายเด็ดที่จะมาทำสัญญาซื้อขายมา
2: ครับผม
1: แล้วเอาสัญญามาป่ะ
2: เอามาครับผมเอามานี่ครับคุณเจษครับ
1: โอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินมาจำฮักมาให้รอแป๊บนึงนะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวผมมาพี
2: ่ครับไม่ทราบมาสนใจสักตัวไหมครับ
1: พี่ซุปรอนานป่ะ
0: เดี๋ยว
1: ทานกาแฟทานขนมกันก่อน
2: โอ้ขอบคุณครับผม
3: กาแฟร้อนๆค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: นี่เงินประจำค่ามา 500,000
2: โอ้ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวคุณเจตช่วยเซ็นตรงนี้ให้ผมนะครับแล้วส่วนพิสูจน์นะครับช่วยเซ็นเป็นพยานให้ผมด้วยพอดีอยู่ในบ้านนี้พอมีใครเซ็นเป็นพยานเพิ่มให้ผมอีกสักคนไหมครับ
1: มีผมมีน้องสาวอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มาเซ็นเป็นพยานเพิ่มอีกคนนึง
2: ดีครับผมขอบคุณครับ
0: ในสัญญานี้เนี่ยจะส่งมอบม้าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ใช่มั้ย
2: ใช่ครับแล้วผมจะต้องขอรับเงินส่วนที่เหลืออีก 1,500,000 บาทสวัสดีครับคุณเจษ
4: สวัสดีครับ
2: ครับผม
4: คุณมาทำอะไรที่บ้านผมเนี่ย
2: อ้าวผมก็มาทวงเงินค่าซื้อม้าที่เหลือไงครับ 1,500,000 บาทยังไงล่ะผมก็อุตส่าห์ส่งหนังสือมาทวงก่อนที่ผมจะเข้ามานะแต่คุณเจษเนี่ยไม่เคยติดต่อผมมาเลยแล้วคุณจะทำนิ่งเฉยแล้วคุณทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ
5: จะให้หมายความว่ายังไงผมไม่ได้รับม้าจากคุณคุณทำม้าผมตายผมจ่ายเงินไป 500,000 บาทแล้วผมไม่ทวงเงินมาจำคืนจากคุณมันก็ดีถงไปแล้ว
2: โอ้คุณจะมาทวงค่ามาจำผมคืนได้ยังไงมันเป็นเหตุสุวิสัยผมนำม้ามาส่งให้คุณแล้วแต่ระหว่างทางนะฝนมันตกหนักถนนมันทรุดม้ามันก็เลยตกท้องร่องตายช่วยเหลือไม่ได
5: ้ก็เพราะว่าม้ามันตายแล้วคุณยังแก้ผมจ่ายตังค์อีกเหรอ
2: ผมน่ะมีสิทธิ์มาทวงเพราะผมมีสัญญาซื้อขายระหว่างเราสองคนตามสัญญาที่เซ็นไว้แล้วก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ม้าเนี่ยเป็นของคุณเจตนับตั้งแต่วันนั้นแล้วอะ
5: แล้วไง
2: อ
5: ้
2: าวก็จะแล้วไงก็ตามกฎหมายน่ะหมายความว่าคุณเจตต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดให้กับผม
5: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ผมไม่คิดว่ากฎหมายจะเป็นอย่างนั้นยังไงอ่ะผมก็ไม่จ่ายคุณแน่นอนถ้าอยากได้นะเชิญคุณไปฟ้องศาลเอาเลยแล้วผมจะขอเงินค่ามาจำคืนจากคุณ
6: จากกรณีดังกล่าวนายเจตจะเรียกค่ามาจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างจ่ายอยู่แก่นายเดชได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
7: ้มืออยู่ที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับอริชาติครับ
8: ไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ
7: จ่ายไหมครับ
8: ค่าม้าไม่ต้องค่ะ
7: อันนั้นจะชำระค่าม้าให้นายเด็ดได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
8: ไม่ได้ค่ะ
7: ปฏิเสธชำระไม่ได้นะครับ
8: ไม่ได้
7: สรุปแล้วต้องจ่ายไหมฮะ
8: ไม่ต้องจ่ายค
7: ่ะ
8: ฮะไม่ต้องจ่าย
7: จ่ายหรือไม่จ่าย
8: ไม่จ่าย
7: เขาบอกกรณีนี้เจตจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างอยู
8: ่
7: แก่นายเดชได้หรือไม่ปฏิเสธไม่ชำระได้หรือไม่
8: ปฏิเสธไม่ชำระได
7: ้ถ้าได้ต้องตอบข้อกอ
8: ข้อกอ
7: ข้อกอนะฮะยกข้อกอ
8: ข้อกอพูดผิด
7: ปฏิเสธได้ทำไมคิดไม่ได้ครับ
8: เพราะว่าม้าตายแล้วนี่ฮะเพราะมันไม่มีคือไม่มีม้าตัวม้าที
7: ่สำคัญมาไม่ถึงเขา
8: ใช่ม้ามาถึงว่าจะให้เงินไปก่อน5
7: แสน
8: ก็ต้องคืน

0: มาเพราะว่าม้ามันตายไปแล้วจะมาขอเงินไม่ได้อ่ะอีกล้านห้าไม่ได้
1: ยังไงก็ไม่ให้
0: ไม่ให้
1: ไม่ให้ขอบคุณก็ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมวะ
0: เพราะว่าเราไม่มีเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ม้ายังไม่มาเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะค่ะ
1: สามารถปฏิเสธไม่จ่ายเงินได้นะครับอ้าวครับขอบคุณตอบเหมือนกันเลยจริงๆแล้วปฏิเสธได้ไหมครับอาจารย
2: ์ค่ะข้อนี้อาจจะขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไปพอสมควรนะคะแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยเมื่อเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยม้าซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้มีการทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าม้าแข่งเนี่ยเป็นม้าที่มีการจดทะเบียนนะคะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยปกติในเรื่องของขายนะคะทันทีที่ซื้อขายเสร็จเด็ดขาดปั๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีนะคะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นนั้นนะคะก็คือถือว่าตอนทำสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปทันทีเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดหนี้สองฝ่ายคือฝ่ายผู้ซื้อต้องชำระราคาฝ่ายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์นะคะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนี้นะคะแต่ตัวกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะคะทีนี้เมื่อมีการส่งมอบม้าเนี่ยก็เป็นหนี้ของฝ่ายผู้ขายนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าการชำระหนี้คือยังไม่ผิดนัดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะฝ่ายลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่าลืมว่าฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ในการชำระราคานั้นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือม้าเนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จริงแต่ว่าตามมาตรา456วรรค1เนี่ยอย่างสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนนะคะอันนั้นก็ถือว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็โชคช่วยนิดนึงนะคะก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างกันเองไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะก็เลยช่วยให้สัญญาซื้อขายนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะไปนะคะแต่เมื่อสัญญาโมฆะในฐานะที่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้ายังมีสัญญานะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นจะซื้อจะขายนะคะซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายนี้ก็สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคือบังคับให้ลูกหนี้ไปทำการจดทะเบียนให้ได้แต่ม้าเนี่ยมันตายไปแล้วมันพ้นวิสัยที่จะทำการส่งมอบนะคะหรือจะไปจดทะเบียนก็ไม่ได้อีกคือข้อนี้มันจะซับซ้อนมากหลายซับซ้อนนะคะก็คำตอบนั้นก็ถูกต้อง
1: เพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้ตอบไม่ถูกค่ะเอาเสียงตบมือไปก่อนค่ะ
1: ครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับน่าสนใจ อยู่กินกันนะครับไปซื้อบ้านด้วยกันช่วยกันผ่อนส่งกันไปแล้วปัญหาพอจะแยกกันปัญหาบ้านจะแบ่งยังไง
3: ใ
1: ครเอาหลังคาไปหรืออะไรยังไง
3: ยังไม่ได้จดทะเบียนด้วย
1: ใช่นะครับอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนนะฮะถ้าจดทะเบียนก็ว่าไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายนะครับเพราะนั้นจะได้รับการไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
5: สบายสบายทำมือหน่อยสิอาจารย
4: ์
5: สบายสบาย
4: กับกฎหมายเพื่อประชาชนนะ
5: มันจะได้มีอารมณ์ในลักษณะที่ว่าร่วมกันที่มันสบายสบาย
4: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะแหม
5: เอาผมให้อาจารย์เปิดคำถามมาเลยผมจะตอบแบบสบายสบาย
4: แต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของคุณสามีที่วางแผนจะเลิกกับคุณภรรยามาถามด้วยค่ะอาจารย
5: ์ฮะอาจารย์ ไปแอบรู้มาได้ยังไงเนี่ย
4: โอ้ยไม่ต้ององต้องแอบหรอกค่ะอาจารย์คะแค่ฟังคำถามก็รู้แล้วว่ามีแผนแน่นอนอาจารย์

0: ถามมาว่าไง
1: อาจารย์อยากรู้ใช่ไหมคะ
0: เ
1: รื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมเล่ามาบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่กินกับภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มาคุยเธอเนี่ยเราไปซื้อบ้านใหม่กันดีกว่านะบ้านเก่านี่มันก็เก่าละแต่ตังเราไม่มีเราก็ต้องไปกู้นะเอาอย่างนี้กันละกันก็ตกลงกันให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนไปกู้คนเดียวนะคะโดยคุณสามีไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ยผ่อนคนละครึ่ง ออกกันคนละครึ่งแต่ชื่อกู้เนี่ยเป็นชื่อคนเดียวทีนี้คุณสามีก็มานั่งคิดสิคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ต่อมาเกิดต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมเนี่ยเพราะเวลากู้เนี่ยผมไม่ได้มีชื่อกู้ด้วย
0: ภรรยาก็มีชื่อในโฉนดคนเดียว
1: แล้วยังไงเนี่ยแต่เงินผ่อนนะผมผ่อนคนละครึ่งนะแล้วผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์
1: เริ่มคิดที่จะเลิกกับภรรยาเห็นไหมคะ
0: โอ้อาจารย์เลยเดา
1: คิดเลิกไว้ก่อนเห็นไหมคะอาจารย์นะยังไม่ทันจะเลิกเลยคิดไปก่อนถ้าเลิกผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหม
0: คือถ้าคนไม่เลิกมันก็ไม่คิด
1: ก็ไม่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันไงอาจารย
0: ์ก็อยู่ด้วยกัน
1: นี่แสดงว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
0: ์ย่านะเอาผมก็คิดเหมือนอาจารย์นะถ้าคนปกติทั่วไปรักกัน
1: อยู่ด้วยกัน
0: คู่สร้างคู่สมกันก็เอ้ยหนักนิดเบาหน่อย
1: บ้านก็อยู่ด้วยกันจะไปคิดอะไร
0: ไปเฮ้ยถ้าจะเลิก
1: ถ้าจะเลิกใช่ไหมคะอาจารย์นะคิดมาเนี่ยค่ะอาจารย์
0: เอางี
1: ้ค่ะ
0: คือถ้าจดทะเบียนสมรส
1: ค่ะ
0: มันง่ายอาจารย์
1: นั่นน่ะสิคะ
0: ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส
1: ค่ะ
0: ยังไงจะมีชื่อใครเป็นชื่อใครจะเป็นชื่อภรรยาจะเป็นชื่อสามี
1: ค่ะ
0: เลิกกันผ่าครึ่ง
1: หารไปหาคนละครึ่ง
0: เพราะมันเป็นสินสมรส
1: ค่ะ
0: แต่นี่ไม่ได้จดทะเบียน
1: นั่นน่ะสิคะอาจารย
0: ์แล้วก็ดันเป็นชื่อภรรยา
1: ใช่ที่ไปกู้ค่ะอาจารย
0: ์เฮ้ยแต่เราผ่อนด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ภรรยาผ่อนคือถ้าภรรยาผ่อนคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่เกาะ
1: ใช่
0: เกาะเมียกิน
1: ใช่เกาะเมียกิน
0: แต่ไอ้นี่เราก็ช่วยกันผ่อนน่ะ
1: ค่ะ
0: ร่วมด้วยช่วยกันน่ะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ดังนั้นในแง่ของกฎหมายกรณีอย่างนี้แม้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส
1: ค่ะ
0: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนะไม่ได้พูดเรื่องสินสมรสไม่ได้พูดเรื่องคู่สมรสแต่เราพูดในถามว่าคุณร่วมกันเป็นหุ้นส่วน
1: ค่ะ
0: เหมือนคนที่เป็นสามีและมีภรรยาน้อยภรรยาน้อยบางทีเขาก็มีสิทธิ
1: ์
0: เพราะเขาร่วมมือร่วมใจในการทำมาหากินทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยเขาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วน
1: หุ้นส่วนค่ะ
0: กรณีนี
1: ้ค่ะ
0: คุณถือว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมกันผ่อน
1: อ๋อค่ะ
0: ถ้าเวลาคุณเลิกกันจริง
1: ๆค่ะ
0: แล้วภรรยาไม่ยอมให้คุณเลยเพราะทะเลาะกันนี่อาจารย์ตอนนั้นต้องทะเลาะกันไหม
1: ใช่ใช่ถึงจะเลิก
0: ใส่หัวแกออกไปฉันมีโฉนดแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: ฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและ
2: ที่ต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว

0: ผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ในหมากในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทและจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทผู้เสียหายในแม็กและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2. หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได้หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
3: หากนายมาร์กและนายบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมาก2ฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์ และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

0: ซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายมาร์กจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายมาร์กได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
1: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
0: เหตุที่นายมาร์กถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายมาร์กแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายมาร์กเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บวกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายมาร์กและนายบอยแล้วนายมาร์กและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
2: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
0: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคไม่รู้มาก่อนว่านายมาร์กและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายมาร์กและนายบอยแต่การที่นายเคเห็นนายมาร์กและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายมาร์กและนายบอยถือว่านายเคช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายมาร์กและนายบอยกระทำความผิดนายเคจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายมาร์กและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได
3: ้เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

0: การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดคดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้สาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: VVOThe commercial part, I mean, commercial section, because it's the policy of the president of the Supreme Court that we separate this like leasing, like company that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure like mediation, like video conference. And we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอไปผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการแต่การมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15 สิงหาคม 2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาต่อได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18 สิงหาคม 2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบมินิอีคอร์ดของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ดรูมของศาลกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacy to the court. They can send the document by the online and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารคั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

0: โรคไตเป็นปัญหาระดับชาติคนเป็นถึง8ล้านคนทั่วประเทศนะครับโรคไตในประเทศไทย 10% เกิดจากกรรมพันธุ์ 90% เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเช่นการกินเค็มจัดหวานจัดไม่ออกกำลังกายน้ำหนักเกินดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือดื่มน้ำน้อยจนเกินไปพฤติกรรมเหล่านี้ก็นำไปสู่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจโรคอัมพาตซึ่งไม่เกิดขึ้นทันทีเป็นเกิดขึ้นระยะยาวแล้วก็ค่อยๆสะสมเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากนะคนหนึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดปีละ 200,000 บาทต่อคนเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็ทำไปตลอดชีวิตผมรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชเวศศิริผมทำโครงการรณรงค์ลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประเทศไทยเพื่อป้องกันโรคไตโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตครับโรคไตตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไม่ค่อยมีอาการอันนี้ก็เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่ง 90% จะไม่รู้ตัวจนกระทั่งระยะที่4ระยะที่5ถึงจะเริ่มมีอาการแล้วนะครับ
1: ถ้าแบบนี้เค็มเกิน 2% มันจะขึ้นแบบนี้ XX คือเค็มมาก
0: ระยะท้ายก็จะเรียกว่าไตวายซึ่งต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตหรือว่าการล้างไตซึ่งก็มีหลายวิธีเช่นฟอกเลือดการล้างไตทางช่องท้องหรือว่าการปลูกถ่ายไตความยากง่ายในการรักษาโรคไตนะครับคือในช่วงแรกเป็นการรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ยากเพราะต้องทำไปตลอดเช่นลดอาหารเค็มประกอบกับเรากินอาหารที่แปรรูปมากขึ้นนะครับเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนหมูยอแหนมกุนเคียงหมูหยองหมูแผ่นเนื้อเค็มปลาเค็มต่างๆเหล่านี้นะครับมีโซเดียมสูงมากนะครับทำให้ไตทำงานหนักความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นเราควรกินอาหารสดส่วนเรื่องของยาที่รักษาเบาหวานความดันอันนี้ก็ต้องกินตามคำแนะนำของแพทย์สม่ำเสมอส่วนเรื่องของการรักษาระยะท้ายหรือว่าไตวายแล้วเนี่ยมันต้องกินยาไม่ค่อยได้ผลต้องล้างไต
2: ฟอกเลือดนะครับเริ่มจากการดูดเลือดคนไข้ที่แขนนะครับเข้ามาสู่วงจรตัวปั๊มเลือดดูดเลือดเข้ามาที่ตัวกรองเลือดหรือว่าไตเทียมทำความสะอาดโดยกรองเลือดเอาท้องเสียออกไปเป็นน้ำปัสสาวะออกเข้าไปที่เส้นนี้นะครับหลังเครื่องเลือดที่สะอาดแล้วก็จะย้อนกลับเข้ามาเป็นวงจรกลับเข้าสู่ตัวคนไข้ใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงคนไข้ก็จะมีอาการใกล้เคียงคนปกติสุขภาพดีแต่ต้องทำแบบนี้อาทิตย์นึงประมาณ3ครั้ง
0: การรักษาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล้างไตทั้งช่องท้องหรือการปลูกถ่ายไตใหม่เข้าไปเลยคือการผ่าตัดซึ่งอาการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะทำให้คนไข้กลับมามีชีวิตใหม่แต่ว่าตอนนี้การบริจาคอวัยวะยังไม่เพียงพออันนี้ก็อยากให้รณรงค์ให้ประชาชนที่สามารถบริจาคได้ก็บริจาคไตนะครับการรักษาผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของแพทย์นะครับที่ได้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมที่สำคัญคือการรณรงค์นะครับให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันโรคไตโรคความดันโรคหัวใจต่างโดยการให้ความรู้ประชาชนเราทำมาเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีเรียกว่าเครือข่ายลดบริโภคเค็มภายใต้การสนับสนุนของสสส.นะครับผมว่าการรณรงค์เนี่ยเราไม่ได้ช่วยคนไข้แต่ละคนแต่เราช่วยคนทั้งสังคมอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับที่เราจะต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับเพราะว่าเราอยากให้ประชาชนเราห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บดีกว่ามารักษาในโรงพยาบาลป้องกันเนี่ยดีกว่าการรักษาเราไม่ต้องไปล้างไตเราไม่ต้องไปปลูกถ่ายไตก็จะดีต่อชีวิตหรือว่าสุขภาพของเราในระยะยาวครับสามารถให้คนเป็นแสนเป็นล้านคนห่างไกลโรคที่เราได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผมแล้วก็ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็มาเทเลมีตน

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือมากจันทร์ใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ ในมาร์กในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
3: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทและจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิด
0: คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
1: ศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิจะเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2. หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได้
0: หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
4: หากในหมากและในบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมาก2ฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
5: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ

0: เหตุที่นายมาร์กถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายมาร์กแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายมาร์กเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บวกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายมาร์กและนายบอยแล้วนายมาร์กและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
1: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
0: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคนไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคนมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคนเห็นนายหมากชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคนจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได้
2: เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภค

0: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดชพัฒน์คดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้พิพากษาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: The commercial part, I mean, commercial section, because it's the policy of the president of the Supreme Court that we separate this, like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure, like mediation, like video conference, and we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอไปผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้อง

0: เข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการแจกมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15สิงหาคม2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาต่อได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18สิงหาคม2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบ Mini E-Court ของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ทรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacy to the court. They can send the document by the online and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารคั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างดี

แล้วนี่เป็นเทคโนโลยีที่น่าจะมีความเหมาะสมที่จะมาใช้กับการระบาดของโควิด-19 เนี่ยคือแค่ทำปฏิกิริยาในหลอดหนึ่งหลอดเห็นสีเปลี่ยนก็บอกได้ว่าเป็นผลบวกผลลบแล้วเราเองก็มั่นใจนะครับว่าชุดตรวจที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถไปใช้ในพื้นที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็สะดวกกว่าแล้วก็ประหยัด

0: ประมาณของประเทศมากกว่าได้ผลตรวจในเวลาที่ไวกว่าอันเนี้ยเป็นส่วนที่ตลาดหรือประชาชนเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากแลมนี่คือการตรวจสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมของไอ้ตัวเชื้อตัวนี้มันเป็น RNA นะฮะเราต้องเปลี่ยนให้เป็น DNA ก่อนแล้วก็ตรวจด้วยแลมได้นั้นเทคนิคพิเศษตรงนี้ก็มีฝีมือของนักวิจัยเราคือเราต้องออกแบบไพรเมอร์เป็นสาย DNA ที่มีความจำเพาะมาจับซึ่งถ้าเราออกแบบไม่ดีเนี่ยการจับก็ไม่จำเพาะการตรวจก็ไม่มีประสิทธิภาพ
1: คือตอนแรกครับเราได้โจทย์จากทางรามาว่าเราอยากพัฒนาเทคนิคตรวจได้เร็วกว่า RT-PCR ที่แบบภายในชั่วโมงนึงก็ได้อย่างเงี้ยครับโดยจริงๆก็คือรามาประสานทางอาจารย์สมชายมานะครับแล้วก็อาจารย์สมชายก็เลยมาถามในฐานะที่เราเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับพวกการตรวจวิเคราะห์พวกนี้อยู่แล้วเราก็บอกว่าเราทำได้เรามีเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเรามีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เราสามารถที่จะ develop ไอ้เทสตัวเนี้ยขึ้นมาได้ก็เลยเป็นที่มาของการ develop ไอ้ตัว RT-LAMP สำหรับการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 ขึ้นมาสำหรับขั้นตอนการทำงานของชุดตรวจก็คือเราจะมี4ขั้นตอนหลักนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างออกมาเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูกออกมานะครับจากนั้นเราจะเอาตัวอย่างตัวนี้ครับส่งเข้าห้องปฏิบัติการแล้วก็สกัดเพื่อเอาสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยออกมาจากตัวอย่างจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยไปใส่น้ำยาขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการที่เอาไอ้ตัวน้ำยาที่ผสมสารพันธุกรรมของไวรัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปบ่มให้อุณหภูมิที่65องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอ่านผลก็คือถ้าสมมุติว่าเราตรวจพบการติดโรคโควิด-19ก็จะพบสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตรวจไม่พบว่ามีการติดโรคโควิด-19เนี่ยสารละลายก็ยังคงเป็นสีชมพูอยู
2: ่กว่าที่จะพัฒนาออกมาให้ได้ประสิทธิภาพเท่านี้จริงๆก็ผ่านมาหลายๆส่วนจนสุดท้ายเนี่ยเราเก็บตัวอย่างไปเยอะแล้วเราทดสอบแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพมันค่อนข้างดีมากพอมันประสิทธิภาพดีมากปุ๊บเราก็เลยเผยแพร่ออกสู่สาธารณะซึ่งข้อดีของมันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราสามารถได้ชุดตรวจที่ราคาถูกมีความไวอุปกรณ์เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับห้องแลบต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์และใช้งานได้นะครับ
1: เราก็มีการทำในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่องกระทั่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเราได้ค่าความไวอยู่ที่ 95% แล้วก็ในขณะที่ค่าความจำเพาะเนี่ยอยู่ที่ 98% คิดคำนวณมาจากการทดสอบไปประมาณ 3,000 ตัวอย่างซึ่งสำหรับเราเองเนี่ยเราโพซิชันชุดตรวจตัวนี้เป็นแค่การสกรีนนิ่งเป็นชุดตรวจที่ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเฉยๆหลังจากนั้นเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับทางกรมควบคุมโรคเองเนี่ยต้องการที่จะทำ active case findingที่ชลบุรีที่โรงพยาบาลบางละมุงซึ่งผลการทดสอบที่ทางชลบุรีก็ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะขยายผลการใช้งานนี่ครับ
0: ในฐานะตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์แล้วก็ในนามของมหาลัยมหิดลนะครับต้องบอกว่าเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่เราได้สร้างเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมนะครับจากทีมของนักศึกษาจากสตาร์ทอัพสายเลือดพันธุ์ไทยแล้วก็สายเลือดของมหาลัยมหิดลแท้ๆเลยนะครับในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศในยามขับขันในสภาวะอย่างการระบาดโควิด-19 เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็จะทำให้นักศึกษาหรือทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนว่ามันทำได้จริงนะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะของอะไรไม่โดนหรือของที่อื่นๆเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยผมมองว่าเป็นประโยชน
1: ์นอกจากคณะจะส่งเสริมทางวิชาการแล้วนะครับคณะเองก็ยังส่งเสริมเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของธุรกิจผลักดันให้นักศึกษาเนี่ยมาตั้งบริษัทในสาขาที่ตัวเองทำงานวิจัยมาเพื่อเอางานวิจัยเนี่ยมาสู่ท้องตลาดก็เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษานะครับที่ได้เอาสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมาสร้างอาชีพของตัวเองนะครับหรือทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจสิ่งเหล่านี้มันก็มาตอบโจทย์ของสังคมแก้ปัญหาของประเทศนะครับซึ่งอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับในฐานะที่เราก็เป็นนักศึกษาของมหิดลนะครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณนะคะและอย่างที่ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะว่าซีซั่นนี้นะคะเราจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันและแน่นอนนะคะเราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก็คือหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเติบโตที่รวดเร็วเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดการวางแผนทางธุรกิจที่ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคลาสนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้กันค่ะว่าธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพเองเขาจะมีการวางแผนสำหรับการเติบโตกันอย่างไร
1: การเห็นปัญหาวิเคราะห์ตีโจทย์ปัญหานั้นให้แตกแล้วก็หาวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหานั้นพร้อมทั้งกับการวางแผนในการดำเนินธุรกิจทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นเติบโตไปได้อย่างก้าวกระโดดวันนี้เราจะไปเจอกับอีกหนึ่งคนที่ใช้วิธีการคิดแบบนี้ในการรันธุรกิจและล่าสุดที่ทุกคนและนักลงทุนหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแอปพลิเคชัน Stock Radar ค่ะ
2: ด้วยแอปพลิเคชัน Stock Radar เป็นเครื่องเปรียบเสมือนเรดาร์ตรวจจับหุ้นที่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวเด่นๆจากการเคลื่อนไหวของราคาและการเคลื่อนไหวของปริมาณหุ้นที่ซื้อขายโดยหน้าตาการนำเสนอถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหมือนตารางธาตุมีตัวอักษรบ่งบอกชื่อหุ้นอยู่ตรงกลางและมีสีบ่งบอกการขึ้นลงซึ่งการออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์และการวางแผนธุรกิจไว้เป็นอย่างดีทำให้มีกลุ่มผู้ใช้หรือ End User มากมายและมีสปอนเซอร์มาทำฟังก์ชัน Exclusive Customer ทำให้ Stock Radar ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นประจำปี2014ณประเทศอินโดนีเซียโดยได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวด Finance Industry Application จากเวทีประกวดซอฟต์แวร์ระดับโลกในงาน Asia Pacific ICT Award ในปี2014ค่ะ
1: นอกจากได้รับรางวัลการันตีแล้ว Stock Radar ยังได้รับเงินลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศเพราะเขาเหล่านั้นเชื่อว่าวิธีการดำเนินธุรกิจและการวางแผนของ Stock Radar มีการวางไว้แล้วเป็นอย่างดีจนตอนนี้ทำให้มีผู้ใช้งาน Stock Radar มากกว่า 400,000 คนในไทยและก็ยังมีแผนในการพัฒนาไปตลาดต่างประเทศมากกว่า9ประเทศเส้นทางในการพัฒนาโมเดล Business ของพี่ Max จะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนไปพบกันช่วงหน้าค่ะ

0: ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของสตาร์ทอัพไทยค่ะที่มีการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็รวดเร็วมากนะคะพิสูจน์ได้จากฐานข้อมูลของยูเซอร์ที่เมื่อสักครู่นี้น้องแนนได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วในเบรกแรกนะคะสต็อกเรดาร์เองฝีมือคนไทยแท้ๆแบบนี้เขาจะมีวิธีในการสร้างแผนที่การเติบโตให้กับธุรกิจของเขาอย่างไรกันบ้างวันนี้ตามทีน่าไปคุยกับพี่แม็กซ์กันค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการเองเหมือนจะอยากมีเข็มทิศในการชี้ทางว่าธุรกิจของเราจะเดินหน้าไปทางไหนสตาร์ทอัพก็เป็นหนึ่งในธุรกิจแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คือว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยมีแผนธุรกิจหรือว่า business plan เหมือนกับธุรกิจประเภทอื่นๆบ้างหรือเปล่า
1: แน่นอนครับทุกการเดินทางมันจะต้องมีเข็มทิศเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยมันยังเป็นทิศทางเดิมอยู่ไห
0: ม
1: แต่เพียงแต่ว่าเวลาเรา

0: สตาร์ทอัพเองเนื่องจากการเคลื่อนไหวมันค่อนข้างเร็วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาม ันก็เลยอาจบางทีอาจจะลดรูปลงมาเหลือแค่เป็น business model canvas หรือว่าเหลือแค่ lean canvas ที่เราจะสนใจว่าเราเอา value อะไรให้กับผู้คนแล้วก็ช่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คงจะเป็นเรื่องของ unfair advantage ว่าเรามีข้อได้เปรียบยังไงบ้างที่จำเป็นจะต้องเป็นเราเท่านั้นถึงจะให้บริการเซอร์วิสนี้ได
1: ้
0: ตัวนี้มันสำคัญที่สุดเพราะว่าหลายๆคนชอบพูดกันว่าไอเดียเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสตาร์ทอัพแต่จริงๆแล้วมันคือการเอาไอเดียมาแปลงให้เป็นธุรกิจตรงนั้นน่ะสำคัญกว่าเพราะว่าคนที่ไม่มี unfair advantage ก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ง่ายในระยะยาว
1: คือเรียกว่าจุดแข็งที่เราต้องตีโจทย์ตัวเองให้ออกก่อนก็คือเรามีอะไรที่คนอื่นไม่มี
0: ใช่
1: อย่างในกรณีของ Stock Radar เองที่พี่แม็กวางไว้ตั้งแต่ต้นตอนที่ละเลงโมเดล Canvas ลงไปเนี่ยบอกตัวเองว่าเราต้องมีจุดแข็งอะไรที่คนอื่นไม่มีคะ
0: จริงๆพอเราสำรวจตัวเองสำรวจตลาดเยอะๆเนี่ยเราพบว่าข้อได้เปรียบของ Stock Radar คือทีมงานเราเนี่ยเราทำแอปพลิเคชันสำหรับเทรดหุ้นให้นักลงทุนมาหลายโบรกเกอร์มากๆแล้วพอตลาดโบรกเกอร์เนี่ยมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างต่างจากคนอื่นเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมีเจ้าใหม่แล้วสามารถเข้ามาแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือ แล้วก็เปิดได้ทันทีพอเรามี reference site หลายที่เราก็ค่อนข้างได้ข้อได้เปรียบตรงนี
1: ้
0: ถามว่าอ้าวแล้วไซต์แรกที่เรายังไม่มี reference site ล่ะมันเริ่มได้ยังไงเพราะว่าตัวบริษัทเราเองเรารับทำแอปพลิเคชันบน iOS มานานมากแล้วมันก็ทำให้ณเวลานั้นเนี่ยข้อได้เปรียบ unfair advantage เราอาจจะเปลี่ยนตามเวลาก็เป็นไปได
1: ้
0: ก็คือในเวลานั้นเนี่ยในตลาดไม่มีคนที่เขามีความสามารถที่จะเข้ามารับงานตรงนี้หรือว่ายังไม่มีคนที่เขาเห็นโอกาสตรงนี้เท่าไหร
1: ่
0: ทำให้เราก็เป็นแบบเป็น early adopter early mover ก็คือเราก็จะได้first mover advantage ที่เข้ามาในตลาดตรงนี้เนี่ยครับ
1: ตลาดนี้ก็คือหมายถึงแอปพลิเคชันสำหรับการลงทุน
0: ครับผม
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสยามสแควร์แอปพลิเคชันเองถือว่าเป็นเจ้าแรกๆที ่ลงมาเล่นตลาด
0: จ้างทำใช่ครับ
1: ซึ่งพอลงมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าโอเคตัวเองมีความเชี่ยวชาญ
0: ครับผม
1: เลยมุ่งเน้นที่จะศึกษาต่อว
0: ่
1: าตลาดนี้ต้องการอะไรเพิ่มเติม
0: ใช่เราศึกษาตลาดแล้วเราพบว่าเราอยากจะเปลี่ยนโมเดลจากการรับจ้างทำมาสร้างจาก SME ให้เป็นสตาร์ทอัพก็คือเปลี่ยนจากโปรเจกต์เบสมาเป็นโปรดักต์เบสก็คือสร้างตัวโปรดักต์ขึ้นมาน
1: ั่นหมายความว่าสิ่งที่พี่แม็กซ์ทำก็คือได้ไอเดียออกมาก่อนแล้วค่อยๆวางต่อไปว่าการวางเข็มทิศของตัวเองนั้นจะไปทางไหนต่อไป
0: ใช่ครับผม
1: และอย่างนี้เราจะมีวิธีในการรู้ได้ยังไงคะอะไรมันจะเป็นทริกเกอร์สำคัญว่าสเต็ปไหนที่เราได้ไอเดียตรงนี้มาละเราจะต้องลอนช์สเต็ปต่อไปหรือว่าต้องไปหาตลาดใหม่ๆหรือต้องทำยังไงต่อไปสเต็ปต่อไปของแผนธุรกิจของพี่แม็กซ์ในช่วงเวลานั้นคืออะไรบ้างคะ
0: คือในฝั่งของ Stock Radar เองเนี่ยภาพใหญ่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราอยากจะทำระบบเทรดให้กับนักลงทุน ระบบวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักลงทุนเพราะว่าเราต้องการจะให้ประสบการณ์ผู้ใช้ในการลงทุนดีขึ้นทีนี้เรามาเริ่มต้นจากการเป็นเทรดก่อนมันก็ยากมากที่จะเกิดเงี้ยครับเราก็วางแผนว่าถ้าเราเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็คือเราลองลอนช์ไปแล้วลองคุยกับโบรกเกอร์ปรากฏว่าตลาดยังไม่มายังไม่เกิดเราก็บอกว่าถ้าเทรดอย่างเดียวไม่น่ารอดถ้างั้นเราก็ต้องลองไปหาดูว่า
1: ค
0: อน sumer เขาต้องการอะไรกลับมาพบว่าแอนาลิติกสำคัญมากเพราะว่ามันยังไม่มีเครื่องมือแอนาลิติกเกิดขึ้นในตลาดเลยเราก็เลยถ้าเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็ไปหาประตูหน้าเข้าไม่ได้ก็ไปหาอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาเพื่อหาได้ฐานยูเซอร์แล้วค่อยต่อยอดกลับมาทำเทรดมันก็คือการวางแผนเดิมเนี่ยครับเป้าหมายก็เป็นเป้าหมายเดิมเพียงแต่วิธีการเนี่ยสตาร์ทอัพอาจจะต้องเรียนรู้ให้เร็วแล้วก
1: ็ปรับตัวให้เร็ว
0: ปรับตัวให้เร็วแล้วก็ข้อได้เปรียบของเราก็คือความเล็กความเร็วมันก็ทำยังไงให้เราได้เรียกว่าทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้ได้เร็วที่สุด
1: หรือเรียกว่าพริ้วนั่นแหละในสถานการณ์ต่างๆ คือเราต้องปรับตัวให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมนี่แหละค่ะแต่ทำยังไงให้มันจะไปประตูไหนก็ได้ให้ตอบโจทย์เป้าหมายนั้นมันอาจจะถอยนิดนึงหร
0: ือ
1: ว่าอาจจะต้องเดินไกลขึ้นมาหน่อยแต่อย่างน้อยมันตอบโจทย์เป้าหมายที่เราตั้งไว้
0: ความเชื่อของบริหารธุรกิจปกติเนี่ยเรามักจะมองว่าพยายามหลีกเลี่ยงการผิดพลาดหลีกเลี่ยงทิศทางที่อาจจะไม่น่ามีโอกาสแต่ว่าไม่อยากจะไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันยอมผิดพลาดไม่ได้แต่สตาร์ทอัพกลับกันเลยก็คือเราจะทำการทดลองเยอะมากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคีย์หลักคือทำให้มันเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทางนี้ไปไม่ได้เราจะรู้ชัดเจนแล้วเราก็จะเปลี่ยน strategy แล้วก็ลองทดสอบ ็คือมันจะเป็น3ตัวก็คือ build measure learn
1: ค่ะ
0: ถ้ากับโลกเก่า

0: มันก็คงคล้ายๆ PDCA ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเรามีเวลาจำกัดเราก็จะทำให้เร็วที่สุดแล้วมันล้มกี่ครั้งก็ได้ครับถ้าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันชนะมันก็คือชนะอยู
1: ่แล้วอะไรที่เป็นตัวบอกว่าทางนี้แหละน่าจะเป็นประตูที่ถูกต้อง
0: หลายๆครั้งเราจะมีตัวปัจจัยวัดได้เยอะมากเราจะเรียก Unit Economic Matrix
1: ค่ะ
0: ก็คือเราจะเห็นเลยครับว่า user เราเพิ่มขึ้นลดลงเป็นยังไงลูกค้าสนใจมากน้อยแค่ไหนแกนหนึ่งที่คนสนใจมากก็คือการ engage อยู่กับแอปก็คือทำยังไงให้คนติดอยู่เขาเรียกค่ามันจะเป็นค่าใช้คำว่าค่า stickiness ก็คือเอาตัวเลขแบบ daily active user กับ monthly active user มาหารกันเน
1: ี่
0: ยครับก็จะรู้เลยว่าคนขาดเราได้หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามธุรกิจ startup คนขาดเราไม่ได้อะครับอันนั้นชนะละเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะเรียกว่าไปใช้สินค้าหรือบริการอื่นๆหรือว่าเขารู้สึกอึดอัดเมื่อไม่ได้ใช้ตัว product หรือ service ของเรา
1: แน่นอนว่าพอเวลาผ่านไปพี่แม็กซ์ใช้ตัววัดต่างๆมาพิสูจน์ว่าคนเริ่มขาด stock radar ไม่ได้แล
0: ้
1: วนะคะนั่นหมายความว่าสำหรับ start up เองเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะวางแผนธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางครั้งเดียวแล้วถูกต้องสู่เป้าหมายเสมอไปมันจะต้องเรียนรู้ระหว่างการทำของเราตลอดเวลา
0: ใช่ครับผม
1: และอย่างที่พี่แม็กบอกก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเรียนรู้ได้เร็วที่สุดถึงแม้จะพลาดไม่เป็นไรแต่ต้องแก้ไขแล้วดีขึ้นได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะจริงๆแล้วข้อมูลตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเราได้เป็นแพทเทิร์นตรงนี้มาแล้วได้เจอประตูที่ถูกต้องแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือว่าแล้วเราจะหาทางโตได้อย่างไร
0: ครับผมว่าทุกสตาร์ทอัพเหมือนกันก็คือเราอยากทำขึ้นมาเราก็คืออยากให้มีคนใช้งานเยอะที่สุดเพราะว่ายิ่งคนใช้งานเยอะเท่าไหร่ก็จะทำให้มูลค่าของสิ่งที่เราทำมันเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะว่าในหนึ่งลูกค้าที่เราสนใจเนี่ยมันจะมีมูลค่าของแต่ละลูกค้าเราจะเรียกตัวนี้ว่า CLV นะครับก็คือ Customer Lifetime Value
1: ค
0: ือเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในใช้งานของเราแล้วเนี่ยเขามีคุณค่าเท่าไหร
1: ่
0: ต่อสินค้าหรือบริการของเราทีนี้ตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องการที่จะทำให้เขาเนี่ยพูดต่อทำให้เขาบอกต่อกันเรื่อยๆเพราะว่าพอเราอยากได้ CLV เข้ามามันก็มีคอสในการเอาลูกค้าแต่ละคนเข้ามาเราเรียกว่า Customer Acquisition Cost ก็คือ CAC นะครับทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายในการเอาลูกค้าเข้ามาในระบบมันต่ำลงที่สุดก็คือต้องทำให้มันโกรธมากที่สุดพูดถึงมากที่สุดแล้วก็ทำยังไงให้ลูกค้าเขาเนี่ยพอเราเอาเขาเข้ามาแล้วเขาบอกต่อถ้าบอกต่อครั้งนึงรายจ่ายในการนำลูกค้าเข้ามาต่อหัวก็จะลดลงครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเขาบอกต่อ3คนก็หายไป3เท่าเลย
1: ถู
0: กไหมครับตรงนี้แหละสำคัญที่สุดก็เลยเกิดเป็นเคสสตาร์ดี้หลายๆเคสสตาร์ดี้ในโลกขึ้นมาเลยก็คืออย่างสมัยก่อนถ้า10ประมาณเกือบ10กว่าปีที่แล้วโกลด์แฮกกิ้งที่อาจจะเป็นคลาสสิกเคสที่สุดเลยก็คงจะเป็นหนีไม่พ้น Hotmail ก็คือคนสมัยนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าอีเมลเป็นของเสียเงิน Hotmail เป็นฟรีอีเมลวิธีที่เขาทำเขาแค่ใส่ตัว ending เข้าไปในอีเมลทุกเมลอะครับบอกว่าคุณสามารถได้ฟรีอีเมลเหมือนกันด้วย Hotmail แค่นั้นนะครับเขาโกลด์แฮกเร็วมากก็คือตัวเนี้ยมันต่อโจทย์ได
1: ้
0: Apple ก็มาลอกเขารอบหนึ่งก็คือ Send by iPhone ก็อยู่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมี Send by iPhone อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นยุคสมัยเราหน่อยเราอาจจะเห็น Candy Crush อะไรเงี้ยขอเพชรมาอีกละอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เขาเอามาโกรทแฮกคือทำให้มันเกิด virality สูงมากๆนะครับทีนี้ถามว่าเราทำยังไงถึงจะหาเรียกว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับโปรดักต์เราได้ถ้าในเคสของ Stock Radar ครับเรามองเห็นว่าTarget User เราเป็นคนกลุ่มเฉพาะเนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นก็เลยค่อนข้างมีงานที่ง่ายกว่าคนอื่นพอสมควรเพราะว่าถ้าเราเป็นแอปที่แมสมากๆเราก็จะจับต้องไม่ได้เลยว่าเดโมกราฟิกเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเขามักจะไปอยู่กันที่ไหนแต่สำหรับนักลงทุนเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ๊ะเขาน่าจะรวมตัวกันเวลามีสัมมนาหุ้นน่าจะรวมตัวกันเวลามีการเทรนนิ่งคอร์สหรือว่ามีอีเวนต์ต่างๆเกี่ยวกับออฟเดย์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มไปศึกษาวิธีทำที่ง่ายที่สุดก็คือสังเกตครับว่าฐานลูกค้าเราเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเขามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะครับอย่างเคสของ Stock Radar เองเนี่ยเราพบว่า ในประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่เราศึกษาตลาดเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ไปสัมมนากันบ่อยแต่ไม่มีคนให้น้ำเปล่ากินนะครับแล้วก็มองว่าเฮ้ยการไปแจกโบชัวร์เนี่ยคนก็อาจจะ
1: ทิ้งได้
0: ทิ้งได้อะไรได้แต่ปรากฏว่าในงานสัมมนาที่มันไม่มีน้ำเปล่าแจกเราทำน้ำเปล่าออกมาเป็นยี่ห้อสต็อกเรดาร์เราก็เป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันว่าเราเป็นแอปแรกในโลกแน่นอนที่มีออยนะครับเพราะว่ามีน้ำเปล่าอยู
1: ่
0: แล้วมันก็อยู่ในมือแล้วเขาก็ต้องอ่านอยู่แล้วครับเวลากินน้ำเขาก็จะห่วงว่า
1: น้ำอะไร
0: ยี่ห้ออะไรตอนแรกเราก็มีคนเข้าใจว่าเราทำน้ำเปล่าแต่ว่าเราก็จะมีโลโก้ให้ดาวน์โหลดจาก App Store ก็จะชัดเจนแล้วก็พอเราศึกษาเข้าไปอีกเราพบว่าฐานลูกค้าเรามีกำลังใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีแนวโน้มเป็น Early Adopter ก็คือไฮเทคหน่อยใช้เซอร์วิสใหม่ๆเรื่อยๆเราก็ไปเจออีกว่าคนกลุ่มนี้เขาใช้ Uber เยอะมากเราก็อีกเหมือนกันครับน้ำเปล่าเนี่ยจากงานสัมมนามันก็ลามเข้าไปในรถ Uber ก็จะมีหลายคนถ่ายรูปมาให้ดูว่าเฮ้ยฉันเห็นสต็อกเรดาร์ใน Uber เนี่ยครับมันก็จะเป็น growth hack แบบหนึ่งที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับก็คือต้องอยู่รอบๆลูกค้าเราตลอดเวลาเหมือนหลอกหลอนนะครับต้องตามไปทุกคนทุกแห่งทำยังไงให้เขาเห็นเราบ่อย
1: ๆ
0: อีกอันนึงที่เรามองว่ามันสำคัญมากก็คืออย่างงานสัมมนาหุ้นเนี่ยครับปกติเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากนักแล้วก็เป็นสเกลที่บางทีเอานักวิเคราะห์มาเอาอะไรมาเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ inspiration มาจาก TED Talk ค่อนข้างเยอะแล้วก็สาย inspiration กับหุ้นเนี่ยบางทียังไม่ค่อยมีคนจับตลาดตรงนี้เท่าไหร่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราควรจะจัดงานชื่อ Stock Radar Day ก็คือจะเป็นงานสัมมนาเต็มโรงหนังเลยปีแรกเราก็ทำที่สกาล่านะครับก็ค่อนข้างได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าเราจะเห็นเลยครับว่าเวลาเราจัดสัมมนาอย่างเงี้ยพอมันเป็นโลกออฟไลน์ปุ๊บทันทีเลยคือกราฟของโลกออนไลน์มันขึ้นตามแบบเร็วมากคือเราจะเห็นถ้ากลับไปดูกราฟย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นพีคขึ้นมาเลยยอดดาวน์โหลดจะสูงมากแล้วก็คนบอกต่อเยอะมากเพราะมันอาจจะเกิดจากแค่เขาถามอีกคนนึงว่าไปไหน
1: อ๋อ
0: ไปงานสต็อกเรดาร์เดย์สต็อกเรดาร์คืออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการบอกต
1: ่อ
0: เราก็ทำคราวนี้ทำทุกอย่างเลยครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยเราทำงานสต็อกเรดาร์เดย์เหมือนกันแต่ว่าสเกล 2,000 คนนะครับดีน่าเข้าไป
1: ใช่ประสบความสำเร็จมาก
0: ก็เอาฮอลล์คอนเสิร์ตมาจัดสัมมนาพูดมันก็แปลกมากทีนี้เรามองว่าเราจัดเซ็นทรัลเวิลด์ทำยังไงล่ะถึงจะได้ประโยชน์จากเซ็นทรัลเวิลด์มากที่สุด
1: ค่ะ
0: เราก็ไปตกผลึกแล้วก็เจอว่าเอ้ยคนชอบถุงผ้
1: า
0: เราก็เอาโลโก้ตัวเบลเลอร์เลยครับวันนั้นก็จะมีคนเดินถือถุงผ้าในเซ็นทรัลเวิลด
1: ์
0: แล้วก็เป็นป้ายสต็อกเรดาร์เดินไปอย่างน้อย 2,000 ป้ายใช่ก็อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นตัวที่ทำทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์ให้คนเรียกว่าทำไงก็ได้ให้เราเข้าถึงไปได้อย่างก้าวกระโดด
1: แต่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการแนะนำตัวเองทำยังไงก็ได้ให้เปิดตลาดกลุ่มใหม่ได้เร็วที่สุดซึ่งพี่แม็กซ์บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือสังเกตสิว่าลูกค้าเราไปอยู่ตรงไหนแล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนี่คือวิธีการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราแล้วเนี่ยอย่างที่พี่แม็กบอกไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการรีเฟอร์ลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาก็มีความสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: ทำยังไงให้ลูกค้าที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเกิดการบอกต่อ
0: เราทำฟังก์ชันจริงๆมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่า friend get friend นะคือก็ไม่ได้คิดเองเราก็ลอกมาจากสตาร์ทอัพต่างประเทศอย่าง Uber นะครับก็คือเขาเวลาแนะนำลูกค้าใหม่เขาก็จะให้เครดิตลูกค้าเก่าเราก็ทำเหมือนกันก็คือถ้ามีลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วอยากจะแนะนำต่อเราก็ให้เครดิตวันใช้งานฟรีกับลูกค้าเก่าคือทั้งสองคนได้ทั้งคู่นะครับมันก็จะเกิดการบอกต่อเรื่อยๆมันทำให้เราเกิดมาเรียกactive userเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันทำให้เกิดการพูดถึงจากคนทั่วไปว่าในโซเชียลก็จะเริ่มมีคนบอกเอาโค้ชฉันไปสิอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเอาอินเซนทีฟบางอย่างทำให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเขาอยากจะให้มีคนใช้งานกับเรามากขึ้น
1: ซึ่งจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าทั้งหมดตรงนี้มันเกิดจากการเฝ้าสังเกตว่าลูกค้าเราจริงๆแล้วลึกๆอินไซต์เขาคืออะไรชอบอะไรต้องการอะไรและเข้าไปเซิร์ฟตรงนั้นให้ได้มากที่สุด
0: ใช่
1: ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่น้ำเปล่าก็ตามแต่มันน้ำเปล่ามันเข้าไปอยู่ในใจคนได้โดยไม่ได้ตั้งตัวขนาดนั้นเพราะว่าไปแจกตามงานสัมมนาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีๆตัวอย่างนึงใช่ไหมคะนี่คือในมุมของการเติบโตที่ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามองสร้าง business plan ตั้งแต่แรกเราอาจจะยังมองไม่ออกหรอกแต่มันต้องค่อยๆเดินไปมันถึงจะค่อยๆเห็นว่ามีสัญลักษณ์นี้นะมันน่าจะช่วยได้ถูกต้องไหมคะพี่แม็กซ์ once หรือว่าเมื่อครั้งที่เราเติบโตมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากิจการที่เราสร้างขึ้นมาเริ่มมีมูลค่าเกิดขึ้นนะคะมูลค่าตรงนี้ในมุมของคนที่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยเราจะมีวิธีในการตีมูลค่ามันอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราละที่มองมันเราต้องสร้างมูลค่าเพื่อรองรับสิ่งที่คนอื่นข้างนอกเนี่ยมองแล้วอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนกับเราด้วยในมุมของพี่แม็กซ์เองเมื่อแผนธุรกิจมันไปถึงระดับตรงนั้นพี่แม็กซ์ทำยังไงบ้างคะ
0: คือธุรกิจทุกธุรกิจอะครับมันต่อให้เป็นไอเดียที่ใหม่ขนาดไหนมันจะต้องมีไอเดียที่ข้างเคียงที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำอยู่แน่น
1: อ
0: นในโลกสตาร์ทอัพมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อมูลมันค่อนข้างเปิดนะครับทำให้เราสามารถเบนช์แ
1: ม็
0: กกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในต่างประเทศหรือใกล้เคียงกันในประเทศเราเองก็สามารถทำได้แล้วก็วัดมูลค่าหลักๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นจำนวนลูกค้าที่เรามีอยู
1: ่
0: แล้วก็ดูฐานลูกค้าว่าแต่ละคนสร้างรายได้ให้แค่ไหนก็คือกลับมาที่ CLV ก็คือ Customer Lifetime Value ตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะบ่งชี้เลยว่าธุรกิจที่เราทำอยู่สตาร์ทอัพที่เราทำอยู่มันมีมูลค่ามากขนาดไหนสมมุติว่าเราทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งมากที่สุดคือให้เขาซื้อใน App Store 0.99 เหรียญคือ30บาท35บาทเพราะฉะนั้นแปลว่าลูกค้าต่อให้มี1คน100คนล้านคนต่อหัวมันก็จะอยู่แค่30กว่าบาทแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าสตาร์ทอัพตัวหนึ่งทำ e-commerce marketplace ยิ่งคนซื้อก็จะยิ่งได้คอมมิชชั่นจากการซื้อขายตรงนั้นนะครับมันก็จะมีมูลค่าต่างกันอย่างมหาศาล
1: อ
0: ุลเลชันใครเป็นคนกำหนดจริงๆก็คือก็ต้องเป็นเจ้าตัวของสตาร์ทอัพอะเป็นคนเริ่มศึกษาเริ่มพูดคุยกับคนเริ่มพูดคุยกับนักลงทุนแล้วก็เริ่มเบสมาร์กกับที่อื่นๆนะครับแล้วก็เกิดจากการเจรจาครับคือเหมือนในตลาดหุ้นเลยก็คือเมื่อไหร่บิดกับออฟเฟอร์แมทช์กันปุ๊บนั่นแหละครับคือราคาอุลเลชันของสตาร์ทอัพมันคงไม่ได้มีทฤษฎีแบบจับต้องได้แบบคือมันมีความเชื่อหลากหลายหลายส่วนพอสมควรที่เอาตัวนี้คูณตัวนี้แล้วได้เป็นคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันแต่ผลสุดท้ายอ่ะราคาจะเกิดขึ้นก็คือเนี่ยซื้อกับเสนอขายตกลงตรงกัน
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงในมุมของเราที่เราเป็นคนเสนอขายถูกไหม
0: ครับ
1: เราก็อยากได้ราคาที่มันสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ครับ
1: ในมุมของพี่แม็กซ์เองเนี่ยเวลาที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆอยากจะตั้งราคาเสนอขายของตัวเองมันควรจะทำยังไงให้เหมาะสมที่สุด
0: จริงๆต้องมองเกมให้เป็นการทำธุรกิจแบบยั่งยืนก็คือเป็นทุกอย่างการระดมทุนทุกครั้งเนี่ยครับเนื่องจาก business model ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการระดมทุนหลายรอบมีหลายซีรีส์ต่อกันไปถ้าเราปล่อย1รอบต่อให้เราได้ราคามากที่สุดแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยรอบต่อไปเราไปต่อไม่ได
1: ้
0: ก็อาจจะลำบากก็คือมันอยู่ที่ทางสายกลางครับคือ เราต้องคิดถึงนักลงทุนว่าในรอบหน้าเนี่ยเขาจะสามารถดึงดูดนักลงทุนรอบถัดไปเข้ามาได้อีกไห
1: ม
0: แล้วตัวเราเองเราจะสามารถเติบโตทันความคาดหวังของนักลงทุนได้แค่ไหนคือตรงนี้ครับมันก็คือไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าอันนี้ถูกไปอันนี้แพงไปแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์เองที่ต้องวางแผนว่าในเกมยาวเนี่ยเวลาเรามองว่าเราต้องเรสไปอีกกี่ซีรีส
1: ์
0: ตอนจบเราจะเหลือหุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ตอนจบมันจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร
1: ่
0: หรือเราอยากได้มูลค่าเยอะที่สุดในรอบแรกเลยแล้วผลสุดท้ายอาจจะไปต่อไม่ได้ทุกอย่างมันจะกลับมาที่เลขศูนย์ตลอดธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าธุรกิจไหนก็คือมีความเสี่ยงอยู่เสม
1: อ
0: ผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราทำยังไงว่าเราจะหาธุรกิจที่ยั่งยืนได้เงินจากลูกค้าไม่ใช่ได้เงินจากนักลงทุนตรงนี้สำคัญที่สุด
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนี่คือการวางแผนธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเห็นภาพใหญ่อยู่ตลอดเวลาว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเส้นทางมันคุณค่าสำคัญของธุรกิจเราให้ได้ด้วยนะคะท้ายสุดนี้อยากให้พี่แม็กซ์ฝากสักนิดนึงสำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่แม็กซ์มีอะไรบ้าง
0: ผมว่าก็คงต้องกลับมาที่พื้นฐานของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพมีการพูดถึงเยอะมากแต่จริงๆแล้วตอนสุดท้ายมันก็คือธุรกิจแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจเราก็ต้องการให้เกิดกำไรเกิดมูลค่าในระยะยาวก็คงอยากจะฝากเรื่องหลายๆคนอาจจะมองว่าวันที่สำเร็จมันเป็นวันที่ระดมทุนได้จากนักลงทุนแต่เกมจริงๆแล้วมันคือวันที่บริษัทยั่งยืนและเติบโตแล้วก็จ่ายเงินคืนให้นักลงทุนได้เติบโตได
1: ้
0: มันจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าได้ผมว่ามันอยู่ที่คุณค่าที่เราก่อให้เกิดกับคนยูเซอร์ที่ใช้งานนักลงทุนแล้วก็ทุกคนรอบๆของสตาร์ทอัพนี้

0: าร์ทอัพเองนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจประเภทนึงค่ะแน่นอนนะคะว่าการที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เห็นทิศทางตั้งแต่เริ่มต้นอย่างคําว่า business model canvas ก็ดีหรือว่าการสร้างการเติบโตด้วยกลยุทธ์แบบ growth hacking ก็ดีจะคืออะไรกันบ้างนั้นวันนี้คลาสนี้เนี่ยมีสรุปใจความสําคัญแบบง่ายๆเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านเอาไปทดลองใช้กันกับธุรกิจของตัวคุณได้ด้วยลองไปติดตามกันค่ะ
1: สำหรับการพัฒนาแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือเรื่องของ growth hacking ซึ่งถือว่าเป็นคำที่เริ่มใช้ในกลุ่มคนทำสตาร์ทอัพนะคะในการหาวิธีหรือกระบวนการใหม่ๆโดยเฉพาะการทำตลาดโดยใช้ต้นทุนต่ำและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดึงลูกค้ากลุ่มแรกๆให้มาใช้บริการเพื่อคาดหวังโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะค่อนข้างแตกต่างจากการเติบโตของบริษัทแบบเดิมๆที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้นั่นเองการผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กลยุทธ์ growth hacking ซึ่งประกอบไปด้วย3แกนหลักสำคัญค่ะอันแรกก็คือเรื่องของ data analysis การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเขานั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อนำข้อมูลต่างๆตรงนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุดอันที่2ก็คือเรื่องของโปรแกรมมิ่งแล้วก็เทคโนโลยีถือว่าเป็นโปรแกรมหรือช่องทางที่เอื้อต่อการเข้าถึงการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงแบรนด์สินค้าหรือบริการต่างๆของธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นๆจนกลายเป็นที่รู้จักในอนาคตได้อันสุดท้ายนะคะมาร์เก็ตติ้งหรือการทำให้เกิดการตลาดแบบใหม่ๆที่สามารถเข้าไป disrupt ตลาดแบบเดิมๆเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักแล้วก็มาใช้บริการของธุรกิจมากขึ้นบนต้นทุนที่ต่ำสิ่งเหล่านี้นะคะจะถูกผสมผสานจนกลายเป็นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่อย่าง growth hacking ขึ้นมาโดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์และหากระบวนการวิธีสร้างสรรค์ที่ใช้ต้นทุนต่ำเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือ1คลาสเรียนนะคะที่เชื่อว่าทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะว่ากว่าจะทำให้แต่ละ1ธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาจากตรงไหนกันบ้างแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราสามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพได้แล้วลำดับต่อไปที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของการใส่เงินระดมทุนเข้ามาในโลกของสตาร์ทอัพเองเนี่ยอย่างที่เราฟังกันไปตั้งแต่ต้นนะคะว่ามีกลุ่มคนหลากหลายค่ะที่มีความสนใจอยากจะใส่เงินลงทุนเข้าไปในธุรกิจที่มีการเติบโตได้รวดเร็วแบบนี้รายละเอียดต่างๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้เพิ่มเติมแต่ว่าระหว่างนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เปิดโลกสตาร์ทอัพให้มากยิ่งขึ้นสามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้ค่ะที่ set.or.th/education ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้ห้องเรียนผู้ประกอบการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมแบบนี้มีฮีน่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ช่างหลังนี่ทำกีตาร์อยู่ณปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าผมจะทำตอนนี้วันนี้สั่งทำอีกกี่ปีผมจะได้รับครับ
1: ปี2565ครับก็2ปี1เดือน
0: 2565วันแรกที่ก้าวเข้าไปหรือแม้กระทั่งตอนที่โดนจับเนี่ยคุณรู้สึกยังไง
1: กลัวมากเลยฮะคิดต่างๆนานาแล้วก็เป็นจริงพอเข้าไปคืนแรกเนี่ยผมเนี่ยถูกแบบบังคับให้ซักกางเกงในบังคับให้นวดขาใหญ่จนกว่าเขาจะหลับตอนนั้นน่ะทหารที่ผมนวดเขาเนี่ยผมปฏิญาณตนเองเลยว่าถ้าอยู่ในนี้กูต้องเป็นขาใหญ่

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่ประสบความสำเร็จอีกทีนะครับว่ากว่าเขาจะเดินทางมาถึงวันนี้เขาผ่านเส้นทางอะไรมาบ้างกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเรื่องราวของเขานั้นนอกจากจะเอาเป็นเยี่ยงได้แล้วเนี่ยนะครับยังเป็นอุทาหรณ์ได้ดีครับชีวิตของเขานั้นเคยเดินหลงทางต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำตั้งแต่อายุ15ปีแหละครับและหลังจากนั้นชีวิตของเขาเดินเข้าออกเรือนจำบ่อยครั้งมากครับทั้งเรือนจำและสถานพินิจเนี่ยนะครับถึง9ครั้งด้วยกันนะครับเขาคิดว่าเขาจะจบชีวิตอยู่ในเรือนจำแต่ก็มีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตของเขาครับทำให้ปัจจุบันนี้เขาสามารถออกมาบนเส้นทางสีขาวประกอบอาชีพสุจริตเป็นช่างทำกีตาร์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับว่ากันว่าคิวในการสั่งจองให้ช่างคนนี้ทำกีตาร์นั้นต้องใช้ระยะเวลายาวนานถึง2ปีเลยทีเดียวล่ะครับไปพบกับเขากันเลยครับคุณอครินทร์ปุรีช่างรัง
1: ใช่ครับช่างรังฮะ
0: ช่างรังนี่ทำกีตาร์อยู่ณปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับ
0: ทำไมมันต้องยาวนานถึง2ปีครับถึงจะสามารถทำได
1: ้มีคนไว้ใจแล้วก็สั่งกีตาร์เราเนี่ยจองคิวเนี่ยถึง2ปีเพราะว่าผมทำได้เดือนละ1ตัวประมาณนี้ครับ
0: ตัวหนึ่งที่ต้องแพงมากสิครับ
1: ก็เริ่มต้นที่ 35,000 จนไปถึง 120,000 บาทครับ
0: 35,000 ถึง 120,000 บาทถ้าผมจะทำตอนนี้วันนี้สั่งทำอีกกี่ปีผมให้พี่หลังเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าอยู่ในวงการการทำกีตาร์มากี่ปีแล้วครับ
1: ผมทำอาชีพช่างทำกีตาร์ทั้งหมดเนี่ย8ปี5เดือนอยู่ในวงการนี้ถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการนะครับเพราะว่ามีช่างทำกีตาร์รุ่นพี่ที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยใช้เวลาถึง 10-15 ปีอย่างเงี้ย
0: ครับ8ปี5เดือน
1: ครับผม
0: กลับมาใช้ชีวิตประกอบอาชีพสุจริตถึง8ปี5เดือนเกือบ9ปีแล้วกีตาร์ที่ผมเห็นอยู่นี่คือฝีมือของช่าง
1: ใช่ครับ
0: ขออนุญาตชมนิดนึงได้มั้ยครับ
1: ได้ครับตัวนี้เป็นกีตาร์ตัวที่3เนื่องจากไปขอซื้อคืนกลับมาอยากจะได้กีตาร์ในสมัยตัวทำแรกๆมาเก็บไว้ในบ้านฮะ
0: ในตรงนี้มีลายเซ็นด้วยนัมเบอร์003
1: ครับทำตอนปี2012นะฮะก็เลยเซ็นไว้อะไรเงี้ยเก็บไว้ครับผม
0: หลังพระนครทำไมชื่อมันยังไงในหนังพวกจอร์ดวังหลังหลังพระนครเหมือนแบบพวกพระนครสมัยก่อน
1: มันเป็นชื่อแก๊งฮะชื่อแก๊งที่อยู่ในเรือนจำก็คือฝั่งพระนครทั้งหมดเลยก็อย่างเช่นมีเขตดอนเมืองห้วยขวางอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากผมไปอยู่เรือนจำใหญ่เรือนจำกลางที่มันศูนย์รวมนักโทษเนี่ยทั่วประเทศเลยงั้นเราก็เลยไปอยู่ในแก๊งนี้ที่แก๊งพระนครเนี่ยครับ
0: มันเป็นฉายา
1: เป็นฉายาคร
0: ับแต่ปัจจุบันนี้ได้ยินว่าพี่ทำงานอาสาให้กับเรือนจำ
1: ใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากทำหรอกครับแต่ขณะนั้นเนี่ยผมไปอยู่ในมูลที่บ้านพระพรมูลที่แห่งนี้เขาทำงานช่วยเหลือนักโทษ
0: มูลนิธิบ้านพระพร
1: ใช่ครับก็เป็นเหมือนมูลนิธิคริสเตียนที่ทำงานช่วยเหลือนักโทษอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมก็เข้าไปอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาเห็นว่าชีวิตเราเริ่มดีขึ้นเนี่ยเขาก็อยากให้เราเนี่ยเข้าไปในเรือนจำไปเป็นตัวอย่างชีวิตให้กับนักโทษคนอื่นจะได้เห็นตัวอย่างว่าเออมันมีบุคคลที่เป็นนักโทษเหมือนกันนะกลับตัวได้ผมก็เข้า

0: อยู่กับเขาเนี่ยประมาณ1ปีแต่ก็ไม่ได้อินนะทุกครั้งที่เข้าเหมือนเข้าเป็นหน้าที่จนมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยผมมีโอกาสไปที่เรือนจำภาษาคุกเรียกว่าเรือนจำค่าปรับคุกค่าปรับเป็นเรือนจำหญิงก็คือหมายว่านักโทษบางคนที่ตัดสินมาแล้วมีค่าปรับไม่มีเงินจ่ายจะต้องถูกส่งมาอยู่เรือนจำนี้ผมก็มีโอกาสเข้าไปเป็นวิทยากรที่นั่นก็คือมีนักโทษหญิงประมาณสัก30คนประมาณนี้นะผมก็เตรียมที่จะพูดเกี่ยวกับความหวังในขณะที่ผมเข้าไปเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยเราเคยผ่านเรือนจำมาเยอะอะทำไมนักโทษดูมอมแมมจังเลยดูใส่เสื้อผ้าเก่าดูอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่านักโทษเหล่านี้เป็นนักโทษที่ไม่มีญาติคือไม่มีคนมาเสียค่าปรับไม่มีผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยขณะนั้นเนี่ยผมก็พูดเรื่องความหวังขณะที่กำลังพูดไปเนี่ยมีนักโทษอยู่3คนเนี่ยร้องไห้เลยร้องไห้ต่อหน้าคนน่ะในเรือนจำนะคือเราผ่านเรือนจำมาเรารู้ว่าเวลาเราอ่อนแอเนี่ยเราจะไม่แสดงให้ใครเห็นแต่นักโทษ3คนเนี่ยร้องไห้เลยตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกในใจเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนเราเลยแต่ตอนนั้นเราเป็นผู้ชายเราไม่กล้าร้องไห้คนเห็นเราก็สิ้นหวังเหมือนกับเขาผมก็เลยปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าหลังจากวันนี้ผมจะเดินเส้นทางในการช่วยเหลือกลุ่มเพื่อนผมมันก็เลยเป็นหนทางในการที่ทำผมเข้าออกทั้งเรือนจำสถานพินิจในฐานะวิทยากรช่วยเหลือนักโทษหลังพ้นโทษแต่ที่สำคัญนะฮะผมไม่รับเงินแม้แต่บาทเดียวของทางเรือนจำแม้แต่ค่าวิทยากรเราก็ไม่รับเพราะเราต้องการไปให้เขารู้สึกว่าเรามาหาเขาด้วยจิตอาสาแบบ 100%
1: ปรบมือฮะ
2: บางคนเนี่ยก้าวผิดก้าวพลาดในชีวิตเพราะบางอย่างรู้เท่าไม่ถึงการ
0: ครับ
2: หรือบางครั้งเนี่ยคนอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจได้ไม่เท่ากัน
0: ครับ
2: ซึ่งผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าสภาวะแวดล้อมนั้นมีความสำคัญมากนั่นจึงเป็นสาเหตุที่วันนี้เราเชิญพี่หลังมาเพื่อที่อยากจะขุดคุยเรื่องราวในอดีตของพี่หลังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานอยู่ว่าในช่วงเวลาในวัยเด็กนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรและเป็นตัวการในการสร้างเกราะหรือภูมิคุ้มกันอย่างไรเพื่อให้ไม่ก้าวพลาดชีวิตพี่หลังในสมัยเด็กๆขออนุญาตถามสักนิดหนึ่งครับ
0: ได้ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือต้องยอมรับจริงๆว่าเราเป็นครอบครัวที่แตกสลาย
2: คุณเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับ
0: เป็นลูกครึ่งคุณพ่อเป็นแขกอินเดียคุณแม่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนผมมีพี่น้องทั้งหมด4คนก็คือมีน้องสาวคนเล็ก1คนพี่สาวคนโต2คน
2: ครับ
0: เท่าที่จำความได้ตอนอายุ6ขวบเนี่ยคุณแม่เสียชีวิตพอคุณแม่เสียชีวิตปุ๊บเนี่ยคุณพ่อไม่มีเงินมากพอจะเลี้ยงดูเราได้ทั้ง4คนใช่มั้ยฮะพอคุณพ่อไม่มีเงินใช่มั้ยฮะพี่สาวคนโตถูกส่งไปอยู่กับทางญาติฝ่ายคุณแม่น้องสาวคนเล็กถูกยกให้เป็นลูกบุญธรรมกับครอบครัว1เหลือผมกับพี่สาว2คนที่อยู่กับคุณพ่อก็จะมี3คน
2: จำเรื่องราวอะไรเกี่ยวคุณแม่ได้บ้างครับ
0: คือเราก็เห็นคุณแม่อยู่กับคุณพ่ออะไรเงี้ยก็จำเรื่องราวที่แบบคุณแม่คอยดูแลเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอน6ขวบเนี่ยคุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจเข้าโรงพยาบาลผมก็ไปเยี่ยมไปอยู่แต่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยฮะไม่ได้เรียนอนุบาลเราไม่ได้เรียนอะไรทั้งสิ้นเลยพอคุณแม่เสียเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยตรอมใจมากตรอมใจที่คุณแม่เสียคุณพ่อก็หันมาดื่มเหล้า
2: คือคุณพ่อไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นจุดยึดเหนี่ยว
0: ใช่ครับ
2: แอลกอฮอล์แล้วกัน
0: ใช่ครับแล้วคุณพ่อแบบดื่มด้วยความเสียใจมันก็เลยดื่มหนักทุกครั้งที่ดื่มเหล้าเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงในการดูแลลูกสมมติเราทำอะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยคุณพ่อจะใช้ความรุนแรง
2: ทำอะไรครับ
0: อย่างเช่นสมมติคุณพ่อบอกว่าลังยาออก3โมงหรือว่ากลับจากบ้านให้อย่าเกิน3โมงอะไรเงี้ยแล้วผมทำผิดเนี่ยโดนตีเลยคุณพ่อไม่คุยไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ตีอย่างเดียว
2: ตอนที่โดนตีตอนนั้นรู้ไหมว่าก็เพราะเราทำผิด
0: ช่วงแรกๆเป็นแบบนั้นช่วงแรกๆก็คือเราผิดเราถูกตีแต่ช่วงหลังๆเนี่ยคือคุณพ่อผมเวลาดื่มเหล้าแล้วเนี่ยเขาควบคุมไม่ได้เลยแต่เวลาคุณพ่อผมไม่ดื่มเหล้านะคนละคนเลยฮะเรารักมากเราอยากได้แล้วคุณพ่อตามใจหมดพอตกเย็นเราเห็นคุณพ่อดื่มเหล้าเนี่ยโอ้โหเราแบบคือทั้งผมและพี่สาวทั้งสองคนโดนด้วยกันทั้งคู่ฮะ
2: คุณเคยโดนทำโทษหนักสุดขนาด
0: ก็หนักสุดก็คือตีด้วยไม้คือเป็นไม้ตะพดเนี่ยฮะคือตีจนขาเราม่วงหมดเลย
2: ทำผิดอะไรครับ
0: ก็คือผมจำไม่ได้นะแต่ว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆเล็กๆเนี่ยเปิดทีวีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือมันผมคิดว่าในตอนที่ผมโตนะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันน่าจะคุยได้หรือดุหรือตีมันตีได้แต่นี่ผมรู้สึกว่าคุณพ่อตีเราเนี่ยมันเกินกว่าความสมควรเกินกว่าเหตุ
2: ในมุมของผู้ใหญ่บางครั้งการใช้ความรุนแรงเนี่ยอาจจะคิดว่าเด็กเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมเสียใจวันนี้พรุ่งนี้เขาก็อาจจะยิ้มได้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้การโดนตีวันนั้นพรุ่งนี้พี่กลับมาสดใสเหมือนเดิมมั้ยหร
0: ือ
2: ว่ายังหมด
0: ใจสุดท้ายเนี่ยเราก็หลุดไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเขาฟังเราสบายใจอะไรอย่างเงี้ย
2: ไปถึงจุดที่เราไม่อยากที่จะให้มีเขาอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่าเราทนทุกข์กับความทรมานแบบนี้
0: ใช่ครับก็คือรู้สึกว่าแบบโอ้กลับมาเลยแบบเดี๋ยวทําอะไรไม่ดีก็ตีแล้วตีจนคุณพ่อเนี่ยทําให้ผมตอนนั้นผมรู้สึกว่าเหมือนมีอคติในจิตใจกับคุณพ่อไปเลยเกลียดคุณพ่อไปเลยอย่างเงี้ยฮะ
2: และในทางกับการที่ได้รับความรุนแรงจากที่บ้านคุณเอาความรุนแรงเหล่านั้นไปแสดงออกที่อื่นไหมครับ
0: ใช่ครับก็คือส่งต่อมาเป็นหลังพระนครอย่างทุกวันนี้ก็คือหลังจากที่ใช้ความรุนแรงนั้นแล้วผมเข้าไปเรียนในโรงเรียน
2: เหมือนคุณพ่อคุณฝึกให้คุณเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงอย่างเง
0: ี้ยด้วยความ

0: เด็กครับเวลาเราเข้าไปเรียนโรงเรียนวัดเสร็จแล้วเราถูกล้อพอถูกล้อเนี่ยเราอายเราก็จําได้ว่าเวลาคุณพ่อใช้ความรุนแรงกับเราเนี่ยเรากลัวเราก็ไม่กล้าทํามันก็เลยส่งต่อใครที่ล้อเราก็ชกต่อยแล้วมันได้ผล
1: คือเรารู้ว่าถ้าเขากลัว
0: ครับ
1: เขาจะไม่กล้าทําเพราะเรากลัวพ่อ
0: ครับ
1: เราก็ต้องใช้เทคนิคคุณพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ครับ
1: คือทําให้เขากลัว
0: แล้วมันได้ผลเราใครล้อเราต่อยเขาก็หยุดล้อเราคนที่ล้อเราพอโดนเราชกต่อยเนี่ยคือล้อเราทุกครั้งเราต่อยทุกครั้งเลยจนเขาแบบเอ้ยเขายอมรับเราแล้วแล้วเขาไม่ยุ่งกับเรากลับกลายเป็นเหมือนเขากลับให้เราเป็นผู้นำโดยความเป็นเด็กแล้วเฮ้ยอย่างนี้มันดีนะเราต้องการการยอมรับมันก็ถลำลึกไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ก็เป็นแบบนี้เลยพอมัธยมเนี่ยเริ่มเกเรมากขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มถ่ายตังค์ในโรงเรียนเริ่มเหมือนแบบไปอยู่ในกลุ่มของกลุ่มเพื่อนที่มันเฮลๆและลักษณะวิธีการทำเนี่ยมันไม่ใช่ตั้งใจจะทำหรอกมันเป็นเหมือนแบบทำโชว์กันนะพี่
1: ไม่ให้
0: ขอ5บาทไม่ให้ต่อยฮะคือพอต่อยเสร็จปึ้งเนี่ยคือต่อยไม่ได้ต่อยแบบเด็กอะต่อยปึ้งเนี่ยเพื่อนๆที่อยู่กับเราโอ้ยเท่ลังนายเนี่ยเราก็หลงระเริงเลย
1: วันนั้นนี่คิดว่าเราเป็นขาใหญ่มากไหม
0: ในสมัยเรียนใช่ไหมฮะก็ตอนนั้นไม่รู้หรอกฮะมารวมตอนโตก็คือกลุ่มเพื่อนๆจะบอกว่าโอ้ตอนนั้นน่ะหลังเหมือนแบบเหมือนเจ้าพ่อในโรงเรียนแล้วก็คือลองนึกภาพนะฮะเราอยู่แค่ม.3อะเราไปถ่ายตังค์ยันม.5 ม.6อะพี่มีห้องเดียวที่เราไม่ถ่ายคือห้องพี่สาวแค่นั้นเองอาจารย์ก็จะจับเราแบบเอ้ยตังไปถ่ายตังไปทำอะไรตรวจปัสสาวะว่าติดยา
1: ไหม
0: ตอนนั้นติดตกปลาฮะชอบตกปลา
1: ใช่พวกที่มันโดนถ่ายตังมันรู้ว่าไอ้นี่มันแบบว่าถ่ายตังแล้วไปทำอะไรคิกขุมากคือเอาไปตกปลาเนี่ยนะ
0: ตกปลาก็คือเมื่อก่อนแบบพาเพื่อนแบบ
1: คือบางคนบอกว่าเฮ้ยขอดีๆก็ได้หลัง
0: ก็ไปตกปลาแต่ว่ามันเป็นงี้ฮะช่วงแรกๆก็ถ่ายเพราะว่าเอาไปตกปลาเนี่ยพอติดยาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนหมดเลยคือเราเริ่มถ่ายตังหนักขึ้นมาเสพยาอย่างเช่นเมื่อก่อนขอ5บาทไม่ขอแล้วเขามาโรงเรียนเขามีเงินเท่าไหร่ในกระเป๋าเนี่ย50-60 บาทเอาหมดเลยเพราะติดยาหนักผมอยากจะพูดเป็นอุทาหรณ์เลยที่ผมติดยาเสพติดคือผมไม่ได้อยากโทษคุณพ่อหรือว่าโทษอะไรทั้งสิ้นนะฮะโทษตัวเองด้วยแต่ว่าคิดว่าเรื่องของผมเนี่ยมันน่าจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีอย่างเช่นผมอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เกเรเพื่อนผมติดยาหมดแล้ว10 คนเนี่ยติดยาบ้าหมดแล้วผมเนี่ยไม่สูบยาบ้าผมเพื่อนผมคนไหนเสพยาเนี่ยในห้องน้ำผมเจอเนี่ยผมจะเอายาบ้าเขาทิ้งหมดเลยและรู้เลยว่าหลังเนี่ยเกเรอยู่ในกลุ่มเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่ไม่ติดยาแต่ผมสูบบุหรี่ผมไม่ได้ดื่มเหล้าผมไม่ชอบอยู่แล้วว่าคุณพ่อดื่มเหล้าเพื่อนๆเนี่ยทุกคนเวลาจะไปซื้อยาบ้าจะแอบผมแต่มันมีเหตุการณ์นึงด้วยความเป็นเด็กวัยรุ่นตอนม.3ชอบยกพวกตีกันผมก็พากลุ่มเพื่อนๆพวกนี้ไปยกพวกตีกันแล้วถูกตำรวจจับได้โดนจับได้ยังไม่ทันได้ตีหรอกฮะโดนจับได้10 คน 10 คนเสร็จตำรวจบอกว่าเราเป็นเด็กเราไม่ได้มีอะไรหรอกก็ให้อาจารย์ฝ่ายปกครองเนี่ยมารับรู้พฤติกรรมและให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับเพื่อนผมทั้ง9 คนเนี่ยพ่อแม่เขามารับหมดเลยแต่พอถึงผมเนี่ยตำรวจโทรกลับไปหาคุณพ่อคุณพ่อเมาเหล้าพอดีคุณพ่อบอกไม่รับกลับให้มันนอนสอนอดัดสันดานมันตำรวจบอกไม่ได้ลูกเขาไม่ได้ผิดอะไรคุณมาเซ็นรับพ่อก็ไม่ยอมตำรวจก็โอเคใจเย็นๆ
1: ที่โรงเรียนโดนเรียกพบผู้ปกครองบ่อยจนคุณพ่อเบื่อหน่ายหรือเปล่า
0: ก็มีส่วนฮะก็มีส่วน
1: แล้วก็ใ
0: ช่ยอมรับ
1: แบบมาโดยตลอด
0: เพราะเราเกเรมาตลอดแล้วใช่ไหมครับ
1: ฟังดูเหมือนว่าไม่รู้จะเอายังไงกับมันแล้วคือตัดหางปล่อยวัด
0: ประมาณนี้บอกให้ดัดสันดานมันให้นอนดัดตำรวจบอกไม่ได้เด็กยังไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรเงี้ยตำรวจก็รอเวลาจนถึงตอนเย็นก็โทรอีกคุณพ่อก็ไม่ยอมเสร็จตำรวจบอกมันขังไม่ได้ก็เลยให้ญาติของเพื่อนที่อยู่ด้วยเฝ้าอยู่ฮะมาเซ็นตัวผมรับออกพอผมออกมาเสร็จผมโทรกลับไปที่บ้านเลยโทรไปหาคุณพ่อคุณพ่อเมาเต็มที่แล้วก็ประมาณว่าถ้ามึงกลับมาก็โดนตีอ่ะแล้วเราก็รู้ว่าหูพ่อตีหนักเป็นครั้งแรกที่ผมหนีออกจากบ้านเลยผมก็วางโทรศัพท์แล้วไปนอนบ้านเพื่อนคนนี้เพื่อนผมคนนี้เป็นไงฮะติดยาในช่วงภาวะอารมณ์ที่เรารู้สึกตอนเป็นเด็กอายุ15บ้านก็เข้าไม่ได้ทำไมพ่อไม่ยอมรับนู่นนี่นั่นเรามันเลวมากเหรอเพื่อนบอกเอาไม้สูบไหมก็เลยลองสูบพอสูบเสร็จติดเลยครับพี
1: ่แค่ลองเท่านั้น
0: แค่ลองพอสูบเสร็จปุ๊บเนี่ยฤทธิ์ของยาเสพติดอ่ะมันทําให้ผมลืมเรื่องเครียดเมื่อกี้เลยเป็นสนุกแต่ลืมไปว่าฤทธิ์ยาเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวพอฤทธิ์ยาหมดปุ๊บไอ้เรื่องคุณพ่อกลับมาอีกแล้ว
1: กลับมาหนักกว่าเดิมมั้ย
0: ก็กลับมาหนักกว่าเดิมเราก็เลยสูบเพิ่มแต่ตอนนี้พอเรากลับไปบ้านมันสามารถกลับไปได้แล้วกลายเป็นเราติดยาแล้วเราต้องการความสนุกความอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปซื้อมันกลับกลายเป็นผมก็เลยติดยา
1: ผมไม่เคยเข้าใจเลยเวลาเขาบอกว่ายาเสพติดระบาดมันจะนำมาซึ่งอาชญากรรมเยอะแยะมากมาย
0: ถูกต้องครับ
1: แต่คุณเล่าให้ฟังว่าคุณเสพยาแล้วคุณมีความสุขแล้วทำไมมีความสุขแล้วถึงไปก่ออาชญากรรม
0: นั่นแค่ช่วงแรกฮะยาเสพติดเราเสพครั้งแรกเนี่ยโอเคมันมีความสุขแต่ยาเสพติดพวกนี้มันก็คือยาเหมือนเรากินพาราวันนี้เราปวดหัวเรากิน1 เม็ดมันหายพออีกวันนึงมันต้องกิน2 เม็ดละ3 เม็ด4 เม็ดยาเสพติดพวกนี้มันดื้อยาเร็วพอวันนึงเราเสพมากเข้ามันต้องการหาเงินไปซื้ออ
1: ๋อคือเมื่อเราติดมัน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อเราติดมัน
0: เมื่อไหร่
1: เมื่อไหร่ปุ๊บซึ่งมันติดได้ตั้งแต่เม็ดแรกแล้วเพราะว่าฤทธิ์ของมันยั่วยวน
0: ใช่ครับเราก็จะหาสูบตลอดเวลาเลยพอยิ่งสูบปุ๊บเนี่ยมันไม่มีเงินเริ่มต้นจากลักเล็กขโมยน้อยขโมยของในบ้านเริ่มขโมยคนอื่น สุดท้ายเข้าสู่

0: ่การเป็นอาชญากรฉกชิงวิ่งราวนี่ผมยังเสพไม่เท่าไหร่นะเพื่อนผมเนี่ยเสพวันนึง200เม็ด
1: โอ้ไม่ตายเหรอ
0: ใช่ก็คือตามบางทีมันเป็นอย่างงี้ฮะสภาพร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันบางคนเสพยา2เม็ดเนี่ยโอ้โหบ้าละบางคนสามารถเสพได้10 20เม็ดยังอยู่ได้แต่สุดท้ายแล้วจุดจบเหมือนกันหมดฮะถ้ายังไม่เลิกนะตายไม่ตายก็บ้าม
1: ันเหมือนเวลาเขาบังคับกันกินเหล้ามั้ยว่าใครคอแข็งกว่ากันใครกินได้เยอะกว่ากันเช่นเดียวกันเสพยาใครเสพได้เยอะกว่ากันนี่คนนั้นเป็นขาใหญ่ในแก๊งของคนที่ติดยา
0: คือพอติดยามันไม่ใช่แนวนั้นแล้วฮะคือทุกคนเนี่ยจะสุมหัวกันหายามาเสพเลยฮะไม่ได้สนใจว่าใครเสพได้มากกว่ามันเริ่มกลายเป็นแบบสังคมเห็นแก่ตัวสังคมตัวใครตัวมันอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเสพยาได้อยู่ข้างนอกแค่แป๊บเดียวฮะ6เดือนเองฮะถูกจับ
1: เหตุเกิดจากการแค่ไปยกพวกตีกันแล้วโดนสน.แล้วคุณพ่อไม่มารับพี่ต้องไปอยู่บ้านเพื่อนแต่เพื่อนให้ลองยา
0: ใช่คร
1: ับ แล้วลองยาหลังจากนั้นแค่6เดือน
0: ถูกจับ
1: โดนจับจนได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าโดนจับได้ยังไง
0: ถูกจับก็ไม่ใช่คดียาหรอกครับมันเป็นอย่างนี้คือกลุ่มเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เกเรเขาก็จะนำเด็กมัธยมรุ่นน้องไปข่มขืนกระทำชำเราในบ้านล้างเขาคุยกันละเราก็เอ้ยเดี๋ยวเย็นนี้เรามียาบ้าอยู่แต่ไม่มีสถานที่เสพเดี๋ยวเราจะแวะไปเสพที่นี่หน่อยแค่นั้นเองฮะพอตกตอนเย็นเนี่ยเราก็ไปที่บ้านล้างเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่าเขากำลังจะไม่ดีไม่ชอบกับผู้หญิงแต่เราไม่สนใจเราต้องการแค่เสพยาพอเราเสพเสร็จกับเพื่อนเราก็ออกเลยเวลาตำรวจมาจับอะเพื่อนๆซัดว่ามีคือเขาบอกมีผมอยู่ในนั้นด้วยก็เลยถูกจับเลยพอถูกจับเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณพ่อถามเฮ้ยไปทำกับเขามาหรือเปล่าบอกเปล่าครับไม่ได้ทำพอคุณพ่อถามว่าเอ้าขอโทษนะครับมึงไม่ได้ทำแล้วมึงไปอยู่ตรงนั้นทำไมเราก็เลยบอกว่าเออผมเข้าไปเสพยาบ้าครับคุณพ่อก็ช็อกเลยว่าเหมือนรู้ว่าผมติดยาคุณพ่อก็เอ้าถ้าไม่ได้ทำก็สู้คดีก็ถูกจับไปอยู่ที่สน.เรียบร้อย
1: นี่เรื่องกี่ปีมาแล้วครับ
0: ตอนยุคประมาณปี2042ครับ
1: เป็นข่าวดังไหม
0: ไม่ดังครับไม่ดังเป็นข่าวเล็กพอไป3คนโดนจับใช่มั้ยฮะตายละพ่อไม่มีเงินประกันตัวไม่มีเงินประกันก็ต้องเข้าไปอยู่สถานพินิจก่อนแล้วคุณพ่อกับพี่สาวค่อยไปวิ่งยืมตังค์ตอนนั้นประกันหมื่นเดียวเองฮะผมต้องอยู่สถานพินิจก่อน1เดือนที่คุณพ่อกับพี่สาวเนี่ยวิ่งไปหายืมเงินมาประกันได
1: ้วันแรกที่ก้าวเข้าไปหรือแม้กระทั่งตอนที่โดนจับเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงเป็นยังไง
0: ไอ้ตอนโดนจับยังไม่กลัวนะพอเค้าบอกว่าส่งบ้านเมตตาตอนนั้นบ้านเมตตาปีนั้นกลัวมากเลยฮะกลัวมากเลย
1: คุณจินตนาการว่าบ้านเมตตาเป็นยังไง
0: คือเราคือพอเราอยู่ในสังคมแบบนี้มันก็จะมีเด็กรุ่นที่เกกว่าเราอ่ะอายุ15ในสมัยเรียนนะก็ถูกจับไปอยู่บ้านเมตตามาแล้วแล้วบอกว่าโอ้ข้างในเถื่อนยังไงเด็กเกเรโอ้โหมันก็ทําให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านคิดต่างๆนานาแล้วก็เป็นจริงพอเข้าไปคืนแรกเนี่ยผมจําได้เลยก็คือเข้าไปนอนในหอแรกรับมีเด็กคนนึงตัวเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าเหมือนเค้าอยู่กับพวกขาใหญ่อ่ะเค้าก็ระบบก็คือตบเลยฮะเค้าบอกให้ผมไปทางซ้ายแล้วผมงึกงักมันตบผมเลยเพี้ยเราก็เฮ้ยดูแบบนี้เราก็กลัวนอนเสร็จตื่นเช้ามา
1: คุณไม่ขาใหญ่คุณไม่สู้อ่ะ
0: คือไม่กล้าหรอกฮะจริงๆคือกลัวแล้วฮะคือขาใหญ่ข้างนอกก็ทําเป็นสดทําเป็นอะไรแต่พอมาเจอของจริงอ่ะพี่นึกภาพมาเจอของจริงแล้วแบบโหแต่ละคนนี่มันโหเสือสิงกันทิ้งแล้วนั้นเลยก็ไม่กล้าพอลงมาตอนเช้าเนี่ยก็คือมันต้องกินข้าวตอนเช้าก็จะเป็นข้าวต้มถั่วลิสงปลาเค็มผมจําได
1: ้ส่วนนึงเวลาคุณอยู่ข้างนอกเนี่ยเพราะคุณมีเพื่อนคุณมีพวก
0: ถูกต้อง
1: ที่คุณเข้าไปคนเดียว
0: ใช่
1: เขาเป็นพวกกันหมด
0: ใช่ฮะ
1: คือต่อให้คุณเป็นซูเปอร์แมนเนี่ยคุณก็โดน
0: เลยฮะคือเรารู้เลยว่าเราไม่ได้ของจริงหรอก
1: เราสู้ไม่ได้
0: ใช่ฮะพอไปเจอของจริงนี่เราโอ้โหเป็นหงอเลยเสร็จแล้วพอลงมากินเนี่ยผมจำได้มีเด็กคนนึงอ่ะเดินมาหยิบปลาเค็มผมไปแล้วก็ตบหัวผมอีกทีนะพี่แล้วหยิบปลาเค็มไปโอ้ผมร้องไห้เลยฮะร้องไห้ต่อหน้าคนตรงถาดข้าวเลยสักพักเนี่ยปลาเค็มตัวเนี้ยกระเด็นกลับมาโยนเหมือนมีคนหยิบแล้วโยนใส่ถาดให้พอเห็นปลาเค็มปุ๊บผมก็หันไปดูใครอ้าวเพื่อนเราความกลัวเราหายไปให้เราเจอเพื่อนและเพื่อนเราก็แบบไม่ใช่กระจอกอ่ะมันก็เลยอยู่กับเขาพออยู่ได้1เดือนเนี่ยคุณพ่อก็ประกันตัวได
1: ้ตอนที่คุณเข้าไปอยู่1เดือนเนี่ยในวันนั้นเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างมั้ยว่าเฮ้ยมันน่ากลัวนะเราจะไม่ทําอะไรให้เรามีโอกาสกลับเข้ามาในที่นี่อีกครั้งนึงหรือเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
0: ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยฮะรู้อย่างเดียวว่าเฮ้ยเป็นขาใหญ่ในคุกมันอยู่แบบนี้นะมันทําอย่างนี้นะคือเรียนรู้เอาตัวรอดเท่านั้นเองฮะแต่1เดือนเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่พอออกมาปุ๊บเนี่ยผมออกมาได้ประมาณ3เดือนหรือ2เดือนถูกจับรอบที่2
1: ข้อหาอะไรคร
0: ับ ก็ยาเสพติดก็ติดยาแล้วไม่กลับบ้านก็กลับไปซื้อยาตอนนี้ตำรวจจับเราเองจริงๆแล้วคดีครอบครอง
1: คุณเข้าไปในสถานพินิจคุณเว้นจากการเสพยาไป1เดือนคุณไม่หายติดยาหรอ
0: ไม่ได้หายก็คือออกมาก็วิ่งไปหาเพื่อนกลุ่มเดิมเลยฮะพอไปเจอเพื่อนกลุ่มเดิมปุ๊บเนี่ยเค้าส่งให้เลยเอาไม้หลังเสพมั้ยเอาสิมันอดอยากฮะไปติดมาอะไรเงี้ยเพราะว่าในใจมันไม่ได้รู้สึกอยากเลิกแต่มันถูกเลิกโดยกฎระเบียบก็ออกมาก็ไปเจอเพื่อนแล้วก็ถูกจับเองพอเข้าไปครั้งที่2เนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยฮะคือ2เนี่ยคือติดแล้ว6เดือนแล้วผมอยู่อย่างทรมานก็คือผมถูกเป็นแบบ
1: บ้านเมตตาเหมือนเดิม
0: ตอนนี้ผมเข้ารอบ2อยู่บ้านเมตตา2วันแล้วถูกส่งไปบ้านกรุณาพออยู่บ้านกรุณาเนี่ยเปลี่ยนเลยฮะผมถูกเอาเปรียบอย่างเช่นถูกสั่งให้แบบให้ถูกใช้ให้ซักกางเก

0: อีกหน่อย
1: คือหมายความว่าความเกเรมันขึ้นไปอีกระดับนึง
0: ใช่มันคือระดับเด็กเกเรมากเลยตอนเนี้ยแล้วผมเนี่ยถูกแบบบังคับให้ซักกางเกงในบังคับให้นวดขาใหญ่จนกว่าเขาจะหลับและที่สำคัญที่สุดเลยนะตอนนั้นนะทหารที่ผมนวดเขาเนี่ยแล้วก็ซักกางเกงในเนี่ยผมปฏิญาณตนเองเลยว่าถ้าอยู่ในนี้อย่างเงี้ย
1: เข้าออกอย่างนี้อยู่เป็นประจำ
0: ทั้งหมด7ครั้งเฉพาะสถานพินิจพอครั้งที่7ผมอายุเลยแล้ว18แล้วคุณพ่อกับพี่สาวก็มาตามเยี่ยมตลอดนะตอนนั้นคุณพ่อผมเบนเข็มละจากคนที่กินเหล้าตีเนี่ยเริ่มหยุดกินเหล้าน้อยลงหมั่นมาเยี่ยมผมทุกสัปดาห์
1: ไอ้7ครั้งนี่โดนเรื่องยาเสพติดหมดเลย
0: ยาเสพติดหมดเลยคือครั้งแรกโดนพักผู้เยาว์อีก6ครั้งยาเสพติดหมดเลยฮะครอบครองเสพแบบนี้ฮะแล้วสถานพินิจอ่ะตัดสินน้อยเพราะเป็นเด็กไม่ได้ตัดสินเยอะเหมือนเรือนจำอย่างเช่นผมครอบครองยาบ้า1เม็ดก็ตัดสิน1ปีหรือ6เดือนหรือ8เดือนก็คือติดแป๊บๆอ่ะครับแต่นี่พอพ้นโทษมาปุ๊บคุณพ่อกับพี่สาวก็ขอร้องบอกว่าเนี่ยอายุเลย18แล้วถ้าครั้งหน้าถูกจับเนี่ยมันไม่ใช่สถานพินิจแล้วนะมันจะเป็นเรือนจำคุณพ่อกับพี่สาวตอนนั้นก็เลยขอร้องบอกว่าเนี่ยมันมีการสมัครทหารเกณฑ์ครั้งแรกปี2514อยากให้ไปสมัครคิดว่าผมเนี่ยถ้าอยู่ในกฎในระเบียบน่าจะเลิกยาเสพติดได้ถ้าอยู่ในระบบทหารตอนนั้นน่ะมันเริ่มโตแล้วเรา18แล้ว
1: ตอนคุณอายุ18เนี่ยคุณอยู่ในเรือนจำคุณแทบจะไม่กลัวอะไรแล้วเนี่ยคุณยังกลัวคุณพ่ออยู่ไหม
0: คือตอนนั้นไม่กลัวแล้วฮะไม่กลัวแล้ว
1: แล้วคุณพ่อยังทำร้ายร่างกาย
0: ไม่ทำแล้วเพราะคุณที่ผมบอกพอผมเริ่มติดคุกบ่อยๆปุ๊บเนี่ยคุณพ่อเปลี่ยนแล้วจะกลับมาดูแลเราแล้วแต่มันสายไปเสียแล้วเรามันหลุดวงโคจรไปแล้วแต่ตอนนั้นพอคุณพ่อบอกเนี่ยผมในใจลึกๆไม่ได้อยากไปแต่แบบเอ้ยสงสารพ่อเห็นมาเยี่ยมเราตลอดเลยไปให้แกหน่อยก็เลยไปเป็นทหารไปอยู่ช่วงฝึกได้2เดือนเนี่ยคุณพ่อเสียเลยก็เหลือพี่สาวคนเดียวแต่เรารู้ว่าคุณพ่อเราเสียเนี่ยเหมือนตรอมใจตายฮะเราสัมผัสได้เรารู้ได้เพราะว่าพอช่วงหลังๆนี่เขาอยากจะมาดูแลเราเนี่ยแต่เรามันยิ่งไปใหญ่เลย
1: ตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยคุณยังไม่ได้เข้าเรือนจำใช่ไหม
0: ยังครับก็คือแค่พ้นสถานพินิจมารอบที่7พอฝึกทหารได้2เดือนพวกคุณพ่อเสียเลยตอนนั้นเสียใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเออเราเป็นคนทําให้คุณพ่อเสียในความรู้สึกลึกๆข้างในนะพอเราขึ้นมากองร้อยปุ๊บเนี่ยทหารเกณฑ์อ่ะมันมาจากไหนกันล่ะฮะก็มาจากชุมชนถูกมั้ยฮะทุกคนก็ติดยาเสพติดเหมือนกันสุดท้ายก็สัง
1: ก็คือแบบเดียวคุณก็คือว
0: ่
1: าพ่อแม่เค้าอยากจะให้ออกจากวงการเหล่านี้กะไว้ให้เข้าไปอยู่ในสิ่งที่เป็นกฎระเบียบเนี่ยมันจะช่วยดูแลให้ดีขึ้นแล้วมันไม่ได้ผลหรอครับ
0: ก็มันคือฝึกทหารนะ2เดือนน่ะเราไม่เสพเลยเพราะมันอยู่ในกฎพอเราขึ้นกองร้อยเนี่ยอิสระเรามากยิ่งขึ้นเราสามารถกลับบ้านได้บางคนก็กลับไปเอายาบ้ามาสุดท้ายผมก็มาถูกจับติดคุกทหารอีก1ปี6เดือนกลับกลายเป็นเหมือนเราไปสร้างเครือข่ายแต่พอพ้นโทษจากคุกทหารมาเนี่ยพี่สาวก็มารับแล้วก็พี่สาวก็พูดสะกิดใจนะลังพ่อมึงก็ตายแล้วเนี่ยมึงจะเลิกได้ยังเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวได้ยังผมไม่กล้าตอบออกมาเพราะในใจลึกๆผมรู้ว่าผมทําไม่ได้แต่ข้างในผมก็รู้สึกอยากเลิกนะแต่เราเลิกมันไม่ได้เพราะเราไม่มีกลุ่มเพื่อนใหม่ไม่มีอะไรสุดท้ายผมก็กลับไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนเดิมตอนนี้ก็เข้าสู่การเป็นอาชญากรแล้วเพราะไม่มีเงินเสพยาก็เริ่มฉกชิงวิ่งราวไปกระชากทองเขาอะไรเขาจนมาถูกจับคดีสุดท้าย
1: โดนจับในข้อหาวิ่งราว
0: ร่วมกันชิงทรัพย
1: ์ร่วมกันชิงทรัพย์อันนี้ต้องเข้าไปที่เรือนจำพิเศษ
0: ใช่เข้าไปเรือนจำพิเศษที่ผมเล่าให้ฟังตอนวันแรกถูกจับเข้าไปกลัวมากเลยเราไม่เคยอยู่เรือนจำปกติเช้ามาเจอเพื่อนความกลัวหายเลยแล้วเพื่อนก็แนะนำเราว่าเฮ้ยเรือนจำนี้ต้องอยู่แบบนี้ต้องทำตัวแบบนี้ถ้าเราเคยผ่านสถานพินิจผ่านเรือนจำเนี่ยมันก็เลยช่ำชองแป๊บเดียวเราก็ปรับตัวได้ละแต่ตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยอยากเกเรเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเราเริ่มเรียนรู้ว่าเอ้ยถ้าเกิดเราทําตัวดีเราจะได้เพิ่มชั้นได้มีวันลดโทษได้กลับบ้านไวอะไรอย่างเงี้ยฮะเราคิดแบบนั้นนะแต่ผมอ่ะอายุไม่ถึง25ปีถูกจับย้ายไปอยู่เรือนจําทันตฐานวัยหนุ่มกลางเจ้าหน้าที่ก็อ้าวเกเรมากใช่มั้ยก็จับไอ้พวกเนี้ยย้ายมาอยู่เรือนจํานี้ให้หมดมันเลยกลายเป็นศูนย์รวมของคนเกเรหมดเลย
1: แต่ว่าบนความเกเรนั้นหรือว่าวิธีการในการเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการใดๆก็ตามเนี่ยได้ยินว่าคุณมีเพื่อนซี้1คน
0: ครับ
1: ในเรือนจำนั้น
0: ใช่ฮะ
1: ซึ่งวันนี้เขาก็เป็น1คนที่เขาบอกว่าเขาได้คุณเป็นแรงบันดาลใจในการที่ออกมาตั้งต้นชีวิตใหม่ทำให้เขาเองก็ได้พบเส้นทางที่สดใสของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเฉลิมพรครับ
0: ก็คนนี้ที่ผมบอกว่าสูบ200เมตรนะวันนึง
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: พี่เอ็มเนี่ยผมเชื่อคุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนอกจากที่เขาจะเคยออกมาเล่าเปิดเผยชีวิตในเรือนจำแล้วเนี่ยอีกหนึ่งบทบาทก็คือเขาเป็นแชมป
2: ์ WBC เอเชียครับผม
1: แชมป์เอเชีย
2: ครับผม
1: มวยสากล
2: ครับ
1: รุ่น
2: 175ปอนด์ครับ
1: เรียกว่าเฮฟวีเวท
2: ครับผม
1: เฮฟวีเวท

0: 21นะฮะพี่ทั้งสองคนอายุเท่ากันไหมครับ
1: ผมแก่กว่าหลัง
0: พี่เอ็มเป็นรุ่นพี
1: ่ครับ
0: แล้วในเรือนจำใครเป็นรุ่นพี
1: ่ไม่ครับคือ
0: ใครเข้าก่อน
1: ผมติด44แต่หลังน่าจะติดก่อนตั้งแต่ตอนเด็กมาครับคือแต่ความคิดผมว่าตอนแรกตอนที่ผมโดนตัดสินเนี่ยผมคิดว่าจะเข้าสถานพินิจเพราะติดอายุ19แล้วตัดสินมาประหารชีวิตครับ
0: ขออนุญาตถามนะคร
1: ับ
0: คุณเข้าเรือนจำไปเพราะว่าก้าวผิดพลาดในเรื่องอะไรครับ
1: มันก็มาจากยาเสพติดนะครับไปฆ่าคน
0: ไปฆ่าคน
1: ครับ
0: เดี๋ยวนะอันนี้ยาเสพติดนำพาไปสู่การชิงทรัพย
2: ์
0: หรืออาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในสถานที่ที่กระทำชำเราใช่ไหมครับแต่นี่มันไปถึงฆ่าคนได้ไงครับ
1: เขาเอายาเราไปขายครับแล้วก็ไม่ให้เงิน
0: แปลว่าแสดงว่าคุณเป็นอยู่ในวงการขบวนการไม่ใช่เสพแล้วคุณขายด้วย
1: คุณค้าครับ
0: คุณค้า
1: ใช่ครับแล้วแต่วันหนึ่งแล้วไปหาเขาเพื่อที่จะเอายาตัวนี้ไปให้เขาเพื่อที่จะทำเอากำไรมาให้เราแต่เขากลับเอาปืนจ่อหัวผมกลัวตายอยู่แล้วครับใช่ไหมคนเราผมกลัวตายผมก็สู้กันนะครับผมต่อยเสร็จเขาวิ่งหนีผมก็เลยจับปืนที่เขาพกมาเนี่ยยิงเขา
0: เออ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาถึงขั้นเขาเสียชีวิต
1: ใช่ครับแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กเรากลัวแบบกลัวความผิดอะพี่ผมก็เลยอุ้มศพเนี่ยขึ้นรถกลับกลายเป็นโดนซ่อนเล้นพังศพเคลื่อนย้ายศพอะไรเงี้ยครับ
3: คดีเลยหนัก
1: ใช่ครับมันก็เลยหนัก
0: แต่ทีเนี้ยในวันนั้นเหตุการณ์มันนำพาไปสู่จุดนั้นทำให้พี่ต้องโดนตัดสินประหารชีวิตเลยเหรอก็แปลว่าไม่มีโอกาสจะได้ออกมาเลยสิ
1: ก็ตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมก็อยู่ข้างนอกผมไม่ได้มานั่งรออภัยโทษไม่ได้รอวันลดนะผมก็ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรจนเข้าไปข้างในผมก็แบบพอเรารับสารภาพแล้วเนี่ยมันก็ยังเหลือตลอดชีวิตตลอดชีวิตก็คือผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยผมจะต้องอยู่ในนี้เลยเหรอไม่มีวันออกเลยเหรอทีนี้ชีวิตเราก็เลยแบบต้องทำยังไงก็ได้ให้มันคนยอมรับข้างใน
0: เล่าให้ฟังถึงความทรมานตอนที่ก้าวผิดเข้าไปครั้งแรก
1: ร้องน้ำตาไหลเหมือนกันครับร้องไห้เหมือนกันครับเพราะว่าเด็กครับอายุ19ครับแล้วก็วันที่ตัดสินก็คือมันไม่ได้ยินอะไรเลยเห็นแต่แม่ร้องไห้ครับโซ่ตัวนหล่นหมดเลย
0: เมื่อกี้พี่หลังเขาเล่าให้ผมฟังว่าจุดนึงส่วนนึงถ้ามองย้อนกลับไปไม่ได้โทษใครแต่เขาคิดว่าเอ๊ะปัจจัยจากเด็กคนนึงมันถูกพัฒนาไปสู่เส้นทางที่ผิดได้อย่างไรเขาคิดโดยส่วนตัวนะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้แต่ก็คิดโดยส่วนตัวว่ามันเริ่มจากการได้รับความรุนแรงมาแล้วมันนำพาให้เขาไปสู่เส้นทางที่ผิดในอีกวงการหนึ่งของพี่เข้าไปสู่วงการยาเสพติดได้ไงครับ
1: ตอนแรกผมชกมวยต่อยมวยยันตั้งแต่9ขวบครับ
0: อดีตเป็นนักมวย
1: ครับผมเป็นนักมวยตั้งแต่9ขวบเลยชกมวยจนแบบ
0: ก็ดูดีนะฉันเล่นกีฬาเขาบอกกีฬาจะทำให้ห่างไกลยาเสพติดแล้วยังไงพี่ต่อยมวยแล้วมันไป
1: มันอายุ14 15เนี่ยเรามองว่าเฮ้ยเพื่อนน่ะสูบบุหรี่เพื่อนกินเหล้าแต่เราพอเลิกเรียนเสร็จปุ๊บต้องกลับไปซ้อมมวยผมเลยมองว่าเฮ้ยสังคมเราแบบไม่เท่เลยอยากเท่อ
0: ะไรคือคำว่าเท่ของเด็กในสมัยนั้นบ้าง
1: ดูดบุหรี่กินเหล้าคือเรามองเฮ้ยวิเท่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองเลยครับเข้าไปลองอย่างแรกเลยคือบุหรี่พอลองบุหรี่เสร็จปุ๊บด้วยความที่แบบเรื่องยาเสพติดผมเนี่ยไม่ได้รู้เลยแต่เพื่อนเนี่ยสูบคือถ้าเราไม่สูบเนี่ยมันเหมือนเราอ่อน
0: อ่อนอะไรเราเป็นนักมวย
1: ก็เหมือนกับเฮ้ยโหเนี่ยรุ่นนี้เขาดูจนหมดแล้วเราเหลือเราคนเดียวเองเราก็ลองหน่อยก็ไปป้นยาเขามา
0: เดี๋ยวก่อนนะผมฟังดูเหมือนกับว่าคนที่อยากได้รับการยอมรับเมื่อกี้พี่หลังก็คล้ายกันนะ
1: ใช่ครับใช่
0: คือเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในวันนั้นเนี่ยมันคือสังคมที่มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งนั้นเลยคือถ้าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแบบเอ้ยอ่านหนังสือเรียนเท่จังเลยว่าเราก็จะพยายามอ่านหนังสือเรียนเพื่อเข้าสู่เขาแต่ดันเรารู้สึกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เท่ในสายตาเราเลยถึงเลือกกลุ่มนี้ถามกลับกันว่าทำไมถึงไม่มองว่าคนที่เป็นเด็กอ่านหนังสือเรียนหรือว่าเป็นเด็ก
1: เรามอง
0: ว่ามัน
1: ติ่มไปครับ
0: ติ่มไป
3: ค
0: ือ
3: ผมคิดแบบนี้ตอนนี้นะฮะคือสังคมสีดำเนี่ยพอทำปุ๊บเนี่ยคนมันเห็นเร็วชัดเจนคือในโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยพี่สาวผมเนี่ยอยู่ในสถานะเดียวกับผมทุกอย่างเลยตั้งใจเรียนหมดเลยดีนะชีวิตดีแต่มาดีตอนโตตอนเด็กก็ไม่มีตัวตนพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆในโรงเรียนก็ยอมรับโอ้หลังนายนี่แน่
1: ใช่
3: คือมันทำสีดำปุ๊บเนี่ยคนมันเห็นเร็ว กลุ่มเพื่อนยอมรับเร็วอย่างเงี้ยความคิดแบบเด็กๆนะฮะ
0: เราก็รู้สึกว่าอยากได้รับการยอมรับแบบก็เลยเข้าไปอยู่ใน
1: เข้าไปอยู่ในจุดนั้น
0: แล้วยังไงต่อครับมันไม่ทำให้ผลของการออกกำลังกายกีฬาของคุณมันลดลงหรอ
1: ไปเลยครับ
0: มวยไม่ดรอปลงเหรอครับ
1: เลิกชกเลยเลิกชกเราก็มาเดินสายสีดำค้ายาเต็มตัวเลย
0: ในขนาดนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณรู้ไหมครับ
1: พ่อกับแม่ยังไม่รู้ครับ
0: คุณพ่อกับคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคร
1: ับ พ่อผมรับจ้างแม่ก็รับจ้างเหมือนกันครับแต่ว่าผมเนี่ยครอบครัวแต่แยกคือผมอยู่กับปู่กับย่าครับเราก็แบบขายความอบอุ่นนะครับมันก็วันนึงแล้วเราก็อยากหาเงินอายุ16-17เนี่ยเราขายยาเราแบบได้เงินเป็นหมื่นเราก็แบบเฮ้ยไอ้สิ่งนี้แหละที่จะได้เงินไวผมก็ไปค้าก็ขายจนแบบเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องในวันนั้นนะครับ
0: สุดท้ายไปจบอีกทีโดนจับอีกทีคือฆ่าคนตายเลยแล้วก็ฆ่าคนตายเพราะยาเสพติดด้วย
1: ใช่ครับ
0: เข้าไปเจอพี่หลังหรือพี่หลังไปเจอพี่เขาย
1: ังครับผมย้ายเรือนจำย้ายไป 6-7 ที่คร
0: ับ ทำไมต้องย้ายครับ
1: เอาไม่อยู่ครับ
3: ก็บอกว่าเกเร
1: ย้ายเรือนจำไปเรื่อยไปแบบมีแต่ปัญหาเป็นอิทธิพลมีอะไรก็ต้องผ่านเราต้องมาหาเรา
0: เริ่มเป็นขาใหญ่
1: ใช
0: ่ขาใหญ่
1: นั่นแหละ
0: แล้วสุดท้าย2คนมาบรรจบกันได้ยังไงครับหลังจากพี่เดินสายโชว์ตัวไปหลายเรือนจำ
1: ชนสุดท้าย
0: จับย้ายไปเรื่อย
1: ๆย้ายครับผมย้ายมาอยู่ที่ไวหนุ่มเนี่ยที่แดน4ครับแดน4ไวหนุ่ม
3: เขาอยู่แดน4ไวหนุ่ม
1: ผมแล้ว
3: ผมมาแบบไปเกเรอะไรมาเน
1: ี่ย
3: แล้วถูกย้ายมาลง
0: ที่บอกว่าที่มันเป็นศูนย์รวมของคนที
1: ่
0: เกเรทั้งหมด
1: ใช่ครับ
3: ย้ายมาลง
1: ย้ายมาเจอเขาผมเนี่ยได้ยินแล้วได้ยินหลังพนครหลังพนครย้ายเข้ามาแดนนี้แต่ผมว่าไปเห็นพอดีเลยไปเห็นเขา
0: ตอนนั้นเป็นเอ็มอยุธยายัง
1: เป็นใช่ครับผมเป็นพ่อบ้านอยุธยาคร
0: ับ ถามจริงๆพี่หลังเจอเขาครั้งแรกกลัวเขาไหม
3: คือไม่ได้กลัวฮะคือตอนนั้นคือต้องยอมรับว่าเรือนจำไอ้หนุ่มนะพวกผมเยอะคือถ้าสมมติอะถามว่าถ้าตัวกันเนี่ยกลัวไหมเขาต่อยผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขาทำร้ายผมและเขาถูกย้ายไปที่อื่นเนี่ยเขาก็จะไปเจอเพื่อนเราคือหมายว่าเพื่อนเราเยอะกว่าเขา
1: ใช่
3: แต่ว่าเนื่องจากบ้านเขากับบ้านเราไม่ใช่โจทย์กัน
1: ใช่
3: เป็นบ้านที่ผูกกันอยู่แล้วอยุธยาแต่พอผมเจอเขาปุ๊บเนี่ยมันมีเด็กบ้านเขาอยู่กับผมเขาก็เดินมาบอกลังผมขอได้ไหมเนี่ยน้องคนนี้เด็กอยุธยาผมบอกอยู่อยุธยาเหรอเอาไปสิมันก็เลยทำให้เราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันหลังจากที่อยู่ในเรือนจำผมก็จะเกเรมากใช่ไหมผมก็จะสรรหายาเสพติดเข้าไม่ว่าจะเป็นกัญชายาบ้าผมก็จะเอาเข้ามาได้เอาเข้ามาเสร็จเนี่ยผมก็เฮ้ยเอ็มสูบเปล่าคือเล่นยาอยู่ด้วยกันก็คือในวิถีของคนเกเรใช่ไหมฮะม
1: ัน
3: ก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้จักกันอะไรกันจนต่างคนก็
0: นี่เป็นข้อพิสูจน์ได้เห็นว่าเข้าไปนี่ไม่ได้ทำให้พัฒนาขึ้นเลย ทีนี้เป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกันใช่
0: เขาเป็นคนยังไงบ้างครับ
1: เขาว่านี่แหละครับเป็นคนจัดหามาทุกอย่างเลย ผมเขาก็มาแบ่งผมมาให้ผมอะไรเงี้ยก็จนแบบว่าบ้านพนักงานกับผมเนี่ยสนิทกันก็ผูกกันแล้วสุดท้ายอยู่กับผมได้ไม่ถึงปีครับย้ายอีก
3: ไปเกมยาเสพติดในเรือนจำแล้วก็ถูกย้ายไปอีกแดนนึง
1: ครับ
3: ย้ายจากแดนที่อยู่กับเอ็มถูกย้ายไปอะไรอย่าง
1: เ
3: งี้ย
1: ใช่ครับย้ายไปอีกผมก็แบบไปไหนจนเนี่ยจนออกมาเนี่ยแหละครับถึงจะรู้ว่าเขาย้ายแดนไป
0: อ๋อคือยังอยู่ในเรือนจำเดียวกันเรือนจำพิเศษ
1: ใช่
0: ม
1: ี
0: มันหลายแดน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเขาย้ายไปอยู่อีกมุมหนึ่งของเรือนจำพี่ก็อยู่อีกมุมหนึ่งของเรือนจำตอนที่สนิทกันอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนครับ
1: ประมาณ6เดือนมั้งครับถึงแล้วประมาณ
0: เขาเป็นคนนิสัยใจคอยังไงนอกจากไปแบ่งปันเรื่องหรือติดสวยให้เราเป็นพวกเขาเนี่ยนะเขา
1: ในส่วนตัวผมอะผมมองว่าเขาเป็นคนที่แบบมีความจริงใจกับเพื่อนถ้าถามว่าบทบาทตรงนี้กับวันนั้นเนี่ยคือคนละคนกันเลยกับกลายเป็นแบบว่า
0: คิดว่าเขาจะออกมาจากเรือนจำได้ไหม
1: ไม่ครับเพราะว่าผมเนี่ยผมยังมองกระทั่งตัววันที่เขาปล่อยมามีคนมาบอกผมว่าหลังเนี่ยไม่เอาอะไรเลยไม่ดูดบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เที่ยวผมก็เลยงงว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าขนาดอยู่ข้างในมันยังเอามันทุกอย่างเลย คือเราคิดอย่างนั้นขาข้างนอกเนี่ยมันหาง่ายมากครับข้างนอกเนี่ยหาง่ายคือเดินไปไหนก็เจอกลับกลายเป็นผมเนี่ยที่ดูถูกเขาว่าจะดีได้สักกี่น้ำ
0: แสงสว่างมันเข้ามาในชีวิตของพี่หลังได้ยังไงครับ
3: อันดับแรกก่อนเลยพี่สาวอันดับแรกพี่สาวไม่ทิ้งเราแล้วพี่สาวเนี่ยพยายามมาเยี่ยมเรามาก แต่เราเนี่ยเกย์แล้วเกย์จนพี่สาวเนี่ยเหมือนแบบรู้จะหาสรรหาอะไรละแล้วพี่สาวผมมาไปเชื่อในศาสนาคริสต์ก่อนแล้วก็เห็นว่าสังคมศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นสังคมที่น่ารักช่วยเหลือแบ่งปันพี่สาวก็เลยมาบอกผมว่าถ้ามีอะไรเนี่ยให้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเข้าไปในสังคมคริสเตียนผมก็กลับมาอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจมันดีขึ้นแล้วมันมีเหตุการณ์สัจจันที่พระเจ้าตอบคําอธิษฐานผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมขอให้ผมได้พ้นโทษแล้วพระเจ้าประทานให้
0: ที่บอกว่าคุณขอพรจากพระเจ้าแล้ว

0: ครับ
1: มากสุดคือ10ปี
0: ใช่ครับ
1: ยังไงก็มีสิทธิ์พ้นโทษอยู่แล้ว
0: ครับถ้าทำตัวดี
1: ถ้าทำตัวดีแต่ทีนี้
0: ทำตัวไม่ดี
1: ทำตัวไม่ดีแสดงมีปัญหาบ่อยมาก
0: ใช่ครับอย่างเช่นสมมติว่าผมเอายาเสพติดเข้ายาบ้าสมมติเข้ามาสัก 2,000 เม็ดถ้าเจ้าที่จับได้ต่อคดีเนี่ยผมต่อไปตลอดชีวิตเลยงั้น10ปีเนี่ยผมทำร้ายคนไว้เยอะวันนึงก็จะถูกเขาลุมกระทืบตายก็ได้คือเปอร์เซ็นต์ที่เราจะโดนแบบนี้เราเห็นหมดแล้วเราเห็นอนาคตแล้วไม่โดนลุมกระทืบตายนะเราก็ถูกต่อคดีแน่นอน
1: แล้วอภินิหารเกิดขึ้นยังไง
0: ก็คือผมอ่ะพอพี่สาวไปอธิษฐานผมอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงบนโลกใบนี้ช่วยทำให้ผมได้พ้นโทษได้ไหมถ้าผมอยู่ในเรือนจำผมไม่สามารถกลับตัวได้แต่ถ้าผมได้พ้นโทษนะผมจะนับถือศาสนาคริสต์มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอธิษฐานคนเดียวผ่านไปหนึ่งปีผมได้คือเราอยู่เรือนจำเรามีประสบการณ์ชีวิตในเรือนจำมาเราผ่านอภัยโทษมาห้าลูกอ่ะห้าครั้งอ่ะไม่มีนะแบบนี
1: ้เราไม่เคยได้ด้วย
0: ไม่เคยได้ด้วย
1: แล้วแต่ว่าเราเป็นนักโทษชั้นเลว
0: พอมันได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมพยายามหาเหตุผลมันต้องซับพอร์ตเราที่ไม่ใช่มาจากการอธิษฐานกับพระเจ้าแต่คำตอบมันฟ้องตัวเองว่าน่าจะมาจากการอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมได้เกิดศรัทธา
1: เดิมทีเราไม่เคยมีสิ่งยึดเหนี่ยวเลยเพราะว่าแม้กระทั่งตอนที่เราเคยทำผิดครั้งแรกในชีวิตแล้วเรานึกถึงคุณพ่อให้คุณพ่อมารับคุณพ่อก็ปฏิเสธเราเราก็เลยไปเอายาเสพติดเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วไอ้สิ่งยึดเหนี่ยวที่ผิดมันเลยนำพาไปสู่ชีวิตที่เราล้มเหลวไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: หรือก้าวผิดทีนี้วันนึงที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวใหม่แล้วชีวิตดีขึ้น
0: ดีขึ้นเลยฮะ
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็คือหลังจากที่ผมเข้ามาในกลุ่มพี่น้องคริสเตียนเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่พระเจ้าที่อยู่บนฟ้าที่เรามองไม่เห็นคือสังคมคริสเตียนเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาให้โอกาสเราในขณะที่เราเนี่ยไม่ได้ถูกปั้นแต่งให้สวยงามยังเป็นลูกผีลูกคนเนี่ยเขาหยิบยื่นโอกาสให้เราเขาช่วยเราเขามีความรักเรารู้สึกว่าเขามองเรามีคุณค่าและทุกคนเนี่ยก็เข้ามาสร้างอาชีพผมมาช่วยเหลือหมายความว่าวันนี้ที่ผมสามารถนั่งตรงนี้นั่งคุยตรงนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามีคนที่เป็นกลุ่มพี่น้องคริสเตียนสนับสนุนผมให้โอกาสให้อาชีพให้หลายๆอย่างให้พื้นที่แบบนี้ฮะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าสังคมเนี่ยเป็นสังคมเป็นการช่วยเหลือพอผมมาเดินในทางศาสนาก็เริ่มอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยมันเป็นภาษาที่ผมอ่านและผมเข้าใจพระเจ้าสอนว่าอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในทางที่ไม่ดีทางที่หมายความว่าผมบอกผมเลิกกินเหล้าถูกไหมฮะแต่ผมจะไปนั่งอยู่ในวงเล่ากับเพื่อนมันถูกไหมฮะมันก็ไม่ถูกนี่พระเจ้าสอนหมดเลยว่าถ้าเราเลิกเราก็ถอยออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: สุดท้ายได้รับอภัยโทษ
0: ครับ
1: ออกมาจากเรือนจำ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับทำอะไรครับ
0: ก็คือตอนนั้นผมออกมาจากเรือนจำปุ๊บพี่สาวก็พาไปฝากที่มูที่บ้าพรที่ผมเล่าให้ฟังพอไปฝากเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเจอพี่แหลมขณะที่อยู่ได้1เดือนเองครับประมาณ1เดือนเนี่ยพี่แหลมก็เป็นพี่น้องคริสเตียนจากโบสถ์อื่นมันมาเยี่ยมเยียนที่มูลนิธิฮะแกบอกว่าแกเนี่ยเป็นช่างทำกีตาร์ถ้ามีนักโทษคนไหนอยากจะได้อาชีพเนี่ยแกอยากสอนก็มีผมกับน้องอีก1คนได้มีโอกาสไปเรียนกับแกใช่มั้ยครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ยพี่แหลมก็อธิบายคือผมเห็นกีตาร์เนี่ยผมรู้สึกชอบเลยเพราะว่าตัวเองชอบงานศิลปะพอเห็นกีตาร์ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคืองานฝีมืองานศิลปะแต่พี่แหลมเนี่ยอธิบาย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ในใจผมปฏิเสธเลยโอ้กูไม่ทำแล้วเขาอธิบายจนเรารู้สึกว่าอุ้ยมันยากมากแต่พี่แหลมเนี่ยเขามองแววตาออกเขาเลยบอกว่าลังลองทำดูก่อนถ้าทำไม่ได้หรือว่ามันไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมันต้องลองดูก่อนมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ผมเนี่ยได้ทำกีตาร์กับแกได้สร้างอาชีพสิ่งสำคัญกับการทำกีตาร์เลยคือพี่แหลมเนี่ยเขารู้ว่าเราออกจากเรือนจำมาเขาสังเกตเราเนี่ยพฤติกรรมท่าทางอะไรของเราเนี่ยมันจะเป็นวิถีชีวิตในเรือนจำขณะที่เขาสอนเราทำกีตาร์ด้วยเนี่ยเขาก็จะแนะนําเราว่าลางอยู่ข้างนอกต้องทําแบบนี้หลังต้องเดินแบบนี้หลังต้องรู้จักแบ่งปันเหมือนเขาคล้ายๆว่าเป็นกําลังใจสอนเราเป็นพี่เลี้ยงให้เราด้วยในชั่วโมงนั้น6เดือนแรกครับ
1: มาฟังมุมพี่แหลมบ้างมั้ยครับ
0: ได
1: ้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเค้ามองตั้งแต่แวบแรกว่าพี่หลังเป็นยังไงแล้วมันมีโอกาสที่จะสามารถพัฒนายังไงได้ทําไมเค้าถึงให้โอกาสกับพี่เราไปฟังพี่แหลมกันครับ
2: จะไปเจอหลังเนี่ยหลายคนใกล้ๆตัวบอกว่าแน่ใจหรือว่าจะเอาคนติดคุกมาเรียนทำกีตาร์ที่บ้านตอนที่ทำโครงการนี้ก็อธิษฐานกับพระเจ้าครับคือถ้าพระเจ้าให้ทำทุกอย่างต้องไฟเขียวอยากจะช่วยคนให้มีอาชีพที่ไม่ใช่เอาเงินไปให้เขาแต่เอาความรู้ความสามารถไปให้เขาเท่าที่สัมผัสเนี่ยอันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวที่หลังมีอยู่โดยที่คนอื่นอาจจะไม่ได้มีนะครับคือความตั้งใจพยายามอดทนแล้วก็สู้งานนอกจากเขามีความตั้งใจที่จะทำกีตาร์แล้วนะครับเขามีมุมมองในความคิดที่ดีในการใช้ชีวิตแล้วก็เขาได้เอาเรื่องราวจากพระคัมภีร์หลายๆตอนนะครับเข้ามาไว้ในชีวิตเขาคือสิ่งหนึ่งที่ได้รู้จักหลังมากขึ้นก็คือเพราะว่าหลังเนี่ยเขาให้ผมเป็นเหมือนพี่เนาะที่เขาจะอธิบายแล้วก็เล่าความในใจของเขากับผมเห็นข้างนอกเนี่ยดูเหมือนเป็นคนแข็งกระด้างนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่รักคนนะครับเป็นคนที่รักไม่งั้นเขาไม่ส่งต่อสิ่งที่ผมให้เขาไปสู่คนที่ด้อยโอกาสอีกเยอะขนาดนี้หรอกครับ

0: งานที่เราทำเนี่ยวันหนึ่งเราจะเหนื่อยครับสิ่งที่หลังจำเป็นจะต้องมีอยู่ในชีวิตตลอดไปคือหลังต้องมีพระเจ้าคือเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงที่มีคนหลายคนก็จะมองเราในแง่ลบหรือดีแต่วันหนึ่งอ่ะเราก็จะเริ่มมีความเหนื่อยกับความท้อต่างๆนั่นพระเจ้าเท่านั้นแหละที่จะทำให้หลังอยู่ได้ด้วยความมีชีวิตที่ดีนะครับไม่ใช่อย่างอื่นเลย
1: นั่นคือสิ่งที่พี่แหลมรู้สึกกับพี่หลังแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พี่หลังเปลี่ยนไปนะครับแล้วของพี่เอ็มจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: จุดเปลี่ยนของผมวันนั้นผมขังโดนขังขังเดียวอยู่ครับโดนขังแล้วก็มีผู้คุมเนี่ยขึ้นไปหาผมครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันมีมวยงานกีฬาแดนสามัคคีเกมของนักโทษทั่วประเทศทุกเรือนจำเนี่ยมาต่อยกันแล้วก็แบบเนี่ยลองมาดูดิลองมาฝึกมวยดูผมก็แบบจะเอาดีหรือเปล่าคือก็ยังคิดอยู่ในศักดิ์ศรียังเกรงในศักดิ์ศรีแบบเฮ้ยเราเป็นพ่อบ้านนะถ้าเราจะแบบลงไปอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ย
1: โรงเรียนมีชุมนุมมีชมรม
2: ครับ
1: ให้คนสนใจแตกต่างกัน
2: ใช่ใ
1: ช่เรือนจำก็มีเช่นเดียวกัน
2: ครับ
1: ในนั้นก็มีกีฬาด้วย
2: มวยใช
1: ่มีมวยด้วยก็คืออยู่ที่ว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะเอาสิ่งที่ทางภาครัฐเขาให้เอาไว้เพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเนี่ยถ้าคุณเลือกถูกชีวิตคุณก็จะดีขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้ตอนแรกไม่เคยสนใจเลย
2: ตอนแรกมันผมตัดเลยครับผมตัดหมดเลยไม่เคยที่จะคิดกลับมาต่อยมวยอีกแต่วันนั้นน่ะคือลูกพี่ขึ้นมาคุยกับผมเขาบอกว่าเนี่ยไม่สงสารแม่หรือไงคือแบบแกมาเนี่ยก็ดูดิไม่ได้เยี่ยมงดเยี่ยมญาติอยู่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยผมก็โอเคอ่ะผมมาซ้อมได้2เดือนซ้อมได้2เดือนแล้วมาต่อยเป็นเรือนจําแดนสามัคคีเกมนะครับระดับประเทศผมมาได้เหรียญทองได้เหรียญทองเสร็จปุ๊บผมเนี่ยได้ออกไปชกข้างนอกผมเป็นนักโทษ 400,000 คนเนี่ยผมคือหนึ่งในนั้นที่ได้ออกมาต่อยข้างนอก
1: ต่อยกับใคร
2: นักมวยข้างนอกครับเรามาเห็นโหเห็นสะพานลอยเห็นถนนเห็นรถอย่างเงี้ยผมก็ดี
1: จากที่ไม่คิดว่าจะได้ออกมาอีกแล้วเพราะว่าเราคิดแล้วว่าเราต้องโดนประหารชีวิต
2: ถูกต้องครับแต่วันนึงแล้วผมได้ออกมาเวลาสั้นๆ 2-3 ชั่วโมงแต่ผมได้กินข้าวกับแม่ผมได้กราบเท้าแม่ผมได้ขอโทษแม่ผมได้ทำอะไรที่แบบที่ไม่เคยได้ทำในวันนั้นผมก็เลยแบบเอาวะปฏิญาณกับตัวเองแม่ก็ถามว่าเมื่อไหร่หนูจะได้กลับมันคือมันไม่มีคำตอบที่จะให้ผมเลยผมเลยบอกตัวเองว่าถ้าเกิดผมทำดีเนี่ยแม่รอหนูก่อนนะเดี๋ยวหนูจะกลับบ้านหนูจะเลิกเกย์พักหลังๆมาคือเหมือนกับว่าทุกคนเห็นผมเนี่ยไม่ไปวุ่นวายกับใครแล้วผมจะซ้อมมวยอย่างเดียวเลยผมจะซ้อมมวยมีหน้าที่ซ้อมมวยผมไปชกระดับประเทศ3ปีผมได้เหรียญทองไปได้มวยไทยกรมราชทัณฑ์4เส้นคือแบบทีนี้สร้างชื่อเสียงให้กับเรือนจำอย่างเดียวพอไฟสุดท้ายที่ผมได้ต่อยคือวันเกิดหลวงพ่อคูณผมได้ออกไปปุ๊บแล้วทีนี้ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ขึ้นมาคาดเข็มขัดให้ผมแล้วท่านบอกว่าติดมาจนขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่ทำพักโทษวันลดอีกเหรอบอกผมไม่มีชั้นนะครับตอนนั้นเราดื้อท่านก็เลยพูดบอกว่าเดี๋ยวเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านเลยผมก็เฮ้ยใช่ปะเนี่ยคืออย่ามาล้อเล่นกับความรู้สึกแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นมัน
1: ให้ความหวังเราให้
2: ใช่ครับใช่ครับคือตอนนั้นมันปี53ครับ53แต่ว่าป้ายผมที่จะต้องออกเนี่ยปี61ผมว่าเออแล้วเราจะได้กลับบ้านได้ไงกับกลายเป็นผมได้พักโทษกรณีพิเศษสร้างชื่อเสียงให้กับเรือนจำ
1: ใช่ปรบมือให้หน่อยนะฮะแล้วยังไงครับได้พักโทษแล้ว
2: ได้พักโทษ
1: แล้วมันเปลี่ยนจากประหารชีวิตมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตยัง
2: เหลือตลอดแล้วทีนี้ผมได้พวกเนี่ยวันลดผมจำมา
1: ตัดสินประหารชีวิตมาเหลือจำคุกตลอดชีวิต
2: ใช่ครับ
1: จากจำคุกตลอดชีวิตมาเหลือ
2: 50ปี
1: 50ปี
2: แล้วก็มาเหลือ25
1: 25ลดไปทีละครึ่ง25ก็ลดมาเหลือ
2: ใช
1: ่12ปีครึ่ง
2: 12ปี
1: 12ปีครึ่ง
2: มาอีกลดลงมาเรื่อยๆจนแต่ว่ามันมีมาชะง
1: ัก
2: ตอนที่แบบโดนออฟชั้นโดนออฟชั้นคือเกเรก็ยังไม่ขึ้นจนย้ายมาวัยหนุ่มที่มาเจอกับหลังนี่แหละครับเพิ่งที่จะแบบว่าลงจากซอยมาแล้วก็เพิ่งจะมีชั้น
1: ถามก่อนแล้วพี่หลังเขาสร้างแรงบันดาลใจให้พี่เอ็มยังไงครับ
2: มีคนนํามาบอกผมหลายคนเลยหลังเปลี่ยนตัวเองนะ
1: หลังละครเปลี่ยนไป
2: ใช่ครับคือเปลี่ยนไปเลยผมว่าใช่ผมว่าคือแบบเขาเปลี่ยนไปจนเอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปหาเขาเลยเขาอยู่บ้านพระพรผมก็เลยไปเยี่ยมเขา
1: อ๋อตอนต่างคนต่างออกมาแล้ว
2: ต่างคนต่างออกมาแล้วใช่ครับแล้วคือแบบเราอยากไป

0: เห็นด้วยตาตัวเองเพราะว่าข้างนอกเนี่ยโอ้โหของเยอะแยะเลยแต่ทำไมเขาไม่เอาผมก็เลยแบบอ่ะไปพระราม9ครับไปบ้านพรก็ไปหาเขาไปคุยจากเมื่อก่อนที่เราอยู่ในคุกเนี่ยเรามองแบบโอ้โหอย่างนี้เลยอ่ะพับแบบเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปทุกอย่างกระทั่งการพูดการเดินกันลักษณะการคุยคือทุกคนยอมร
1: ับ แววตานิสัย
0: ถูกต้องครับถูกต้องคือเราก็เลยมองว่าเนี่ยเราอยากเป็นแค่อย่างเขาอยากดีอย่างเขามั่งสักวันนึงอะไรเงี้ยก็คือจนแบบผมเลิกยาผมก็พยายามพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าผมเนี่ยเลิกจริงๆนะอยากเป็นอย่างเขาจนแบบขอบคุณพระเจ้าที่เขาส่งข้อความมาให้ผมข้อความหนึ่งเหมือนกับว่าอยู่ห่างๆยังห่วงเหมือนกับเขาดูผมประมาณ2ปีนะครับว่าเอ้ยถ้าคุณโอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาร่วมงานกันเข้าไปในเรือนจำเนี่ยผมอยากไปอย่างนี้ผมอยากพิสูจน์ตัวเองคืออยากช่วยเหลือพี่น้องผู้ต้องขังเพราะว่าบางคนทั้งในเนี่ยมีฝีมือแต่ไม่มีโอกาส
1: แสดงว่าโอกาสนั้นมันมีความสำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: โอกาสที่พี่เองโชคดีว่ามีกีฬาที่เป็นทักษะและฝึกฝนก็เลยใช้กีฬานั้นหรือทักษะพิเศษนั้นในการที่จะแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองในขณะเดียวกันที่พี่หลังนี่ไม่ได้เรียนอะไรเลย
0: ใช่ครับนั่นแหละ
1: แต่ว่าก็โชคดีที่มีคนอย่างพี่แหลมเขาให้โอกาสแล้วทำให้เรานั้นสามารถมีทักษะมีอาชีพขึ้นมาได
0: ้
1: อย่างที่บอกก็คือว่ากีตาร์แต่ละตัวที่ถ้าเกิดใครอยากจะสั่งทําได้เนี่ยต้องรอ2ปี
0: 2ปี
1: เพราะว่าแกติดธุระเข้าไปให้คําปรึกษาในเรือนจําเยอะ
0: ใช่
2: คือมันเป็นส่วนสําคัญด้วยคือเรารู้สึกว่าการเข้าเรือนจําเนี่ยมันไม่ใช่ไปสร้างตัวตนให้เราเข้าไปในฐานะเพื่อนละแค่เราอยากจะไปพาเพื่อนเราเนี่ยให้มันยืนในสังคมได้พอเราทํากีตาร์อยู่เนี่ยมีงานด่วนมาบอกลังพรุ่งนี้มีโอกาสเข้าเรือนจำไหมไอ้เราก็ปฏิเสธไม่ได้พอเข้าเรือนจำมันเหมือนชีวิตเราแล้วก็ทิ้งกีตาร์เลย
0: ใช
2: ่ไปเข้าเรือนจำเลยงานมันก็เลยเสร็จช้า
1: เอาจริงๆนะไม่ได้เข้าไปแล้วมีของฝากไปใช่ไหม
2: ไม่มีครับไม่มีเราอยากจะไปช่วยพวกเขาให้เขาแบบมายืนได้ในสังคม
1: เขาเชื่อพี่ไหม
2: เชื่อฮะวันนี้มีนักโทษกลับตัวเยอะคือเราเคยเป็นหัวหน้าคนด้านไม่ดีอ่ะเรากลับเนื้อกลับตัวได้จริงทำไมผมถึงดูเอ็มผมต้องการคนที่กลับตัวจริงเราอ่ะเข้าไปในเรือนจำเราไม่ได้ไปเล่าเรื่องราวชีวิตหรอกเราบอกวิธีเขาเช่นคุณออกมาต้องทำแบบไหนบ้างติดต่อเราเดี๋ยวเราช่วยเราพอจะหาทุนได้สร้างอาชีพให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่มีการงานคุณพอทำอะไรได้บ้างบางคนบอกยามก็ไม่ได้เด็กเสิร์ฟก็ไม่เป็นสักอย่างเลยเงี้ยเราก็ต้องแบบให้ค่อยๆทำค่อยๆให้กำลังใจเขา
1: เอาให้เขาเลือกเป็นยามไปเลือกเขาส่งสักล็อตนึง
2: ครับ
1: อันไหนมันง่ายกว่ากันในมุมของเขานะ
0: ใช่
1: เขาก็อาจจะเลือกไอ้ล็อตนึงนี่มันง่ายกว่าเพราะไอ้นี่มันเหนื่อยเหลือเกิน
2: ก็มันเป็น
1: เหนื่อยก็เหนื่อยคุ้มก็ไม่คุ้ม
2: เราทํางานกับคนกลุ่มเนี้ยเราไม่ใช่แบบโอ้โหนุ่มสำลีไม่ใช่นะฮะบางครั้งเนี่ยเราต่อยหมัดตรงเลยนะฮะอย่างเช่นผมถามเป็นยามได้ไหมไม่ได้ทําเป็นเด็กเสิร์ฟได้ไหมไม่ได้อายเขาโอเคไม่เป็นไรไปขายยาแล้วเข้าไปอยู่ไหน20ปีเหมือนเดิมไปเลยเอามั้ยก็ไม่เอาก็จะบอกว่าถ้าไม่เอาเนี่ยงานสุจริตอ่ะมันต้องเริ่มต้นอย่างเช่นผมจะบอกเขาว่าผมกับเอ็มเนี่ยเริ่มต้นจากทํางานได้วันละ300นะเมื่อก่อนกีตาร์ไม่มีคนสั่งแบบนี้นะคุณมองตอนที่เราประสบความสำเร็จไม่ได้คุณต้องย้อนกลับไปว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราทำยังไงเราก็จะคอยเป็นพี่เลี้ยงเขาว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะเรายังอยู่ข้างคุณเสมออย่างเงี้ยครับ
1: ในฐานะของวันนี้เราให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเด็กที่เป็นเยาวชนหรือคนที่กำลังจะเติบโตไปแล้วก็เขาจะต้องเลือกเส้นทางในชีวิตและไม่ขยับให้เขาเลือกผิดพลาดเนี่ยทีนี้เด็กเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยจะแข็งแรงมากพอได้ยังไงว่าถ้าสมมติว่าเขามีเพื่อนเสพยาเขานั่งอยู่แล้วเขาจะไม่เสพตามเขามีเพื่อนทำผิดเขาจะไม่ทำผิดตามเพื่อนเขาจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไง
2: เขาจะต้องมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วคอยดูแลคอยสั่งสอนเขาถ้าครอบครัวที่บ้านน่ารักเนี่ยถูกไหมเด็กมันจะมีภูมิคุ้มกันและเข้มแข็งผมยกตัวอย่างพี่สาวผมอยู่ในครอบครัวที่ไม่น่ารักพี่สาวผมอยู่ในทุกสถานการณ์ความโหดร้ายที่ผมอยู่แต่พี่สาวผมได้ดี
1: เ
2: พราะพี่สาวผมเลือกได้อันนี้คือมันจะไม่มีคนแบบนี้เยอะแต่ทุกคนสามารถเลือกได
1: ้เขาอยู่สภาพแวดล้อมเดียวกับคุณเลย
2: ทุกอย่าง
1: แต่ทำไมเขาไม่ต้องมาเป็นชีวิต
2: เราใช่เพราะเขาไม่มาเลือกเส้นทางแบบผมเขาเลือกเส้นทางที่ดีอ่านหนังสือแบบนี
1: ้
2: งั้นผมกำลังคิดว่าส่วนใหญ่เหมือนคนนักโทษในเรือนจำเหมือนกัน 90% ครอบครัวพังนะเอ็มกับผมเหมือนกันนะบ้านแต่สลายขาดทั้งคู
0: ่
2: งั้นวันนี้ผมคิดว่าครอบครัวในช่วงเด็กอายุเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่2-3ขวบมาจนถึง15เนี่ยเป็นเวลาที่เราต้องเอาใจใส่กับเขาวันนี้ผมมีภรรยาผมมีลูกแล้วผมมีประสบการณ์ชีวิตผมรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกของผมเนี่ยไม่เกี่ยวกับเงินเลยสิ่งที่ผมกับภรรยาใช้กับลูกมากที่สุดเลยนะคืออะไรรู้ไหมฮะเวลางั้นวันนี้เราต้องใช้เวลากับเขาดูแลเขาถามว่าเด็กใบหัวเลี้ยวหัวต่อมันอาจจะผิดพลาดได้ไหมผิดพลาดได้ล้มได้แต่เมื่อเขามีคำปรึกษาที่ดี

0: มีครอบครัวที่อบอุ่นเขาไม่ตามหรอกฮะอย่างผมเนี่ยถ้าวันนั้นพ่อกับแม่รักผมดูแลผมมีครบถูกไหมฮะผมไม่เกลียดพ่อที่พ่อตีผมแบบนี้ผมคงไม่ต้องไปอยู่เส้นทางแบบนั้น
1: ฟังจากเรื่องของพี่ทั้งสองคนนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้มีใครอยากจะถามคำถามอะไรไหมครับเชิญครับ
2: คือเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะคือเริ่มจากคือคนอื่นทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าตัวเราเองที่ทำให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
1: อ๋อคือถ้าเกิดเวลาเราอยู่ในทิศทางที่ไม่ดีการที่เราจะเจอแสงสว่างเนี่ยมันเกิดที่ตัวเราหรือเกิดจากคนอื่นมาจุดประกายให้เรา
0: ครับถามผมสองอย่างฮะต้องมีคนที่จุดประกายให้เราด้วยและตัวเราเนี่ยต้องพร้อมที่จะร่วมมือด้วยก็อย่างที่ผมบอกว่าผมนั่งตรงนี้ได้เนี่ยเพราะมีคนให้โอกาสจุดประกายให้ผมแต่ถ้าผมแบบไม่เอาเลยเขาสั่งหลังไปซ้ายไม่ไปไปขวาไม่ไปช่วยไม่ได้ตอนเนี้ยเขาบอกหลังไปซ้ายไอ้พี่ผมอยากไปแต่ต้องไปยังไงอ่ะมันต้องสองอย่างเนี่ยร่วมมือกันอย่างเอ็มอย่างเงี้ยผมบอกว่าเอ็มคุณเป็นครูมวยแล้วนะ
3: ค
0: ุณต้องสอนมวยไม่ใช่ให้คนมาออกกำลังกายคุณสอนวิชาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็นะผมมีวิชาอะไรแบบนี้ผมว่าการจุดประกายเนี่ยมันต้องเริ่มจากสองฝ่ายร่วมมือกันนะครับ
1: มีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีงั้นขออนุญาตถามพี่ทั้งสองคนวันนี้คิดว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าพี่จะไม่กลับเข้าไปในวังเวียนแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่ามันมีหนทางที่พี่พบแล้วว่าจะเดินทางต่อไปยังไงเป้าหมายของพี่หลังต่อไปหลังจากนี้นอกจากการไปช่วยเหลือดูแลเพื่อนที่อยากจะทำให้เขานั้นสามารถกลับเข้ามาสู่สังคมได้เร็วมากยิ่งขึ้นมีเป้าหมายอะไรในชีวิตครับ
0: คือเป้าหมายหลักในชีวิตของผมตอนนี้คือสถาบันครอบครัวผมมีลูกถูกไหมฮะและชีวิตเราผิดพลาดมาเราก็เข้าไปในเรือนจำเนี่ยเราก็เห็นทั้งนั้นเลยนั้นวันนี้เราก็ต้องดูสถาบันครอบครัวของเราคือดูลูกดูภรรยาของเราสอนเขาให้ดีให้เขาเป็นคนที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างคนปกติเราก็ต้องให้เวลากับเขาอย่างเต็มที
1: ่ในขณะเดียวกันเราเคยเกเรในอดีต
0: ครับ
1: แล้วเราก็ให้เวลากับเขาอย่างเยอะมากเนี่ยกลัวไหมว่าเขาจะเกเรเหมือนเรา
0: ไม่เพราะลูกผมไม่ได้เห็นสภาพผมตอนเกเรลูกผมเห็นสภาพตอนที่ผมเปลี่ยนชีวิตแล้วผมไม่สูบบุหรี่ผมไม่ดื่มเหล้าผมอยู่กับลูกเล่นด้วยกันใช้ภาษาคำพูดสิ่งหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะที่ลูกสอนผมก็คือผมไม่เคยสอนลูกผมไปปัสสาวะในกระโถผมไปยืนปัสสาวะให้เขาเห็นผมไปถ่ายจนวันนี้เวลาเขาไม่ได้ใส่แพมเพิร์ดอ่ะเขาปวดฉี่เนี่ยเขาเดินตามผมไปงั้นสิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ว่ามันไม่ใช่แค่การพูดเขาจดจำในสิ่งที่เราทำเวลาผมไปเข้าเรือนจำหรือไปวิทยากรที่ไหนผมพาเขาไปด้วยให้เห็นพ่อยืนพูดให้เห็นในสังคมที่มันเป็นลักษณะสังคมแบบนี้อย่างเงี้ยครับ
1: คือพี่กำลังจะบอกว่าพี่ไม่สามารถเลือกเกิดได
0: ้ครับ
1: ไม่สามารถเลือกความพร้อมของครอบครัวได
0: ้ครับ
1: แต่เราสามารถ
3: ช่วย
1: เลือกได้ว่าเราจะสร้างครอบครัวของเราแบบไหนนั่นคือสิ่งที่พี่หลังกำลังทำอยู่นะตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะฮะพี่เอ็มล่ะครับ
3: ครับเป้าหมายคือเราก็อยากให้ครอบครัวสมบูรณ์นะครับนะคือตอนนี้ผมก็ทำกับหลังร่วมงานกันคือด้วยเป็นจิตอาสาในเรือนจำคืออย่างน้อยเนี่ยผมได้เห็นนักโทษพันคนได้สักคนหนึ่งที่กลับตัวกลับใจเนี่ยผมก็ดีใจแล้วแล้วก็ผมก็ยังทำยิมของผมในสิ่งที่ผมรัก
1: ถ้ามีคนออกจากเรือนจำมาออกจากสถานพินิจมาบอกพี่เอ็มผมขอมาฝึกมวยที่ค่ายพี
3: ่ครับ
1: ผมอยากเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียง
3: ครับ
1: พี่จะให้โอกาสไหมคร
3: ับ ผมให้โอกาสนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่มาอยู่กับผมก็มีนักโทษเหมือนกันโทษตลอดชีวิตติดไป10กว่าปีด้วยความที่ผู้คุมเนี่ยโทรมาหาผมบอกเอ็มน้องอยากไปอยู่กับเองผมก็เลยว่าโอเคผมให้โอกาสเพราะว่าผมเคยได้รับโอกาสมาก่อนผมก็ถามภรรยาว่าหนูโอเคไหมเดี๋ยวจะไปรับนักโทษคนนึงเขาบอกโอเคเลยพี่ในเมื่อพี่เคยได้โอกาสมาแล้วพี่ก็ให้โอกาสคนอื่นมั่งผมก็ขับรถไปรับที่ปทุมเลย
1: จากการที่เรามีโอกาสได้พูดคุยทั้งพี่หลังแล้วก็พี่เอ็มทำให้เห็นแล้วครับว่าคุณค่าความรักที่ครอบครัวจะมอบให้กับบุตรหลานของท่านนั้นมีความสำคัญมากตราบใดก็ตามที่เด็กที่เติบโตมาได้รับถึงคุณค่าของความรักที่มันมากพอเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเมื่อทุกอย่างของการตัดสินใจที่จะทำอะไรในจุดเสี่ยงก็ตามเขาจะนึกถึงความรักที่คุณมอบให้เสมอว่าไอ้ความเสี่ยงนั้นมันคุ้มค่ากับการที่จะเสียอะไรบางอย่างที่มันมีค่าจากความรักที่เขาได้รับไปหรือเปล่านะครับก็หมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอ็มแล้วก็พี่หลังอย่างมากนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ

รให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำตะมูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME ครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งผ่านกันมาแล้วถึง9สัปดาห์มาในสัปดาห์นี้ครับผมจะพามาดูอีกมุมมองนึงของบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับและบริษัทที่ผมกำลังพูดถึงนั้นก็คือ CPO จำกัดมหาชนหรือ 7-Eleven นั่นเองครับซึ่ง CPO นั้นถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันนี้นะฮะมีพนักงานเนี่ยมากกว่าหลักแสนคนแล้วมีวิสัยทัศน์และก็มุมมองในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME อย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณก่อศักดิ์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะครับว่าทำไม CPO ถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับ
1: ก่อนอื่นนิยามของคำว่านวัตกรรม
0: ครับ
1: ผมได้รับจากบริษัท 3M
0: ฮะ
1: ก็ฟังดูเข้าใจง่ายเลยว่านวัตกรรมคือเปลี่ยนความรู้เป็นเงิน มีความรู้เอามาทำเงินได้ไหมถ้าไปหาความรู้แล้วมาผลิตสินค้าผลิตด้วยความยากลำบากแต่ขายไม่ดีเลยไม่คุ้มโรงงานสุดท้ายต้องเลิกไม่นับเป็นนวัตกรรม ความรู้ความสามารถในการผลิตถือเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีการผลิตแต่ยังไปไม่ถึงนวัตกรรมญี่ปุ่นอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆของ SME นะ GDP ทั่วประเทศถึง 60% ดังนั้นคนหมู่มากช่วยกันทำนวัตกรรมมันก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจร้าน 7-Eleven เนี่ยมีเนื้อที่เล็กมากแต่มีคนอยากค้าขายกับ 7-Eleven เป็นพันๆหมื่นๆเจ้าใครที่ได้โอกาสวางสินค้าอยู่ในร้าน 7-Eleven เขาจะต้องพัฒนาสินค้าที่เขาวางอยู่แม้ว่าจะขายดีในวันนี้แต่อีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยผู้บริโภคอาจจะเบนความสนใจไปสู่ที่สิ่งอื่นใหม่ๆที่เข้ามาในร้าน 7-Eleven หรือสินค้าที่ขายอยู่ตั้งหลายเดือนคนเริ่มเฉยๆเริ่มเบื่อ
0: ครับ
1: นะเจ้าของสินค้านั้นต้องไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่หรือตัวเก่าทำให้น่าซื้อขึ้นมิฉะนั้นที่ของเขาจะถูกคนอื่นแย่งไปเขาต้องมารักษาที่ของเขาหลายพันเจ้าแต่ละเจ้ามีบุคลากรด้านมาร์เก็ตติ้งด้านค้นคว้าเนี่ยอาจจะบริษัทละหลายสิบคนนี่คือ Open Innovation คือคนทั้งสังคมช่วยกันสร้างสิ่งที่ขายได
0: ้
1: นะสร้างนวัตกรรมนี่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะที่ CPO มีร้านถึง 10,000 สาขาสินค้าใดถ้ามีการขายในร้าน 7-Eleven ได้ก็คุ้มโฆษณาเพราะโฆษณาทีมอาจจะเงินหลายสิบล้านต้องวางอยู่ในจำนวนมากนั้นนวัตกรรมนี้มันเกิดขึ้นกับทั้งสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้าน 7-Eleven เล็กจริงแต่มีสินค้าใหม่เข้ามาทุกวันอาจจะอาทิตย์หนึ่ง 3-4

0: ตัวนะใครเข้ามาในร้านเซเว่นก็จะไม่เบื
1: ่อครับ
0: นะนี่คือประโยชน์ของนวัตกรรมที่เกิดกับองค์กรแต่ขณะเดียวกันมันก็ปลุกให้ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมเนี่ยตื่นอยู่ตลอดเวลา
1: ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเอานวัตกรรมนี้มาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแล้วก็บริษัทต่างๆที่อยากจะมาขายของกับ7 Eleven ก็ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องนะฮะและทีนี้ในมุมของ CPL เองครับที่เรานี่มีการทำนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทอย่างไรบ้างฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าต้นปีถึงปลายปีเข้ามาในร้านทุกอย่างเหมือนเดิม
1: ครับ
0: มันคงเบื่อหน้าดู
1: ฮะ
0: นะดังนั้นสิ่งที่มีการเข้ามาทุกวันแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็สนุกกับการเห็นของใหม
1: ่
0: จับจ่ายใช้สอยเอาเด็กๆ เข้ามา 3-4 วันมาครั้งหนึ่งมีของเล่นใหม่ๆอีกแล้วก็อยากมาอีกนะครับเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยคือการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งทั้ง 7-Eleven เนี่ยจึงต้องทำทั้งสินค้ามีนวัตกรรมการบริการมีนวัตกรรมนะการจัดงานในองค์กร มีการปรับปรุงขั้นตอนจากมากมาเป็นขั้นตอนน้อยๆทำให้ทำงานง่ายพนักงานทำงานสนุก
1: ก็เรียกได้ว่าทำหลายอย่างเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์นะครับของ CPO นะฮะที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งทางคุณก่อศักดิ์ก็ได้มาเล่าให้เราฟังในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราครับขอบคุณมากๆเลยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เราได้ไปคุยกับท่านประธานนะครับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์มาแล้วนะครับถึงบทบาทของ CPO ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะแล้วก็ความสำเร็จของ CPO ครับเราจะมาช่วงนี้ครับเราจะมาเจาะลึกพูดคุยในรายละเอียดกันต่อครับกับคุณภูนสวัสดิ์เผ่าประพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม CPO ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะครับว่าCPO เนี่ยฮะเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยเหมือนว่าเรามีหลายด้านเลยเราทำด้านไหนอย่างไรกันบ้างครับ
1: ก็หลักๆแล้วเนี่ยแหละที่เราทำอยู่เนี่ยก็จำแนกได้4ประเภทก็คือกระบวนการแล้วก็สินค้าและก็บริการแล้วก็ business model รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆมีอยู่4 ด้าน
0: ครับ
1: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีวิธีทำโดยอาศัยพนักงานของเราช่วยกันคิดซึ่งเราเรียกว่า close innovation นะพอทำมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นโอกาสความรู้เนี่ยในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากดังนั้นเนี่ยเราอาศัยความรู้ของพนักงานภายในอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราเลยเริ่มมองเรื่องของ open innovation นั่นแปลว่าเราต้องใช้ความรู้จากบุคลากรภายนอกมาช่วยกันสร้างสรรค์ร่วมกันแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันจะแคบดังนั้นเราต้องหาเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายที่มีความรู้ใหม่ๆแล้วมาแปลงความรู้นั้นให้มาเป็นคุณค่าทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะเป็นแนวทางที่ CPO ใช้มาโดยตลอดและเวทีที่ CPO เรามีอยู่เนี่ยวันนี้เรามีเวทีสำหรับทำเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นเลิศซึ่งเราเรียกว่า Process Excellenceซึ่งให้พนักงานเนี่ยลดขั้นตอนการทำงานทำยังไงให้ใช้เอกสารใช้paperless นะฮะทำให้ระบบงานคล่องตัวแล้วนำไปสู่เรื่องของการมีเวที President Award ซึ่งเวที President Award จะเป็นเวทีในการเอาบริษัทลูกๆซึ่งมีเรียกว่าเป็นปลาทะเลไม่ใช่ปลาตู
0: ้
1: เขาก็จะหาอะไรใหม่ๆมาประกวดประคันแล้วเราเอาความสำเร็จตรงนั้นมาขยายผลกับ 7-Eleven ที่มี 10,000 สาขาเราเรียกโครงการปลาฝูงใหญ
0: ่
1: เอาความสำเร็จจากบริษัทลูกมาต่อยอดเรียกว่าโครงการปลาฝูงใหญ่ก็จะกลายเป็น commercialize นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเวที 7-Innovation Award ซึ่งเราทำงานร่วมกับ11องค์กรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซึ่งใหญ่เพียงพอที่จะเรียกว่า Thailand Synergy แล้วเราเอาผลประกอบการเอาสินค้าต่างๆที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทหนึ่งมาต่อยอดให้กับแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นนะบางสินค้าบางตัวนี่อาจจะขายอยู่ในร้านไม่กี่สาขาแล้วถ้าหากว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาประกวด7 Innovation แล้วทุกคนเห็นว่าอันนี้ดีทุกคนก็สามารถหยิบไปต่อยอดและขยายผลอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้คำว่า Open Innovationไม่จำเป็นต้องพนักงานเราคิดเองบุคลากรเราอาจจะไม่ต้องคิดเองพอคิดเองอาจจะไม่ทัน
0: แต่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วจริงๆมันมาจาก close innovation ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์เล่ารายละเอียดให้เราฟังได้ไหมครับว่าเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือ close innovation จำเป็นเพราะว่าองค์กรเนี่ยนวัตกรรมต้องยอมรับว่าเกิดจากคนดังนั้นถ้าหากว่าคนเนี่ยไม่บายนะคนเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนวัตกรรมไม่มีทางเกิดได้วิธีเริ่มของ CPO เราเริ่มจากเราไม่ได้เปิดตำราทำนวัตกรรมเราศึกษามาว่าทั่วโลกเนี่ยทำนวัตกรรมยังไงเราเริ่มจากปิ๊งไอเดียว่าเราไปดูที่สิงคโปร
0: ์
1: สิงคโปร์เขาทำงานแล้วเขาเอางานของเขามาทำนวัตกรร
0: ม
1: เราก็เห็นว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยแล้วประเทศไทยหรือ CPO จะทำเรื่องนี้ได้ยังไงเราจัดเวทีเพราะฉะนั้นเราต้องการนักร้องถ้าเรามานั่งสอนให้คนร้องเพลงเนี่ยคนก็อาจจะต่อต้านแต่ถ้าเรามีเวทีให้เขามาร้องเพลงหรือมาโชว์ผลงานแล้วความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายและอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยเราเริ่มจัดเวทีเรียกว่า President Award แล้วทำให้คนเนี่ยมาดูงานมาเรียนรู้ว่าความสำเร็จนั้นเกิดได้ยังไงแล้วเราก็นำไครทีเรียซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชม SEG SCG ได้เอาไครทีเรียตัวนี้นะแชร์ลิงให้กับทางเราผมเองก็เอาไครทีเรียของ SCG มาปรับและประยุกต์ให้เหมาะกับ CPO
0: ครับ
1: ซึ่งนวัตกรรมจะต้องมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจากความเพียรความพยายามและทำให้เกิดสิ่งใหม่และสิ่งใหม่เหล่านั้นทำให้เกิดคุณค่า
0: ต้องขายได
1: ้ขายได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับเรียกว่า3ประโยชน
0: ์
1: ก็คือองค์กรประเทศชาติและสังคมถ้าเกิดผลนี้ได้เนี่ยนวัตกรรมตัวนั้นจะยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามีให้เห็นว่าวันนี้ในร้านเซเว่นสินค้าบางตัวเนี่ยมาจากพนักงาน
0: ครับ
1: หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแซนด์วิชอบร้อนเนี่ย
0: ครับ
1: พนักงาน
0: ประจำเลยฮะ
1: พนักงานเป็นคนคิดขึ้นคิดจากอะไรไม่ได้คิดเองลูกค้าเดินมาบอกแล้วพนักงานก็ตั้งโต๊ะแล้วลองทำดู5สาขาปรากฏว่าขายดีแต่ถามไหมเวลาที่เขามาประกวดแล้วเนี่ยความสำเร็จตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกสกัดนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะไปขยายผลเนี่ยมีคนหวังดีบางหน่วยงานก็อย่าง QA ก็มีหน้าที่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวผู้บริโภคอาจจะไม่สะอาดพ
0: อครับ
1: ก็ตอนแรกก็จะไม่ให้ทำนั่นคือ mindset แบบเดิม
0: ครับ
1: แต่พอเราเริ่มทำนวัตกรรมเนี่ยผู้ใหญ่ก็เชิญมาคุยกันว่าตกลงเราเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสได้ไหมก็กลายเป็นว่าต่อไป QA ต้องมาช่วยคิดไม่ใช่มาช่วยสกัดนะฮะต้องมาคิดกระบวนการใหม่ว่าทำยังไงสินค้าตัวนี้สามารถขายได้ที่ร้านโดยพนักงานที่ร้านเนี่ยไม่ต้องเอาไปทำเองก็เลยกลายเป็นให้โรงงาน
0: ให้ผลิต
1: ให้ SME รายหนึ่งผลิตและ SME รายนั้นวันนี้ใหญ่โตในเวลา5ปี6ป
0: ีเพราะแซนด์วิชอบร้อนนี่เอง
1: ก็เติบโตจากยอดขายปีละ20ล้านวันนี้ก็ 3,000 กว่าล้าน
0: ซึ่งเรามีบริการอื่นๆที่ของ CPO เนี่ยเกิดขึ้นมามากมายจาก Cross Innovation ที่โดดเด่นมี
1: สินค้าตัวหนึ่งที่หลายท่านน่าจะรู้จักก็คือเบเกอร์ข้าวเหนียว
0: เบเกอร์ครับ
1: สินค้าตัวนี้ขายมาเกือบ10ปีแล้วนะประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ9ปีแล้ววันนี้ยังออนเชลอยู่ที่ร้านเซเว่นแล้วก็ถามว่าทำไมยังอยู่ได้นานเพราะผู้ผลิตหรือคนที่ทำสินค้าเนี่ยก็คือ CP Lamb ซึ่งไม่เคยหยุดคิดก็ปรับสูตรปรับรสชาติตามกระแสความต้องการของตลาดนะไปภาคไหนควรจะขายรสชาติไหนอันนั้นก็คือการปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคโดยมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของกล้วยหอมนะครับหลายคนก็ไม่เคยคิดว่ากล้วยหอมใบหนึ่งจะทำให้กล้วยหอมขาดตลาดเพราะว่าสิ่งที่พนักงานเราเห็นโอกาสก็คือว่าคนมาร้านเซเว่นเนี่ยอยากทานกล้วยใบเดียวคงไม่อยากทานทั้งหวีแล้วต้องเป็นภาระหิ้วกลับบ้านนะครับดังนั้นการจัดความต้องการของเรากับความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกันเนี่ยเราปรับไปหาเขานะครับถ้าเราอยากจะขายกล้วยเราอยากจะขายเป็นหวีอยู่แล้วแต่ผู้บริโภคเขาอยากได้ลูกเดียวเราก็จัดลูกเดียวพอเราจัดลูกเดียวเนี่ยอันนี้คือมุมมองของความคิดสร้างสรรค์แต่ทำยังไงให้กล้วยเนี่ยไปสุกพอดีในวันที่ลูกค้ามาที่ร้าน
0: อ
1: ันนั้นก็จะเป็นเบื้องหลังที่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการบ่มเพาะนะกล้วยทำยังไงอันนี้ก็เป็น behind the scene ที่เราจะต้องมาศึกษาว่านวัตกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเกิดได้ทุกวันถ้าเราเริ่มสังเกตว่าผู้บริโภคเปลี่ยนหรือยังผู้บริโภคต้องการอะไรใหม่ๆเราก็พยายามหาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อมาทดลองถ้าขายได้มันก็จะเกิดนวัตกรรม
0: ครับก็เป็นเรื่องของ cross innovation เริ่มจากตัวพนักงานก่อนนะแล้ว CPO มีมุมอื่นๆไหมฮะที่สนับสนุนให้เหมือนกับว่าสร้างให้วัฒนธรรมองค์กรของ CPO เนี่ยเป็นในรูปแบบของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมต่างๆอยู่เสมอ
1: ครับก็เรามีเวทีเรียกว่า CPO Innovation Day เราจัดมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่9แล้ว
0: ปีที่9แล้วครับ
1: ทุกปีเนี่ยประมาณกลางปีเราจะมีประกวดนวัตกรรมซึ่งล่าสุด2ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเชิญให้แมคโครเข้ามาร่วมด้วยพอแมคโครเข้ามาร่วมเนี่ยเราได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างแมคโครเราก็เห็นโอกาส ที่แมคโครทำอะไรได้ดีเราก็เอามาต่อยอดกันแล้วในขณะเดียวกันฝั่งที่ CPO ทำได้ดีแมคโครก็ไปต่อยอดมันเกิดโนลิ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกันใช่เราทำโค้ช innovation มาสักพักประมาณ5ปีหลังจากที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ภายนอกองค์กรเนี่ยสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เราคิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นแพ็กเกจฉานอ้อยที่มันย่อยสลายเองได้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรแล้วก็ดีกับต่อสุขภาพเพราะมันจะไม่ปล่อยสารที่เป็นสารอินทรีย์แล้วมันเป็นสารอนินทรีย์ที่มันเป็นพิษกับร่างกายงั้นแพ็กเกจฉานอ้อยก็จะเป็นสินค้าที่ทุกคนเห็นว่าสามารถจะเติบโตได้ในอนาคตจากนี้ไปแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถเรียกว่ามาทดแทนพลาสติกนะหรือโฟมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือน้ำเต้าหู้โตฟูซัง
0: ที่มีขายในเซเว่นด้วย
1: แล้วก็ขายข้างนอกด้วยเราก็ไม่ได้จำกัดว่าใครมาได้รางวัลเซเว่นอินโนขายเฉพาะที่เซเว่นไม่ใช่
0: คร
1: ับ คือเซเว่นเป็นทางผ่านให้เขาเติบโตเป็นสปริงบอร์ดให้เขานะอย่างโตฟูซังเนี่ยปีแรกที่เขามาประกวดปีแรกเนี่ยยอดขายเขาประมาณไม่ถึง20ล้านแค่2ปีให้หลังเนี่ยยอดขายเขาขึ้นไป400ล้าน
0: โอ้เยอะมาก
1: เขาโตเร็วมากเพราะว่าทันทีที่เซเว่นมาเอามาจำหน่ายคนเริ่มรู้จักพอคนเริ่มรู้จักเนี่ยตลาดนอกเซเว่นยังมีอีกมากมายเขาสามารถจะทำตลาดภายนอกด้วยงั้น SME ที่มีนวัตกรรมก็สามารถเติบโตได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีล่าสุดนะฮะแล้วปีล่าสุดเนี่ยก็จะมีน้องแพรที่ทำคางกุ้ง
0: ครับ
1: โอคุสโนนะครับเราร่วมมือกับหลายๆเจ้าที่อยู่ในเครือข่ายนะฮะเพื่อหาสิ่งที่สังคมต้องการน้องแพรเนี่ยก็ขายอยู่ที่ CN อยู่ประมาณ500สาขาเราเห็นโอกาสว่าเราก็ชวนมาเวที7 in no น้องแพรก็รีบตัดสินใจมาประกวดพอมาประกวดปุ๊บกรรมการทุกคนเห็นว่าน้องแพรเนี่ยเป็นเท่าแก่น้อยคนใหม
0: ่
1: แล้วก็สินค้าที่ขาย

0: ซีเอ็ดเนี่ยขายได้ดีแต่มันไปได้แค่500สาขาเพราะว่าจำนวนสาขามีน้อยแล้วกรรมการทุกคนก็มองว่าอันนี้ถ้าให้รางวัลเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวกระโดดแล้วพอเซเว่นได้เห็นสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ผู้บริโภคเซเว่นเอามาจำหน่ายตอนนี้น่าจะประมาณ 7-8,000 สาขาแล้วกำลังการผลิตน้องเขาบอกว่าเต็มแล้วแต่ขอเวลากำลังจะขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอแต่ในระหว่างที่สินค้าตัวนี้ผลิตไม่ทันน้องแพรก็คิดสินค้าตัวใหม่เป็น New S Curve กำลังทำเอาขากุ้งมาโรยข้าวเลยนะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่บอกว่า SME ที่มีนวัตกรรมจะไม่หยุดคิดนะมีสินค้าบางตัวที่คนเข้าใจยากมาก
1: ครับ
0: มีบริษัทคีนที่ทำเกี่ยวกับจุลินทรีย
1: ์
0: เขาสามารถหาจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดไขมันนะที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยได้แล้วจุลินทรีย์เนี่ยสามารถคัดสายพันธุ์ให้เหมาะกับปัญหาที่เกิดเราเองเราก็เวลคัมกับเขาในการที่เขามาประกวดเซเว่นอีโนวันนี้สินค้าของเขาก็เริ่มทาง CPLAM ก็เอาไปทดลองใช้แล้วก็มีการ มีธุรกิจต่อเนื่องเราเองพยายามที่จะส่งเสริม SME ที่มีนวัตกรรมแล้วแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาของสังคมอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของไขมันต่างๆที่อุดตันในร้านเซเว่นวันนี้เราก็มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันนะแล้วก็มีกลิ่นด้วยดังนั้นจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยทำให้เราโกกรีนได
1: ้ครับนวัตกรรมนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ในหลายเรื่องนะครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงฮะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย CPO ทำได้อย่างนี้แล้วอยากจะทำเหมือนที่ CPO ทำได้บ้างเราจะแนะนำเริ่มต้นยังไงดีครับ
0: ก็เราอาจจะต้องเริ่มต้นจากวันก่อนเนี่ยเราได้เจอกับคุณประพันธ์ MBI แล้วก็คุณเกษราที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็คุยกันว่าบริษัทที่บางที SME เนี่ยคิดอะไรยังไม่ออกเนี่ยอาจจะเชื่อมกับสตาร์ทอัพเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยเขามีไอเดียดีๆแต่เขาทำธุรกิจยังไม่เป็นเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ SME ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถเอาไอเดียของสตาร์ทอัพหรือร่วมมือกันมาทำสิ่งใหม่ๆอันนึงต้องชื่นชมนะฮะตลาดหลักทรัพย์ปีนี้มีการประกวดนวัตกรรมแล้วผมก็โชคดีที่มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นกรรมการแล้วผมก็รู้สึกว่าคนของตลาดหลักทรัพย์เก่งมากๆสามารถทำสิ่งที่เราคิดไม่ถึงและยังมีอีกมากมายที่อยู่ในไพ่ไลน
1: ์
0: ที่ว่าจะ implement ปีหน้าน
1: ะครับ
0: แล้วก็ยิ่งดีใจที่ดร.ชัยวัฒน์บอกว่าปีหน้าอาจจะเป็น open innovation เวทีก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสประเทศไทย 4.0 ที่จะเอาสตาร์ทอัพนะฮะเราจะเอา SME เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทำให้สัดส่วนของ GDP ประเทศไทยเป็น 60% จาก SME อย่างที่คุณก่อศักดิ
1: ์
0: พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเราคาดหวังว่าเราจะต้องช่วยกันซินเนอร์จี้กันนะครับ
1: ก็ดีมากๆเลยนะครับผู้ประกอบการท่านไหนนะฮะที่สนใจเรื่องนวัตกรรมนะครับเราต้องเริ่มจากความเชื่อนะครับในตัวเราเองก่อนนะฮะว่านวัตกรรมเนี่ยสำคัญรวมไปถึงนะฮะอาจจะลองหาเวทีอย่างที่อาจารย์แนะนำก็ได้นะฮะบริษัทเล็กๆก็สามารถหาเวทีให้กับพนักงานได้ลองมาเสนอแนวคิดไอเดียดีๆมาพัฒนาต่อได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือมุมมองแล้วก็แนวคิดดีๆและในกระบวนการสร้างนวัตกรรมของ CPO ครับที่ทางอาจารย์นะฮะภูลสวัสดิ์ได้มาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: ผมมีเสริมอีกนิดหนึ่งได้ครับพอดีเรามีเวที Thailand Synergy เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาหรือในเวทีนี้ว่าถ้า SME อยากมีเวทีนวัตกรรม Thailand Synergy จะไปช่วยสร้างเวทีให้กับเขาเพื่อเขามีเวทีในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมแล้วมาปลั๊กอินกับ Thailand Synergy วันนี้ Thailand Synergy ไม่จำเป็นต้องนั่งรอเราก็โปรแอคทีฟไปหาเขาแล้วเราก็ปลุกให้เขาทำนวัตกรรมแล้วก็เชื่อมกลับมาแล้วเราก็เชื่อมไปที่ตลาดงั้นเวทีนวัตกรรมมันก็จะเริ่มขยายแล้วก็ทำให้ประเทศไทย 4.0 มีความเป็นจริงมากขึ้น
1: ดีมากๆนะครับเชื่อว่าไปถึงได้แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาสละเวลานะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราฟังนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
2: ขอบคุณ
1: ครับ

และนี่แหละครับคือตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง CPO นะครับที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยได้ปลูกฝังให้กับพนักงานได้มีความเป็นนักนวัตกรนะครับที่รู้จักสังเกตแล้วก็มองเห็นโอกาสนะครับจนนำมาสู่ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับโดยได้ทุ่มเทงบประมาณไปให้ส่วนนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวและนอกเหนือจากการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมรวมถึงบริการต่างๆแล้วยังคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างชุมชนนะฮะแล้วก็สังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับแต่จะเป็นบริษัทอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนนึงครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: ธินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี่พี่แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000 ได้ไหม
2: ประมาณ 4-50,000 อยู
0: ่ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจดิอ่ะ
0: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือกําลังจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
0: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
2: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
0: จะต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยเหรอครับ
2: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผลมาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ยเราน่าจะให้รางวัลตัว

0: ไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
1: คิดก็ทยอยไง
0: ครับ
1: คือสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ 5,000 ก่อน
0: ครับ
1: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้อีก 5,000 นี้หมดอุ้ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น
0: 15,000
1: 15,000 ปุ๊บสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมุติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
0: อ๋อขั้นต่ำก่อน
1: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอ่ะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
0: ๆ
1: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
0: ครับ
1: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
0: ครับ
1: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
0: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตหลังเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
1: สมมุติว่าบัตรเครดิตอ่ะ
0: บัตร A กับบัตร B
1: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
0: ้ครับ
1: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิมบัตร B เต็ม
0: เอาม
1: ีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
0: โหก็นี่มันก็พอกขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได้เท่าเดิม
0: ก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อย
1: ๆนี่คือวิธีการคือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนเพื่อตัวเรา
0: แล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
1: ้กังวลสิ
0: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
1: แรกๆมันสนุกแรกสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
0: ครับ
1: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
0: มาเดาตัวเลขหนี้ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
1: ค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข1
1: มากกว่านั้นค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข7
1: เยอะไปหน่อย
0: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณนี้แหละ
1: ประมาณแถวๆนั
0: ้
1: น
0: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างงี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A ละมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บ
2: ั
1: ตร C
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังมา
1: ครับ
2: วางวางวางวางวางวางวางวางวางวางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้งไหม
1: ไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วย
1: เออแล้วเป็นไง
2: กินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
2: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชักที่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นอ่ะ

0: ซื้ออันนี้ดีกว
1: ่
0: า
1: พันดีกว่า
0: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี้
0: แฮปปี้ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมามัน
1: แฮปปี้เหมือนกันนะ
0: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มัน
1: ครับ
0: วิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
0: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มอับไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
0: เริ่มมีคนจับได้เริ่มมีคนจับได้คนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
0: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: สถานที่ที่พี่ทำงาน
0: สถานที่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
0: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
0: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไหม
0: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
0: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
0: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอ่ะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไหม
0: โอ้เยอะอ่ะ 3-4 ปีนะ
1: กว่าจะหมดหนี้ก็
0: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
0: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมติเงี้ยแล้วก็เขาหายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นอ่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
0: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเขาบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
1: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
0: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
0: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสิน
1: อ
0: ่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ปะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
0: ไม่ได้ก็ต้องได้ไงต้องตอบไว้ก่อนเนื้อป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได
1: ้แล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีหนี้อยากจะทิ้งหนี้เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
0: เป็นคนไม่หนีสมมติว่าขั้นต่ำหมื่นหนึ่งต่ำสุดของฉันอะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
1: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม 10,000 ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงตอนนั้น 10,000 ให้ 500 ได้เปล่า
0: ไม่
1: ใช่เราเล่น
0: ไม่มีให้แต่แบบว่าสมมติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมติ 10,000 ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
1: ครับ
0: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กก็แก๊กไปนี่อยู่ดีๆก็มีถุงสีน้ำตาล
1: ครับ
0: ล่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารน่ะ
1: ครับ
0: พวกแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว
1: ้อ
0: ันนั้นน่ะน้ำตาล่วงไงนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันเนี้ยมันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันแล้วแต่ไอ้เงินก้อนนี้เอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
0: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแวบไหม
0: ไม่ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอ่ะทีเดียว
1: เต็มเต็ม
0: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกิน

0: กินกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
0: ใช่
1: วางแผน
0: ค่อยๆค่อยๆ
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบๆเอาเงินอนาคตมาใช้
0: คือต้องเปลี่ยนตัวเอง
1: อนาคตจะเป็นแบบนี
0: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได
1: ้ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
1: ็
2: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้ละเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่ชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร์
1: ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนต
1: ั
2: ้งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ครับ
2: คือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: หนึ่งไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนนี้บวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไดแน่นอนแล้วก็มีพี่คนหนึ่งก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้านไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
2: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ 1. พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
2: 2. น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ 3. คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
2: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
2: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขาม
1: าตอบ
2: แทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี่
2: เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
2: ่
1: ที่ดีขึ้นมากๆ
2: ค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นหนี้อีกไหม
2: จ้างก็คงไม่เอาแล้ว

0: แล้วมันคงไม่ไหวไหมอ่ะความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังเก็บถูกต้องไหมฮะ
0: ใช
1: ่หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
0: ม
1: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่พี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
0: ้
1: แต่เตือนสติเขาหน่อย
0: ค่ะ
1: เป็นหนี้มันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวให้พี่แป้งฝากอะไร
0: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็วอย่างพี่เนี่ยถือว่าช้าแต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาอย่างเงี้ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงินมากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
1: ม
0: มากกว่ามูลค่าลดลง
1: ครับ
0: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
1: ่
0: แต่สบายกว่าพี่แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี้เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบเนี้ยเราจะมีมากกว่านี
1: ้ครับ
0: แล้วเราจะสบายกว่านี
1: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
0: ใช่
1: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ 2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
1: ผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: นี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะที่เพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นนึงก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่สองก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: ความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ซึ่งครอบครัวเดียวกัน Feel Good ของเราในสัปดาห์นี้ครับเป็นครอบครัวของคนจีนซึ่งมีลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กเป็นเด็กที่ดื้อจนกระทั่งคิดว่าแม่ไม่รักเขา
0: เป็นไปได้เหรอคะที่ลูกชายคนเล็กของบ้านจะคิดว่าแม่ไม่รักตัวเองอยากเจอแล้วค่ะเขาเป็นใครคะ
1: อ
0: ่
1: ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้เลยครับ
0: ณัฐธีเอกวิจิตรหรืออุ๋ยบุตรดับเบิ้ลส์ลูกชายคนเล็กและคนเดียวของครอบครัวเอกวิจิตรเขาเป็นเด็กที่โมโหร้ายชอบเถียงแม่ตั้งแต่จำความได้การปะทะกันของสองแม่ลูกไม่เคยลดดีกรีลงเลยจนอุ๋ยเข้าสู่วัยรุ่นและพบกับจุดเปลี่ยนในวิธีคิดทำให้ดวงตาของเขามองเห็นความรักนั่นคือวันที่เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนความรักที่อุ๋ยบุตรดับเบิ้ลส์ค้นพบหน้าตาเป็นอย่างไรพบกับอุ๋ยและคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่และคุณอุ๋ยค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: เมื่อกี้ตอนต้นพี่มิกเกริ่นเอาไว้เลยทำให้อยากรู้เลยค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่อุ๋ยเป็นคนนิสัยยังไง
3: คือเขาเกเรแบบเขาเอาแต่ใจตัวเขาเอง
1: ครับ
3: จะเอาชนะ
4: ทุบตีพี่สาวอะไรเงี้ยครับแบบเด็กทะเลาะกันครับก็จิกผมก็ตบตี
1: อันนั้นเรียกว่ามาเต็ม
3: คุณแม่ก็จับเขาไปขังห้องน้ำเลย
0: เข
3: าแกล้ง
1: พ
3: ี่เ
1: ขาพี่เพื่อนไปโถส้วมช่วงเด็กๆนะคร
3: ับ ห้องน้ำคุณแม่เรียนของไว้อย่างดีเขาโมโหเขาปาดลงไปหมดเวลาจับเขาไปขังเอาไว้อะ
4: ผมเข้าใจว่าถ้าขังผมไว้ถ้าเกิดได้ยินเสียงของแตกเขาต้องมาเปิดผมก็กวาดให้แบบพินาศเลยครับ
1: มีมาเปิดประตูไหมครับ
4: มีครับเปิดก็วิ่งออกมา
1: แต่เห็นบอกว่าตอนเด็กๆชอบคิดว่าแม่ไม่รัก
4: ช่วงป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยโดนคุณแม่ส่งไปอยู่บ้านอาม่าครับเราก็จะรู้สึกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราต้องไปอยู่ที่นั่นทำไมถึงเราถึงไม่ได้อยู่บ้านแบบ7วันมันเหมือนโดนไปอยู่โรงเรียนประจำอะไรเงี้ยครับแล้วมันแบบคือเขาก็เข้มงวดหน่อยครับแบบบังคับให้พูดหางเสียงทุกคำพูดครับพูดอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
4: ซึ่งแบบอยู่ที่บ้านผมอิสระมาก
0: ไม่มีหางเสียง
4: ใช่ครับไม่มีใครมาบังคับอะไรผมทั้งนั้นแบบอย่างการบ้านเงี้ยผมเขาก็จะมานั่งเพ่งนั่งจ้องว่าทำไหมมานั่งตรวจการบ้านนั่งดูอะไรเงี้ยครับสำหรับผมอึดอัดผมเกลียดการทำการบ้านอ่ะผมไม่อยากทำแล้วผมก็ยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ทำยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ชอบจำได้ว่าเวลาเลิกเรียนเนี่ยต้องขึ้นรถโรงเรียนผมไม่อยากขึ้นรถโรงเรียนกลับเลยอ่ะไม่อยากกลับไปบ้านมาเราทุกเย็นวันอาทิตย์คุณพ่อแม่จะไปส่งที่บ้านมาเนี่ยก็ไปกินข้าวแถวนั้นก่อนแล้วคือเป็นทุกวันอาทิตย์ที่ผมเศร้ามากคือผมไม่อยากไปอยู่บ้านมาเลยอยากอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องส่งเราไปอยู่ด้วย
1: แล้วคุณแม่ส่งไปอยู่ทำไมครับเห็นคุณแม่อมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลย
0: แม่มีเหตุผลอะไรในใจคะ
3: แม่หลอกป๋าก็บอกว่าเออเอาไปอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวพวกเขาจะได้สอนการบ้านแล้วรถโรงเรียนมารับเขาก็ใกล้
0: แล้วพี่อุ๋ยได้บอกคุณแม่ไหมคะว่าไม่อยากไปอยู่บ
4: ้
0: าน
4: บอกครับบอกตลอด
1: และคำตอบที่แม่ให้ก็คือ
3: เขาอยู่ที่นู่นเขาก็สนุกของเขาอ่ะเพราะว่ามีพี่เขา
1: เราเข้าใจว่าเด็กจะสนุก
3: แล้วก็ลูกของลุงเขาอีก
1: ครับ
3: เขาก็อยู่ใกล้กันแล้วเขาก็เดินกันถึง
0: ตอนแม่เคยทราบไหมคะว่าเขาเล่นกันแรงนะคะถึงขนาดเคยเอามีดมาขู่เนี่ย
3: เรื่องนั้นอ่ะคุณแม่ไม่รู
4: ้ผมเป็นหลานเล็กสุดนะครับแล้วก็มีพี่เขาก็โตกว่าเยอะแล้วเวลาเล่นกันเขาก็ชอบให้เราเป็นตัวแถมบ้างเวลาแบ่งข้างเล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเวลาโดนแกล้งเราก็รู้สึกว่าเขาแกล้งเราได้เพราะว่าแค่เขาตัวใหญ่กว่าผมก็เลยเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดเลยครับ
1: ครับ
4: แล้วก็ที่จำได้ก็เดินเขาไปหาเขาว่าแบบประมาณว่ามึงแกล้งกูอีกสิแบบผมชอบเห็นสีหน้าคนที่แบบหน้ามันเปลี่ยนตอนที่ตอนแรกเขาแกล้งเราด้วยความสนุกสนานแล้วแบบพอหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแบบกลัวเราผมจะรู้สึกสะใจมาก
1: คุณโอเคใช่ไหมฮะเป็นความสะใจส่วนตัวหลังจากที่เราโดนแกล้งมา
4: ใช่ครับก็จะมีผู้ใหญ่เขาเข้ามาข้างหลังแบบเหมือนมาล็อกไว
1: ้แล้วช่วงเด็กๆเนี่ยไอ้ที่แบบเรามีความเกรี้ยวกราดเป็นคนใจร้อนเนี่ยทะเลาะกับแม่บ้างไหม
4: โอ้โห
1: ใช้คำว่าโอ้โห
4: บ่อยมากๆครับเวลาแม่บ่นผมก็เถียงนะครับเวลาเขาว่าผมก็เถียงแม่ผมเป็นคนระเบียบจัดซึ่งตรงข้ามกับผมเลยครับทะเลาะกันบ่อยแบบบ่อยครับ
0: เรื่องช่วยงานบ้านนะคะ

0: อ๋อช่วยงานบ้านนี่โหประจำครับคือที่ผมเคยพูดกับพี่สาวว่าเออเหมือนแม่จะรักพื้นมากกว่าเรานะ
1: พอดีพี่เลี้ยงเขากลับไปไงแล้วเราก็ต้องมาทำกันเองใช่ไหม
2: แม่มีเหตุผล
3: แม่พูดอะไรนะ
2: พี่เลี้ยงกลับไปเราก็เลยต้องมาทำกันเอง
0: คือทำเองเข้าใจได้แต่พื้นไม้ปาเก้เงี้ยเสร็จถูสองรอบเสร็จต้องมาถูน้ำยาเคลือบอีกรอบนึงสามรอบก่อนหน้านั้นก็ต้องกวาดแล้วกวาดอีกคือผมสำหรับผมแบบกวาดเสร็จแล้วก็ถูครั้งเดียวมันก็พอแล้วป่ะแบบผมรู้สึกว่ามันโคตรเหนื่อยแล้วแค่นั้นน่ะ
2: แต่มันไม่สะอาดไงพี่อุ๋ย
3: คือจะสะอาดขนาดไหนคุณบวยคุณจะเอาข้าวไปเทกับพื้นกินเหรอ
2: มันต้อง2รอบพี่นิกมันต้อง2รอบ
3: พื้นมันเอาเหยียบ
2: แม่ก็เป็นแม่บวยก็เป็นอย่างเงี้ย
0: มัน2รอบเสร็จแล้วต้องมีเคลือบน้ำยาเคลือบ
2: ไหมแต่ไม่มีเคลือบน้ำยา
0: โอ้เฮ้ยจนบางทีผมแบบหงุดหงิดแล้วก็แบบคือเห็นเขาเหนื่อยเราก็รู้สึกผิดนะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดยังต้องทำตามเขาอยู่มันก็จะสร้างนิสัยให้เขาเป็นอย่างเงี้ยให้เขาเรียนรู้แล้วกันว่าถ้าอยากสะอาดขนาดนี้เหนื่อยเองแล้วกันถ้าจะบ่นก็เชิญบ่นไปแล้วกันเพราะถ้าอยากสะอาดขนาดนี้มันเกินไปผมก็จะคิดแบบนี้ผมก็เออมันก็ไม่ทำทำได้เท่าที่คิดว่าเราคิดว่ามันโอเคแล้ว
3: มันต้องสะอาดเบอร์นั้นเลยเหรอครับแม่
1: ก็ปกติก็ทำกันอยู่แบบนั้นอยู่แล้วก็เลยช่วยใช่ไหมช่วยก็ต้องทำแบบนี้พี่เขาก็ไปทำอย่างอื่น
3: เอางี้ถามเล่นๆมีอะไรที่มันค้างคาใจแบบโกรธแม่อยู่ในช่วงนั้นไหมแบบมีเหตุการณ์อะไรไหมที่มันแบบเอ้ยแม่ทำอย่างนั้นทำไมแม่ทำอย่างนี้ทำไมมันเลยทำให้เราออกจากบ้านมีไหม
0: แรงๆเลยเท่าที่นึกออกที่เคยทะเลาะคุณแม่คือผมต่อจิ๊กซออะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่เสร็จอะครับ
3: อ๋อจิ๊กซอ
0: ครับแล้วผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวมาต่อให้เสร็จอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปโรงเรียนแล้วกลับมาตอนเย็นคือแบบแม่รวบทุกอย่างเก็บใส่กล่องไปหมดแล้ว คือผมต่ออยู่ตรงแบบเหมือนกลางบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรเงี้ยผมก็โมโหมากก็ทะเลาะกันครับ
3: ครับ
0: แล้วก็ตวาดกันเงี้ยครับแล้วผมก็จำได้ว่าผมจ้องหน้าเขาหัวล้อใส่หน้าเขาเวลาเห็นเขาโมโหหัวล้อใส่หน้าผมขี่จักรยานออกจากบ้านไปเลยไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือแบบโมโหมากอย่างเงี้ย
3: คือหัวล้อด้วยความสะใจที่เห็นว่าแม่โกรธเรา
0: ใช่ครับแบบตั้งใจ
3: เพราะเราเถียง
0: ใช่ครับเราตั้งใจหัวล้อใส่ให้เขายิ่งโมโหครับ
2: แล้วแม่ยิ่งโมโหไหมคะ
0: ใช่ครับ
3: แต่คำถามผมมีคำถามแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็มีคำถามเดียวกับผมแม่เก็บทำไมครับจิ๊กซอเนี่ย
1: คิดว่าเขาเอามากางเล่นแล้วเขาก็ไม่เก็บแล้วทำไมปล่อยคากันอยู่อย่างนั้น
3: ครับ
1: อ
3: ันนั้นคือต่อใกล้เสร็จแล้วด้วยใช่ไหม
0: ประมาณครึ่งหนึ่ง
3: ครึ่งหนึ่งแล้วกี่พันชิ้น
0: จำไม่ได้ครับแต่เยอะครับก็เป็นพันชิ้นเลย
2: แต่ว่าแม่เป็นคนเจ้าระเบียบไงคะพอเห็นอะไรที่มันรกแล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกมันกลางบ้านนะพี่นิก
3: โอ้แต่บ้านใหญ่ครับเดินอ้อมได
2: ้แม่ก็เลยเก็บไม่คิดว่ากลับมามันจะเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านใช
1: ่เพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาต้องมาต่อกันไปเรื่อยๆคิดว่าเขาไม่เล่นแล้วแล้วทำไมเขาปล่อยทิ้งเอาไว้กลางบ้าน
2: ตอนที่พี่อุ๋ยบอกว่าแม่โมโหแล้วพี่อุ๋ยก็ตั้งใจหัวเราะใส่หน้าแม่ ตอนนั้นอารมณ์แม่ยิ่งโกรธไหมคะ
1: โกรธเพราะว่ามาหัวเราะใส่แม่เหรอแล้วเขาก็ไปเขาก็ออกไป
2: แล้วแม่ดุเขาต่อไหมคะหลังจากเขาหัวเราะ
1: ไม่คุณแม่ก็ไม่พูดอะไรแล้ว
2: ก็เงียบเลย
3: แล้วตอนที่เขาหัวเราะใส่เรารู้สึกยังไงครับแม
1: ่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กที่จะต้องเอาชนะ
3: มันไม่มีความกลัวอะไรในอนาคตเหรอครับสมมติมิกลองคิดเป็นมิกนะ ถ้าวันหนึ่งลูกเถียงมิกแล้วมาหัวเราะตอนที่มิกโกรธแล้วออกไปเป็นมิกอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเขาจะหนักไปกว่านี้ไหมอุ้ยตายแล้วนี่เขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาถึงมาหัวเราะตอนที่เราโกรธทั้งที่คุยกันก็ได้แม่รู้สึกอะไรพวกอย่างนี้บ้างไหมครับ
1: ไม่
3: เลยแม่ชิว
1: เขาบอก
3: ชิน
1: อยู่แล้ว
3: ชินอยู่แล้วเอาเป็นว่านะผมสรุปให้เลยก่อนที่จบรายการด้วยตั้งแต่ตรงนี้เลยมวยถูกคู่ครับผมเขารู้จักกันมวยถูกคู่กระดูกถูกเบอร์
2: แม่จะออกแนวบ่นไหมพี่อุ๋ย
0: ใช่ครับผมคนความอดทนต่ำครับ
3: เวลาทะเลาะกันเป็นยังไง
0: ก็เสียงดังมากครับ
3: ประมาณนี้
0: ใช่ครับดังกว่านี้
3: อุ้ย
2: โอ้
0: ทำไม
3: อุ้ยอย่าทำอย่างนี้แม่
0: จะเอาปะล่ะ
3: เอาปะล่ะ
2: อย่างนี้กับแม
3: ่คุณถามแม่หรือเพื่อนคุณเมื่อกี
2: ้นอกจากเสียงดังและคำหยาบคายมีไหมคะ
0: โอ้โหเต็มที่ครับ
2: อย่างเช่น
0: ไอ้นี่แบบ
3: ไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ดที่มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานยี่ห้อไหนมาครบเลยคุณเป็นคนพูดหรือแม่พูด
0: ผมนี่แหละครับ
1: คนร้าย
2: แม่ตกใจไหมคะ
1: ก็คุณแม่ถึงบอกคุณแม่ไม่อยากเลี้ยงลูกแบบนี้
3: แล้วพอเราพูดประโยคว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงเป็นลูกแบบนี้เขาหยุดไหมฮะ
1: เขาก็หยุด
3: หยุดก่อน
0: จำได้ก็ไม่ค่อยหยุดนะ
2: จำได้ไม่ตรงกัน
3: ชอบคุณอุ๋ยมากจำได้ว่าไม่ค่อยได้หยุดนะครับว่าใส่ต่อเลยแล้วมีลงไม้ลงมือด้วยครับ
0: ก็เวลาแม่ตีอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดเสียงก็ขึ้นมันลืมตัวแล้วครับก็ตีสวนครับ
3: แล้วแม่บล็อกทันไหม
0: สมัยเด็กเขาชอบเอานิ้วชี้จิ้มหน้าผากอย่างเวลาเขาโมโหมากๆเนี่ยผมก็เอามือตีมือ
3: เรียกว่าปัดดีกว่าใช่ไหมคือปัดอย่ามาชี
0: ้ครับ
1: ตกใจก็คิดว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเลี้ยงแล้วเขาก้าวร้าวทำไมเป็นเด็กแบบนี
2: ้ค่ะ
1: ถ้าไม่อยากอยู่บ้านนี้ก็ไม่ต้องอยู่ให้เก็บเสื้อผ้าไปเลยคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วเป็นลูกแบบนี้ไม่เลี้ยง
2: อันนี้ก็คือเหมือนไล่เลย
1: ใช่
2: แล้วพี่อุ๋ยล่ะคะพอแม่พูดแบบนี้สำนึกผิดไหมคะ
0: ไม่ครับยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งโมโหครับ
2: เสียงยิ่งดังขึ้น
0: ใช่ครับเราก็จะรู้สึกว่าคิดหาวิธีเถียงเพื่อเอาชนะครับ
1: แล้วคุณแม่ก็ว่าเขาบอกตายแล้วขนาดเล็กๆยังเป็นแบบนี้เลยแล้วอีกหน่อยโตจะเป็นยังไง
0: คำนี้ผมได้ยินโคตรบ่อย
1: ขนาดเขาเล็กๆอย่างเงี้ย
0: ว่าผมจำตั้งแต่จำความได้ครับคือผมแบบก้าวร้าวและเถียงและไม่ยอมครับ
2: ตั้งแต่เด็กเลย
0: ใช่ครับแล้วยิ่งบังคับผมยิ่งตรงกันข้ามเลยครับยิ่งสวนเลยครับ
3: okay. แล้วมีตัวอย่างไหมครับอยากเห็น
2: มีค่ะคือทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะได้ชมเนี้ยเป็นการทะเลาะกันที่รุนแรงมากนะคะชมจากละครเวทีค่ะ
4: Happy birthday to youHappy birthday to you เพลงอะไรครับพี่หวย Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you
3: เสียงดีมากครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ขอเชิญไปออกซิงเกิลที่ค่ายผมด้วยนะครับ
2: โอ้โหมีบังอาจค่ะ
3: แหมเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไปทำอีกแบบนึงไว้ในอัลบั้มนึงของผมมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาไม่ได้เกิด
5: มาไม่ได้เกิดแล้วใครมาเกิดแทนนะครับ
3: เกิดแทน
5: แม่โยน
3: ม
5: าสักกระดาษ
3: ร้องให้เบนฟังบ่อยไหมครับ
5: เพลงนี้เหรอครับ
3: ครับผม
5: ไม่กล้าร้องเพลงนี้ส่วนใหญ่จะร้องเพลงกล่อมลูกครับช่วงนี
3: ้ลดยามมากครับครับบทก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของศิลปินแล้วศิลปินที่เขียนเพลงแบบนี้คุณคิดว่าชีวิตเขาต้องเจออะไรมาบ้างและเขาอยากบันทึกอะไรไว้ในชีวิตเขาครับ

0: โอ๊ยบอกว่าให้ลงมากินข้าว
1: เดี๋ยวมันก็ลงมาเองแหละแม
0: ่เอ๋เรียกน้องให้มาสิ
2: โอ๊ยกินข้าว
3: นั่นแหละครับผมตอนวัยรุ่นห้ามก้าวร้าวต่อต้านโดยเฉพาะแม
0: ่ทำเสียงฟึงปังทำไมไร้มารยาทใครเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
4: แล้วสอนไหมล่ะ
0: ฉันสอนแกต้องไม่รู้ทั้งเท่าไหร่หัดจำซะบ้างดูอย่างพวกพี่ๆเขาสิพวกแกสองคนก็เหมือนกันสอนน้องบ้างนะ
2: ไม่น่าลากไปเกี่ยวมั้งมา
5: ม้ากินข้าวเหอะป๋าหิวแล้ว
1: มามามากินกันลูกนะ
0: ยังไหนไหนอารมณ์ขึ้นแล้วพอชำระความก่อนอาโกเขาโทรมาบอกว่าแกไปไล่ฟันพี่ๆบ้านโน้นแล้วเขาจะให้ม้าจัดการแกจะว่ายังไง
4: ก็ไม่ว่ายังไงพวกมันแกล้งผมก่อนอะ
0: ถึงโดนแกล้งก่อนก็เอาไม่ไปฟันเขาไม่ได้แล้วเรียกเขาว่ามันได้ยังไงเขาเป็นพี่แกนะ
4: เป็นพี่แล้วไงอะก็ถ้าม้าไม่ส่งผมกับเจ้ไปอยู่บ้านโน้นอะ

0: มันก็ไม่มีปัญหาป่ะ
1: พวกเจก็ไม่อยากไปเออไม่น่าลากกูไปเกี่ยวมั้ง
0: มาอยากส่งผมไปเองก็ต้องรับผลกรรมเองดิชอบอ้างมากไม่ใช่เหรอเวรกรรมอะไรนั่นน่ะ
2: ไม่เห็นจะว่าปีพวกพี่แกจะมีปัญหาตรงไหนเลยมีแต่แกนั่นแหละ
0: ก็มีแต่แกแต่แกเออใช่ผมแม่งตัวปัญหาพอใจยังพอใจแล้วก็กินข้าวจะได้เงียบปาก
2: โอ๊ยฉันเป็นแม่แกนะ
3: นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในครอบครัวของผมเรียกว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ไม่รู้ทำไมพอโต้เถียงกันทีไรแม่ผมก็จะอ้างด้วยคำว่าฉันเป็นแม่แกนะในใจของผมมีแต่คำถามและคำเถียงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจในวันนั้นให้มันหลุดจากใจและหลุดออกจากปากผมไป
0: เป็นแม่แล้วไงอ่ะ
1: อ
0: ุ้
1: ย
2: ไอ้อุ้ย
1: อิ่มแล้วไปก่อนนะ
4: ไปด้วย
5: เดี๋ยวป้าไปด้วย
2: ไม่ต้องอยู่มาตรงนี้แหละดูมาทำบาปก่อน
5: ครับ
1: ค่ะ
2: แกกล้าพูดแบบนี้กับพ่อกับแม่ไม่กลัวว่าตายไปจะเป็นเปรตปากเท่าลูกเข็มเหรอ
0: มาเคยเห็นเหรอถึงรู้ว่าเป็นยังไงอ
3: ่
0: ะ
3: ใจเย็นก่อนวัยรุ่น
0: อ้างจ้างบาปกรรมอะไรเนี่ยเอามาขู่ไอ้เด็กอยู่ใต้อำนาจสิไม่ว่า
3: อุ๊ยพอเถอะอุ๊ย
2: นี่ถ้าฉันรู้อย่างนี้นะฉันน่าจะเอาขี้เถ้ายัดปากซะตั้งแต่เกิด
3: จับได้เป๊ะทุกคำเลยนะเอง
2: นี่เถียงทำให้ตกฟากกล้าล้อเลียนพ่อแม่แกนี่นะ
0: คำก็บุญคุณสองคำก็บุญคุณมีบุญคุณอะไรกันนักหนา
2: บุญคุณที่เลี้ยงแกมาไงที่เป็นแม่เลี้ยงแกมา
3: หยุดเถอะอุ๋ยอย่าพูดคำนั้นก่อนที่ต้องเสียใจ
0: ไปทำให้เกิดมากันเองนี่ไม่ได้ขอสักหน่อยจะมาทวงบุญคุณได้ไง
2: ไอ้ย้อย
3: แล้ว

0: และเหตุการณ์ในวันนั้นมันอยู่ในบันทึกความทรงจำแล้วมันก็ส่งผลให้ออกมาเป็นบทเพลงนั้นคุณรู้ไหมครับว่าคำถามที่ผมพูดกับแม่แค่ไม่กี่วินาทีมันทำให้ผมต้องหาคำตอบทั้งชีวิต
1: เป็นยังไงบ้างคะพี่อุ๋ยละครเมื่อสักครู่นี้หมวยเห็นพี่อุ๋ยน้ำตาไหล
2: ใช่ครับเหมือนมากครับประโยคกับเรื่องเบสิกตะโกนเรียกให้ลงมากินข้าวแล้วลงมาก็แบบเป็นหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตะคอกกันอย่างเงี้ยครับแพทเทิร์นนี้เลยครับเป็นแบบนี้เลยครับ
3: วันที่แม่ได้ยินประโยคนั้นแม่รู้สึกยังไงครับ
4: ก็เสียใจคือเขามาย้อนแบบนี้
3: ครับเป็นประโยคที่แรงที่สุดที่เขาเคยพูดกับเราด้วยไหมครับ
4: ค่ะใช่ก็โมโหเขาด้วยแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดคำนี
3: ้ครับเราโทษตัวเองไหมว่าเราเป็นคนเลี้ยงเขามา
4: ก็โทษตัวเองเหมือนกัน
1: โอ้โหพี่อุ๋ยกอดคุณแม่เลยงั้นถามพี่อุ๋ยบ้างว่าคือตอนนั้นพี่อุ๋ยคิดอะไรทำไมถึงพูดประโยคนั้นออกมาคะ
2: 1คือจะเอาชนะ2คิดว่ามันคือเหตุผลครับเหตุผลของผมครับแล้วก็คิดว่าถ้าจะมาทวงบุญคุณว่าเป็นแม่แล้วสถานะแม่นี่มันได้มาได้ยังไงอ่ะก็เพราะคุณทําให้ผมเกิดมาป่ะถ้าคุณทําผมเกิดมาผมขอป่ะผมไม่ได้ขอนี่แปลว่าคือคิดแต่จะหักล้างจะเอาชนะครับสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียครับถ้ามีผมก็คงพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปด้วยเป็นที่ระบายออกแต่ทุกวันนี้ผมเห็นเด็กที่มันพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่า1ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะ2คือเฮ้ยแต่กูเข้าใจมึงนะเพราะตอนเด็กๆกูก็เป็นอย่างเงี้ยคือคิดได้แค่มุมแค่เนี้ยมันมองแคบแค่เนี้ยมันไม่ได้มองกว้างคือเอาง่ายๆไม่ได้อย่างใจแล้วก็จะเอาชนะอย่างเดียวแค่นั้นแหละครับผมถือว่าผมโชคดีที่ไม่เกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียในวัยนั้นน่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะถ้ามันมีผมก็คงพิมพ์ลงไปแล้วแหละคงระบายลงไปในนั้นซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยโห
1: มหาศาล
2: คุณจะไปทํางานทําการที่ไหนถ้าเค้าเห็นไม่มีใครอยากรับหรอกคนพิมพ์อะไรอย่างเงี้ย2คือคนรู้จักคนอื่นๆมุมมองที่เค้ามีต่อคุณที่แบบถ้าพิมพ์พูดถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยมันก็คงจะมีคนระดับปัญญาเท่ากันที่จะเห็นด้วยกับคุณซึ่งผลกระทบวันนึงอาจจะเข้าใจได้ในวันที่โตกว่านั้นแล้วผ่านประสบการณ์ชีวิตมากกว่านั้นแล้วแล้วก็ปัญหาที่เขาจะต้องได้รับมันควรจะเยอะกว่านั้นซึ่งตัวผมเองถ้าเกิดผมอย่างที่บอกว่าผมเกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียผมคงเรียนรู้ทางโหดกว่านี้อีกเยอะคงได้รับผลกระทบมากกว่านี
1: ้ช่วงวัยรุ่นเนี่ยค่ะแม่มีอะไรที่ห่วงพี่อุ๋ยบ้างคะ
4: ก็กลัวเขาแบบไปคบกับเพื่อนหรือว่าไปหัดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยไปติดยาห่วงเขาเรื่องนี้เรื่องเดียวเพื่อนเขาบางคนก็สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเพื่อนให้สูบบุหรี่อะไรอย่าไปสูบนะรู้ไหมเขามีจุ่มยาไว้ในนั้นอ่ะถ้าสูบนั้นจะติดไปเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่เลี้ยงเด็ดขาด
2: คือผมก็งงนะคุณพ่อผมทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่ให้เห็นต่อหน้าทุกวันแต่ว่าแม่ห้ามกินเหล้า
4: แม่ไม่ชอบเลย
3: แล้วที่พ่อทำทุกวันแม่ก็คือห้ามไม่ได้แต่ก็เลยมาห้ามที่ลูก
4: ใช่
3: แล้วแม่เคยพูดกับพ่อไหมครับว่าห้ามทำให้ลูกเห็น
4: บอกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยแล้วเนี่ยว่ายังไงถ้าอีกหน่อยน้องอุ๋ยกินเหล้าก็จะพูดไม่เชื่อฟัง
1: ค่ะ
3: ครับแล้ววันแรกๆที่คุณกินเหล้านี่แม่รู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
4: ไม่รู้อ่ะ
2: แม่ไม่รู้ครับ
1: แล้วแม่มารู้ได้ไงอะคะว่าเขากิน
2: แม่ไม่รู้เลยมั้งครับทุกวันนี
1: ้เอาเหรออ
3: ้าว
2: ช่วงมัธยมตอนนั้นผมกินเหล้าน้อยผมไปดูกัญชาแทนครับ
3: แล้วแม่รู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
1: แม่ไม่รู้อี
2: กครับเวลากลับมาบ้านเนี่ยมันต้องเก็บอาการเนี่ยแล้วมันก็จะอึดอัดจนทำให้บางครั้งเราไม่ดูดบอกเวลาอยู่กับเพื่อนไม่ได้ว่ะต้องกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่ก็ใช้วิธีแบบบางทีกินข้าวกับพ่อแม่เสร็จค่อยออกไปหาเพื่อนแถวบ้านเนี้ยครับแล้วก็ไปนอนเล่นเกมไปอยู่บ้านเพื่อนก็จะไปดูดเวลาอย่างนั้นซะมากกว่า
3: ครับพอรู้แล้วเป็นไงครับแม
4: ่ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปติดกัญชา
2: ไม่ติดใช่เฉย
3: รู้ว่าเขาสูบบุหรี่แล้วเป็นยังไงครับ
4: คือเขาไม่ได้ติดจนแบบเหมือนกับทุกคนจะต้องมานั่งสูบสูบ
3: เรื่องเล่าครับ
4: เล่าเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู
3: ้แล้วพอรู้แล้วลงเวทีโดนไหมฮะ
4: ไม่พอเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วว่าตัวเขาเองเขาต้องตัวรู้ตัวเขาเอง
2: ทุกวันนี้ผมก็ไม่ดื่มอยู่
4: แ
2: ล้วคร
4: ับ เขาไม่ดื่มอยู่แล้ว
3: มันมีประเด็นเยอะมากที่ควรจะต้องถามแขกรับแชร์บ้างพี่หมวย
1: ค่ะวันนี้สองท่านนะคะเป็นตัวแทนของคุณแม่แล้วก็ตัวแทนของลูกวัยรุ่นค่ะแม่ก้อยสิรินุชค่ะและน้องปาล์มธัญวิทย์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถามมุมของแม่ก้อยก่อนนะคะถ้ามีลูกวัยรุ่นแล้วเฮี้ยวแบบนี้อารมณ์แรงแบบนี้แม่จะจัดการยังไงคะ
5: ทำไงฮะ
6: คือก้อยอ่ะจะไม่เหมือนคุณแม่ของน้องอุ๋ยคือว่าเป็นคนที่คุยกันด้วยเหตุผลโยนเหตุผลกันไปมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วมันก็ไม่ได้จบลงที่ใครถูกใครผิดจบลงที่ว่าฉันได้เสนอเหตุผลของฉันแล้วเธอก็เสนอเหตุผลของเธอแล้วจบเลิกคุยกัน
3: แล้วลูกพี่ก้อยมีเหตุผลเยอะเท่าอุ๋ยไห
6: ม
3: ค
6: ุ
3: ณต้องชนะเขาในเหตุผลของเขาให้ได้นะครับเพราะเขาก็มีเหตุผลเขาก็ยึดมั่นในสิ่งที่เขาคิดนะ
6: เราอยากชนะทั้งคู่แหละ
3: ครับ
6: เราก็อยากชนะลูกก็อยากชนะอย่างเช่นอันแรกนี่ก็คือแม่ครับขอไปเที่ยวขอไปเที่ยวครับประมาณม.ต้นแล้วเงี้ยไปเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้าครับอะไรเงี้ยเรียนอยู่นะเฮ้ยไม่ได้แม่ก็ยืนกรานว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้หรอกคุยกันประมาณชั่วโมงกว่าคุยกันในบ้านขอเขาขอให้ได้ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะต้องไปเราก็ขอบอกว่าเราก็ห้ามว่ามันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จนเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจบนะคือคนนี้บอกว่าไม่ให้ไปแต่อีกคนเนี้ยบอกว่าอยากไปใช่ไหมจบเราดีลไม่ได้แล้วเราจบประเด็นไม่ได้ต่างคนต่างโยนเหตุผลมันคือจบไม่ได้อะยังไงเขาก็ต้องไปถ้าเราชนะเขาก็ต้องแอบไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจบแค่นั้นถ้าไปเขาก็รับรู้ว่าเขาเคยได้ยินเสียงเหมือนที่อุ๋ยพูดกับแม่อย่างเงี้ยว่าอุ๋ยมีอะไรบางอย่างที่ใส่โปรแกรมมาไว้ว่าเล่าไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือเขาได้จำแล้วล่ะว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ไปเพราะเหตุผลแบบนี้แบบนี้มันเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้จำแล้วว่าเขาอยากไปเพราะอะไรเพราะเขาได้เล่ามาให้ฟังหมดแล้วคือก็ว่ามันเป็นความโชคดีถ้าเราได้คุยกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้คุยกันเนี่ยค่อนข้างยากละเพราะเราไม่รู้ว่าทิศทางมันจะไปทางไหนอะไรเงี้ย
1: ค่ะถามพี่ปาล์มบ้างนะคะในฐานะตัวแทนของลูกถ้าเป็นลูกวัยรุ่นแล้วมาเจอแม่เนี้ยบๆเพี้ยบๆแบบนี้
7: ค่ะ
1: พี่ปามจะทำไงคะ
7: คือผมมีความรู้สึกว่าสมมติว่าเป็นลูกชายเหมือนพี่อุ๋ยเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าในบ้านเนี่ยคาแรคเตอร์ของแม่เป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยมันเป็นผู้ชายเหมือนกันมันอาจจะเข้าใจกันไปเรื่อยฮ
1: ะ
7: จนไม่มีใครคอยมายั้งไว้อะไรเงี้ยบางทีเรามีคาแรคเตอร์ของแม่ซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าใจลูกผู้ชายมากมาคอยยั้งไว้บ้างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยอย่างของพี่อุ๋ยที่สมมติเราใช้คำว่าดื้อแล้วกันนะสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นการดื้อที่โดดเด่นกว่ามนุษย์มนาทั่วไปเขาจะทำกันนึกออกไหมคือมันไม่ใช่ระบบการดื้อแบบเหมือนแบบเด็กคนนี้ดื้อประมาณเท่านี้อะไรพี่อุ๋ยก็จะโดดเด่นมาก
3: เป็นการว่าคนที่ไพเราะ
7: มากสอบมากอะไร
3: เป็นการว่าคนที่ไพเราะมากจริง
7: ๆมีไพเราะกว่านี้อีกฮะในชีวิตคุณแม่อาจจะไม่คุ้นชินด้วยซ้ำไปว่าไอ้การดื้อระดับเนี้ยมันแปลว่าอะไรแล้วต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงนึงที่ผมทะเลาะกับที่บ้านเพราะว่าผมต้องถูกไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ช่วงม.4เพราะว่าการเรียนตอนที่อยู่ม.ต้นเนี่ยมันแย่มากแล้วก็นิสัยก็แย่มากทั้งพ่อกับแม่เขาก็มีความรู้สึกว่าควรจะต้องไปใช้ชีวิตที่อื่นไปหาประสบการณ์ที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ความต้องการของผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วระหว่างที่กำลังจะไปเนี่ยพ่อกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาผมก็พูดกับทุกคนในบ้านว่าดีจังเลยเนอะสร้างบ้านมาแล้วผมไม่ให้อยู
3: ่
7: คือผมต้องไปพอดีพ่อก็ตอบกลับมาว่าช่วยไม่ได้มึงเรียนโง่เอง
3: พี่ปุ๊พูดอย่างนั้นเหรอครับ
7: นี่คือคำพูดของ
3: ม
7: นตรีเจนสอนนะฮะ
3: นี่ลูกพี่ปุ๊บนตรีนะฮะผู้ชายที่เราเห็นในละครที่แบบโอ้ยคุณพ่อสุดที่รักพี่ปุ๊ของเรา
7: ไม่แต
3: ่ช่วยไม่ได้เรียนโง่เอง
7: ใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าในความเป็นจริงผมอาจจะโกรธก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่กวนมากๆอยู่แล้วแล้วคำพูดของพ่อนั้นน่ะมันทำให้ผมขำแทนที่จะโกรธมันทำให้ผมขำแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นวันที่ผมคิดขึ้นมาได้เลยว่าอ๋อ ในเมื่อมันเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบมันคือต้องเรียนถ้าแปลว่าเราทํามันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องโทษผู้อื่นและหลังจากนั้นมามันก็เป็นภาพจําเลยว่าอ๋อถ้าทําอะไรรับผิดชอบเองพี่ชายสามารถอยู่ที่ต่อได้เพราะเขาเรียนอยู่ในคันลองปกติเขาก็เรียนที่ต่อไปได้แต่ผมไม่มีสิทธิ์อยู่เพราะว่าการเรียนการสอนเราไม่ดีไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันก็มีความจำเป็นบางทีที่ต้องไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันอะไรเงี้ย
3: เมื่อกี้ก็เป็นมุมมองนะครับจากแขกรับแชร์ของความเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นลูกที่เรียกว่าเฮี้ยวก็คือตรงกับนี่เลยแขกรับเชิญของเรา
1: ค่ะนั่นคือชีวิตช่วงวัยรุ่นที่หัวร้อนแต่มันจะมีช่วงที่เขาเริ่มหัวเย็นนะคะคุณแม่ก็คือตอนที่เขารู้ว่าฐานะทางบ้านไม่ดีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะพี่อุ๋ย
2: ก็โดนเลี้ยงสบายมาตั้งแต่เด็กครับแบบอยากกินอยากเที่ยวอะไรเขาก็มีให้หมดของเล่นเกมอะไรเงี้ยเขามีคือขอไปเนี่ยรอไม่นานเดี๋ยวก็มีมาให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอในช่วงมัธยมปลายอะไรเงี้ยเศรษฐกิจที่บ้านเริ่มไม่ดีครับพอเริ่มรู้ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเศรษฐกิจที่บ้านไม่เหมือนแต่ก่อนก็จะรู้สึกสงสารพ่อแม่รู้สึกละอายเวลาต้องไปแบมือขอเงินเขาครับรู้สึกว่านอกจากจะช่วยเขาไม่ได้แล้วยังเป็นภาระอีกต่างหากแบบมีแต่ขออะไรเงี้ย
1: ทำไมตอนนั้นแม่ไม่บอกลูกอะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยเจอกับปัญหาอะไรบ้าง
4: คิดว่าบอกไปเขาก็ยังพวกนี้เป็นเด็กกันอยู่ไม่รู้จะไปบอกทำไมก็เลยไม่บอก
3: แต่เห็นบอกว่าบ้านแม่มันเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจที่ล่มตอนปี40วิกฤตเศรษฐกิจ40มา 4-5 ปีอะไรไฟไหม้นะครับ
4: ที่บ้าน
2: เพิ่งรีโนเวทใหม่แบบพี่สาวจะแต่งงานคร
3: ับ
2: คนโตแล้วก็ไฟไหม้วันแต่งงานเลยครับ
3: มันไหม้ได้ยังไงฮะ
2: คนจีนจะมีสารพระภูมิสาร
1: ที
2: ่จีนนะครับก็เขาปักธูปพี่สาวปักธูปคือไหว้ก่อนออกไปวัดครับไปทำบุญตอนเช้า
4: จะไปเลี้ยงพระเช้าที่วัดปักน้ำ

0: กำลังกวดน้ำอยู่เลยครับจำได้ข้างบ้านโทรมา
1: เขาบอกว่าเออใจเย็นๆนะพี่บ้าน
0: อ
1: ่ะไฟไหม้แ
0: ล้วกลับมาก่อนมาดู
1: พอคุณแม่กลับจากวัดมาเขาอยู่หน้าบ้านเขาเข้ามากอดบอกคุณแม่อย่าไปเสียดายของของคุณแม่นะ
2: พอพี่อุ๋ยมากอดแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องเสียดายข้าวของแล้วพอไปเห็นกับตาตัวเองข้างในอะคะแม
1: ่น้ำตาไหล
2: พอพี่อุ๋ยเจอสถานการณ์แบบนี้ทั้งพิษเศรษฐกิจทั้งไฟไหม้ด้วยตอนนั้นเราปรับตัวยังไงบ้างคะ
0: โอ้ตอนนั้นเป็นงงๆครับคือสงสารพ่อกับแม่มากครับคิดแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาสบายใจหรือแบบเราก็เป็นภาระเขาให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็พยายามเลี้ยงตัวเองให้ได้พยายามทำอะไรเขาสบายใจ
2: คร
0: ับผมทำงานตั้งแต่ตอนเรียนรามครับเรียนมหาลัยครับผมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนั้นผมก็ทำเพลงมาตลอดครับแต่ทำแล้วก็ทุกคนก็จะพูดหมดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสนุกโลกแห่งความฝันแต่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันคืองานแบบนี้แหละที่มึงไม่ชอบต้องทนทำไปนี่คือชีวิตคน
3: เรารู้ตัวเราว่าเราชอบเรื่องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่ผมไม่เคยคิดจะเป็นนักร้องเลยครับเพราะผมเสียงไม่ดีครับร้องเพลงไม่เป็นแต่ผมที่ตอนเด็กๆโรงเรียนสอนเขียนกลอนสมัยประถมแล้วผมเขียนกลอนแล้วผมก็เขียนแต่กลอนแบบแซวเพื่อนในห้องเอาปมด้อยเพื่อนมาล้ออะไรเงี้ยในกลอนแล้วเพื่อนอ่านก็หัวเราะกันเพราะเราก็รู้สึกสนุกกับสิ่งนี้จนช่วงที่วัยรุ่นผมชอบฟังเพลงแร็ปเพลงฮิปฮอปอย่างเงี้ยครับก็ฟังถึงจุดนึงก็เฮ้ยอยากลองทําดูเองบ้างแล้วมันก็เป็น2อย่างรวมกันตรงที่มันคือการเขียนกลอนแล้วก็ร้องให้ลงจังหวะโดยที่คุณไม่ต้องเสียงดีก็ได้แล้วก็ผมชอบอ่านเรื่องศาสนาการเมืองสังคมเศรษฐกิจมันก็เป็นแนวเพลงเดียวที่มันพูดได้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องความรักผมก็เลยแบบเอ้ยลองเขียนมันดูแล้วว่าผมก็รู้สึกสนุกกับมันอะไรเงี้ยครับ
3: แม่รู้ไหมครับว่าลูกเรามีความสามารถด้านนี
1: ้ไม่รู
3: ้แม่รู้ใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้ลูกแม่เป็นนักร้องนะฮะ
1: ช่วงที่เขาไปทำเพลงอะไรนั่นน่ะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำเพลงอะไร
3: เอ้าเหรอครับ
1: ไม่รู้เพราะว่าเขาเย็นเขาก็ออกไปเช้าเขาก็กลับมาแล้วพอเราว่าเขาบอกไปไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาไปทำเพลงอะไรไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงไม่เห็นได้ยินอะไรว่าอยู่ๆไปทำเพลงเขาตอนช่วงนั้นเขาเป็นเซลล์อยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเสร็จแล้วก็อยู่ๆเขาบอกเขาจะออกจากเซลล์บอกอ้าวทำไมอีกอ่ะเขาบอกเขาจะไปทำเพลงแล้วเสร็จแล้วเราก็โมโหเขาบอกว่าอะไรสงสัยขี้เกียจอ่ะคือไม่ชอบทำงานแน่เลยยังพูดกับป๋าเขาบอกดูซิไปทำตรงไหนก็ไม่ดีอะไรก็เบื่อเสร็จแล้วนี่ก็ไปทุกวันเย็นออกเช้าก็กลับมาเราก็เอ๊ะเขาไปทำอะไรยังไม่รู้เลยว่าเขาเพลงอะไรเขาจะออกอัลบั้มเนี่ยเขาก็ไปทำผมไอ้ฟูฟูอย่างสมัยก่อนโอ้โหคุณแม่นะมองทุกวันเห็นเขาแล้วต้องด่าเขาทุกวันเหมือนกับกุ้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะทำไมทำแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ตอบนะเขาก็เฉย
0: ผมเคยไปโกนหัวแล้วกลับมาบ้านแม่ผมด่าแรงมากแบบพ่อแม่ไม่ทันตายโกนหัวทำไมอะไรเงี้ยจะทะเลาะกับแม่เรื่องทรงผมมาตั้งแต่แบบช่วงวัยรุ่นนะครับตลอดเวลา
1: เราบอกหน้าตาก็ไม่ได้หล่อจะไปไว้ทรงอะไรก็ไม่รู
0: ้แม่ผมพูดคำนี้มาตั้งแต่เด็กแบบตัดผมทรงอะไรดูหน้ามึงปะช่วยดูหน้าตัวเองด้วยแบบแม่พูดอย่างนี้บ่อยมาก
2: หายกังวลเลยไหมคะกับภาพเก่าๆของเขาในวัยเด็กกับภาพที่แม่เห็นเขาออกอัลบั้มมีแฟนเพลง
1: แบบคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นอย่างนี
2: ้
1: เขาเปลี่ยนได
3: ้อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราหายเดือด
0: ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกหลังจากบ้านไฟไหม้ครับคือผมเป็นคนมีคำถามเยอะมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนเด็กคุณแม่จะให้อ่านหนังสือพระบ่อยทั้งพวกหนังสือธรรมะอ่านมันก็ได้ผลประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่แต่มันก็จะมีคำถามช่วงวัยรุ่นว่าเกิดมาแล้วก็แก่ตายไปทำงานทุกคนหวังว่าจะทำงานให้รวยแต่งงานมีลูกซื้อบ้านซื้อรถแล้วแก่ตายไปแค่นี้เหรอชีวิตคนเราจนเนี่ยครับพอบ้านไฟไหม้ก็อยากไปลองปฏิบัติธรรมดูเพราะว่าคือหนึ่งไปแล้วคิดว่าถ้าแม่สบายใจก็คิดว่า เขาสั่งให้ทำอะไรในคอร์สเนี่ยจะลองทำทุกอย่างเลยแล้วถ้าออกมาแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยจะออกมาบอกทุกคนเลยว่ามึงอย่าไปแบบมันเป็นเรื่องงี่เง่าแบบแต่ถ้าเกิดมันได้ผลเออเราจะสนใจทดลองทำมันต่อก็นั่นแหละครับก็เลยลองไปครับ
2: แต่วันที่จะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีเรื่องนะคะพี่มิก
3: เรื่องอะไรอีกนะฮะ
2: เนี่ยแม่

0: แล้วคงจองเอาไว้แล้วคิดอย่างนั้นก็ไปถึงเอ๊ะทำไมสักพักหนึ่งคนก็เข้าไปกันหมดอ้าวน้องอุ๋ยทำไมน้องอุ๋ยไม่เข้าเข้าอะไรอ่ะไม่ได้จองมาบอกอ้าวแล้วจะมาทำอะไรอ่ะเราก็โมโหเขาแล้วบอกอ้าวแล้วไม่ได้จองจะมาได้ยังไง
1: ผมไปหาข้อมูลมาแล้วคือมันมีคอร์สอ่ะแต่มันผมตัดสินใจแล้วผมก็จะไปเลยครับแล้วผมไม่ได้จองก่อน
2: จองไม่ทันเขาปิดไปแล้ว
1: ใช่ครับแล้วผมก็โทรถามเขาเขาบอกว่าคุณต้องรอคนสละสิทธิ์คุณถึงจะมีสิทธิ์เข้าไป
2: ค่ะ
1: ผมก็ถามว่าคนสละสิทธิ์บ่อยไหมเขาบอกมันก็มีทุกคอร์สนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนอ่ะก็แล้วแต่มันก็เขาบอกไม่ได้ว่าโอเคแล้วผมต้องทำไงเขาบอกถ้าอยากมามากคุณก็มารอคนสละสิทธิ์โอ้ได้ผมก็เก็บของเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็กลับไปนั่งรอคนสละสิทธิ์นะครับ
2: คอร์สนั้นกี่วันคะพี่อุ๋ย
1: 8วันครับ
0: 7 วัน7
1: 8วัน
2: แปดวัน7คืนไม่น่าเชื่อนะคะจากเด็กหัวร้อนจากเด็กที่ไม่เคยเห็นความรักของแม่ไม่เคยเห็นความรักของคนในครอบครัวมาวันหนึ่งตัดสินใจที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วตัดสินใจแล้วก็ไปเลยไปเสี่ยงดูว่าจะได้ปฏิบัติหรือเปล่าเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะคะผ่านละครเวทีค่ะ
3: สิ่งที่ผมพบจากการปฏิบัติธรรมก็คือกระดุมเม็ดแรกในชีวิตของผมมันกลัดผิด
4: การเอาตนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างโคจรรอบตัวเราคิดแต่ว่าทุกคนล้วนทำเพื่อความสุขและผลประโยชน์ของตัวเองไม่เชื่อในความรักและความเมตตา
3: เมื่อพิจารณาด้วยธรรมจึงพบว่าตัวเราไม่ใช่ศูนย์กลางแต่เรากำลังโคจรไปซึ่งเราจะเอาพลังจากไหนเพื่อโคจรไปถ้าไม่ใช่สิ่งที่ให้กำเนิด

0: อุ๊ยป้ากับม้ามารับแล้วลูก
1: กลับบ้านกัน
2: เมื่อกัดกระดุมใหม่ถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาที่ความหลงผิดจะต้องลาจากไป
3: มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มนุษย์เราเกิดมาแต่การเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์สิที่มันยากถ้าไม่มีความรักหล่อเลี้ยงเรามาคำตอบของคำถามที่ผมถามแม่ไปในวันนั้นมันเกิดขึ้นในใจของผมในทันทีเดี๋ยวก่อน
4: ไปแล้วเดี๋ยวไอ้นี่ก็รีบหนีตลอดเลย
5: เออชิ่งตลอดเลยรอพ่อด้วย
0: เดี๋ยวนั่งลงเลย
4: พ่อนั่ง
5: ครับ
0: อะไรของแกชอบขัดตอนกินเรื่อย
3: ผมยังจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับ
5: โล่งอกนึกว่าจะเปิดประเด็นตีกับแม่อีก
3: กินข้าวครับกินข้าว
5: ข้าวมาได้กินสักทีโอ้ไม่ได้กินมาหลายรอบแล้วเนี่ย
4: ถามป่าจะกินอะไรถามเลยถามเลย
0: เป็ด
3: เป็ดครับ
5: จ้า
4: วันนี้ทำดีวันนี้ทำดี
0: เฮ้ยเขาเลยมาเลยครับ
3: ขอบคุณครับ
5: กินยาก
4: มาต้องกินสักทีสิ
0: เออนี่ไงกำลังจะกินอยู่
6: แม่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับวันนั้นที่ไปรับอุ๋ยแล้วอุ๋ยเข้ามากราบแม่เลย
7: ก็น้ำตาไหลคือดีใจตื้นตันใจ

0: ก็อิ่มเอิบเพราะว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็รู้ซึ้งแล้วว่ามันเป็นยังไงตัวเขาเองก็ร้องใหญ่แบบเขาซึ้งมาก
1: คือผมไปยุคพุทธ3วันแรกเนี่ยเดินจงกรมช้าๆเนี่ยผมแบบอยากถีบป้าคนข้างหน้ามากเลยคือแบบผมหงุดหงิดมากอ่ะมันไม่ได้ร้อนแค่ใจมันเห็นอุณหภูมิในร่างกายเลยว่าตัวมันร้อนหัวมันร้อนคือมันหงุดหงิดมากแบบทำไมกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยมาค่อยๆ ยกหนอย่างหนอมาทำอะไรช้าๆคือมันฝืนธรรมชาติมนุษย์ทุกอย่างแต่พออย่างนั้นมันยิ่งเห็นแบบมันยิ่งเห็นความร้อนในตัวเราครับแล้วพอมันผ่านไปหลายวันเข้าหลายวันเข้าเขาบอกว่าเช้าวันที่4จะปรับตัวได้จะดีขึ้นตื่นมาเช้าวันที่4ผมเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมไม่รู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นเลยอ่ะแล้วพอหลังทานข้าวเช้าเสร็จเขาก็มีมาบรรยายเรื่องบุญคุณพ่อแม่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันผ่าน3วันที่เราไม่ได้พูดเลยแล้วเราก็พยายามอยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาพยายามอยู่กับความรู้สึกตัวทุกอิริยาบถตลอดเวลาต่อเนื่องหลายๆวันมันกลายเป็นว่ามันน้ํามันใสขึ้นเรื่อยๆเพราะตะกอนความคิดมันไม่ขุ่นนะครับแล้วมันก็เลยเห็นพอถึงวันที่4ที่เขาพูดเรื่องพ่อแม่มันเห็นชัดกว่าเวลาปกติเยอะมากเวลาปกติคือเวลาไปโรงเรียนแล้ววันพ่อวันแม่เขาพูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ซึ้งอยู่แป๊บนึงอ่ะแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อันนั้นมันเป็นเหมือนแบบอาจจะเพราะผมผ่านช่วงวิกฤตในครอบครัวมาพร้อมกันด้วยมาไม่นานบ้านไฟไหม้อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีคําถามที่สะสมมาเยอะมากด้วยเกี่ยวกับชีวิตแล้วครั้งนั้นไปมันเหมือนกับมันไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างเดียวเขาก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนอะไรค่อยๆได้คําตอบไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็มันมาโดนกับเราเรื่องพ่อแม่ด้วยเพราะเราทําไม่ดีกับเขามาเยอะมากพอวันนั้นมันก็เลยเห็นชัดมากเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นมากเหมือนแบบผมบอกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคือทัศนคติครับการมองโลกผิดมันก็คิดผิดก็ตามมาด้วยพูดผิดมันก็ทําผิดเลือกใช้ชีวิตผิดมันผิดไปหมดเพราะว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดอย่างที่เคยคิดว่าแบบไม่ได้ขอให้เกิดมานี่มาทําให้ผมเกิดมาเองก็รับผิดชอบผมดิแล้วจะทําให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับให้ผมทํานั่นทํานี่อยู่ในกรอบทําไมอ่ะก็ในเมื่อทําให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับอะไรอีกนักหนาอะไรเงี้ยแต่พอมันกัดกระดุมใหม่มองว่าเฮ้ยการได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีค่ามากมากมันมีค่ามากจริงๆมันก็เลยกลายเป็นพลิกมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแย่นะที่การที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยแล้วมาพูดกับเขาว่าช่วยไม่ได้ทำให้เราเกิดมาเองไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยเป็นโหขอบคุณมากที่ทำให้เกิดมา
2: ค่ะ
1: ขอบคุณมากจริงๆที่แบบพาผมมาเจอเรื่องแบบนี้ครับบางคนจะเรียกว่าศาสนาพุทธหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ผมมองว่ามันคือกฎของธรรมชาติอ่ะคือถ้าคุณอยากทุกข์น้อยลงคุณก็แค่อย่าฝืนกฎนี้เข้าใจกฎนี
2: ้ก่อนหน้านี้พี่อุ๋ยก็ไม่เคยกราบเท้าคุณแม
1: ่ที่โรงเรียนให้กราบแบบเป็นเรื่องปกติแต่นั้นมันกราบแบบมันไม่ได้กราบด้วยกิริยาท่าทางครับมันกราบจากใจจริงๆแบบ
2: ตอนที่หน้าผากสัมผัสกับ
1: เท้า
2: ของแม่เป็นยังไงบ้างคร
1: ับ ก็รู้สึกขอบคุณจริงๆนะครับที่ทำให้เราได้เกิด
3: มาแล้วแม่นะครับแม่สัมผัสได้ไหมว่าอุ๋ยเขาขอบคุณจริงๆที่แม่ให้กำเนิดเข้ามาแล้วเขาได้รู้ละว่าเขากลัดกระดุมผิดอย่างที่เขาบอกเพียงแค่ mindset มันผิดตั้งแต่แรกทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดเป็นโดมิโนแม่รู้สึกถึงจุดนั้นไหมครับ
0: รู้สึกค่ะเพราะว่าวันที่เขาปฏิบัติครบแล้วไปรับเขาวันนั้นอ่ะโอ้เขาร้องไห้เขาเข้ามากอดเข้ามากราบ
2: สำหรับพี่อุ๋ยเนี่ยค่ะความคิดเดิมที่บอกว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดก็คือแม่ทำให้เกิดมายังไงแม่ก็ต้องรับผิดใช่ไหมคะแม่ตั้งใจเลยใช่ไหมคะที่จะมีลูกชายคนนี
0: ้ค่ะเพราะว่ามีผู้หญิง2 คนแล้ว
2: ค่ะ
0: มีลูกชายคนอีกคนหนึ่งก็ กะจะทำหมันไปเลย
2: รอเขาใช่ไหมคะ
0: ค่ะเคยพี่มีแรกๆก่อนพี่สาวเขาสองคนมีแท้งไปสองคน
2: ค่ะ
3: คือแสดงว่าจากที่อุ๋ยคิดว่าแม่ไม่รักตอนเด็ก อุ๋ยมารู้ตอนไหนว่าจริงๆแล้วคือแม่เขารอเราเลยล่ะพอมีผู้ชายปุ๊บทำหมันเลย
1: ก็จริงๆก็มีคนญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเขาก็พูดตลอดว่าแบบเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กแบบมีแต่คุณแม่คุณพ่ออยากได้อะไรเงี้ยเขารอมานานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พูดครับแต่เราก็ได้ยินเราก็ไม่ได้เฉยๆไม่รู้สึกว่าแบบมันมีค่าอะไรอะไรเงี้ยครับยังไม่เข้าใจอ่ะครับ
3: และหลังจากปฏิบัติธรรมเราเลยเห็นละ
1: ใช่ครับก็จริงๆมันก็พอเห็นมาบ้างอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนคนที่อยู่กับมันมาตลอดก็ไม่เห็นค่าครับแต่วันนั้นมันเห็นค่าขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้รอเสียมันไปอ่ะก็เห็นค่าแล้วครับ
2: ครับวันนี้ดวงตาของเราเห็นความรักจากแม่มากขนาดไหนคะ
1: โอ้โหมากมากครับเห็นมาก็เห็นมาตั้งแต่อย่างที่บอกเห็นมาตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าวันที่ชัดมากๆก็วันนั้นแหละครับที่ทำให้เราย้อนคิดได้นะครับก็คือวันที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วออกมาแล้วก็เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเข้าใจว่าแบบการได้เกิดมาเป็นคนมันมีค่ามากแค่ไหนแล้วกว่าที่เขาจะต่อสู้กับเรามาที่เราแบบร้ายมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแบบเขาต้องอดทนแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เห็นมากๆครับ
3: แล้วแม่ล่ะครับแม่จากลูกชายที่แสนเกเรที่แม้กระทั่งปัดมือเราเวลาเราชี้เถียงทุกอย่างที่เราดุหรือเพียงแค่เปิดประเด็นคุยกับเขาม าเห็นเขาตอนนี้แล้วแม่รู้สึกยังไงครับ
0: ก็ภูมิใจอ่ะภูมิใจที่เขาคิดได้เขากลับตัวเขาเองได้ก็บอกแล้วธรรมะที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเขาได
2: ้มาถึงวันนี้ดูทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ทำให้คุณแม่ปิติแล้วก็ชื่นใจนะคะพี่อุ๋ยมีอะไรลึกๆที่ยังไม่เคยคุยไม่เคยบอกคุณแม่บ้างไหมคะ
1: ผมอาจจะพูดยากเพราะว่าแม่อดทนกับผมมามากแล้วเขาก็ดีกับผมมาตลอดคือผมได้รับแต่สิ่งดีๆจากเขาครับผมก็เลยโหมันไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยอ่ะมันไม่แปลกอะที่ผมจะเห็นค่าคือผมเข้าใจนะบางคนที่โดนพ่อแม่ abuse โดนทำร้ายหรือพ่อแม่ทอดทิ้งอะไรเงี้ยถ้าเขาจะมองโลกมันแย่มันก็พอเข้าใจได้แต่อย่างขนาดคนอย่างผมที่แบบโอ้โหได้รับขนาดเนี้ยถ้าจะยังไม่เห็นค่าอีกมันก็แบบก็แย่แล้วครับ
2: ยังมีอะไรที่อยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
1: ก็ถ้าจะทำให้คุณแม่ผมก็จะพยายามควบคุมสติอารมณ์เวลาแบบมีอารมณ์คุยกับคุณแม่เนี่ยครับบางทีชอบเถียงกันเนี่ยครับแล้วผมก็จะเผลอขึ้นเสียงพูดไม่ดีกับแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนจะเป็นเยอะกว่านี้เยอะอย่างที่บอกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้ตัวเร็วขึ้นพยายามรู้ตัวให้เร็วแต่พอเรียนรู้เรื่องมรณานุสติเรื่องความตายเนี่ยผมก็กลัวมากที่จะมีความรู้สึกผิดติดค้างกันอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ตายจากกันวันไหนครับก็เคลียร์ได้ก็จะรีบเคลียร์ขอโทษได้ก็จะรีบเข้าไปขอโทษเขาเข้าไปกราบเข้าไปกอดเขา
3: น่ารักมาก
2: ค่ะ
3: ตลอดเวลาที่อุ๋ยพูดเมื่อกี้แม่ก็อมยิ้มด้วยความปิติจริงๆอย่างที่คำที่พี่หมวยใช้เนาะมันเสมือนกับว่าสิ่งที่ได้เหน็ดเหนื่อยได้อดทนได้เดินมาด้วยกันจนถึงจุดๆนี้มันเนี่ยดูหน้าแม่คือเป็นคุณแม่ที่มีความสุขมากแล้วอ่ะทุกวันนี้เน
2: า
3: ะ
2: ค่ะแม่ล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
0: คือก็เขาทุกวันนี้เขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าเขาก็โตแบบอยู่แบบอยู่คนเดียวที่คอนโดของเขาเราก็ห่วงเขาอะเขามีแต่บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงเขา น้องอุ๋ยเขาทำตัวเขาได้เขาคิดของเขาเองได้เขารักพ่อรักแม่แล้วเขาก็กตัญญูเรื่องกตัญญูเนี่ยเขาทำได้ดีมาก
3: ครับ
0: ก็ภูมิใจในตัวเขาอย่างเงี้ยมีอยู่แค่นี้

0: ให้ถามพี่ปาล์มบ้างนะคะฟังเรื่องราวของพี่อุ๋ยกับคุณแม่มาทั้งรายการวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: อยากเป็นกำลังใจให้แม่ลูกทุกคนเลยที่เป็นแม่ที่มีลูกชายอย่างเงี้ยค่ะมันยากอันที่หนึ่งแล้วที่เราคุยกันคนละเพศแล้วมีลูกดื้ออย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกดื้อเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะในความที่มีลูกดื้อเรารู้ว่าลูกเราอ่ะมีความสามารถและเป็นคนดีและเขาไม่ได้ตั้งใจจะดื้อกับเราหรอกแต่มันยังคุยกันไม่เจอเวลาที่มาลงเอยกันอ่ะเราอยากให้แบบอดทนเนาะอดทนอดกลั้นเยอะๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยว่าความรักอ่ะจะดึงเรามารักกันแล้วอยู่ด้วยกัน
0: พี่ปามล่ะคะ
2: ผมมีความรู้สึกว่าคือความดื้อของเด็กแสบๆทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยบยลมากเลยนะฮะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่อยากรู้เองหรือว่าเขาไม่อยากรู้สึกเองเนี่ยไม่ว่าใครจะพยายามทำอะไรเขาฟังเขาจะปัดทิ้งเขาจะปัดทิ้งไปแทบจะทั้งหมดเลยซ้ำอย่างพี่อุ๋ยอะโชคดีตรงที่ว่าคือจริงๆมีคนพยายามพร่ำบอกพี่อุ๋ยในเรื่องที่มันเป็นทางบวกมาเยอะแล้วแต่ว่าพี่อุ๋ยก็เหมือนปัดทิ้งไปเหมือนกันจนกระทั่งไปปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่คืออ้อมกอดที่ทั้งสองคนมีให้กันผมว่าตอบโจทย์ทุกอย่างของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน่ารักมาก
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่อุ๋ยคุณแม่กับเรื่องราวที่มีคุณค่าแล้วก็จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยอาจจะมีปัญหากับลูกชายหัวร้อนอยู่ตอนนี้นะคะในที่สุดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราสามารถได้ลูกชายคนใหม่กลับมาได้เหมือนที่คุณแม่ได้มานะคะขอบคุณพี่อุ๋ยขอบคุณคุณแม่ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ก้อยพี่ปามด้วยค่ะ
3: ค่ะ
0: และทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ทาง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะไปรู้ว่าเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับชีวิตของตัวเรานะคะเพื่อที่หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับการชดเชยค่ะประกันชีวิตในตลาดปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะคะเราอาจจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทหลักๆประเภทที่1ก็คือประกันชั่วระยะเวลา1เท่านั้นค่ะประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันตลอดชีพประกันที่3เป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีก็คือประกันชีวิตบวกออมทรัพย์และประกันตัวที่4ก็จะเป็นประกันเพื่อเกษียณหรือเรียกว่าประกันบำนาญนั่นเองนะคะและตัวที่5ก็เป็นน้องใหม่เข้ามาใหม่หลายคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องประกันพ่วงยูนิตลิงค์ค่ะประกันตัวแรกนะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบชั่วคราวนะหรือชั่วระยะเวลานะคะเป็น term insurance เรามีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเช่นอาจจะคุ้มครองช่วง5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะคะประกันแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆเหมือนกับจ่ายทิ้งไปคล้ายๆเหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าปีไหนไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็หมดไปนะคะประกันแบบชั่วคราวเนี่ยไม่มีลักษณะของเงินออมนะคะประกันชีวิตตัวที่2นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือเรียกว่า whole life insurance นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองเราในระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวค่ะอายุถึง90หรือ99ปีเลยนะคะแต่ระยะเวลาส่งเบี้ยเนี่ยไม่นานมากค่ะอาจจะมีระยะเวลาแค่7ปีหรือบางครั้งก็10ปีหรือบางครั้งก็ประมาณ20ปีเท่านั้นนะคะด้วยระยะเวลาที่คุ้มครองในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับผลประโยชน์นะคะเมื่ออายุถึง90นะคะหรือกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปก่อนผู้ที่รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไปแทนค่ะดังนั้นการที่จะซื้อ

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่วางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างมรดกให้กับครอบครัวนะคะประกันชีวิตตัวที่3นะคะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นเองค่ะประกันชีวิตแบบนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทุนประกันและอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องของการออมนะคะดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะออมและนำเงินออมนี้ไปประหยัดภาษีประกันตัวที่3หรือเรียกว่าประกันออมทรัพย์นี่เหมาะสมทีเดียวค่ะประกันชีวิตตัวที่4นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นการออมในระยะยาวนะคะคือเริ่มออมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุก็จะมีรายได้เอาไว้ใช้จ่ายจนกระทั่งสิ้นอายุขัยค่ะข้อดีของประกันบำนาญเนี่ยก็คล้ายๆกับประกันแบบสะสมทรัพย์นั่นเองค่ะเป็นการบังคับออมแต่เป็นการออมเพื่อเน้นเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุค่ะประกันชีวิตตัวที่5นะคะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือเรียกว่ายูนิตลิงค์ค่ะตอนนี้มีคนนิยมมากเลยนะคะเงินส่วนหนึ่งที่เรามาซื้อประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ซื้อเพื่อความคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนนะคะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่ไปลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะคะการประกันชีวิตทั้ง5ประเภทที่กล่าวมานี้นะคะถ้าซื้อความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะส่วนประกันบำนาญเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้หรือ 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าเอาไปรวมกับกองทุนรวม RMF กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.นะคะหรือกอช.นะคะก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีค่ะส่วนการจะซื้อประกันแบบไหนดีที่สุดนะคะเป็นคำตอบที่ตอบยากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการคุ้มครองไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกว่าตัวไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราก็ควรจะต้องเลือกให้ตอบโจทย์ชีวิตของเราให้มากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียืน

เรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อรวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: หลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

หลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมการเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับtourist information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอมาถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะคุณรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยเนี่ยโรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรใจหนึ่งคืออ้าวเห็นโรคจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: ด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด.43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหลายที่เขาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายๆที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำมาว่าพี่ลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเซิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

มาคมฟ้าสีลมแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องมั้ยสุดท้ายเราก็ต้องทําหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะมั้ยถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในโรคในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงตัวเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกนะมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: หลายๆคนเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่านักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่แต่เบื้องหลังของนักกีฬาจริงๆแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีหน้าที่ในการออกแบบโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของนักกีฬาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้แสดงขีดความสามารถของเขาให้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ชื่ออับดุลอุ่นอัมไพนะครับจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
1: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของชาติด้วยการสอดใส่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ากับเทคนิคกีฬาต่างวิทยาศาสตร์การกีฬามีหลายสาขามากเช่นสาขาสรีรวิทยาทำอย่างไรร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่สมกับศักยภาพของมนุษย์ที่พึงทำได้สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬาเทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดการได้เปรียบเชิงกลในการแข่งขันเช่นออกแรงน้อยได้ผลงานมากทำอย่างไรอันนี้เป็นจุดสำคัญอีกสาขาหนึ่งสำคัญมากๆเลยค่ะจิตวิทยาการกีฬานักกีฬาเก่งนักกีฬาขยันนักกีฬาฟิตเทคนิคดีแต่ใจฝ่อใจมีความเครียดมีความประหม่าตื่นตกใจทำให้นักกีฬาไม่สามารถสู่

0: ันได้จิตวิทยาจะช่วยได้วิชาโคชชิ่งเทรนนิ่งฝึกอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บอีกสาขาหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของวิทยาลัยเราก็คือสาขาเวชศาสตร์การกีฬานักกีฬาจะมีอินจูรี่เยอะมากทำอย่างไรนักกีฬาคนนั้นจะสามารถรักษาตัวแล้วกลับมาเป็นนักกีฬาได้ดังเดิมเห็นไหมคะว่านี่คือสาขาต่างๆของวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดล
1: ปัจจุบันผมเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดครับหน้าที่ผมนะครับก็รับผิดชอบดูในเรื่องของโปรแกรมสมรรถภาพร่างกายในรุ่นโตเป็นหลักนะครับก็อย่างเช่นมีน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับมืออันดับ8ของโลกตอนนี้ครับ
2: ในเรื่องเทคนิคฝีมือในเรื่องของแบดมินตันก็ไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของระบบหายใจหรือว่าแรงหรือพละกำลังไม่พอในช่วงเกม3แล้วเราเป็นรองเขาอะไรเงี้ยค่ะ
1: เรื่องความทนทานของน้องเมย์นะครับผมก็แก้ปัญหาโดยวิธีเพิ่มโปรแกรมในการวิ่งระยะยาวให้มากขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการวิ่งระยะยาวของเมย์ทำได้ไหมเราก็ต้องค่อยๆปรับรวมไปถึงเรื่องการเวทเพื่อเพิ่มความทนทานก็อุ๊บดีมากแม่เยี่ยมอุ๊บเก่งหน้าท้องเก่งหลังเลยคือเราจะเน้นทุกส่วนเลยครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของแบดมินตันเนี่ยใช้ทุกส่วนของร่างกายโดยการให้เวทในจำนวนครั้งที่เพิ่มมากขึ้นจาก15ครั้งเป็น20ครั้ง25ครั้งอุ๊บเยี่ยมระยะเวลาในการพักระหว่างเซตเนี่ยผมก็จะให้น้อยลงซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการฝึกเอนดูรานซ์อยู่แล้วครับทั้งระบบหายใจแล้วก็ไหลเวียนเลือดที่ได้มาจากการวิ่งแล้วดังนั้นก็เป็นเรื่องของมัสเซิลก็คือเรื่องกล้ามเนื้อเพื่อความทนทานโปรแกรมทั้งสองอย่างเราก็เลยต้องให้ควบคู่กันไป
3: ผมชื่อวิวครับกุลวุฒิวิทิสารครับอายุ17ปีเป็นนักกีฬาแบดมินตันมือ1รุ่นเยาวชนครับสมัยก่อนผมมีปัญหาคือเคลื่อนไหวช้าเวลาไปรับลูกหรือว่าเข้าหาลูกเงี้ยครับจะช้าเนื่องจากเราอ้วนครับ
1: สิ่งที่ต้องแก้ปัญหาของน้องวิวอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของการลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของน้องออกนะครับโดยจะให้โปรแกรมเบิร์นไขมันพิเศษและให้น้องคนเดียวครับก็คือหลังจากซ้อมแบดไปแล้วเนี่ยก็จะให้น้องเขาไปวิ่งแต่ไม่ได้เหนื่อยมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าระยะเวลาในการวิ่งก็คือต้องแบบประมาณ45นาทีชั่วโมงนึงทุกวันหลังจากซ้อมแบดครับ
3: อีกปัญหาหนึ่งคือร่างกายของผมไม่ค่อยแข็งแรงครับเวลายกเวทเนี่ยครับกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราจะได้ยกน้อยกว่ารุ่นเพื่อนครับ
1: ลงน้ำหนักข้างซ้ายนิดนึงโอเคเกร็งท้องเกร็งหลังลดลงแต่ก่อนน้องวิวเนี่ยยังเล่นเวทแบบผิดถูกท่าไม่ถูกต้องครับเราก็ต้องเข้ามาจัดท่าให้ถูกต้องเพื่อลดการบาดเจ็บระหว่างการเล่นแล้วก็เพื่อให้มีประสิทธิภาพขณะเล่นให้มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเพิ่มน้ำหนักขึ้นจนตอนนี้อยู่ใกล้เคียงหรือบางครั้งก็ยกอยู่ในกลุ่มเดียวกับรุ่นที่แข็งแรงสุดครับ
2: ที่คอยเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จของเมย์เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังที่ทำให้เมย์ประสบความสำเร็จก็ต้องขอขอบคุณพี่ดุลค่ะ
3: ก็อยากขอบคุณพี่ดุลครับที่ช่วยเคี่ยวเข็นผมมาเวลาซ้อมก็ให้จริงจังมากขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพก็ทำให้เราพัฒนาขึ้นได้ครับ
0: คุณแบบดุลนะคะเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอย่างยิ่งแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติด้วยเพราะเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนานักกีฬาระดับชาติก็สมกับที่คุณอับดุลเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นคือมีพันธกิจของตัวเองเลยนะคืออัลตูอิซึมการมุ่งผลเพื่อผู้อื่น
1: ปัญญาของแผ่นดินในความคิดของผมนะครับก็คือการที่เรานำความรู้ความสามารถของเราที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลนำไปใช้สู่สังคมให้ได้มากที่สุดครับและความภูมิใจส่วนตัวของผมนะครับก็คือการที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและการสร้างนักกีฬาระดับชาติเพื่อไปสู่ระดับโลกผมหวังว่าในโอลิมปิกเกมส์ครั้งหน้านักกีฬาแบดมินตันไทยคงจะได้รับเหรียญรางวัลแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวนักกีฬาเองที่ทุ่มเทรวมไปถึงคนเบื้องหลังในวงการแบดมินตันไทยและยังสร้างความสุ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สันปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โจหมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณที่ใกล้สูญหาย
1: คนเรามันทนความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนบางคนก็ทนเจ็บได้บางคนก็อาจจะมีท่าบิดไปบิดมาอาจจะร้องก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: คนนี้คือบอล นะครับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ต้านและนันชายหนุ่มจากหมู่บ้านตาพี่โจเรานัด2คนนี้ไว้ที่ที่ทำการอบต.แม่ต้านนะครับ
2: หนทางที่เราจะไปกันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
3: นี่จะถึงยังครับ
2: ถึงแล้วครับ

0: ร้านป้าสุ่มอยู่ข้างหน้านี้ครับเวลามาตรงนี้ก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้คือไปครับ
1: 970 บาทครับร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านนึงครับ
0: น้ำแขกก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10 บาทครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตะพิโจนะครับ
2: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านโดรนจะเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
0: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
3: คนกี่ตันนะคะ
4: 2ตันครับอันนี้ประมาณ60กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2ตัน5 2ตัน6เนี่ยร้านนี้โลละ3บาท30 5กระตัน
5: ตอนนั้นที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะล้มครับ
0: สุดยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านตาพี่โจแล้วครับอันนี้ก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเรือนของตาพี่โจครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่มาก
2: เรามาถึงก็เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สักขา
5: ถ้าเกิดเรามาในหมู่บ้านของชนเผ่ากะยอครับอย่างเช่นลุงเราก็จะเห็นรอยสักตรงหัวเข่าของลุง
6: ฮะนักกีฬา
5: ฮะนี่พี่อ๋อนี่ถามว่าบอลจะนอนที่นี่ไหมนอนบ้านน้องนันไหมแล้วก็ส่วนพวกพี่จะนอนที่โรงเรียนครับผม
2: บอลนอนพักที่บ้านของนันนะครับส่วนทีมงานของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มีครู2คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่งเด็กบางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาและสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
7: สวย
8: สวยเหรอครับ
7: ค่ะ
8: โดตาเกครับหล่อแอครับ
7: หล่อแอ
8: หล่อแอแปลว่าน่ารัก
7: น่ารัก
8: โดตาเกครับ
7: โดตาเก
8: คุณสวยจังครับ
9: เซซา
10: ทุ
11: ลูลา
9: ลูลา
12: พูดว่ากิจเจอร์อย่าง
13: ว่ากิจเจอร์อะไรบุบว
12: กผมก็ทักทายว่าไปไหนมา
14: ไปงานผูกข้อมือช้าง
15: ที่นี่เขามีเลี้ยงช้างหรอคะ
14: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
15: ไปไหนคะ
2: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่าน่ารักมากแต่ว่านันบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอันหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลาย10กิโลเมตรซึ่งยังมีอาหารสมบูรณ์กว่านะครับ
15: อันนี้เป็นช้างของใครคะ
16: เป็นช้างของลุงเขาครับ
15: ของคุณลุง
16: ครับผม
15: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอคะ
16: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านนะจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบขบวนนู่นครับมาจากอีกหมู่บ้านนึงครับคือเพื่อนมาส่งให้ลุงเพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
2: เราบินโดรนตามไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยล่ะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตำข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
14: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้ใต้ถุงบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
2: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซล่าเซลล
14: ์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แบบนี้เวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
5: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับ
3: ย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผม

0: ก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณเป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะคนอื่นนิดนึง
1: บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
2: เจ้าของไร่คนไหน
3: ลุง

0: ป้าคือเจ้าของไร่ครับ
1: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันสำปะหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
2: การลงแขกนะครับมันเป็นการช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
3: กี่วันจะเสร็จคะ
0: น่าจะเป็นอาทิตย์เดียวครับที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็10โมง
3: ค่ะ
0: เจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อข้าวมา
4: ขอสักกี่แซ่บ
0: เขาบอกว่าทำแกงมะละกอกับเนื้อถ้าเสร็จจากไร่นี้รู้ครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดเขาไม่มาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปเอาถามว่าไปไหนออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน
1: ความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเรายังเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
0: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
3: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
0: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยายทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปเอาต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับปูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับที่เราจะเอานี่ก็คือนี่แหละครับหินแบบนี้ครับได้หมดเลยครับต้องเป็นหินเฉพาะแบบนี้เท่านั้นที่จะเอาไปทำปูนได้เอาไปเท่าที่เราต้องการฮะว่าเราจะทำเท่าไหร่ครับ
3: แล้วเวลาเรามาทุบแบบนี้มันผิดไหม

0: หลังจากได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็จะนำกลับบ้านนะครับทุบหินให้เป็นก้อนเล็กๆเผาไฟให้ร้อนจัดนำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับผมลองดูครับปูนนะครับแล้วก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคำนี้ครับ
2: ตอนนี้คือมันจะแบบชาครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
3: เป็นจัดเต้นแหละ
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่น
1: ลุงนี่นะครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับจากขาลายครับจากตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซเกครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักสมัยก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
4: อยู่แต่ว่าผมว่าเชฟว่าเชฟว่าวุ้นวุ้นก็เชฟเหมือนกัน
1: ต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆก็สักเราก็ต้องมีครับ
2: คนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
5: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเออคนนี้เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนใส่กางเกงเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ขาลาย
0: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
2: สื่อถึงแบบศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนอ่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ไม่มีขาลายไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงขาขาวเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความกล้าความเป็นชายที่ 100%
0: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้

0: ู้ชายนะครับ
1: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่มๆ
2: จะไปอาบน้ำครับ
3: ไปกัน4-5คนครับ
4: มีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
5: มาอาบน้ำด้วยกันได้ใช่ไหม5คนนี้ไม่ไล่ใครไปอาบที่อื่นใช่ไหม
6: อ๋อไม่ไล่แล้วครับไ
7: ม่ไล่เลยครับตัดเท้าแหละครับที่หนุ่ม
6: เจ็บครับลุงแกบอกว่าเจ็บครับแต่ก็ทนได้ชายราชันเสร็จก็ภูมิใจทุกคนภูมิใจทุกคน
0: นอกจากนั้นจะสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
8: พ่อสักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
9: 22ในยุคนั้นช่างสักเยอะรุ่นเดียวกับพ่อมีแต่คนสัก
10: ทุกคนเต็มหมู่บ้าน
1: ขอดูลายสักหน่อยได้ไหมคะอันนี้30ปีแล้วถือว่าลายจางหรือว่าปกติ
9: ปกติครับ
1: เหมือนของอนันต์เลยไหมเนี่ย
9: ครับเหมือน
1: ของพ่อนี่ขึ้นถึงเอวไหมคะ
9: ถึงครับ
5: นี่ไปไหนมาคะไปไร่
9: ครับ
5: โอ้เท่มากเลยอันนี้ใครสักให้คะ
11: ยาลดาคร
5: ับอ๋อยาลดา
2: ตอนนี้ช่างสักในหมู่บ้านก็เหลือเพียงท่านเดียวครับคือจารดาสิวเบศจารดาสักมา40กว่าปีครับ
0: อาจารย์ลดาศรีอุเบศท่านนี้เป็นช่างสักขาลายโบราณชาวปากาเกยอเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านครับบ้านอาจารย์จะคึกคักมากๆมีคนเข้าออกตลอด
2: วิถีของบ้านเรานะครับแบบชาวกะเหรี่ยงคือเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับเราก็เวลาทานข้าวก็จะเรียกทานข้าวก่อนแล้วแขกกินเสร็จเจ้าบ้านถึงจะกินคนกะเหรี่ยงครับก็จะใช้หมากพลูในการต้อนรับครับวางไว้ให้กัน
7: กินเลยอีกข้าวเลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้บอลโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสสักกับอาจารย์เป็นลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกว่าลายปลู
1: ถ้าเวลาเรามาขึ้นบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาไหว้พระก่อน
12: ใช่ครับผมวันนี้ผมโชคดีครับอาจารย์อนุญาตจะสักปลูให้ผม1ตัวครับบริเวณแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม
13: ตัวปลูเนี่ยมันรู้ว่าเป็นยักษ์เป็นความเชื่อหลังความตายเพราะว่าเราตายเนี่ยดวงวิญญาณเราอาจจะเราอาจตายไปเนี่ยจะไปสู่ภพหรือว่าไปชาติเนี่ยอาจจะเราไปจะข้ามน้ำหรือว่าข้ามทะเลปลูเนี่ยก็จะช่วยเราในด้านแบกเราไปหรือว่าเราขี่ลาเข้าไปก็จะพาไปสู่เป็นภพไปชาติที่ดีก็จะนิยมสักที่ขาก็เชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง
0: อาจารย์ลดาสักลายโบราณด้วยมือนะครับโดยใช้หัวเข็มที่มีลักษณะแบนๆที่เห็นแบบนี้ทุกครั้งก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และจะเปลี่ยนหัวเข็มจากนั้นก็จะจุ่มหมึกสักแล้วก็ลงมือสักซ้ำๆๆลงไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะเสร็จซึ่งในอดีตเข็มสักนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนหัวนะครับ
2: อันนี้คือเป็นเข็มเล่มแรกเลยแล้วก็เป็นเข็มโบราณเข็มโบราณมันจะไม่มีที่เปลี่ยนนะครับพี่มันจะไม่เหมือนแบบสมัยใหม่อันนี้คือเป็นเข็มใหม่นะต้องฝนเอาเท่านั้นเวลาจะสักแล้วก็มีความห่างของเข็ม
1: ลองใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
12: ประมาณ15นาทีครับผมวันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์อนุญาตสักให้ครับ
0: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการสักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
5: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากเข่าขึ้นมาใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับ
2: ของพี่ประยูนี้จะมียอดคือสมบูรณ
5: ์ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะคะ
2: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้องเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสามเล็บแต่ของผมนี่ก็คือแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็อยากได้เพียงเท่านี
5: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
2: ใช่ครับ
5: ได้ขนาดไหน
2: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วครับพี่
5: อันนี้ถือว่าเป็น3รุ่นเลยไหมคะ
10: ครับ
5: รุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
14: ่รุ่นใหญ่ครับ
5: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
1: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
10: ผมสักมา3ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะ
1: ของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
10: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
0: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอกซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
13: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับเพราะเชื่อว่าเราสักแล้วอาจจะทำผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะต้องเป็นคนน่าครอบครัวเลย
1: ก็จะนิยมสักลายแบบนี้ที่ขาด้วย
13: ก็จะนิยมสักที่ขาข้อเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลังในขา
0: ชื่อเสียงของอาจารย์ละดานั้นโด่งดังไปไกลนะครับในกลุ่มพี่น้องชาวไทยปากกากยองหลายจังหวัดวันนี้เราได้เจอกับโตที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระซึ่งจะมาสักขาลายโบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี
1: ้มาจากหมู่บ้านอะไรนะคะ
15: บ้านมือรือชัยครับ
1: มีคนที่สักขาแบบนี้เยอะไหมคะ
15: ไม่ค่อยเยอะครับ
1: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสักคะ
15: อายุ15ครับ
1: 15ตอนนี้ละคะ
15: ยี่สิบแล้วยี่สิบเก้าน
1: ี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
15: ครับ
1: มั่นใจว่าเสร็จแน
15: ่มั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
0: การสักของโตเริ่มแต่เช้า
13: ก็แบ่งช่องให้มันลงตัวว่ามันได้กี่แถวกี่แถวน่าจะ6แถว6แถวแล้วก็มีเศษ
0: ขั้นตอนการสักนั้นเริ่มจากการใช้ตอกนะครับในการมาวัดตีเส้นเพื่อสร้างช่องตามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งตอกนี้อาจารย์ท่านทำเองนะครับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
5: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไว้ข้างในอะคะ
13: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองหน้าเอาไว้รองขา
0: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงเข็มแรกเลยครับ
5: เป็นยังไงบ้างคะ
16: เริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
15: นิดหน่อยครับ
16: ยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
15: ้ครับ
0: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าลวดลายทุกอย่างนั้นอาจารย์ละดาจำได้หมดครับ
13: ตอนนี้ขีดเสร็จไปแล้วที่มันเหลือเสร็จหน่อยในนี้แล้วมาขึ้นแถวใหม
5: ่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะขีดแรก
13: เขาเรียกว่าขาบัวถ้าเส้นแล้วก็ทีนี้จะโมบาย
5: อาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
13: ไม่ต้องใส่ไปเลยครับแบบนี้อยู่ที่อาจารย์เลยครับสักช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกแล้วเป็นมอม
0: สำหรับหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะใช้สีหมึกจากดีเสือดีหมีดีหมูผสมกับขมิ้นไฟ
5: ค
0: ือ
5: เวลาอาจารย์จมหมึกคือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไงคะ
13: ใช่นิดเดียวตรงนี้ไปเป็นนิดเดียว
5: แต่น้ำหนักมือต้องพอดีเลยใช
13: ่ไหมใช่ครับนี่มันมากรอบครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะสักทำให้หมึกไม่เลอะแล้วจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดอย่างนี้ครับต้องใช้ตลอด
0: ทุกครั้งอาจารย์ละดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6โมงกว่าการสักนั้นจะต้องใช้2คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องไฟเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
5: เคยเจอยากที
13: ่
5: ส
13: ุ
5: ดล
13: ัก
5: ษณะ
13: เป็นคือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานมันก็ออกมาไม่สวยต้องทำใจต้องเตรียมตัวกลัวเข็มกลัวความเจ็บเนี่ยเราไม่ทนเราไม่สู้นี้มันก็ไม่ได้ทำงานทีนี้เราก็อยู่ที่ใจฮะถ้าใจอยากได้เราก็สู้มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที่
0: ว่าจะได้ครบทุกช่องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1วันจะสักได้เพียง1ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3วันถึงจะเสร็จสมบูรณ์
14: บางคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียวเรื่องคงกระพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องสักยันทำให้ทำหากินขาไขเป็นอย่างอื่นแต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณีสองเป็นเรื่องความเชื่อสามเป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุญคุณแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนทำ
0: อาจารย์ระดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยๆปี
17: อยากให้คงความเก่าของลายเนี้ยให้มันดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานานแล้วครับแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
0: ส่วนภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
14: เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่าเราคนเฒ่าคนแก่เราลืมตาเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพื้นที่ถิ่นแหล่งกำหนดของขาลายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องช่วยกันสืบทอดเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่หลังเราได้เห็น

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่ขอขอบคุณชาวบ้านบ้านตับพี่โจทุกท่านที่ให้โอกาสรายการได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของหมู่บ้านและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดี

0: ข้ามาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎ

กำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการออกกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1 ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ต้องไม่เกิน10 ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10 ปีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ได้พี่อย่าเพิ่งหนี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะวันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะฝากชิวมือนะครับผมครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมนิพนธ์เจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับในวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
3: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมากแต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแฝนเสื้อผ้าได้แฝนหมวกแฝนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับ เป็นตัว L เข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ
3: ่
0: ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเนี่ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่

0: เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
1: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
0: ใช่
1: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
1: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
0: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนเราแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
1: โอเค
0: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
1: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
0: ดีกว่า
1: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
0: ใช่ใช
1: ่โอเคเริ่มเลยครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นหนึ่งเนี่ยยาวแค่ไหนตอนเนี้ย
0: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
1: มาตรฐานเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นไม้คัทเอาท์ใช่ไหม
0: ใช่
1: ว่าเป็นโครงคัทเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได
1: ้ฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
0: ่
1: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไหม
0: สามเส้น
1: ประมาณ3เส้น
0: 3เส้นครับ
2: โอเค
1: เมตร7เมตร7เมตร5
0: ถูกต้อง
1: 40
0: ตัวครับ
1: โอเคว
0: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่าย
1: อ๋อ
0: เวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
1: อ้าวทําไม
0: เราจะมองไม่เห็นเส้น
1: เพ
0: ราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อ่ะครับ
1: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเอ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
0: ได้
1: ได้บาลานซ์
0: ตรงไหนก็ได
1: ้โอ้ต้องริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
0: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเราก ำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
1: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
0: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
1: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
0: อยู่ฝั่ง
1: ขวานะเออ
0: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
1: เซฟเซฟ
0: กลางไม่อันตรายนะครับเดี๋ยวผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละแล้วเดี๋ยวอีกตัวที่ก็มาท่าเลยไม่ต้องวัด
1: เก่งมากครับเก่งมาก
0: ไว้เลย
3: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
4: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่ปลดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้วก็วัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยถูกครับ
2: แบบเช่นนี้เส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันเราวัดมา1เมตร
2: แล้วก็ถ้าบันไดอ่ะ
1: ใช่ถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักสองชิ้น
1: ใช่
2: ประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัวทอง
2: แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
3: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูนึง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: คร
1: ับ ตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: สุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับตัวเนี้ยเราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มันต้องมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีม็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีม็อกอัพแบบนี
3: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับอันนี้คือพูดจริง
3: ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: วัดได้ครบทีเดียวเลย
4: ภูมิใจค่ะชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
3: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
4: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
2: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
2: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันนึงมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
2: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
2: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
3: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไงเราจะเจาะสองรูเพราะเราจะล็อกแบบนี
2: ้ใช่
3: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
2: นี่แต่มันจะหมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
3: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
2: ไม่ควร
1: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
2: ย้ายเลยไม้คืออยากให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
1: ี่ใช่อันนี้เราก็จอดทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
2: สว่านได้เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี้
2: นะ
1: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม้
2: สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูจะจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
1: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
2: เ
1: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
2: ฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ ตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
2: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
2: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกรู
1: ใช่ครับ
2: หัวสกรูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
2: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยเลยดีกว่าคร
1: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดด้วยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ดาวแขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่ไ
0: ปต่างๆที่ต้องเจาะ
2: ใช่ใช
0: ่ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช
0: ่ตัวสกรูได้แค่ยึดต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครแอดวานซ์ขึ้นเดี๋ยวก็ว่าก
2: ัน
1: เบสิก
0: เ
1: บสิก
0: คร
1: ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเคครับ
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกี่ยวปล่อยไปเนี่ยให้เกี่ยวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
2: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กี่ยวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกี่ยวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้วเราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก
0: ็
2: ให้ไปลง
0: เลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยเจาะทีละยาก
2: บางทีมันเล่นตรงเล่นลงถูกต้อง
0: โอเค
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: มันคือเจาะลงกับปั่นขึ้นนะมันมีตัวแก๊กๆอยู่ไอ้ตรงแน่มันจะมีตัวที่กดสองข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดจอสว่างนะคุณไม่กดถอยหลังเนี่ยยังไงมันไม่ลงมันก็จะไหม้นะ
1: ฮะเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งนี่พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันจะไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมาเนี่ยไม่งั้นแล้วก็มันก็จะลูด
2: เอาข้างเดียวก่อน
3: แล้วเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
2: แต่พอตั้งไหม
3: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได
2: ้แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
3: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลย
2: ปุ๊บเอาเลยนะ
3: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
1: แน่นปาก
4: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนพวกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
2: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะวันนี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลยนะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับตะขอ
2: ที่มันเป็น
0: คร
2: ับ
0: ครับ
2: เป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้
1: มันดอก
0: ง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝนพวงกุญแจแฝนหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช
0: ่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เจาะนิดเดียว
0: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่หมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีม
0: หน
1: ีบแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
0: 3อันแต่ละแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ําหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: เออใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ
2: อื

0: ชอบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเออเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: ในขณะที่หลายๆคนได้ฟังเสียงดนตรีได้ดูละครโทรทัศน์ได้ดูรายการทีวีต่างๆอย่างมีความสุขแต่ยังมีคนอีกราว 300,000 คนที่กำลังมองจอเล็กๆข้างโทรทัศน์
5: สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในภาคเหนือนะคะในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับ PM 2.5 เนี่ยยังคงน่าเป็นห่วง
4: ที่กำลังส่งผ่านความเงียบที่มีความหมายพวกเขาเหล่านั้นคือล่ามภาษามือสมัยที่เป็นนักศึกษาก็อยากเป็นแพทย์เป็นวิศวะเป็นเภสัชกรแล้วก็ตั้งใจเรียนมากแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยการตัดสินใจของหนึ่งเปลี่ยนไปวันนั้นก็เดินทางมามหิดลค่ะแล้วหนึ่งก็ล้มหน้าฟาตรงบันไดสะพานลอยท่าสุดท้ายวันนั้นมีพระเอกขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยจับมือเราไว้แล้วดึงมือเราขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนหูหนวก
6: ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้เข้าไปช่วยเหมือนกันนะครับรู้สึกแค่ว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือก่อนผมพยุงเธอขึ้นมาแล้วถามเธอว่าสบายดีไหมเธอไม่เข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสารและดูกลัวๆด้วยผมบอกไปว่าผมไม่ได้ยินที่คุณพูดผมเขียนใส่กระดาษว่าผมเป็นคนหูหนวก
4: ทำให้คิดได้เลยว่าเขาเป็นคนหูหนวกแต่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราในขณะที่คนอื่นไม่ทำวันนั้นเองเปลี่ยนความคิดหนึ่งเปลี่ยนโลกหนึ่งเราอยากจะรู้จักว่าโลกของคนหูหนวกคนนี้เป็นยังไงแล้วพี่ก็จับมือพาหนึ่งมาที่วิทยาลัยสุดาให้มารู้จักโลกของเขาโลกของภาษามือโลกของความเงียบ
7: วิทยาลัยราชสุดามหาลัยมหิดลเกิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งท่านเนี่ยเห็นว่าคนพิการเนี่ยแม้ว่าจะพิการมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยยังมีศักยภาพอยู่เพราะฉะนั้นพันธกิจของวิทยาลัยก็คือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนพิการและเราก็มีหลักสูตรหูหนวกศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นหลักสูตรแปรตีหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เกิดขึ้นที่นี่สำหรับกลุ่มคนหูหนวกเนี่ยเขาก็มักจะมาเรียนเรื่องของภาษามือแล้วก็ออกไปทำงานที่จะเป็นครูที่ใช้ภาษามือได้สอนเด็กหูหนวกสำหรับคนตาบอดก็มีอีกหลายคนที่เข้ามาเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรียนปริญญาโทเขาก็จะมาเรียนเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนตาบอดและคนสายตาเลือนราง
4: หน้าที่ของล่ามภาษามือนะคะทำหน้าที่เป็นสะพานให้คนสองฝั่งข้ามหากันได้เหมือนเป็นผู้เชื่อมโยงภาษาสองฝั่งภาษาไทยและภาษามือของคนหูหนวกเวลาที่คนหนวกกับคนทั่วไปสื่อสารกันเนี่ยจะต้องมีคนกลางที่ทำหน้าที่แปลหรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นให้กันและกัน
8: เครื่องมือพวกนี้เวลาไปขูดแล้วหมุนแล้วมันก็จะได้ความที่แม่นยำตรงกว่าที่เขาจะหมุนฟองน้ำ
4: หน้าที่หลักๆจะเป็นผู้ช่วยสอนในการสอนนักศึกษาให้ไปเป็นครูสอนเด็กหูหนวกอีกทีนึงเราจะต้องถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้เขาเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของในทางวิชาการคณิตศาสตร์ไทยสังคมอะไรพวกนี้ค่ะเขาต้องรู้หลังจากนั้นเนี่ยก็สอดแทรกพวกเทคนิคต่างๆในการสอนอย่างเช่นความชัดเจนในเรื่องของการใช้สีหน้าท่าทางการใช้ภาษามือหรือภาษากายที่ส่งออกไปการใช้ภาษามือที่เหมาะสมกับเด็กในระดับชั้นต่างๆ
9: ถ้ามีกลิ่นหอมเนี่ยก็คือเป็นขี้ผึ้งใหม่ยังไม่ถูกการสัมผัสแต่ถ้าสีมันเปลี่ยนคือสีดำถ้ามันค่อนข้างเป็นน้ำตาลเนี่ยสีของมันก็คือถูกใช้งานมาแล้ว
4: ถ้าเราต้องการดนตรีคนหนวกเองก็ต้องการแต่จะเข้าถึงได้อย่างไรการที่ไม่เคยได้ยินเสียงอะไรเลยการที่ไม่รู้เลยว่าโลกนี้ไม่มีเสียงมากขนาดไหนเสียงสูงเสียงต่ำเป็นยังไงแต่การที่ได้ลงมือทำแล้วมันทัชมันรู้สึกได้มันผ่านมาในเนื้อในตัวนี่แหละมันคือความสุขที่มันแบบเฮ้ยมันว้าวมันใช่มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะ

0: พี่หนึ่งเป็นตัวอย่างของความเป็นครูเป็นล่ามที่ดีหนูดูบุคลิกภาพของพี่หนึ่งเป็นตัวอย่างการจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมการใช้ภาษามือที่เข้าใจง่ายตอนนี้หนูฝึกสอนอยู่เวลาพี่หนึ่งมานิเทศพี่หนึ่งแนะนำว่าหนูยังใช้ภาษามือไม่ถูกต้องสอนไม่ถูกต้องให้หนูปรับปรุงแก้ไขคำแนะนำของพี่หนึ่งชัดเจนมากทำอย่างไรถึงใช้ภาษามือได้เหมาะสมต้องสอนอย่างไรถึงเหมาะสมแล้วการเป็นครูต้องพบเจอกับอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ทำให้หนูเข้าใจได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นค่ะ
1: ในฐานะที่เราเป็นครูคนหนึ่งเราต้องพัฒนาตัวเองพัฒนางานเรายังไงให้มันมากกว่านี้จึงเข้ามาสู่บทบาทของนักวิจัยค่ะในการวิจัยค้นหาศึกษาเพื่อพัฒนางานพัฒนาสื่อล่าสุดเนี่ยจะเป็นนวัตกรรมสำหรับ

0: หรับคุณหนูนวกชื่อว่าหอคอยเสร็จส่วนค่ะสำหรับการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนสำหรับคนหูหนวกนั้นยากมากค่ะสื่อที่นี้นะคะเปลี่ยนจากการบวกลบคูณหารที่ค่อนข้างยากมาเป็นภาพที่เข้าใจง่ายแล้วคนหูหนวกสามารถเรียนรู้ได้
1: จำนวน2ส่วน3กับ4ส่วน5อันไหนมีจำนวนมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากันคะใช้2อันนะคะ1 2จำนวนส่วน5อยู่ช่องไหนคะเราจะต้องวางช่องสีฟ้าจำนวนกี่ช่องคะ
0: สื่อหอคอยเสร็จส่วนของหนึ่งในขั้นตอนที่กำลังทำต่อไปก็คือเรากำลังเผยแพร่แต่ว่าก่อนที่จะเผยแพร่เนี่ยมีการจะทำเรื่องขอจดสิทธิบัตรทูตเก้าถวายเทพท่านเพื่อให้สื่อตัวนี้เป็นสำหรับเด็กหูหนวกด้วยแล้วก็มาจากโรงท่านด้วยค่ะ
2: สร้อยทองเป็นความภาคภูมิใจของวิไลราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่งเธอได้นำความรู้และภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยแห่งนี้ไปสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนในสังคมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่าเราจะเป็นปัญญาของแผ่นดิน
0: ในฐานะล่ามคนหนึ่งอยากจะบอกกับทุกท่านว่าการที่เรากับเขาจะอยู่ร่วมกันได้เพียงแค่เราเปิดใจค่ะเปิดใจเรียนรู้ภาษาของเขาอย่างเช่นคำง่ายๆเลยค่ะสวัสดีคุณสบายดีไหมแค่เราทำแค่นี้แล้วเข้าหาเขาหนึ่งเชื่อเลยว่าเขาจะมีความสุขมากแล้วก็ยินดีที่จะก้าวเข้าสู่โลกของเราอย่างเต็มที่ทำให้โลกของคนทั่วไปโลกของคนหูหนวกเข้าหากัน

าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ได้แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลนอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือในการดูแลของหน่วยงานทางปกครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่ม

0: ากลัวมาก
1: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: ได้เลยเรื่องจิ๊บจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
1: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
3: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้น่ะ
1: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
1: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
0: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
0: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
1: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
0: ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
0: น่ากินมาก
1: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
1: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
0: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลย
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
1: การเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของ

0: ก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได
1: ้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้าน

0: หนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: dltvอย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
1: ใช่ใช่น้อง DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
3: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
5: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย
6: การยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัพโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะ หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้

0: ระบบติดต่อสายด่วนสายปกครอง1355
1: หลายๆคนเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่านักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่แต่เบื้องหลังของนักกีฬาจริงๆแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีหน้าที่ในการออกแบบโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของนักกีฬาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้แสดงขีดความสามารถของเขาให้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ชื่ออับดุลอุ่นอัมไพนะครับจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
2: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของชาติด้วยการสอดใส่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ากับเทคนิคกีฬาต่างๆวิทยาศาสตร์การกีฬามีหลายสาขามากเช่นสาขาสรีรวิทยาทำอย่างไรร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่สมกับศักยภาพของมนุษย์ที่พึงทำได้สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬาเทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดการได้เปรียบเชิงกลในการแข่งขันเช่นออกแรงน้อยได้ผลงานมากทำอย่างไรอันนี้เป็นจุดสำคัญอีกสาขาหนึ่งสำคัญมากๆเลยค่ะจิตวิทยาการกีฬานักกีฬาเก่งนักกีฬาขยันนักกีฬาฟิตเทคนิคดีแต่ใจฝ่อใจมีความเครียดมีความประหม่าตื่นตกใจทำให้นักกีฬาไม่สามารถสู่ฝันได้จิตวิทยาจะช่วยได้วิชาโคชชิ่งเทรนนิ่งฝึกอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บอีกสาขาหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของวิทยาลัยเราก็คือสาขาเวชศาสตร์การกีฬานักกีฬาจะมีอินจูรี่เยอะมากทำอย่างไรนักกีฬาคนนั้นจะสามารถรักษาตัวแล้วกลับมาเป็นนักกีฬาได้ดังเดิมเห็นไหมคะว่านี่ค่ะคือสาขาต่างๆของวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดล
1: ปัจจุบันผมเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดครับหน้าที่ผมนะครับก็รับผิดชอบดูในเรื่องของโปรแกรมสมรรถภาพร่างกายในรุ่นโตเป็นหลักนะครับก็อย่างเช่นมีน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับมืออันดับ8ของโลกตอนนี้ครับ
3: ในเรื่องเทคนิคฝีมือในเรื่องของแบดมินตันก็ไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของระบบหายใจหรือว่าแรงหรือพละกำลังไม่พอในช่วงเกม3แล้วเราเป็นรองเขาอะไรเงี้ยค่ะ
1: เรื่องความทันของน้องเมย์นะครับผมก็แก้ปัญหาโดยวิธีเพิ่มโปรแกรมในการวิ่งระยะยาวให้มากขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการวิ่งระยะยาวของเมย์ทำได้ไม่ดีเราก็ต้องค่อยๆปรับรวมไปถึงเรื่องการเวทเพื่อเพิ่มความทนทานก็อุ๊บดีมากแม่เยี่ยมปึ๊บเก่งหน้าท้องเก่งหลังไว้คือเราจะเน้นทุกส่วนเลยครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของแบดมินตันเนี่ยใช้ทุกส่วนของร่างกายโดยการให้เวทในจำนวนครั้งที่เพิ่มมากขึ้นจาก15ครั้งเป็น20ครั้ง25ครั้งปึ๊บเยี่ยมระยะเวลาในการพักระหว่างเซตเนี่ยผมก็จะให้น้อยลงซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการฝึกเอนดูรานซ์อยู่แล้วครับทั้งระบบหายใจแล้วก็ไหลเวียนเลือดที่ได้มาจากการวิ่งแล้วดังนั้นก็เป็นเรื่องของมัสเซิลก็คือเรื่องกล้ามเนื้อเพื่อความทนทานโปรแกรมทั้งสองอย่างเราก็เลยต้องให้ควบคู่กันไป
4: ผมชื่อวิวครับกุลวุฒิวิทิสารครับอายุ17ปีเป็นนักกีฬาแบดมินตันมือ1รุ่นเยาวชนครับสมัยก่อนผมมีปัญหาคือเคลื่อนไหวช้าเวลาไปรับลูกหรือว่าเข้าหาลูกเงี้ยครับจะช้าครับเนื่องจากเราอ้วนครับ
1: สิ่งที่ต้องแก้ปัญหาของน้องวิวอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของการลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของน้องออกนะครับโดยจะให้โปรแกรมเบิร์นไขมันพิเศษและให้น้องคนเดียวครับก็คือหลังจากซ้อมแบดไปแล้วเนี่ยก็จะให้น้องเขาไปวิ่งแต่ไม่ได้เหนื่อยมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าระยะเวลาในการวิ่งก็คือต้องแบบประมาณ45นาทีชั่วโมงนึงทุกวันหลังจากซ้อมแบดครับ
4: อีกปัญหาหนึ่งคือร่างกายของผมไม่ค่อยแข็งแรงครับเวลายกเวทเนี่ยครับกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราจะได้ยกน้อยกว่ารุ่นเพื่อนครับ
5: ลงน้ำหนักข้างซ้ายนิดนึงโอเคเกร็งท้องเกร็งหลังบ่าลง
1: แต่ก่อนน้องวิวเนี่ยยังเล่นเวทแบบผิดถูกท่าไม่ถูกต้องครับเราก็ต้องเข้ามาจัดท่าให้ถูกต้องเพื่อลดการบาดเจ็บระหว่างการเล่นแล้วก็เพื่อให้มีประสิทธิภาพขณะเล่นให้มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆพัฒ

0: นาขึ้นเพิ่มน้ำหนักขึ้นจนตอนนี้อยู่ใกล้เคียงหรือบางครั้งก็ยกอยู่ในกลุ่มเดียวกับรุ่นที่แข็งแรงสุดครับ
1: ที่คอยเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จของเมย์เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังที่ทำให้เมย์ประสบความสำเร็จก็ต้องขอขอบคุณพี่ดุลค่ะ
2: ก็อยากขอบคุณพี่ดุลครับที่ช่วยเคี่ยวเข็นผมมาเวลาซ้อมก็ให้จริงจังมากขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพก็ทำให้เราพัฒนาขึ้นได้ครับ
3: คุณแบบดุลนะคะเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอย่างยิ่งแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติด้วยเพราะเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนานักกีฬาระดับชาติก็สมกับที่คุณอับดุลเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นคือมีพันธกิจของตัวเองเลยนะคืออัลตรูอิซึมการมุ่งผลเพื่อผู้อื่น
0: ปัญญาของแผ่นดินในความคิดของผมครับก็คือการที่เรานำความรู้ความสามารถของเราที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลนำไปใช้สู่สังคมให้ได้มากที่สุดครับและความภูมิใจส่วนตัวของผมนะครับก็คือการที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและการสร้างนักกีฬาระดับชาติเพื่อไปสู่ระดับโลกผมหวังว่าในโอลิมปิกเกมส์ครั้งหน้านักกีฬาแบดมินตันไทยคงจะได้รับเหรียญรางวัลแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวนักกีฬาเองที่ทุ่มเทรวมไปถึงคนเบื้องหลังในวงการแบดมินตันไทยและยังสร้างความสุขไปให้คนไทยทั้งประเทศด้วยครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูล
1: จะเป็นคำว่าคำว่าคะต่อมามะปรางพูดสวัสดีค่ะแก้วตาคำลงท้ายคือคำว่าคือคำว่าค่ะออกเสียงให้ถูกนะค่ะเสียงโทค่ะไม่ใช่ค่ะค่ะกำลังจะไปหาหมอค่ะก็เป็นการตอบรับคำลงท้ายคือคำว่าค่ะแก้วตาก็ถามอีกอ้าวเป็นอะไรล่ะล่ะคำว่าล่ะก็คือคำลงท้ายต่อมาปวดท้องและอาเจียนด้วยมีไหมให้กลับไปคิดไม่เป็นไรต่อมาสุดท้ายงั้นรีบไปเถอะเดี๋ยวจะเป็นหนักกว่านี้นะคิดว่ามีคำใดบ้างคำว่าเธอและคำว่านะนักเรียนลองสังเกตดูสิครับว่าถ้าเป็นคำว่าค่ะเนี่ยจะใช้ในประโยคใดประโยคบอกเล่าหรืออาจจะเป็นประโยคปฏิเสธก็ได้เมื่อเช้ารับประทานข้าวกับหมูยอค่ะฉันไม่กินหมูค่ะเนี่ยคือคำปฏิเสธฉันไม่กินน้ำอัดลมค่ะนี่คือการปฏิเสธต่อมาถ้าเป็นคำว่าคะมักจะใช้ในประโยคคำถามจะไปไหนคะกินข้าวหรือยังคะยุ่งอยู่ไหมคะแบบนี้เข้าใจนะครับต่อมาครับคำถามชวนคิดอีกข้อถ้อยคำภาษาที่ใช้ในบทสนทนามีความ

0: ความสุภาพหรือไม่อย่างไรมีไหมมีความสุภาพมีความสุภาพตรงคำว่าอะไรตรงคำว่าค่ะคำว่าคะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าบทสนทนาข้างต้นก็มีความสุภาพนะครับเพราะใช้คำลงท้ายที่แสดงถึงมารยาทในการพูดการใช้คำลงท้ายประโยคที่เราสนทนากันในชีวิตประจำวันเนี่ยจะทำให้การสนทนานั้นมีความสุภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการรักษามารยาทในการพูดอีกด้วยไหนใครเห็นด้วยว่าเวลาที่เราพูดสื่อสารกันเนี่ยควรมีมารยาทในการพูดยกมือเก่งมากเอามือลงใครเห็นด้วยว่าจะต้องมีคำลงท้ายประโยคถ้าเป็นผู้ชายก็ลงท้ายด้วยคำว่าครับครับผมถ้าเป็นผู้หญิงก็ลงท้ายด้วยคำว่าค่ะคะแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนในเรื่องของคำลงท้ายและคำปฏิเสธนักเรียนรู้จักคำปฏิเสธไหมคำปฏิเสธก็คือการปฏิเสธไม่ตอบรับหรือเป็นการปัดไม่เอาไม่ชอบไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับในการเรียนชั่วโมงนี้นั้นนักเรียนต้องบอกชนิดของคำลงท้ายและคำปฏิเสธให้ได้นะครับรวมไปถึงการจำแนกชนิดของคำลงท้ายและคำปฏิเสธให้ได้ด้วยสุดท้ายแล้วเมื่อเรียนเสร็จนักเรียนก็ควรที่จะบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องคำลงท้ายและคำปฏิเสธด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำที่ครูโอนำมากำหนดให้มีคำว่าครับคำว่าค่ะคำว่าสิคำว่าล่ะคำว่านะคำว่าเถอะคำว่าขาคำว่าสิคะและสุดท้ายคำว่านะคะคำเหล่านี้ทั้ง9คำเนี่ยนักเรียนเคยพูดหรือไม่ไหนใครเคยพูดทั้ง9คำเลยยกมือขึ้นขอสุ่มถามสุ่มถามภัทริกาสุ่มถามภัทริกาครับภัทริกาลองยกตัวอย่างประโยคหรือคำเหล่านี้ที่นักเรียนเคยพูดสื่อสารให้ต้นทางและปลายทางได้เรียนรู้พร้อมกัน
1: เคยพูดคำว่าขาค่ะ
0: คำว่าขาเช่นประโยคที่ว่า
1: พ่อขาหนูอยากกินขนม
0: พ่อขาหนูอยากกินขนมถ้าจะให้ดีก็พ่อขาหนูอยากกินขนมค่ะแบบนี้ปรบมือให้เพื่อนครับคนอื่นมีไหมไหนใครเคยพูดคำเหล่านี้บ้างยกตัวอย่างให้ครูโอฟังหน่อยจิรพัฒน์เคยไหมลูกจิรพัฒน์เคยจิรพัฒน์ลองยกตัวอย่างดูสิครับ
2: คำว่าครับครับ
0: คำว่าครับยกตัวอย่างประโยคดูสิครับ
2: พ่อครับวันนี้ไปไหนมาเหรอครับ
0: พ่อครับวันนี้ไปไหนมาเหรอครับก็เป็นการพูดคำลงท้ายที่ถูกต้องแล้วก็สุภาพเรียบร้อยปรบมือให้เพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำรวจโดยภาพรวมนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็เคยพูดคำเหล่านี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำลงท้ายพร้อมกันคำลงท้ายเนี่ยเป็นคำที่ปรากฏในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคไม่มีความหมายเด่นชัดในตัวและไม่มีหน้าที่สัมพันธ์กับส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคนะครับแต่ละคำเนี่ยอาจมีหลายรูปรูปก็คือรูปการเขียนอาจมีหลายรูปแบบนะครับซึ่งแตกต่างกันที่เสียงวรรณยุกต์เช่นคำว่าค่ะก็จะเป็นเสียงโทคำว่าคะก็จะเป็นเสียงตรีคำว่าครับก็จะเป็นเสียงตรีคำว่าขาเป็นเสียงจัตวาคำว่าเถอะเถอะเป็นเสียงเอกนะครับเถอะเป็นเสียงเอกเพราะฉะนั้นแล้วความสั้นยาวนั้นก็จะขึ้นอยู่กับเสียงวรรณยุกต์แล้วก็เสียงสระก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคำลงท้ายไม่ยากเดี๋ยวเราติดตามชมกันเลยนะครับเรามาดูชนิดของคำลงท้ายกันเลยว่ามีทั้งหมดกี่ประเภท1คำลงท้ายแสดงทัศนภาวะก็คือคำลงท้ายที่แสดงเจตนาหรือความรู้สึกด้วยการออกเสียงต่างๆกัน มีอะไรบ้างดูตัวอย่างครับเงินทอนล่ะเงินทอนล่ะออกเสียงว่าเงินนะครับคำว่าล่ะเนี่ยก็คือคำลงท้ายที่แสดงทัศนะภาวะของคำนั้นๆของประโยคนั้นๆพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคำว่านะเนี่ยก็เป็นคำลงท้ายแสดงทัศนะภาวะเข้ามาเถอะเข้ามาก่อนเข้ามาเถอะคำว่าเถอะเนี่ยก็เป็นคำลงท้ายที่แสดงทัศนะภาวะนะครับต่อมาชอบเขามากสินะชอบเขามากสินะระวังจะอกหักคำว่าสินะเนี่ยก็เป็นคำลงท้ายที่แสดงทัศนภาวะนะครับต่อมาคำลงท้ายที่แสดงมารยาทมารยาทก็มี2แบบมารยาทที่สุภาพและมารยาทที่ไม่สุภาพนะครับแล้วก็จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคพร้อมกันรถมาแล้วครับเป็นการบอกให้รู้ว่ารถมาแล้วต่อมาครับพร้อมแล้วใช่ไหมคะแต่เวลาที่ออกเสียงพูดนักเรียนอาจจะออกเสียงเป็นไหมพร้อมแล้วใช่ไหมคะแต่คำว่าไหมเนี่ยมันเป็นเสียงจัตวาถ้านักเรียนพูดว่าไหมมันก็จะเป็นเสียงตรีนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วใช่ไหมคะนั่งหลังตรงแบบนี้ต่อมาครับจะไปไหนกันดีวะเย็นนี้จะไปกินข้าวที่ไหนดีวะแสดงความเป็นแบบไหนสุภาพไหมไม่ค่อยสุภาพอาจจะพูดกับเพื่อนภาษาระดับกันเองที่สนิทสนมกันนะครับต่อมาเข้าใจแล้วอยากไม่ต้องบอกเข้าใจแล้วนะครับแสดงอารมณ์ประชดประชันด้วยเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าครับกับคะเนี่ยก็จะแสดงถึงความสุภาพเป็นคำลงท้ายที่แสดงมารยาทที่สุภาพต่อมาคำว่าวะและคำว่ายะนะครับก็แสดงความไม่สุภาพก็จะเป็นคำลงท้ายที่แสดงมารยาทไม่สุภาพแบบนี้เข้าใจไหมครับสรุปได้ว่าคำลงท้ายมีกี่ชนิดมี2ชนิดหนึ่งคำลงท้ายแสดงทัศนภาวะ2คำลงท้ายแสดงมารยาทซึ่งมารยาทก็แบ่งได้2มารยาทย่อยๆก็คือมารยาทแบบสุภาพและไม่สุภาพต่อไปคำปฏิเสธรู้จักการปฏิเสธไหมปฏิเสธคือไม่เอาไม่ยอมรับไม่ใช่แบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำปฏิเสธพร้อมกันเลยนะครับคำปฏิเสธเนี่ยเป็นคำที่ใช้บอกปัดก็คือบอกไม่ใช่หรือไม่ยอมรับหรือเรียกว่าปฏิเสธซึ่งคำปฏิเสธเนี่ยจำแนกเป็น2ชนิดได้แก่คำปฏิเสธกริยาและคำปฏิเสธข้อความกริยาก็คือคำปฏิเสธที่แสดงอาการต่างเราก็ปฏิเสธซะเป็นกริยานะครับต่อมาคำปฏิเสธข้อความก็คือมักจะประกอบเข้ากับข้อความต่างๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันชนิดของคำปฏิเสธชนิดแรกก็คือคำปฏิเสธกริยาได้แก่คำว่ามิไม่หาไม่นักเรียนเคยได้ยินคำว่ามิไหมมิไม่ถ้าคำว่าไม่เนี่ยน่าจะเคยได้ยินคุ้นหูและก็คุ้นตากันบ่อยนะครับเคยเห็นกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างผมมิใช่คนดีอะไรก็เป็นการปฏิเสธกริยาว่าเราเนี่ยมิใช่คนดีนะครับต่อมาคนหลายคนไม่ชอบทุเรียนไหนใครชอบทุเรียนบ้างยกมือขึ้นหลายคนชอบใครไม่ชอบยกมือขึ้นครูโอนี้อยู่ไม่ได้เลยถ้าได้กลิ่นทุเรียนก็จะมีอาการวิงเวียนศีรษะนะครับเพราะฉะนั้นคนหลายคนก็ไม่ชอบทุเรียนแต่หลายคนก็ชอบผิดไหมเราชอบไม่เหมือนกันเนาะต่อมาครับเขาเดินไม่ระวังรถพอไม่ระวังรถก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำว่ามิคำว่าไม่คำว่าไม่เนี่ยมันก็คือคำปฏิเสธกริยานะครับต่อมาวันนี้ท้องฟ้าไม่แจ่มใส แสดงว่าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับไม่แจ่มใสคำว่าไม่เนี่ยก็คือเป็นคำปฏิเสธกริยานั่นเองต่อมาครับเขาจะสำนึกผิดก็หาไม่เนี่ยตัวอย่างการแต่งประโยคที่ใช้คำว่าหาไม่มาประกอบซึ่งก็เป็นคำปฏิเสธกริยานั่นเองนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างของการใช้คำปฏิเสธกริยาในการแต่งประโยคแล้วนะครับต่อมาชนิดที่2ก็คือคำปฏิเสธข้อความคำปฏิเสธข้อความเนี่ยก็จะได้แก่คำว่าหามิได้มิได้และก็คำว่าเปล่าตัวอย่างประโยคเนี่ยก็จะมีดังนี้ซึ่งมาในรูปแบบของบทสนทนาเดี๋ยวครูโอจารย์ให้ฟังพร้อมกันแก้วเนี่ยบอกว่าคุณมากับภรรยาหรือแก้วถามวายุนะวายุตอบว่าหามิได้เป็นการปฏิเสธข้อความนะครับแก้วก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นคงมากับเพื่อนๆวายุก็ตอบกลับไปอีกว่ามิได้แก้วก็เลยสังเกตท่าทางแล้วบอกว่าคุณดูท่าทางเหนื่อยนะวายุก็ตอบว่าเปล่าเนี่ยคำที่เป็นตัวสีน้ำเงินเนี่ยมันคือคำปฏิเสธข้อความซึ่งบทสนทนาเนี่ยก็คือเหมือนเป็นคำประโยคข้อความที่อยู่รวมกันเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องแยกให้ออกว่าคำปฏิเสธกริยากับคำปฏิเสธข้อความเนี่ยคือคำว่าอะไรบ้างสรุปแล้วคำปฏิเสธข้อความมีกี่ชนิดไม่ใช่คำปฏิเสธมีทั้งหมดกี่ชนิด2ชนิดชนิดแรกคือคำปฏิเสธกริยาชนิดที่2ก็คือคำปฏิเสธข้อความเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของคำลงท้ายไปแล้วแล้วก็ชนิดของคำปฏิเสธไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาฝึกทำกิจกรรมและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทำใบงานที่6คำลงท้ายและคำปฏิเสธโดยจำแนกชนิดของคำลงท้ายและคำปฏิเสธให้ถูกต้องจะต้องจำแนกจากประโยคที่ครูโอเนี่ยกำหนดมาให้และแต่งประโยคโดยต้องใช้คำลงท้ายและคำปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนักเรียนแต่งประโยคข้อที่1อาจจะใช้คำลงท้ายอย่างเดียวก็ได้นักเรียนแต่งประโยคข้อที่2อาจจะใช้คำปฏิเสธอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ต้องแต่งให้ถูกต้องจำนวนทั้งหมด4ประโยคหรือจะดัดแปลงจากตัวอย่างก็ได้สำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับนักเรียนปลายทางเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นนะครับตรวจสอบความถูกต้องใบงานของนักเรียนนะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบรูปแบบแรกเนี่ยเป็นชนิดของคำลงท้ายรูปแบบที่2ก็คือเป็นชนิดของคำปฏิเสธนะครับส่วนการแต่งประโยคถ้าในชั่วโมงนี้แต่งไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าต้นทางปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนิดของคำลงท้ายแล้วก็ชนิดของคำปฏิเสธไปแล้วคำลงท้ายนี่มีกี่ชนิด2ชนิด1คำลงท้ายแสดงทัศนภาวะ2คำลงท้ายแสดงมารยาทซึ่งก็มีทั้งมารยาทที่สุภาพและไม่สุภาพต่อมาครับคำปฏิเสธมีทั้งหมดกี่ชนิด
1: 2ชน
0: ิ
1: ด
0: มีทั้งหมด2ชนิด1
1: คำปฏ
0: ิ
1: เสธ
0: กริยาและ2
2: คำปฏิเสธความ
0: คำปฏิเสธข้อความซึ่งพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องจากการเดินทำงานของคุณครูเนี่ยบางคนทำได้เร็วมากเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับใช้เวลาไม่มากแต่บางคนอาจจะยังต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหม่เป็นหลักภาษาเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันว่าใบงานที่นักเรียนทำมานั้นมันถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับแนวคำตอบของใบงานที่6คำลงท้ายและคำปฏิเสธมีดังนี้1แม่ค้าคะเงินทอนละคำว่าละชนิดของคำลงท้ายก็คือแสดงทัศนภาวะต่อมาข้อที่2ปิดภาคเรียนจะไปเที่ยวไหนกันดีคะคำว่าคะแสดงมารยาทแล้วก็วงเล็บมารยาทสุภาพด้วยนะครับต่อมาข้อที่3พรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคำว่านะก็คือเป็นคำลงท้ายที่แสดงทัศนภาวะข้อที่4เข้ามาเร็วๆเถอะคำว่าเถอะเนี่ยแสดงทัศนภาวะต่อมาครับข้อสุดท้ายข้อที่5ผมอาสาช่วยงานครูเองครับคำว่าครับเนี่ยเป็นคำลงท้ายที่แสดงมารยาทแล้วก็วงเล็บสุภาพไว้ด้วยให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตรวจสอบคำตอบของตนเองนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ในใครถูกต้องหมดเลยยกมือขึ้นสิให้ปลายทางดูหน่อยจริงหรือเปล่าเนี่ยห้ามโกหกครูนะซื่อสัตย์ต่อตนเองเอามือลงในใครผิด1ข้อยกมือนิดมีคนเดียว2คนนะครับไม่เป็นไรก็ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นต่อมาครับในส่วนของคำปฏิเสธข้อที่1ตอนเที่ยงไม่ค่อยมีพนักงานอยู่ในห้องคำว่าไม่เนี่ยก็เป็นคำปฏิเสธกริยาจะมีคำว่ามิคำว่าไม่คำว่าหาไม่นะครับต่อมาข้อที่2น้ำเนี่ยบอกพงว่าคุณดูท่าทางเหนื่อย

0: นะคะพงก็บอกว่าเปล่าครับคำว่าเปล่าเนี่ยเป็นคำปฏิเสธข้อความต่อมาข้อที่3คนร้ายไม่ยอมรับผิดข้อหาลักทรัพย์คำว่าไม่เนี่ยก็เป็นคำปฏิเสธกริยานะครับเป็นการปฏิเสธกริยาต่อมาข้อที่4เป็นบทสนทนาแม่กับพ่อคุยกันแม่ถามพ่อว่าเราจะพาลูกไปกินข้าวที่ไหนดีคะพ่อตอบแม่ว่าหาไม่ได้นะแม่กินที่บ้านนี่แหละดีสรุปอดไปกินข้าวนอกบ้านนะได้กินอยู่ที่บ้านนะครับคำว่าหาไม่ได้เนี่ยก็เป็นคำปฏิเสธข้อความข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5เขามิใช่คนใจร้ายขนาดนั้นชนิดของคำลงท้ายก็คือคำปฏิเสธกริยาคำปฏิเสธกริยาก็คือคำว่ามิใช่คนใจร้ายขนาดนั้นเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางตรวจสอบคำตอบพร้อมครับในใครตอบถูกต้องหมดเลยยกมือขึ้นใครผิด1ข้อมีไหมมีบ้าง2ข้อมีไหมครับไม่เป็นไรปรับปรุงพัฒนาผลงานของเราให้ดีขึ้นเดี๋ยวขอตัวแทนนะครับมาอ่านประโยคให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังว่าการที่นักเรียนได้แต่งประโยคนั้นแต่งประโยคอะไรบ้างตัวแทนคนแรกครับทันชนกถือออกมาอ่านได้เลยลูกถือดีๆอ่านให้ปลายทางฟังยกตัวอย่างหนึ่งประโยคของทันชนก
1: วันนี้ผมไปเที่ยวนะครับ
0: วันนี้ผมไปเที่ยวนะครับคำลงท้ายคือคำว่าน
1: ะครับค่ะ
0: นะครับคือคำว่าครับใช่ไหมครับถูกต้องประมือให้เพื่อนคนที่สองครับจิรพัฒน์เชิญครับลูกจิรพัฒน์แต่งประโยคได้ว่าอย่างไร
2: แซมขโมยเงินเพื่อนไปและไม่ยอมรับผิดครับ
0: แซมขโมยเงินเพื่อนไปและไม่ยอมรับผิดเอ๊ะครูคุ้นๆกับชื่อนี้เป็นชื่อเพื่อนเราหรือเปล่าอยู่ในห้องเราหรือเปล่าเนี่ยคนร้ายอยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำลงท้ายคือคำว่าไม่มีคำปฏิเสธคือคำว่า
2: ไม่ครับ
0: คำปฏิเสธคือคำว่าไม่ซึ่งคำว่าไม่เป็นคำปฏิเสธกริยาอัปรบมือให้จิรพัฒน์ครับต่อไปมีไหมพัทริกาเชิญครับเดี๋ยวต่อจากพัทริกาขอแค่อีกหนึ่งคนนะพัทริกาให้เพื่อนฟัง
3: ข้างนอกลมแรงมากนะ
0: ข้างนอกลมแรงมากนะคำลงท้ายคือ
3: คำว่านะค
0: ่
3: ะ
0: คำว่านะถ้าจะให้ดีก็ใช้คำว่านะคะปรบมือให้เพื่อนคนสุดท้ายครับออกมาเลยใครเอ่ยศิรวิทย์ยกมือแสดงว่าศิรวิทย์จะมานะครับศิรวิทย์นำเสนอให้เพื่อนปลายทางฟังหนึ่งประโยค
4: ไปเที่ยวที่ไหนกันคะ
0: ไปเที่ยวที่ไหนกันกันคะหรือครับเมื่อกี้กันคะคำว่าคะเนี่ยก็เป็นคำลงท้ายใช่ไหมครับประมือให้เพื่อนถูกต้องต่อมานะครับเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันคำถามคือนักเรียนจะนำความรู้เรื่องคำลงท้ายและคำปฏิเสธเนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารได้อย่างไรถ้ามีโอกาสได้พูดนะครับนักเรียนก็ควรที่จะใช้คำลงท้ายและคำปฏิเสธในการพูดและเขียนสื่อสารนะครับให้ถูกต้องตามความหมายเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าจะไปพูดหรือไปเขียนสื่อสารอะไรก็แล้วแ ควรที่จะใช้ค

0: คำลงท้ายกับคำปฏิเสธให้ถูกต้องโดยเฉพาะคำลงท้ายเป็นผู้ชายพูดคำว่าครับเป็นผู้หญิงพูดคำว่า
1: ค
0: ่ะสัญญาแล้วนะต่อไปนี้จะพูดให้ถูกต้องและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของประโยคสามัญถ้าอยากจะรู้ว่าประโยคสามัญตามแนวบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3นะครับสอนแบบไหนรูปแบบใดก็ให้ติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะครับก็จะมีใบความรู้และใบงานเรื่องประโยคสามัญรวมไปถึงบัตรคำหรือแถบประโยคนะครับถ้ามีก็สามารถนำมาได้เลยนะครับนักเรียนหรือจะทำเองก็ได้เพื่อใช้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยคสามัญและชั่วโมงนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนะนำความรู้เรื่องคำลงท้ายแล้วก็คำวิเศษไปปรับใช้ในการสื่อสารอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่19เศรษฐกิจพอเพียงแปดสิบเก้าเก้าสิบ
1: พี่ร่มเย็นนับเงินทำอะไรคะ
0: นับเงินที่เหลือจากค่าขนมอยู่ไงเป็นสุข
1: หุยทำไมพี่ร่มเย็นเหลือเงินเยอะจัง
0: เวลาพี่ซื้ออะไรพี่จะคิดสองสามรอบเลยนะว่าจำเป็นไหม
2: เนี่ยพี่ร่มเย็นเขาประมาณตัวเองไงเป็นสุขมีเหตุผลในการซื้อเรียกว่าพี่เขารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
1: เศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดหรอคะ
3: เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านเช่นกันตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับชีวิตแบบ New Normal เช่นเรื่องของนายยิ้มเป็นพนักงานบริษัทที่มีความพอเพียงประมาณตนรู้จักเก็บและอดออมชอบปลูกพืชผักสวนครัวแม้จะมีพื้นที่เล็กน้อยก็ปลูกผักไว้กินเองได้จนเมื่อเกิดเหตุการณ์โควิดนายยิ้มถูกลดเงินเดือนลงครึ่งหนึ่งแต่นายยิ้มก็ยังอยู่ได้เพราะมีเงินเก็บและมีพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้ต่างจากนายบิ๊กที่ทำอาชีพเดียวกันแต่เมื่อถูกลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะไม่รู้จักเก็บและใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
2: คำว่าพอเพียงความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นนะแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
1: แล้วค่ะเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวจริงๆ
3: ไม่ใช่ให้หนูต้องประหยัดจนอดข้าวอดขนมแต่ให้หนูใช้เงินแบบมีการวางแผนและประมาณตนมีเหลือเก็บบ้างไม่เดือดร้อน
0: ใช้3ส่วนเก็บ1ส่วนก็ได้นะเป็นสุข
1: ค่ะพี่ร่มเย็น

0: างใกล้ๆสบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง150บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นักหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยานเลยสิ

0: นักเต้นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมนั่นเองครับและในวันนี้ครับเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับซึ่งจะเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายในภาคเรียนที่1นี้นะครับซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่ากระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรในเมื่อวันนี้เราเรียนการเกี่ยวกับเรื่องหินนะครับคุณครูก็ได้มีชุดตัวอย่างหินมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตกันด้วยซึ่งนักเรียนห้องต้นทางนั้นคุณครูก็ได้เตรียมไว้ให้แล้วในทุกกลุ่มเลยนะครับก็จะมีหินวางอยู่ตรงหน้านะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนั้นถ้าไม่มีชุดหินตัวอย่างนะครับก็สามารถสังเกตได้จากหน้าจอนะครับซึ่งคุณครูจะแบ่งชุดตัวอย่างหินไว้เป็นประเภทนะครับโดยประเภทแรกนะครับก็คือหินหมายเลขที่1ถึงหมายเลขที่4นะครับจะจัดเป็นหินอัคคณีนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นสามารถสังเกตได้จากบนหน้าจอเลยนะครับหมายเลข1ถึงหมายเลข4นะครับเป็นหินอัคคณีถัดไปครับหมายเลข5ถึงหมายเลข8นะครับในกลุ่มนี้จะจัดเป็นหินตะกอนนะครับ5ถึง8จัดเป็นหินตะกอนนะครับและกลุ่มสุดท้ายครับคือหมายเลข9ถึงหมายเลข12นะครับอันนี้จะจัดเป็นหินแปรนั่นเองครับซึ่งหินทั้งหมดจะมี12ก้อนนะครับแบ่งได้3ประเภทก็คือหินอัคคณีหินตะกอนแล้วก็หินแปรนั่นเองครับตรงนี้ให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มได้ลองสังเกตกันเลยนะครับซึ่งสามารถใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกตได้นะครับลองสังเกตลักษณะของหินแต่ละประเภทนะครับว่ามีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้ให้เวลานักเรียนสังเกตครับเริ่มสังเกตได้เลย